0: ้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธินั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงได้เข้ามาอยู่ในระบบส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใด
1: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิ์ลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิ์ของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
3: นายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Centerรวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6 ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวจึงเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
4: เศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยหนุนจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับด้วยเม็ดเงินราว 1.7 แสนล้านบาทซึ่งเราก็คิดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยที่เรามีการปรับคาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.6 ถึง 2.0% จากเดิมที่เราประมาณการอยู่เพียง 1.2 ถึง 1.6 นะครับโดยที่เงินเฟ้อจะเป็น 2.5 ถึง 3.0 แล้วก็ในเรื่องการส่งออกนะครับจะปรับขยายตัวเติบโต 8-10%จากเติมที่คาดว่าจะไม่ขยายตัว
3: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยหอการค้าไทยได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้ออาทิกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งกรอ.แล้วโดยในเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านเช่นด้านพลังงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรเป็นต้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแนะนำให้ปรับเปลี่ยนจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่าน
3: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดขณะที่ข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ของโครงการได้หารือร่วมกับนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5: เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
3: ขณะที่นายธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของไทยมองว่าภาครัฐควรเร่งปรับกลยุทธ์โครงการ Thailand AI Passport แม้เป้าหมายการยกระดับทักษะ AI ให้คนไทย5ล้านคนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันแจกจ่ายทั่วไปนั้นกำลังเสี่ยงที่จะล้าสมัยเนื่องจากข้อกำหนดหรือ TOR ถูกเขียนขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วท่ามกลางเทคโนโลยี AI โลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถสู้ของฟรีที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดขณะนี้ได้ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหลักของประเทศเช่นกลุ่มการท่องเที่ยวและการเกษตรโดยเน้นกลุ่มผู้ใช้งานจริงประมาณ 100,000 คนแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า
6: คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างเครื่องมือให้คน5ล้านคนเล่นโดยเฉพาะเครื่องมือที่จะสร้างมาเนี่ยตอนนี้มันไม่ชัดเจนนะว่ามันมีความคุ้มค่าอะไรแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำคือปรับนิดหน่อยเราอาจจะบอกว่าไอ้คน5ล้านคนเนี่ยมันจะมีคนบางส่วนที่อาจจะกระชายเยอะขึ้นซึ่งอาจจะเหลืออยู่แค่แสนคนก็ได้คนเหล่านี้เราสร้าง AI เฉพาะทางให้เขา
3: สำหรับข้อกังวลเรื่องการแก้ไขสัญญาที่ลงนามไปแล้วนั้นนายธนชาติยืนยันว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560เปิดช่องให้สามารถแก้ไขสัญญาได้หากเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานรัฐหรือประโยชน์สาธารณะอีกทั้งใน TOR ได้ระบุข้อกำหนดเรื่องการสงวนสิทธิ์ในการปรับลดหรือเพิ่มงานไว้แล้วจึงขอให้รัฐบาลเร่งตัดสินใจปรับเปลี่ยนเพื่อให้การใช้เงินภาษีของประชาชนเกิดความคุ้มค่าสูงสุดชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ในวันนี้จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบข.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่4บ้านขนุนคลี่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่4อบต.วังไคร้ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายางจังหวัดพังงาที่หมู่3โรงเรียนบ้านเกาะไม้ไผ่ตำบลเกาะปัญหีอำเภอเมืองจังหวัดตากที่หมู่1บ้านอุ้มเปี้ยมตำบลคีรีราชอำเภอพบพระ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำหรับแรงงานไทยโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานภาครัฐประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานและพัฒนาทักษะในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนทั้งด้านสิทธิแรงงานสภาพการจ้างงานและความปลอดภัยในการทำงานโครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตลาดแรงงานโลกต้องการเมื่อแรงงานไทยกลับประเทศก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับมาใช้ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยได้อีกด้วยรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันต่อเวทีโลกและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนและอ้างว่าคณะผู้เจรจาของอิหร่านกำลังหลอกลวงสหรัฐให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาดังกล่าวพร้อมเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านจะรุนแรงหากทางการอิหร่านยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกกองทัพอิหร่านยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียที่ระบุว่ารัฐบาลบัลแกเรียเตรียมยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยอ้างว่าบัลแกเรียสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนไปมากเพียงพอแล้วแม้ว่าประเทศยังคงต้องเผชิญกับความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ตามนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางที่รอบด้านและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงการเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางการทูตด้านพรรค GERB ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านบัลแกเรียกล่าวว่าการที่รัฐบาลบัลแกเรียตัดสินใจที่จะยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนถือเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของบัลแกเรียในฐานะประเทศพันธมิตรของยูเครน
2: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งสหราชอาณาจักรออกแถลงการประนามเหตุการณ์จราจรรุนแรงที่นครเบลฟาสต์ในไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรที่เริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายร่างกายชายวัย40ปีในนครเบลฟาสต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่ประชาชนในไอร์แลนด์เหนือจำนวนมากและออกมารวมตัวกันประท้วงต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายด้วยการจุดไฟเผารถยนต์และอาคารหลายแห่งด้านทางการสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่าบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายขวาจัดที่มีแนวคิดต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เป็นผู้ที่ปลุกปั่นให้เกิดเหตุการณ์จราจรครั้งใหญ่ในแอนาเหนือ
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบแรกหญิงเดียว

0: ปปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกตบชนะเอล่าลินจากสหรัฐอเมริกา2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับธัญญาเฮมันจากอินเดียด้านคู่ผสมรอบแรกรัชนาภัทรอูบทองกับเชนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกชนะทิโมธีเอลเบิร์ตกับซินวีนาเคอร์เนลวานคู่เจ้าถิ่นจากออสเตรเลีย2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยิมมี่วองกับเฉิงซูหยินคู่มืออันดับ151ของโลกจากมาเลเซียศึกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W100 รายการหมูหนิงโอเพ่นที่เมืองหมูหนิงมณฑลเซียงจีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะประเภทหญิงคู่รอบแรกเพียงทานปริพืชและชนิดสาวไทยจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นผู้ชนะคู่เจ้าฉินชาวจีนอันหลิวหยานกับเย่ซีหยู 2-0 เซตคู่ของเพียงทานพักรอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับซาระซาอิโตะที่จับคู่กับอายาโนะชิมิสึคู่มือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นศึกฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยเป็นครั้งแรกที่เพิ่มจำนวนทีมเป็น48ทีมโดยรอบแบ่งกลุ่มจะคัดอันดับ 1-2 ของกลุ่ม24ทีมบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้คืนวันนี้เวลา 2:00 นที่ประเทศเม็กซิโกและสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 นที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับหนึ่งของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยเรนลาวหักวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือหนึ่งทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 นสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

0: างแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.1นาทีกับกปท.เพราะทุกการเดินทางที่มีความสุขเริ่มต้นจากการให้มาร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยไปด้วยกันกับกรมการขนส่งทางบกขับเคลื่อนความปลอดภัยใส่ใจบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าชวนส่งต่อพลังแห่งความปลอดภัยผ่านแนวคิด4ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนให้ใจเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมบริการด้วยรอยยิ้มสุภาพและจริงใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทุกขั้นตอนทุกการบริการที่ดีเริ่มต้นจากความใส่ใจให้ทางขับขี่อย่างมีน้ำใจเคารพกฎจราจรเพราะการให้ทางคือการให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้ชีวิตเข้มงวดตรวจสภาพรถรณรงค์ม่วงไม่ขับและยกระดับรถสาธารณะเพื่อเซฟทุกชีวิตบนท้องถนนหนึ่งความรับผิดชอบช่วยรักษาหลายชีวิตให้ความสุขพัฒนาระบบดิจิทัลให้เข้าถึงง่ายบริการรวดเร็วโปร่งใสให้ทุกการเดินทางอุ่นใจและประทับใจประชาชนมั่นใจการเดินทางปลอดภัยสังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าทะลักคำว่าทะลักเขียนททหารสระอะลอลิงไม่หันอากาศกอไก่มีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรงเมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลงเช่นเขาถูกแทงจนไส้ทะลักพายุฝนครั้งนี้รุนแรงถึงกับทำให้น้ำทะลักออกจากเขื่อนคำว่าทะลักหมายถึงออกมาจากสถานที่ที่เก็บกักไว้เช่นมีผู้สนใจมาฟังอภิปรายกันมากจนคนทะลักจากห้องประชุมออกมาริมถนนคำว่าทะลักยังอาจใช้เป็นคำอธิบายไส้ของขนมที่มีมากจนล้นออกมาด้านนอกเช่นขนมปังสังขยาไส้ทะลักเป็นขนมขึ้นชื่อที่สุดของร้านแห่งนี
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนภัยคุกคามของทะเลไทยภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับทะเลไทยส่วนมากเกิดจากการกระทําของมนุษย์มีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งมาจากการกระตุ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบต่อทะเลไทยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปัญหาปะการังฟอกขาวปัญหาจากการทำประมงจนเกินขีดจำกัด ปัญหาจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเลที่กีดขวางและชะลอการไหลของกระแสน้ำทำให้เกิดตะกอนทับถมมากกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามต่อทะเลไทยทั้งสิ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ถึงแนวทางการขับเคลื่อน13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยที่ถูกมาเลเซียระงับการนำเข้าค่ะ
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรับฟังครับจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทยส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ส่งออกทันทีล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เร่งขับเคลื่อน13มาตรการเพื่อเยียวยาและรักษาเสถียรภาพการค้าวันนี้ติดตามแนวทางการรับมือจากนายกรณิตโดนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยวาสนาตาลเกียรติครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
7: สวัสดีครับ
6: ท่านคะจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีที่มาอย่างไรแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
7: ครับในเรื่องของการระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยต้องให้ทางกระทรวงเกษตรส่งคำตอบชี้แจงสำหรับแบบสอบถามหรือ questionnaire ด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นเรื่องของที่มาเลเซียนะครับพูดถึงเรื่องการระงับด้วยสาเหตุของด้านมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งได้ส่งมาให้ทางรัฐบาลไทยนะครับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะครับแล้วก็มีการดำเนินการวันที่1มิถุนายนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้รัฐบาลทราบล่วงหน้านะครับและที่สำคัญคือไม่ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยหรือผู้ประกอบการไทยได้ชี้แจงหรือกำหนดมาตรการรองรับใดๆนะครับอย่างไรก็ดีครับในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปฏิสุธรรมพันธ์เนี่ยมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะตามที่เป็นข่าวนะครับในเรื่องของมาตรการ13มาตรการแต่ก่อนที่จะไป13มาตรการเนี่ยก็อาจจะขอนำเรียนนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเนี่ยโดยกรมประมงแล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชเนี่ยก็ได้มีการเร่งกำหนดประชุมเพื่อหารือเป็นการเร่งด่วนกับทางมาเลเซียนะครับเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาที่ต้นทางนะครับซึ่งตรงนี้ต้องจะเร่งทำโดยเร็วที่สุดนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองนะครับก็จะยกระดับนะครับหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยเข้าไปหารือในเวทีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ WTO หรือระดับอาเซียนนะครับแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดนี่เป็นเรื่องของการเจรจานะครับ
6: ท่านโฆษกคะในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนล่ะคะมีมาตรการใดบ้างที่ต้องเร่งดำเนินการ
7: ครับส่วนเรื่องของการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้านะครับซึ่งก็ในการส่งกุ้งไปที่มาเลเซียนะครับก็จะมีในการประเมินว่ามีพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งนะครับทั้งภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยอาจจะมีการสุขกระทบจาก เรื่องของการถูกระงับตรงนี้นะครับซึ่งมีความจำเป็นที่ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะต้องเร่งหามาตรการมารองรับผลผลิตที่อาจจะเสียไปจากการระงับนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือเร่งหาตลาดทดแทนนะครับโดยสิ่งมาตรการแรกที่มาตรการที่สำคัญก็เป็นเรื่องของมาตรการระหว่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยมี3มาตรการที่เราพยายามที่จะหาแหล่งนำเข้าทดแทนเพิ่มเติมในตลาดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หาตลาดทดแทนใหม่ในกลุ่มอาเซียนนะครับโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์นะครับโดย3กิจกรรมที่เราจะเร่งทำอย่างมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมการเร่งซื้อขายกุ้งในท็อปไทยแบรนด์ที่คุณหมิงและเสี่ยเหมินนะครับในช่วงมิถุนาและกันยานะครับแล้วก็กิจกรรมที่สองนะครับเป็นกิจกรรม Thailand Week นะครับที่ต้าเหลียนและหลานโจนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับกิจกรรมที่สามเป็นกิจกรรมออนไลน์ Business Matching สินค้ากุ้งโดยเฉพาะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสินค้ากุ้งไทยนะครับตรงนี้4กิจกรรมนี้กิจกรรมไปต่างประเทศเพื่อที่จะหาแหล่งนำเข้าทดแทนนะครับทั้งในตลาดที่สำคัญและในตลาดใหม่ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่สำคัญในด้านต่างประเทศนะครับส่วนในด้านในประเทศเองนะครับเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญเนื่องจากพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยมีอยู่ทั้งในภาคใต้กลางและตะวันออกเพราะฉะนั้นกิจกรรมในส่วนในประเทศเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมนะครับพื้นที่แหล่งผลิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างเช่นในกิจกรรมแรกนะครับเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคหรือหลอยริมเลที่ภูเก็ตในเดือนนี้นะครับโดยจะนำผลผลิตที่ได้รับกระทบเนี่ยจากพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้เนี่ยเอาออกไปจำหน่ายนะครับในงานนะครับซึ่งก็จะเป็นการดูดซับเล่นเร่งลงบริโภคในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นภูเก็ตนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2นะครับเป็นการร่วมมือกับห้างท้องถิ่นนะครับในการที่ดึงผลผลิตออกนะครับห้างท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะดึงผลผลิตจากแหล่งผลิตในแต่ละภาคเนี่ยออกมาในการเชื่อมโยงไปที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นในภาคใต้เนี่ยก็จะมีการร่วมกับห้างท้องถิ่นนะครับดึงผลผลิตจากพี่น้องกุ้งในภาคใต้เนี่ยออกมาเชื่อมโยงจำหน่ายในภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับเพราะฉะนั้นตัวของห้างท้องถิ่นเองเนี่ยเป็นตัวที่เป็นกลไกสำคัญครับเพราะกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะในแหล่งผลิตต่างๆเนี่ยก็จะดึงร่วมกับห้างท้องถิ่นในการดึงผลผลิตออกมานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับในการที่จะเข้าไปกระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปเปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตนะครับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นที่สงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและฉะเชิงเทรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเข้าไปในจุดเพื่อเข้าไปรับซื้อกุ้งจากในพื้นที่เป้าหมายที่ถูกกระทบนะครับนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะครับผู้ส่งออกโรงงานแปรรูปเนี่ยเข้าไปซื้อโดยตรงทั้งในแหล่งผลิตทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์เองรัฐบาลมีการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมธงฟ้านะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองจะใช้กลไกเหล่านี้ครับในการที่จะนำกุ้งของพี่น้องเกษตรกรที่ถูกกระทบเนี่ยมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับของกิจกรรมในประเทศก็จะมีเรื่องของการจัดคาราวานสินค้าประมงนะครับคาราวานเนี่ยนำสินค้าประมงจากภาคต่างๆเนี่ยมาเปิดจุดจำหน่ายทั้งในกทมภาคอีสานและภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในประเทศเจ้าที่ที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะพยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยทั้งภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกให้มีแหล่งจำหน่ายเพิ่มเติมทดแทนนะครับ
2: ในส่วนของกิจกรรมต่างประเทศล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
7: ครับกรมการค้าต่างประเทศเองเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมมหากรรมชายแดนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและสระแก้วตรงนี้เนี่ยก็ถือโอกาสครับว่านำสินค้ากุ้งจากพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ถูกกระทบเนี่ยนำมาจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายกลไกที่กระทรวงพาณิชย์มีอยู่ทั่วทุกจังหวัดก็คือท่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับ76จังหวัดเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยทุกอาทิตย์อยู่แล้วต่อเนื่องนะครับจะนำการจะมีการเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตทั้งกลางใต้ตะวันออกเนี่ยไปจำหน่ายทั่วประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในภาพรวม13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยทั้งต่างประเทศในประเทศแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วก็รวมถึงการค้าชายแดนเนี่ยจะเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยมาจำหน่ายนะครับหาตลาดให้ทดแทนในตลาดสำคัญและตลาดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าในช่วงเวลาที่เราเจอปัญหานะครับกิจกรรม13อันนี้เนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเข้มข้นที่สำคัญก็คือควบคู่ไปกับการเจรจานะครับในระดับของรัฐบาลนะครับโดยทั้งกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเร่งเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาต้นน้ำนี้ด้วยเนี่ยเราเร่งดำเนินการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปอยู่แล้วแล้วจะดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องไปครับผม
6: ค่ะท่านคะในส่วนของการเจรจากับทางการมาเลเซียค่ะ ขนาดนี้คืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนคะ
7: ต้องนำเรียนครับว่าเรื่องของการเจร

0: จาเนี่ยทั้งมาเลเซียและไทยเองเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานการนำเข้าเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมีความร่วมมือกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ในกรณีของปลากระพงนะครับที่รัฐบาลไทยนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยกับทางหน่วยงานของมาเลเซียเนี่ยก็ได้มีการร่วมมือการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามขั้นตอนนะครับมาตลอดจากเบาเป็นหาหนักนะครับก็จริงๆแล้วปลากระพงของมาเลเซียเดิมเนี่ยก็มีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างนะครับซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานของมาเลเซียก็ได้มีความร่วมมือกันมาตลอดในการที่จะตรวจสอบนะครับให้เป็นไปตามขั้นตอนร่วมกันนะครับคัดกรองคุณภาพของสินค้าให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นขึ้นมาระดับแต่ว่าอย่างกรณีของไทยเราเองอาจจะโดนมาตรการของทางมาเลเซียเนี่ยอาจจะเร็วไปหน่อยกระชั้นชิดไปหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าการเจรจามีพื้นฐานที่ทำงานร่วมกันอยู่แล้วระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในระดับกระทรวงและระดับกรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าการเจรจาก็คงดำเนินไปตามขั้นตอนภายใต้ความร่วมมือที่มีกันมาก่อนโดยเฉพาะความร่วมมือในการคัดกรองสินค้าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางหน่วยงานทางกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์เองก็จะเร่งเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดครับผมครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการกุ้งไทยบ้างคะเชิญค่ะ
0: ครับครับก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องนี้อย่างมากนะครับกิจกรรมรณรงค์บริโภคแล้วก็กิจกรรมเรื่องของต่างประเทศรวมถึงการเจรจาเนี่ยก็มุ่งหวังครับจะช่วยทั้งบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้านะครับและแก้ไขปัญหาในเรื่องของต้นทางก็คือเรื่องการเจรจาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการมาตรการเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยให้เข้มข้นนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบนะครับขอให้มั่นใจครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับผู้ประกอบการที่ถูกกระทบด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเฉพาะหน้าได้นะครับแล้วเรื่องการเจรจาก็จะเร่งในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านโฆษกกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะสภาผู้บริโภคเดินหน้ายื่นฟ้องแพ่ง Facebook เรียกค่าเสียหายฐานปล่อยปละละเลยโฆษณาหลอกลวงสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและจัดการบัญชีมิจฉาชีพอย่างจริงจังติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าFacebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebookขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebookกำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริง
5: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันนี้ควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของถ้าเป็นที่อื่นที่อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานขอเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตน
4: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยเพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน
6: ์สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์เกียรตินะ วงศ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐสภาจิตก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลผมมีแนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
2: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวางมาตรการเชิงรุกยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยควบคู่กับการซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงร่วมกับชุมชนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนของไทยนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่นำความชุ่มชื้นมาสู่ผืนดินทำให้พืชผลไร่นามีความอุดมสมบูรณ์แล้วแต่หากฝนตกชุกหรือตกมาในปริมาณที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมได้ซึ่งในประเทศไทยการเกิดภัยธรรมชาติแบบน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในแต่ละปีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จึงมีการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำระบบเตือนภัยฉุกเฉินเซลบอสแคสมาใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2568เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าระบบนี้ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วทั้งในระดับพื้นที่จนถึงระดับประเทศพบว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและตื่นตัวมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปภ.ยังคงให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกับระบบเตือนภัยดั้งเดิมในท้องถิ่นทั้งหอเตือนภัยและหอกระจายข่าวในหมู่บ้านควบคู่ไปกับวิทยุชุมชนเพื่อเน้นย้ำข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่
8: ทางพื้นที่เนี่ยได้รับข้อมูลเร็วขึ้นกว่าเดิมทำให้มีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นที่เคยมีส่วนหนึ่งใช้เซอร์บอดคาสส่วนหนึ่งใช้ลำโพงในระดับท้องถิ่นส่วนหนึ่งก็ต้องใช้วิทยุชุมชนด้วยทำหลายๆส่วนเนี่ยประกอบกันไป
7: นอกจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยแจ้งเตือนภัยแล้วปภ.ยังได้ขับเคลื่อนการซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญอย่างเข้มข้นโดยร่วมมือกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการฝึกซ้อมแผนอพยพเสมือนจริงในพื้นที่เสี่ยงภัย ดยมีกลุ่มประชาชนเข้าร่วมซ้อมตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านศูนย์พักพิงอาหารและยารักษาโรคเพื่อสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
8: ปีนี้นะครับวางแผนฝึกเสมือนจริงนะครับให้พี่น้องประชาชนรับทราบในพื้นที่สำคัญก็จะมีพื้นที่เชียงรายเนี่ยเราฝึกไปแล้วนะครับที่อำเภอแม่สายแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จะไปพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นการซ้อมแผนภายระดับ2ที่ระดับจังหวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็มีการซ้อมแผนระดับชาติที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับในเดือนหน้า
7: จะเห็นได้ว่าการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยที่มีความรวดเร็วแม่นยำรวมกับการเตรียมพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ถือเป็นมาตรการเชิงรุกสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการดูแลความปลอดภัยและยึดถือชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: ฟังคะการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันนี้โดยมี48ทีมผ่านเข้าเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งทีมชาติอิหร่านต้องเผชิญกับความท้าทายไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่ยังเป็นความท้าทายจากผลพวงของสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
9: ทีมชาติอิหร่านเป็นหนึ่งในทีมแรกๆที่ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่สหรัฐแคนาดาเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลับทำให้ทีมชาติอิหร่านเผชิญความไม่แน่นอนว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือไม่เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยของนักฟุตบอลอิหร่านอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วทางการอิหร่านยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ขอเปลี่ยนสนามแข่งขันไปยังประเทศเม็กซิโกเพื่อความปลอดภัยของนักเตะและทีมงานในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายทีมชาติอิหร่านอยู่ในกลุ่ม G ร่วมกับเบลเยียมอียิปต์และนิวซีแลนด์โดยรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดของทีมชาติอิหร่านจะจัดขึ้นที่สหรัฐโดยแบ่งเป็นนครลอสแองเจลิส2นัดและเมืองซีแอตเทิลอีก1นัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าออกมาปฏิเสธคำขอดังกล่าวของทางการอิหร่านโดยอ้างอุปสรรคด้านการขนส่งและยื่นกรานให้อิหร่านลงแข่งรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดในสหรัฐตามกำหนดการเดิมความตึงเครียดของสงครามในอิหร่านยังส่งผลในทีมชาติอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้มีแผนการฝึกซ้อมที่เมืองทูซอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐต้องย้ายสถานที่ฝึกซ้อมไปยังเมืองติวานาประเทศเม็กซิโกส่วนนักเตะทีมชาติอิหร่านเองก็เพิ่งได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าสหรัฐเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาแต่วีซ่าของเจ้าหน้าที่ทีมอีกหลายคนซึ่งรวมถึงนายเมดีทาชประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านไม่ได้รับการอนุมัติโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอ้างว่าวีซ่าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับนักเตะอิหร่านและเจ้าหน้าที่สนับสนุนหลักได้รับการอนุมัติแล้วแต่ไม่อนุญาตให้ทีมชาติอิหร่านใช้ระบบนี้ไปในทางที่ผิดด้วยการลักลอบนำผู้ก่อการร้ายเข้ามาในสหรัฐด้านนายอาโบฟาสมาซันติเยเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเม็กซิโกเปิดเผยว่าทีมชาติอิหร่านได้รับแจ้งว่าภายใต้เงื่อนไขของวีซ่าดังกล่าวนักเตะอิหร่านจะต้องเดินทางเข้าและออกสหรัฐในวันเดียวกันกับวันแข่งขันขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านออกมาประณามสหรัฐในฐานะเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026ที่ยกเลิกโควต้าตั๋วเข้าชมการแข่งขันของแฟนบอลอิหร่านในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดซึ่งตามกฎระเบียบของฟีฟ่าชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่ละนัดจะรับการจัดสรรโควต้าตั๋วเข้าชมร้อยละ8ของความจุสนามสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเน้นย้ำว่าการกระทำของสหรัฐขัดต่อหลักการและจิตวิญญาณของการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ฟีฟ่าคืนความเป็นธรรมให้แก่แฟนบอลอิหร่านทั้งนี้แม้หลายฝ่ายจะรณรงค์มาโดยตลอดว่าฟุตบอลและเกมกีฬาควรแยกออกจากเรื่องของการเมืองแต่หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นแล้วว่าฟุตบอลและการเมืองแทบไม่เคยแยกออกจากกันได้อย่างแท้จริงและฟุตบอลโลก2026ก็เป็นอีกครั้งที่สงครามและความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศส่งผลกระทบกับทีมที่เข้าแข่งขันจากนี้ไปคงต้องติดตามว่าทีมชาติอิหร่านซึ่งผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วถึง7ครั้งจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในฟุตบอลโลกครั้งนี้ท่ามกลางปัจจัยและความท้าทายมากมายที่เกิดขึ้นธนิกธนกรไพศาลรายงาน
10: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคารวาน พร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: การศึกษาสรรพวิชาใดๆทั้งในคดีโลกและคดีธรรมให้บังเกิดประสิทธิผลเป็นความงอกงามทางสติปัญญาสมเจตนารมณ์แห่งการศึกษาวิชานั้นๆจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญสองส่วนกล่าวคือองค์ประกอบภายนอกได้แก่การมีครูอาจารย์ตำรับตำราสื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมและสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกส่วนหนึ่งคือองค์ประกอบภายในได้แก่ผู้ศึกษาอบรมเองต้องเป็นผู้มีคุณธรรมอันหนักแน่นมั่นคงต้องเป็นผู้มีฉันทะความพอใจในการเรียนมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรมีจิตตะเอาใจใส่จดจ่อต่อการเล่าเรียนและมีวิมังสาใคร่ครวญไต่สวนถึงข้อบกพร่องของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้เรียนได้ดีเพื่อให้มีสติปัญญาก้าวหน้ายิ่งขึ้นเสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวันศาสนศึกษาปีที่27และวันบูรพาจารย์สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามวันที่18สิงหาคม2560

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศผ่านคลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ต่อไปนี้เป็นข่าวประกวดราคาค่ะคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่2เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยืมประมูลวันที่23มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111ต่อ154การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคางานปรับปรุงอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่22มิถุนายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์055881211ต่อ2230หรือ2271การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออินสตรูเมนต์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับฟื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ115 kV compact switch gear สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.

ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพรวมทั้งสิ้น43รายการณสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครกำหนดขายท่อตลาดในวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักกิจการโรงงานในอารักษ์องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์08-8244-9032กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท. 46 บางส่วน พ.ท. 49 บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่ 0-1-05 ไร่ให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108หรือ110คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่2เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยืมประมูลวันที่23มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111ต่อ154การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคางานปรับปรุงอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่22มิถุนายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์055881211ต่อ2230หรือ2271การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออินสตรูเมนต์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับฟื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ115 kV compact switch gear สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัด

ำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครกำหนดขายท่อตลาดในวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักกิจการโรงงานในอารักษ์องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์08-8244-9032กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พท .46 บางส่วนพท .49 บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่ 0-1-05 ไร่ให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108หรือ110คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่2เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยืมประมูลวันที่23มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111ต่อ154การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคางานปรับปรุงอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่22มิถุนายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์05588-1211ต่อ2230หรือ2271การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออินสตรูเมนต์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับฟื้นไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-3347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ115 kV Compact Switch Gear สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-0342องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพรวมทั้งสิ้น43รายการณสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครกำหนดขายท่อตลาดในวันที่12มิถุนายน2569

ติดต่อที่สำนักกิจการโรงงานนายอารักษ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์08-8244-9032กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่ 0-1-05 ไร่ให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108หรือ110ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาย้อนหลังได้ผ่านทาง www.nbtconnect.prd.go.th จบข่าวประกวดราคาค่ะณัชวีอารีวงศ์

ใจมันดันไปขี้ผู้บ่าวเทพีลงรักผู้สาวไอดอลก็รู้ว่าใจมันรักสุดท้ายเลยต้องโอกหักไม่ต้องให้หมอดูทักก็รู้ว่าหักบ่ได้เพียดอก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่21สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งในสัปดาห์นี้นั้นเป็นการประชุมต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานในวันพุธที่10นะครับสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่21สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันนี้นะครับมีการพิจารณาวาระต่างๆที่มีความสำคัญนะครับกับการออกกฎหมายการบริหารบ้านเมืองต่างๆนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีเรื่องที่เสนอใหม่ครับเป็นญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลือกรับผลประโยชน์แลก

0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังบรรยากาศการประชุมณบัดนี้ครับ
1: และนายนิธิพลปราสาทหินพิมายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาคเรื่องคลองหลอดหวันอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบุญนาคซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเคยหารือไว้ในสภาแห่งนี้โดยคลองหลอดหวันรับน้ำจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำหัวทํานบและยังเป็นแหล่งสำคัญของเกษตรกรกว่า 1,000 หลังคาเรือนและพื้นที่เกษตรกรกว่า 3,000 ไร่ในปัจจุบันคลองมีความตื้นเขินขอบตลิ่งถล่มขวางทางน้ำเป็นระยะและมีวัชพืชขึ้นรกมากทำให้น้ำไหลผิดทางเข้าท่วมพืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากและปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ได้น้อยไม่เพียงพอต่อการใช้งานทุกครั้งที่ผมลงพื้นที่พี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติมักจะทวงถามว่าเรื่องนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วใกล้ได้รับการช่วยเหลือแล้วหรือยังวิงวอนขอร้องให้ผมช่วยติดตามเพราะส่งเรื่องไปยังหลายหน่วยงานผ่านมาเกือบ10ปีแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับท่านประธานในฤดูฝนปีนี้พี่น้องเกษตรกรก็ทำใจยอมรับว่าคงไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเช่นเคยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆครับท่านประธานวันนี้ผมขอวิงวอนผ่านสภาแห่งนี้แทนพี่น้องเกษตรกรอีกครั้งก่อนจะถึงฤดูฝนปีหน้าปัญหาเหล่านี้คงจะได้รับการแก้ไขปัญหาต่อไปกราบขอบพระคุณครับ
2: ครับต่อไปท่านณัฐพลโตวิจักชัยคุณเชิญครับ
3: เรียนประธานสภาครับณัฐพลโตวิจักชัยคุณผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต3สันกำแพงแม่อ่อนดอยสะเก็ดพรรคประชาชนครับวันนี้หารือผ่านท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่บ้านแม่ดอกแดงตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดครับที่แห่งนี้นะครับมีโครงการการสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับโครงการนี้ได้รับงบประมาณไปแล้วตั้งแต่ปี68แต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้สร้างเพราะว่าติดเรื่องการใช้พื้นที่ที่ต้องใช้นะครับเป็นพื้นที่ของโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงครับก็เป็นจุดที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าเรื่องการขอใช้พื้นที่เนี่ยตอนนี้ก่อนที่จะไปส่งคืนไปยังกรมธนารักษ์แล้วการประปาจะไปเช่าทางโรงเรียนอ่ะต้องส่งคืนก่อนแล้วเรื่องติดอยู่ที่สพทสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็เรียนผ่านท่านประธานเนี่ยแหละครับผ่านไปยังสพทให้เร่งรัดการขอคืนพื้นที่ตรงนี้เราจะได้สร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำประปาประชาชนจะได้มีน้ำประปาภูมิภาคใช้แทนประปาหมู่บ้านนะครับเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องของการไฟฟ้าครับก็ยังคงอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับอำเภอดอยสะเก็ดมีประชากร 40,000 ถึง 50,000 คนไม่รวมประชากรแฝงนะครับเป็นพื้นที่ที่ราบ 50% ที่ภูเขา 50% นะครับที่ผ่านมามีความต้องการการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นก็แน่นอนมีการจัดสรรโครงการมีการจัดสรรอุปกรณ์ทรัพยากรลงไปนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือขนาดของสาขาการไฟฟ้าดอยสะเก็ดยังเป็นไซส์ S นะครับเมื่อเป็นไซส์ S รถยนต์ก็มีคันเดียวทีมที่จะไปซ่อมไฟฟ้ากับทีมที่จะไปติดตั้งของใหม่ก็เป็นทีมเดียวแตกต่างจากการไฟฟ้าไซส์ M นะครับอำเภอรอบข้างของดอยสะเก็ดสันทรายและสันกำแพงการไฟฟ้าเขาเป็นไซส์ M หมดแล้วครับผมก็อยากนำเรียนผ่านท่านประธานนะครับไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนกลางนะครับให้พิจารณายกระดับสาขาของการไฟฟ้าที่อำเภอดอยสะเก็ดให้เป็นไซส์ M ได้แล้วจะได้ทำงานตอบสนองพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟได้อย่างทันท่วงทีครับขอบคุณครับท่านประธาน
2: ครับต่อไปท่านอิทธิพลชนทราศิริเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมอิทธิพลชนทราศิริครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต2พรรคประชาชนครับขอหารือปัญหาพี่น้องประชาชนดังนี้ครับเรื่องแรกครับปัญหาอาคารเรียนชำรุดของโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมครับตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากคณะครูและคณะการสถานศึกษาครับหลังคาอาคารเรียนครับมีสภาพแตกร้าวแล้วก็ชำรุดเป็นจำนวนมากครับส่งผลให้เกิดน้ำรั่วซึมสร้างความเสียหายต่ออาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนครับอีกทั้งยังมีความกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนครับจึงเรียนผ่านท่านประธานครับไปยังกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนด้วยครับเรื่องที่สองครับปัญหาการจัดการขยะในอำเภอเมืองขอนแก่นครับปัญหานี้ครับไม่ได้เกิดเฉพาะตำบลใดตำบลหนึ่งครับแต่กำลังเป็นปัญหาร่วมหลายตำบลครับเนื่องจากปริมาณขยะที่มีจริงครับมากกว่าศักยภาพในการกำจัดทำให้หลายเทศบาลครับประสบปัญหาขยะตกค้างการจัดเก็บล่าช้าและเกิดการลักลอบทิ้งขยะตามไหลทางพื้นที่รกร้างพื้นที่สาธารณะซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพคุณ

0: พชีวิตของพี่น้องประชาชนครับผมจึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังจังหวัดขอนแก่นเทศบาลต่างๆครับอบจแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังทั้งในด้านการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะปลายทางรวมถึงขอหารือผ่านท่านประธานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับให้พิจารณาเรื่องโควต้าการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าขยะซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นครับและสุดท้ายครับปัญหาความเดือดร้อนโครงการก่อสร้างบนถนนมิตรภาพขอเรียนว่าการพัฒนาเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนทุกคนสนับสนุนครับหากเป็นการพัฒนาที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นครับแต่ขณะเดียวกันครับการพัฒนาครับไม่ควรแลกมาด้วยความไม่ปลอดภัยของประชาชนครับพี่น้องประชาชนครับได้สะท้อนความเดือดร้อนโครงการก่อสร้างบำรุงทางของกรมทางหลวงบนถนนทางหลวงหมายเลข2ครับหรือถนนมิตรภาพช่วงบ้านนนท์ม่วงบ้านหนองกรุงตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับทั้งปัญหาฝุ่นจากการก่อสร้างปัญหาการจราจรติดขัดทั้งเช้าทั้งเย็นครับน่าเป็นห่วงที่สุดคือความปลอดภัยครับพี่น้องประชาชนฝากความห่วงใยมาครับบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอยากให้มีป้ายเตือนครับเพราะว่าป้ายเตือนไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริงครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนครับที่มีทัศนวิสัยจำกัดอีกทั้งระบบไฟส่องสว่างบางจุดไม่เพียงพอจึงเรียนผ่านท่านประธานครับไปยังกรมทางหลวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยเพิ่มป้ายเตือนป้ายแนะนำเส้นทางระบบไฟส่องสว่างและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีกว่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านนันทวรรณวิเชียรเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวนันทวรรณวิเชียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยวันนี้นำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือท่านประธาน4เรื่องค่ะเรื่องที่1ปัญหาการขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการคัดกรองโรคเรื้อรังที่ไม่เพียงพอของพี่น้องอสม.ในการทำงานเชิงรุกปัญหานี้ที่ฉันได้รับเรื่องจากพี่น้องอสม.ในพื้นที่ที่ตั้งใจทำงานไปอย่างมากแต่ขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือทำให้การทำงานไม่ครอบคลุมทั่วถึงและไม่ทันเวลาตามมาตรฐานที่วางไว้หารือไปยังสปสช.กรมสนับสนุนกบส.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจะเร่งรัดจัดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการคัดกรองให้พี่น้องอสม.อย่างเพียงพอเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไปเรื่องที่2ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ของพี่น้องตำบลท้ายสำเภาได้รับเรื่องจากนายกอบต.ท้ายสำเภาผู้นำชุมชนและพี่น้องว่าพื้นที่นี้ยังขาดน้ำใช้ที่สะอาดกว่าพันครัวเรือนจึงขอหารือไปยังการประปาส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยให้มีการทำขยายท่อหลักในการกระจายน้ำไปยังหมู่3หมู่4ตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมด้วยค่ะเรื่องที่3ประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องจากราคามะพร้าวแกงมะพร้าวบ้านราคาตกต่ำซึ่งตอนนี้ราคาเหลือเพียง 2-3 บาทต่อลูกซึ่งเมื่อ30-40 ปีที่ผ่านมาจะเป็นราคานี้แต่ปัจจุบันนี้ทำให้พี่น้องของดิฉันเดือดร้อนเป็นอย่างมากจะกินเกลือกันอยู่แล้วจึงขอหารือไปยังกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งรัดตลาดรับรองมะพร้าวบ้านมะพร้าวแกงมะพร้าวกะทิหรือพยุงราคาให้ได้ประมาณ8บาทถึง10บาทเพื่อให้พี่น้องของดิฉันประคองชีวิตอยู่ได้ต่อไปค่ะเรื่องที่4ปัญหาวัชพืชปกคลุมคลองและกีดขวางทางระบายน้ำทำให้น้ำท่วมในฤดูฝนช่วงนี้นครศรีธรรมราชจะเข้าสู่ฤดูฝนเพราะฉะนั้นการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหรือการไหลของน้ำนะคะเพื่อให้สะดวกขึ้นจึงต้องกำจัดวัชพืชและสิ่งปกคลุมต่างๆไปยังตำบลท่าเรือท่าไร่บางจากของอำเภอเมืองอำเภอปากพนังและอำเภอพระพรหมบางส่วนขอหารือไปยังกรมชลประทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อดำเนินการขุดลอกคลองสายหลักๆและก็ที่มีวัชพืชออกทั้ง3อำเภอให้แล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคมนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝนค่ะขอบพระคุณท่านประธานมากค่ะ
1: ครับต่อไปท่านว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญเชิญครับ
3: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญผู้แทนราษฎรภูเก็ตประชาชนเรื่องที่1ครับท่านประธานตอนนี้ครับภูเก็ตของเรามีชาวพม่าอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก โดยผันตัวไม่ใช่เฉพาะเป็นนายลูกจ้างแต่มาเป็นนายจ้างนะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างตามใบอนุญาตโดยมีนายหน้าจัดหานายนอมินีให้เพื่อทำใบอนุญาตให้ชาวพม่าเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายผมขอให้กระทรวงแรงงานเคร่งครัดตรวจสอบนายจ้างนอมินีเหล่านี้ด้วยครับเรื่องที่2ครับท่านประธานวันนี้หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การจราจรติดขัดในจังหวัดภูเก็ตก็คือการจอดรถกีดขวางการจราจรผมขอให้ตำรวจบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัดต่อผู้ที่จอดรถกีดขวางการจราจรด้วยครับเรื่องที่3ครับท่านประธานครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฟรีวีซ่าอันนาถาเป็นจำนวนมากครับเมื่อประสบอุบัติเหตุแล้ววันนี้ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลต้องเป็นภาระให้กับโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดภูเก็ตหลายแห่งผมขอเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายให้กับนักท่องเที่ยวซื้อประกันการเดินทางภาคบังคับบนเว็บไซต์ Thailand Digital Arrival Card หรือ TDAC ของกรมการกงสุลด้วยครับเรื่องที่4ครับท่านประธานเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่รัฐบาลตัดสิทธิพ่อแม่ที่ลูกหักลดหย่อนภาษีแต่ให้ยื่นอุทธรณ์ได้เป็นวิธีที่ไม่ฉลาดเลยครับเพราะเป็นภาระที่ประชาชนต้องมายื่นอุทธรณ์เพื่อพิสูจน์ความจนวิธีที่ถูกต้องคือควรไปตัดสิทธิ์ลดหย่อนของลูกต่างหากซึ่งได้ผลเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องเป็นการเพิ่มภาระให้กับพี่น้องประชาชนครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่5ครับท่านประธานสะพานข้ามเกาะมะพร้าวครับผมขอให้ผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทนะครับช่วยกันนะครับเร่งทำประชาพิจารณ์สะพานข้ามเกาะมะพร้าวเพราะตอนนี้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนการสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับนมโรงเรียนกว่านมจะฝ่าการจราจรนะครับลงขึ้นเรือขึ้นรถลงเรือแล้วก็ขึ้นรถไปยังโรงเรียนผู้ป่วยนะครับกว่าจะไปหาหมอในโรงพยาบาลก็สุดแสนจะยากลำเค็ญนะครับขอท่านประธานช่วยพิจารณาด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านจินตวันไตรสรณกุลเชิญครับ
4: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันจินตวันไตรสรณกุลศรีสะเกษเขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะขอหารือกับท่านประธานเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องที่1ค่ะขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างฝ่ายวังค้อค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายบุญจงทองละมุนนายกเทศมนตรีตำบลศรีนะกรณีฝ่ายวังค้อบ้านโนนสีทองตำบลศรีอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันชำรุดนะคะจนไม่สามารถที่จะชะลอน้ำและเก็บกักน้ำได้แล้วนะคะส่งผลกระทบต่อพี่น้องในหลายตำบลนะคะที่ต้องอาศัยน้ำจากลำน้ำแห่งนี้ดิฉันได้ลงไปพื้นที่ไปดูนะคะพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันซ่อมแซมและนำกระสอบทรายไปกั้นอยู่เป็นประจำแต่นะคะอยากจะขอไปยังกรมชลประทานค่ะเพื่อสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างฝ่ายที่ได้มาตรฐานค่ะเรื่องที่2ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงสะพานค่ะจากการลงพื้นที่พบว่าสะพานหลายแห่งมีสภาพชำรุดและคับแคบนะคะไม่สอดคล้องกับปริมาณการสัญจรในปัจจุบันสะพานแรกค่ะสะพานโนนสูงบ้านโนนสูงไปถึงบ้านหนองบัวตำบลโนนสูงอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะเรากั้นสะพานชำรุดตัวสะพานคับแคบนะเป็นช่องทางรถทางเดียวนะสะพานต่อมาค่ะคือสะพานบ้านโคกตาลไปบ้านลุมพุกตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะมีลักษณะเดียวกันแต่เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของท้องถิ่นจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านงบบูรณาการจังหวัดศรีสะเกษค่ะแห่งที่3ค่ะคือสะพานบ้านกำมันไปบ้านขาวค่ะตำบลโพวงอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะมีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำค่ะไม่มีไหลทางแล้วก็อยู่ทางลาดชันราวกั้นสะพานชำรุดเสียหายทั้งหมดนะคะปัจจุบันต้องใช้แบรีเออร์เป็นแนวกั้นชั่วคราวนะคะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงขอให้กรมทางหลวงชนบทนะคะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างใหม่ค่ะเป็นการเร่งด่วนขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านพิมพ์ภการพลสมัครเชิญครับ
5: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพิมพ์ภการพลสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต3พรรคไทยรวมพลังท่านประธานคะวันนี้ดิฉันมีข้อหารือท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะวันที่17พฤษภาที่ผ่านมานะคะอำเภอดอนมดแดงนะคะบ้านแคนหมู่ที่1นะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เขต3ของดิฉันนะคะไหม้ทั้งหมด11หลังคาเรือนนะคะท่านประธานไหม้จนไม่เหลืออะไรเลยนะคะตอนนี้พี่น้องต้องไปพักอาศัยตามวัดบ้างตามบ้านญาติพี่น้องบ้างนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็วันที่7มิถุนาเช่นกันค่ะท่านประธานเกิดเหตุวัตภัยนะคะที่อำเภอม่วง30อำเภอเขืองในนะคะวันนั้น คืนวันที่7นะคะมีลมฝนพายุนะคะตกหนักแล้วก็ลมกันโชกแรงนะคะพัดบ้านเรือนของพี่น้องพังเสียหายนะคะรวมทั้ง2อำเภอนะคะ340หลังคาเรือนนะคะแล้วก็พัดโรงเรียนนะคะโรงเรียนหนองห้างหนองกวางนะคะอำเภอเคืองในหลังคาโรงเรียนพังหมดเลยค่ะท่านประธานตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือนักเรียนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะคะนะคะจากเหตุการณ์อัคคีภัยและวาตภัยในครั้งนี้นะคะส่งผลให้นะคะพี่น้องในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะเกิดความสูญเสียทั้งที่อยู่อาศัยนะคะทรัพย์สินและเครื่องมือประกอบอาชีพทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากนะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นหรือจิตอาสาได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะคะต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นดิฉันนะคะยังอยากเรียกร้องนะคะไปยังทางรัฐบาลนะคะให้รีบเข้าไปดำเนินการดูแลเยียวยานะคะแก้ไขให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่นะคะแล้วก็แสนสาหัสนะคะกับพี่น้องประชาชนเขต3ของดิฉันนะคะดิฉันหวังว่านะคะการหารือความเดือดร้อนของพี่น้องในครั้งนี้นะคะจะได้รับความดูแลใส่ใจจากรัฐบาลค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านวรายุทธ์จงอักษรเชิญครับ
3: กลับเรียนท่านประธานที่เคารพวรายุทธ์จงอักษรผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขต2วันนี้ผมมีเรื่องหารือผ่านสภาแห่งนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3ประเด็นประเด็นที่1ครับปัญหาทางหลวงชนบทที่อำเภอป่าติ้วครับเป็นทางหลวงสายยศ3003ครับสายหนองแสงสวาดช่วงระยะทางจากบ้านหนองชุมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วครับไปยังบ้านโนนป่าขาตำบลน้ำคำอำเภอไทยเจริญเส้นทางดังกล่าวครับเป็นเส้นทางหลักที่พี่น้องประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากครับแต่ว่ามีปัญหาครับเวลายามค่ำคืนครับไฟส่องสว่างไม่เพียงพอทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับผมจึงนำเรียนปัญหานี้ไปยังทางหลวงชนบทครับช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยณถนนแห่งนี้ด้วยครับประเด็นที่2ครับปัญหาถนนชำรุดครับของพี่น้องอำเภอขอวังครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ใช้สัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนบ้านติ้วบ้านฟ้าหวนบ้านลำดวนบ้านดงมะหลีระยะทางอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรครับท่านประธานโดยจะเป็นเขตรับผิดชอบของอบต.ขอวังและอบต.ฟ้าหวนครับสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อครับไฟส่องสว่างก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผมจึงขอส่งเสียงสะท้อนนี้ครับไปยังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดและติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยครับประเด็นที่3ครับท่านประธานปัญหานี้เป็นปัญหาที่สะท้อนมายังผู้แทนผมว่าหลายๆคนในภาคอีสานครับโดยเฉพาะจังหวัดยโสธรเป็นปัญหาร้องเรียนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับเรื่องเกี่ยวกับเงินเยียวยาผมเลยมีข้อเสนอไปยังรัฐบาลและนบข.2ประเด็นดังนี้ครับ 1. เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 ในโครงการเดิมซึ่งมีเกษตรกรตกค้างอยู่หลายแสนครัวเรือนครับประเด็นที่2ครับปีนี้ขอให้รัฐบาลสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 2,000 สูงสุดไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันครับว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนปุ๋ยน้ำมันเคมีต่างๆครับสูงขึ้นมากมายครับผมจึงหวังว่าเงินเหล่านี้จะช่วยบรรเทาเยียวยาชาวนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้แล้วก็ช่วยให้เกษตรกรชาวนาผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้ครับจึงขอนำเรียนเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลครับช่วยจัดสรรพิจารณางบประมาณเพื่อช่วยเหลือชาวนาครับทุกคนเข้าใจครับว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติแต่ถ้ากระดูกสันหลังของชาติยังไม่มั่นคงแล้วประเทศชาติจะมั่นคงได้อย่างไรขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านธันธารีสันตพันธ์เชิญครับ
6: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันธันธารีสันตพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต6พรรคเพื่อไทยขอหารือปัญหาในพื้นที่ผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน2เรื่องดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องที่1ขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้สนับสนุนงบประมาณบุคลากรและมาตรการเพิ่มเติมในการปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่อำเภอเข็มลาดนาตาลและโพไซด้วยค่ะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ติดชายแดนแม่น้ำโขงและเป็นป่ารกร้างหลายจุดจึงยากต่อการควบคุมและตรวจสอบส ่งผลให้ผู้ลักลอบขนยาเสพติดอาศัยช่องว่างดังกล่าวในการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามอย่างเข้มแข็งเห็นได้จากข่าวการสกัดจับผู้ลักลอบขนยาเสพติดในสื่อแต่ด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงจึงทำให้ยังมีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อขอให้การปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงมีความจำเป็นที่ภาครัฐต้องเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมค่ะเรื่องที่2ขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแค่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่อำเภอเขมราชนาตาลและโพไซด้วยค่ะเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะแถบชนบทจะยิ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมากกว่าชุมชนเมืองและสิ่งที่กล่าวมานี้ก็ยืนยันได้จากประชาชนกว่า100หมู่บ้านที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยและรับทราบปัญหาช่วงที่ผ่านมาล้วนแต่แจ้งถึงความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ชาวอำเภอเขมราชนาตาลและโพไซก็คาดหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านประกามาศเจริญพันธ์เชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพกามาเจริญพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดสุรินทร์พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอนำปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องหารือผ่านท่านประธาน4เรื่องค่ะเรื่องแรกเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างจากแยกทางหลวงหมายเลข214บ้านหนองตาดถึงบ้านกระโพตำบลกระโพอำเภอท่าตูมและแยกทางหลวงชนบทสร3027บ้านกระโพถึงบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมโดยเฉพาะตรงบริเวณหมู่บ้านช้างซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ไฟฟ้าแสงสว่างยังมีไม่เพียงพอค่ะท่านประธานบางครั้งขับรถช่วงกลางคืนแทบจะชนช้างที่เดินริมทางกับท่านประธานดิฉันจึงขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มความปลอดภัยตรงจุดเสี่ยงนี้ค่ะเรื่องที่2ปัจจุบันบ้านพักของสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมพระยังมีไม่เพียงพอกับอัตรากำลังและหลังเดิมก็มีสภาพเก่าทรุดโทรมมีอายุมากกว่า30ปีแล้วจึงขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยจัดสรรงบประมาณสร้างแฟลตตำรวจได้ค่ะเรื่องที่3เส้นทางบ้านยางเก่าตำบลบะเชื่อมบ้านหนองคูใหญ่ตำบลหนองเมธีอำเภอท่าตูมระยะทางกว่า2กิโลเมตรปัจจุบันสภาพเป็นถนนลูกรังและมีหลุมตลอดระยะทางทำให้ประชาชนสัญจรลำบากยิ่งลำบากมากขึ้นในช่วงฤดูฝนดิฉันจึงขอหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานโรงเรียนบ้านกันจรงตำบลกระหาดอำเภอจอมพระเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียน128คนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีอาคารเรียนที่สามารถใช้ได้เพียงอาคารเดียวซึ่งมีห้องเรียนเพียง4ห้องซึ่งปัจจุบันต้องทำการเรียนการสอนใต้ถุนอาคารและตามร่มไม้ในช่วงที่ไม่มีฝนตกนะคะซึ่งสภาพไม่เอื้ออำนวยการในการสอนดิฉันจึงขออรือหารท่านประธานไปยังกระทรวงศึกษาธิการช่วยอนุเคราะห์จัดสรรอาคารเรียนให้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านชุมพลหลักคำเชิญครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชุมพลหลักคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพรรคประชาชนครับผมขอนำปัญหาความเดือดร้อนของชาวลาดกระบังมหาลือต่อท่านประธานดังนี้ครับปัญหาที่1ครับปัญหารถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับจอดตามไหลทางแล้วก็สัญจรตลอดเวลานะครับบนถนนหลายสายในพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับซึ่งมีรถพ่วงวิ่งตลอดเวลาโดยไม่มีเวลาจำกัดนะครับผ่านเข้าออกถนนภายในชุมชนบ้างนะครับผ่านหน้าโรงเรียนนะครับดังนั้นผมอยากให้ทางสถานีตำรวจทุกสถานีนะครับเข้มงวดกวดขันเรื่องการจราจรนะครับและฝากเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคมนะครับออกข้อบังคับนะครับให้จำกัดเวลาวิ่งในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเพราะมีหลายเส้นหลายสายนะครับที่มีโรงเรียนแล้วก็ชุมชนในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเรื่องที่สองครับในพื้นที่แค่ร่มเก้าครับมีประชากรอยู่เป็นจำนวนมากครับแล้วก็ระบบปัญหาสาธารณสุขนะครับเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงอยากเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง50เตียงนะครับเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวแถบร่มเก้าแล้วก็ใกล้เคียงครับเรื่องที่3ครับปัญหา3แยกบริเวณถนนพัฒนาชนบท4นะครับซึ่งมีหมู่บ้านและชุมชนรวมถึงบริษัทต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับมีโกดังเอกชน มีรถบรรทุกรถส่วนบุคคลวิ่งเข้าออกตลอดเวลานะครับทำให้การจราจร3แยกวัดใจนะครับเขาเรียก3แยกวัดใจเลี้ยวเข้าออกลำบากครับดังนั้นจึงอยากฝากไปยังหน่วยงานกรุงเทพมหานครนะครับสำนักงานขนส่งจราจรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตรงจุดนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยครับเรื่องที่4ครับโรงพยาบาลนครพิบาลหรือโรงพยาบาลลาดกระบังครับมีปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับอยากให้กรุงเทพมหานครพิจารณานะครับในการก่อสร้างสถานที่จอดรถให้กับผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลดังกล่าวขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านพนิดามงคลสวัสดิ์เชิญครับ
9: เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขต1อำเภอเมืองตำบลปากน้ำไทยบ้านบางเมืองบางโปร่งบางด้วนพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันมีความกังวลใจของพี่น้องประชาชนต่อความคุ้มค่าการใช้งบประมาณและความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐในพื้นที่มหาลัยกับท่านประธานดังนี้ค่ะสไลด์ขึ้นได้เลยนะคะในกรณีหอชมเมืองสมุทรปราการค่ะซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวปลายเดือนมีนาคมปี2568โครงสร้างอาคารถูกประเมินเข้าข่ายเฝ้าระวังค่ะและได้มีการปิดการให้บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยท่านประธานคะวันนี้ผ่านมาจนปีนึงแล้วค่ะประชาชนยังไม่สามารถเข้าใช้บริการได้และที่สำคัญยังไม่เคยมีรายงานความคืบหน้าความเสียหายที่ชัดเจนออกสู่สาธารณะทั้งที่ดิฉันได้รับข้อมูลว่าทางอบจได้มีการตั้งงบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบอาคารกว่า 7,377,000 บาทแม้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนในท้องที่จะติดตามความคืบหน้าตั้งคำถามกับหน่วยงานอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าขณะนี้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดดิฉันจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการค่ะให้เร่งดำเนินการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยรายงานความเสียหายต่อสาธารณะดำเนินการซ่อมแซมตามมาตรฐานความปลอดภัยทั้งด้านวิศวกรรมและด้านการบริหารความเสี่ยงสุดท้ายอบจต้องมีกรอบกำหนดเวลาที่ชัดเจนค่ะว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถกลับเข้าไปใช้บริการหอชมเมืองได้เมื่อไหร่ท่านประธานคะหอชมเมืองสมุทรปราการแห่งนี้สูง180เมตรค่ะอบจใช้งบประมาณกว่า 1,114 ล้านบาทใช้เวลากว่า10ปีในการก่อสร้างและตกแต่งอาคารแม้ประชาชนในวงกว้างจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากเท่าที่ควรแต่เมื่อมีอยู่แล้วก็ควรเป็นประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคนสมุทรปราการเพราะนับเป็นทรัพยากรสำคัญชิ้นหนึ่งของคนสมุทรปราการค่ะไม่ใช่ปิดเงียบไร้คำตอบเช่นทุกวันนี้เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของอาคารหลังหนึ่งเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของความคุ้มค่าการใช้งบประมาณภาษีความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐและประสิทธิภาพของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารค่ะดิฉันจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการให้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนที่ได้กล่าวไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากหอชมเมืองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุ้มค่างบประมาณภาษีที่ได้จ่ายไปขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านรุ่งโรจน์เย็นสบายเชิญครับ
10: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายรุ่งโรจน์เย็นสบายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต4พรรคเพื่อไทยครับวันนี้มีเรื่องมหาลือท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องแรกครับเรียนท่านประธานฝากถึงกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงของงบประมาณสนับสนุนการขยายช่องทางจราจรสะพานทางหลวงหมายเลข2109สะพานข้ามลำน้ำพองจากตำบลอุบลรัตน์ข้ามไปตำบลบ้านดงครับช่องทางจราจรแคบมากและก็สะพานแคบมากครับเป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมาผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ครับเกิดอุบัติเหตุบางครั้งสูญเสียชีวิตครับเรื่องที่2ครับท่านประธานจากการลงพื้นที่กับนางสุธาวรรณริมพดีนายกเทศมนตรีตำบลนนท่อนกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นพี่น้องตำบลนนท่อนรับทราบปัญหาช่วงฤดูน้ำหลากครับทำให้ลำน้ำพองล้นตลิ่งคันดินพังชำรุดเสียหายทำให้น้ำทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทำการเกษตรของพี่น้องประชาชนบ้านกลางหงตำบลนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับได้รับความเสียหายจำนวนมากจึงเรียนท่านประธานฝากไปถึงกรมโยธาและผังเมืองกรมเจ้าท่ากรมชลประทานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับขอสนับสนุนงบประมาณทำพนังกั้นน้ำหรือเสริมคันดินนะครับตลอดแนวลำน้ำพองช่วงตำบลนนท่อนครับเรื่องที่3ครับท่านประธานเรื่องประปาภูมิภาคครับผมลงพื้นที่ช่วงบุญประเพณีอาทิตย์ที่แล้วครับพี่น้องประชาชนนำเรื่องมาร้องเรียนครับฝากไปถึงกระทรวงมหาดไทยครับช่วยสนับสนุนงบประมาณในการขอขยายเขตประปาภูมิภาคไปยังอำเภอน้ำพองตำบลท่าเกษมตำบลน้ำพองตำบลหนองกุงตำบลบางชัยครับอำเภออุบลรัตน์ตำบลทุ่งโป่งตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ตำบลบ้านดงตำบลนาคำตำบลศรีสุขสำราญอำเภอขอสุนปางตำบลดงบางแอมตำบลนางิ้วตำบลหนองสมบูรณ์ครับปัจจุบันพี่น้องยังใช้ประปาหมู่บ้านที่การคัดกรองไม่ได้มาตรฐานหรือบางหมู่บ้านยังใช้บ่อน้ำสาธารณะครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านตวงทิพย์จินตเวชเชิญครับ
11: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันตวงทิพย์จินตเวสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องอำเภอเดชอุดมซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของดิฉันค่ะเรื่องแรกค่ะท่านประธานถนนสายอบ2192เดชอุดมนาห่อมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นยุทธศาสตร์เชื่อมอำเภอเดชอุดมและอำเภอใกล้เคียงแต่ถนนทั้งแคบทั้งลึกทั้งชันและบางจุดก็มืดสนิทค่ะดิฉันขอกราบเรียนท่านประธานวิงวอนไปยังผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีให้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้ให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณขยายถนนเป็น4ช่องจราจรถ้างบประมาณที่มีอยู่มีไม่เพียงพอเริ่มทำให้ทีละช่วงก็ยังดีค่ะจะเป็นพ่อคุณอย่างสูงเรื่องที่2ถนนสายอบ2171ตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมถึงอำเภอน้ำยืนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงน้ำขุ่นแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ถนนเส้นนี้และถนนเส้นเดชอุดมนาห่อมที่ดิฉันกล่าวข้างต้นจะเชื่อมต่อกันค่ะเส้นทางนี้มีรถบรรทุกหนักขนหินผ่านเวลาหลายพันคันทำให้พี่น้องที่สัญจรเดินทางด้วยความยากลำบากถนนบางช่วงก็แคบทั้งยังไม่มีไฟอีกดิฉันขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงพิจารณาอนุมัติงบประมาณขยายถนนเป็น4ช่องจราจรให้การเดินทางของพี่น้องอำเภอเดชอุดมที่ผ่านเส้นทางนี้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนรอบแรกที่ผ่านมาจะครบ1ปีแล้วพื้นที่ของดิฉันเป็นพื้นที่รองรับผู้อพยพท่านประธานเชื่อไหมคะว่าบางศูนย์อพยพยังเบิกจ่ายเงินที่สำรองจ่ายไปก่อนไม่ได้เลยถ้าคิดดอกเบี้ยนะคะป่านนี้คงทบต้นทบดอกไปนานแล้วค่ะดิฉันได้สอบถามไปยังจังหวัดได้รับคำตอบว่าได้ทำเรื่องขอยกเว้นระเบียบไปที่กรมบัญชีกลางแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยดิฉันขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมบัญชีกลางค่ะให้พิจารณาเรื่องเงินของศูนย์อพยพที่สำรองจ่ายไปก่อนนี้ด้วยเพราะจะครบ1ปีแล้วฝากเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านปัญญารัตน์ภูนันทะนันทภูสิตานนท์เชิญครับ
12: เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต2พรรคประชาชนวันนี้ดิฉันขอนำปัญหาของพี่น้องในตำบลสวนใหญ่และตลาดขวัญเป็นที่ได้ร้องเรียนมายังดิฉันอย่างต่อเนื่องค่ะมาหาหรือท่านประธานนะคะเรื่องแรกปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางแพรกและคลองสีเพชรส่งกลิ่นเหม็นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนค่ะเรื่องที่สองปัญหาถนนเรวดีตั้งแต่ปากซอยที่เชื่อมต่อถนนติวานนท์จนถึงเรวดีซอย60และในซอยเรวดี17นะคะถนนชำรุดมากค่ะทำให้การสัญจรไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้ค่ะปัญหาเรื่องที่3ค่ะปัญหาฝาบ่อพักที่อยู่บนถนนฟุตบาทบริเวณท่าน้ำนนท์นะคะเกิดชำรุดทำให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะเรื่องสุดท้ายปัญหาการจัดการขยะที่ท่าน้ำนนท์ค่ะทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาซื้อของบ่นว่าไม่มีที่ทิ้งขยะนะคะเพราะเทศบาลมีนโยบายไม่นำถังขยะมาวางไว้บริการประชาชนค่ะท่านประธานคะปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งเป็นเทศบาลขนาดใหญ่มีรายได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศได้รับงบประมาณปีละ 2,700 กว่าล้านบาทค่ะและยังมีเงินสะสมที่ 13,900 กว่าล้านบาทค่ะยังไม่สามารถดูแลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีได้ดิฉันจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังเทศบาลนครนนทบุรีให้ทำแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านวันเป็นพร้อมพันเชิญครับ
13: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์เขต5ขอหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะค่ะข้อที่1 นะคะรหัสถนนนะคะพช.ทถุง 102-2 จากหมู่16ผ่านหมู่12เชื่อมต่อพื้นที่อำเภอ อบต.ศรีมงคลออกสู่ถนนสายทร225ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเศษและสายที่2รหัสพช.ทถุง 102-22 สายบ้านใหม่สุขเจริญจากหมู่ที่13ไปคลองยางงามค่ะอันนี้ขอให้กรมความ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กรุณาจ่ายงบประมาณปรับปรุงผิวถนนให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนั้นอยู่ที่ตำบลวังพิกุลวันนี้ที่จะหาเลยเป็นเรื่องของภารกิจของอบต.วังพิกุลทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าจากการที่ลงพื้นที่เนี่ยพบปะปัญหาหลายอย่างก็จะมาเล่าให้สุ่มกันฟังแล้วก็ขอตามนี้นะคะปรับปรุงถนน2เส้นทางนะคะข้อที่2ขอให้ซ่อมแซมฝายนะคะที่หมู่11บ้านหนองขามทั้งหมด2จุดจุดที่ผ่านบัตรที่ดินของนายชอบคล้ายแก้วกับจุดผ่านที่ดินของนายเอกพลทวดสุวรรณนะคะตามภาพนี่มันใช้งานไม่ได้แล้วค่ะเป็นถนนคอนกรีตน้ำล้นนะคะก็ขอให้ช่วยปรับปรุงให้นะคะอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เนื่องจากเกินศักยภาพของอบต.นะคะและข้อที่3ขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชนชนที่หมู่ที่11บ้านเนินสมบูรณ์กับหมู่ที่2บ้านทรัพย์ปรางทองค่ะแล้วก็ข้อที่4เล่าสู่กันฟังนะคะอยากจะสื่อไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการที่ให้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นกรมวิชาการนะคะเข้าไปเยี่ยมชุมชนวิสาหกิจชุมชนปลูกไผ่เลี้ยงหวานค่ะท่านเริ่มต้นมาตอนปัจจุบันเนี้ยก็กลุ่มของเขาเนี่ยก็ใหญ่แล้วก็ทำกิจกรรมในส่วนของตรงนี้ไปได้งดงามก็อยากจะให้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมแล้วก็เผื่อจะมีอะไรที่จะให้คำแนะนำและเป็นการต่อยอดในส่วนของการทำวิสาหกิจหน่อไม้ไผ่หวานทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ตำบลวังพิกุลอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเขตที่ดิฉันรับผิดชอบกราบขอบพระคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับต่อไปท่านลักษณารีดวงตาดำเชิญครับ
14: ค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันลักษณารีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดแพร่ค่ะขอนำเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหารือท่านประธานนะคะได้แก่เรื่องของไฟส่องสว่างไม่เพียงพอค่ะในพื้นที่เขต3นะคะมีถนนที่แสงสว่างไม่เพียงพอและมีเสาที่ไม่เปิดไฟนะคะได้แก่ทางหลวงหมายเลข101ตั้งแต่3แยกบ้านคาถึงคลองแม่สินค่ะทางหลวงหมายเลข1023ตั้งแต่บริเวณแยกตำบลห้วยอ้อถึงโรงพยาบาลรองนะคะทางหลวงหมายเลข1124ตั้งแต่บริเวณถัดจากโรงพยาบาลวังชิ้นถึงทางเข้าตำบลสร่อยค่ะทางหลวงหมายเลข1125ตั้งแต่บริเวณถัดจากโรงเรียนบ้านหาดรั่วถึงโรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านวังเบอะนะคะนี่คือทางหลวงสายหลักที่ไม่ได้เปิดไฟส่องสว่างและยังมีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุกับพี่น้องที่สัญจรไปมาได้นะคะและขอติดตามเรื่องการขอขยายไฟถนนที่ได้มีการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่แล้วนะคะเพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างทางหลวง1124ตอนบางกลุ่มวังชิ้นนะคะและขอให้ชี้แจงความคืบหน้ากับมาถึงดิฉันเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะและขอหารือนะคะในประเด็นปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอค่ะขอให้ช่วยติดตามการขยายเขตไฟฟ้าของบ้านสีภูมิหมู่8ตำบลเวียงต้าอำเภอรองค่ะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะคะขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอยากจะขอผ่านท่านประธานไปยังผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่นะคะให้ช่วยพิจารณาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงไฟฟ้านะคะเนื่องจากทราบมาว่าปัจจุบันนะคะรถในการซ่อมบำรุงไฟฟ้าเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดทำให้เมื่อเกิดการไฟดับทำให้ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเตียงเป็นจำนวนมากและในพื้นที่ของดิฉันนะคะมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ไม่ต่ำกว่า200รายนะคะจึงอยากจะขอท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานเพื่อรีบแก้ไขด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านมิตรวัฒน์ไตรสรณกุลเชิญครับ
15: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมมิตรวัฒน์ไตรสรณกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขตที่9วันนี้กับผมมีเรื่องหารือท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องแรกเรื่องเหตุวัตภัยในจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษปีนี้ประสบเหตุวัตภัยมา2รอบ นะครับรอบแรกช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับรอบที่2เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามีความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดโดยเฉพาะเขต9นะครับอำเภอราศีสไลด์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณอำเภอศิลาราชได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากรอบแรกในช่วงเดือนเมษายนยังไม่ได้รับเงินเยียวยารอบที่2เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาบางคนก็เป็นเหตุซ้ำที่เกิดกับตัวเองเป็นรอบที่2จึงอยากจะขอนำเรียนไปที่จังหวัดศรีสะเกษเร่งจ่ายเงินเยียวยานะครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องไฟฟ้าการเกษตรได้รับร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในอำเภออย่างชุมน้อยนะครับว่าตอนนี้ประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในการทำเกษตรนะครับเกษตรกรหอมแดงต้องลดหอมตั้งแต่เช้ามืดไม่สามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้นะครับจึงอยากจะขอนำเรียนไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับช่วยขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรนะครับในส่วนนี้เองครับท่านประธานครับกับผมเองเพิ่งไปจ่ายค่าไฟมานะครับเพิ่งสังเกตเห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจดภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนการขยายเขตใช้เงินงบประมาณของอบต.ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีงบประมาณในการขยายเขตให้เกษตรกรก็ขอให้กลับไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มตามจังหวัดต่างๆที่เกษตรกรเขาอยู่เขาจะได้นำภาษีมูลค่าเพิ่มที่กลับไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆกลับมาขยายไฟกลับมาพัฒนาท้องถิ่นนะครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอำพรพินาศาเชิญครับ
16: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมอมพรพินาศาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตหารือท่านประธานหนึ่งเรื่องแต่เป็นเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนที่ผมได้รับจากผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งตรงกับผู้มีเกียรติหลายๆท่านได้กรุณาเรียนปัญหาที่โรงเรียนได้ประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของรัฐแต่ในขณะนี้มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568เชื่อมโยงถึงปี2569ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,000 แห่งมีวงเงินงบประมาณ1,000 ล้านบาทโรงเรียนเหล่านั้นได้รับประสบภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยแล้วรวมไปถึงดินถล่มและรวมไปถึงแผ่นดินไหวและภัยอื่นๆแล้วโรงเรียนเหล่านั้นก็ได้ทำคำของบประมาณผ่านมายังกระทรวงศึกษาธิการและในขณะนี้เปิดภาคเรียนใหม่มาได้1เดือนโรงเรียนเหล่านั้นก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นเคยซึ่งผมคิดว่าปัญหานี้ควรได้รับการเยียวยาจากรัฐอย่างเร่งด่วนเพราะรัฐมีงบกลางเพื่อการฉุกเฉินและขณะนี้ท่านก็มีเงินกู้400ล้านบาทจึงอยากให้ท่านได้ดูแลเยียวยาซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์อาคารเรียนอาคารประกอบให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียนได้เรียนอย่างมีความปลอดภัยและมีความสุขได้รับการศึกษาอย่างสมภาคภูมิที่เราเห็นว่าการศึกษาคือเครื่องมือเดียวในการเปลี่ยนชีวิตคนแต่เขาอยู่ในภาวะยากลำบากเช่นนี้เขาจะเรียนมีความสุขได้อย่างไรก็ขอฝากไปยังท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงเศรษฐการและสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังด้วยครับ
1: ครับต่อไปท่านชัดชัยปิตุเตชะครับเชิญครับ
17: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัดชัยปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต4พรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงชนบทนะครับถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับผมได้รับการประสานงานจากนายสุชินเชียงเงินนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพรและทีมงานมาบยางพรโฉมใหม่ครับถึงความล่าช้าของโครงการก่อสร้างถนนระยอ3013ครับที่มีระยะทางเพียง 16.46 กิโลเมตรนะครับเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2561จนผู้รับเหมารายแรกเนี่ยถูกยกเลิกสัญญางานไปในปี2567และได้ผู้รับเหมารายใหม่นะครับในเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาครับท่านประธานครับปัญหาการก่อสร้างถนนเส้นนี้ถูกนำมาหารือในสภาหลายครั้งแล้วครับ ตั้งแต่อดีตสสธาราปิตุเตชะนะครับได้สะท้อนปัญหาของการก่อสร้างถนนเส้นนี้ในปี2563และปี2565ต่อมาอดีตสสคนก่อนหน้าผมนะครับก็นำเรื่องนี้มาพูดในสภาในปีพ.ศ. 2566วันนี้ครับท่านประธานผมเป็นสสคนที่3แล้วครับที่ต้องมาพูด

0: ถึงถนนสายรอย3013ในสะพานทรงเกียรติแห่งนี้ครับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมาจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา9ปีแล้วครับท่านประธานเป็น9ปีที่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลมาบยางพรต้องทนทุกข์ทรมานครับเป็น9ปีที่การจราจรติดขัดจนสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลมาบยางพรครับและเป็น9ปีที่ชาวตำบลมาบยางพรต้องทนกับมลภาวะฝุ่นจนเจ็บไข้ได้ป่วยครับท่านประธานครับปัจจุบันนี้นะครับผู้รับเหมารายใหม่คือบริษัท PSD 2011เพียงเหลือเวลาก่อสร้างอีกประมาณ377วันนะครับซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดลงในวันที่23มิถุนายน2570นะครับผมจึงขอความเมตตาครับจากท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงชนบทนะครับให้ช่วยติดตามกวดขันเร่งรัดผู้รับเหมารายนี้ให้ทำงานเสร็จตามสัญญาครับเพื่อคืนลมหายใจที่สะอาดและคืนผิวจราจรที่ปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแม่ยังพรนะครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านพัชรวรรณปิญโยเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางพัชรวรรณปิญโยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยอำเภอแก้งสนามนางอำเภอบัวใหญ่อำเภอสีดาและอำเภอบัวลายค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องร้องเรียนจากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องในพื้นที่เรื่องไม่อยากให้โบราณสถานในพื้นที่ถูกทิ้งร้างไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานกู่บ้านกู่ตำบลดอนตะนินอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโบราณสถานบ่อไก่แก้วอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาโบราณสถานปางกู่บ้านแก้งสนามนางตำบลโนนสำราญอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งคำถามโบราณสถานนี้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และยังมีประวัติศาสตร์เป็นความมาเป็นความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นระยะเวลาอันยาวนานและกรมศิลปากรก็ได้ขึ้นบัญชีในโบราณสถานดังกล่าวข้างต้นแล้วการที่เห็นโบราณสถานของพี่น้องประชาชนที่หวงแหนกลับถูกทิ้งร้างว่างเปล่าขาดการดูแลขาดการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นการทำร้ายจิตใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเห็นสิ่งที่พี่น้องภาคภูมิใจแล้วก็กลายเป็นกองอิฐกองหินกองปูนซึ่งไม่มีใครเหลียวแลดิฉันฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมศิลปากรให้มีการจัดสรรงบประมาณเข้ามาบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานให้กลับมาเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เป็นสถานท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปค่ะและดิฉันต้องขอบพระคุณท่านรุ่งโรจน์สถิตผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงนครราชสีมาที่1พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของไฟแสงสว่างหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนในทันทีและขอบคุณไปยังแขวงหลวงทางชนบทที่มีการแก้ไขปัญหาไฟแสงสว่างในพื้นที่ของดิฉันและดิฉันเองก็ต้องมีการประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะมีการซ่อมแซมในพื้นที่ค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพันธินม่วงเจิมเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานครับผมพันธินม่วงเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตบางนาพรรคประชาชนนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับเรื่องแรกครับปัญหายาเสพติดนะครับสืบเนื่องจากที่ผมได้อภิปรายรายงานปปส.เมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับผมก็ได้ประสานไปยังสปส.นะศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครนะครับให้ประสานความร่วมมือกับทางสน.ท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงตรวจสอบทำมาตรการเชิงรุกนะครับสุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงผู้มีพฤติการเกี่ยวข้องนะครับคัดกรองนะเพื่อนำไปสู่การบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมนะครับก็ขอติดตามตรงนี้อีกทีนึงนะครับในชุมชนล็อก1234567และ70ไร่วัดคลองเตยในนะครับต่อมาครับเรื่องปัญหามาตรฐาน EA ในโครงการอาคารสูงนะครับก็ขอเรียกร้องให้ทางสผ.นะครับร่วมกับคณะกรรมการผู้ดำเนินการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาตรวจสอบย่านสุขุมวิทมีเยอะมากนะครับเขียนแผนไว้ดิบดีสวยหรูนะครับตอนปฏิบัติจริงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในการประเมินนะครับที่เข้าข้างผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่เห็นต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบนะครับหน้าต่อมาครับต่างด้าวขายของผิดกฎหมายบนทางเท้าย่านสุขุมวิทนะครับก็ขอเรียกร้องนะครับเทศกิจนะครับตำรวจท้องที่ตม.กระทรวงแรงงานนะครับกรมจัดหางานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับเข้าใจว่าทำเป็นขบวนการไม่ใช่กระสอบสำรายนะครับมีการจ่ายสวยกันอย่างเป็นระบบนะครับหน้าต่อไปครับรถขนส่งไก่นะครับตลาดคลองเตยปล่อยน้ำเสียนะครับก็เรียกร้องไปทางสน.ทองหล่อนะครับสน.ท่าเรือแล้วก็เทศกิจแล้วก็ฝ่ายรักษาความสะอาดของเขตคลองเตยนะครับช่วยมากวดขันนะครับ

0: ปล่อยน้ำเสียและประกอบกิจการในอาที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะแล้วก็เป็นส่งผลกระทบต่อกลิ่นแล้วก็ผู้สัญจรโดยรอบนะครับหน้าต่อมาครับขอทานเด็กอโศกนานานะครับก็มีการนะครับเอาเด็กมานะครับละเมิดสิทธิเด็กหรือเปล่านะครับก็ขอให้ทางพม.นะครับตม.เทศกิจเขตพัฒนาสน.ลุมพินีเนี่ยตรวจสอบนะครับเพราะว่าแม่เป็นลูกกันจริงหรือเปล่านะครับแล้วเอาเด็กมาหากินในยามค่ำคืนนี้ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับสุดท้ายครับซ่อมพื้นผิวจราจรแยกย่อยซอยแสนสุขนะครับก็ขอให้ทางโยธาเขตของเตยนะครับซ่อมพื้นผิวจราจรฝาท่อนะครับโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่บนพื้นที่ของสำนักงานพระคลังทั้งที่นะท่านก็ต้องขออนุญาตก่อนอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเกิดให้เป็นอุบัติเหตุต่อการสัญจรได้ขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านอนุสรณ์ไกลวัฒน์อนุสรณ์เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายอนุสรณ์ไกลวัฒน์อนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2วันนี้มีเรื่องหารือกับท่านประธานครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและหลายๆจังหวัดวันนี้เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรมโยธามีหน่วยงานต่างๆของภาครัฐช่วยกันจะไปพัฒนาแต่วันนี้เราติดปัญหาครับปัญหาความซ้ำซ้อนของระบบราชการเรามีเรื่องของป่าชายเลนป่าสงวนการเข้าไปขออนุญาตเพื่อจะไปพัฒนาน้ำจะท่วมติดพื้นที่ป่าน้ำจะท่วมติดพื้นที่จุดนั้นจุดนี้การขออนุญาตมันล่าช้าเรื่องบางเรื่องทำไปในอดีตแต่มติป่าออกมาข้างหลังบางอย่างจะไปซ่อมแซมก็ต้องทำเรื่องใหม่อย่างจังหวัดสมุทรสาครครับมี18หน่วยงานขอไป300กว่าเรื่องมีทั้งป่ามติป่าสงวนพื้นที่ป่าชายเลนบางเรื่องได้คำตอบบางเรื่องรอและความเดือดร้อนของพี่น้องล่ะครับที่รอว่าเมื่อไหร่จะตอบกันฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับว่ามีวิธียังไงไหมครับราชการกับราชการเนี่ยทำให้มันสะดวกและรวดเร็วไม่ต้องมาแล้วว่าอนุมัติคอไก่ต้องไปขออนุมัติขอไข่อนุมัติคอควายแล้วเมื่อไหร่ความเดือดร้อนของพี่น้องจะได้รับการแก้ไขก็ต้องฝากเรียนท่านประธานครับระบบราชการราชการขอราชการเองยังช้าเลยและถ้าประชาชนไปขอล่ะครับมันจะช้าขนาดไหนสิ่งสำคัญครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนน้ำมันท่วมเข้ามาจะทำอะไรขออนุญาตขอไปขอมา1ปีก็แล้ว2ปีก็แล้วแล้วมันจะเสร็จเมื่อไหร่ครับฝากท่านประธานด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวัชรพงษ์ศิริลักษ์เชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวัชรพงษ์ศิริลักษ์ส.ส.ระยองเขต5ที่ใช้เสียงของผมพูดแทนประชาชนครับวันนี้นะครับพอดีเหลือบตาไปเห็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่มาวางอยู่เดิมก็จะมาหาเรื่องนะฮะหารือกับท่านประธานนะครับถึงกรณีกลุ่มทุนจีนในพื้นที่ EEC บ้านของผมครับวันนี้ครับในพื้นที่ของผมครับพี่น้องชาวนิคมพัฒนาครับเห็นโรงงานนั้นเกิดใหม่ในจำนวนมากมายครับผู้คนในพื้นที่เห็นการเปลี่ยนไปครับเห็นรถบรรทุกที่วิ่งกันทั้งวี่ทั้งวันเห็นปล่องควันเห็นน้ำเสียเห็นการขุดถมดินนะครับสร้างโน่นสร้างนี่เต็มไปหมดครับวันนี้คืนดีก็มีโรงงานมาขึ้นอยู่ข้างบ้านครับเห็นป้ายภาษาจีนครับเต็มรั้วเต็มข้างทางไปหมดผมขับรถไปยังตกใจคิดว่าหลุดเข้าไปในประเทศอื่นแล้วนะครับเมื่อก่อนครับอาจจะเรียกว่าเป็นอำเภอครับเดี๋ยวนี้แทบจะเรียกว่ามณฑลไทกัวนะครับจากการลงพื้นที่ของผมนะครับโรงงานจีนเหล่านี้จ้างคนไทยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นครับมีแต่แรงงานต่างด้าวสินค้าไม่เคยซื้อของคนไทยนะครับขนจากจีนเองมาหมดเลยน็อตตัวเดียวก็เอามาครับขับรถไม่สนกฎจราจรไม่รู้ไปได้ใบขับขี่มันได้ยังไงครับสร้างความอันตรายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับและอีกประเด็นนึงครับนะฮะในเรื่องของนอมินีครับในบางที่นะครับก็ใช้ชื่อคนไทยในการถือหุ้นแต่ว่าการบริหารการตัดสินใจและก็ผลประโยชน์นั้นกลับไม่ใช่คนไทยครับนี่ล่าสุดครับท่านประธานไปเจอการเปิดนะครับร้านอาหารจีนนะครับเต็มเมืองไปหมดใช้จ่ายผ่านแอปจีนจ่ายเป็นเงินหยวนกันแล้วไม่รู้ว่าเข้าระบบภาษีบ้านเราบ้างหรือเปล่าครับนี่สรุปว่าบ้านเราได้อะไรครับประเทศเราได้อะไรครับไอสิ่งที่เรียกว่าไอเขตพัฒนาพิเศษนะครับอย่าให้มันเขาเรียกว่าพิเศษแค่กลุ่มทุนครับเอาชาวบ้านเขาไปพิเศษด้วยครับอะไรที่ดีเนี่ยชาวระยองเขาพูดว่าเอาได้นะครับแต่แบบนี้ไม่ไหวครับถ้าอยู่ระยองจะต้องรักระยองนะครับก็เดี๋ยวฮะก็ต้องฝากนะครับ หารือนะครับท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจสอบการเข้ามาของกลุ่มทุนเหล่านี้ว่าสร้างประโยชน์จริงๆหรือไม่หรือถ้าฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยสร้างความลำบากให้กับพี่น้องประชาชนก็ควรจะบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัดขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวิศรุตปู่เพ็งครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายวิศรุตปู่เพ็งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต6พรรคภูมิใจไทยวันนี้นะครับกับผมขออนุญาตหารือท่านประธานสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยนะครับดังนี้นะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากท่านสมบูรณ์ภูลศรีนันทพัฒน์นะครับประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรกำนันนะครับซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าของภาครัฐนะครับที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับการประสานงานนะครับหน่วยงานภาคราชการนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐสู่ระดับหมู่บ้านและชุมชนนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือสวัสดิการที่กำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับในปัจจุบันนะครับไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความเสียสละที่ต้องปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะเรื่องค่ารักษาพยาบาลการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยและเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตหรือชาปนกิจศพนะครับซึ่งยังมีอยู่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรภาคประชาชนบางกลุ่มนะครับที่มีระบบสวัสดิการอย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นอสม.นะครับที่มีระบบกองทุนและสวัสดิการช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตนะครับหลายแสนบาทด้วยกันนะครับขณะที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเป็นผู้นำชุมชนและเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับกับยังไม่ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการนะครับอย่างเหมาะสมนะครับกับผมจึงขอร้องเรียนไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยเร่งนะครับเพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆนะครับหากภาครัฐต้องการมอบของขวัญนะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศนะครับที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คือวันที่10สิงหาคมคือวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะเป็นขวัญและกำลังใจนะครับที่จะมอบให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศขอให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้นะครับอย่างจริงจังเพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละของผู้นำท้องถิ่นท้องที่ทั่วประเทศเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันพรรคประชาชนนะครับขอหารือท่านประธานในเรื่องซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้ร้องเรียนมานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมขังนะครับมี3เรื่องด้วยกันนะครับชุมชนทวีวัฒนา25นะครับถนนในซอยมีระดับต่ำกว่าถนนหลักนะครับรูท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กบางจุดชำรุดอุดตันทำให้น้ำระบายได้ช้าอาศัยข้อบัญญัติของกทม.เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันขอให้เขตทวีวัฒนาดำเนินการลอกท่อและพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบในบริเวณพื้นที่เสี่ยงนะครับเรื่องที่สองนะครับขอให้เขตทวีวัฒนาดำเนินการสำรวจเชิงรุกพื้นที่ซอยต่างๆที่น้ำท่วมขังไม่ว่าจะด้วยปัญหาท่อตันหรือไม่มีท่อระบายน้ำขอให้ทางเขตพิจารณาตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดที่มีความเสี่ยงนะครับที่มีน้ำท่วมขังซึ่งก็มีเช่นถนนสุขาภิบาลบางระมาดตามซอยต่างๆนะครับหมู่บ้านกฤษฎานครโครงการ 16-17 นะครับเป็นต้นนะครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องร้องเรียนมาจากพื้นที่เขตตลิ่งชันนะครับเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนบริเวณถนนบรมราชชนนีช่วงตั้งแต่ซอยบรมราชชนนี40ถึงซอยบรมราชชนนี38ว่าในยามที่มีฝนตกชุกและเกิดฝนตกหนักจะประสบน้ำท่วมขังบนผิวจราจรอย่างรุนแรงและต่อเนื่องตลอดแนวนะครับปริมาณน้ำที่ไม่สามารถระบายได้ทันได้เอ่อล้นเข้าท่วมขังภายในบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นนะครับสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและทำให้การสัญจรไปมาได้รับความยากลำบากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับจากการลงพื้นที่นะครับและประเมินเบื้องต้นคาดว่าปัญหาน่าจะเกิดจาก2สาเหตุหลักคือความลาดชันของผิวจราจรที่อาจบิดเบี้ยวจนกลายเป็นแอ่งกระทะนะครับขอให้กรมทางหลวงช่วยไปตรวจสอบนะฮะวัด ผิวจราจรนะครับแล้วก็ไปดูว่าจะทำให้เกิดมาตรฐานทางวิศวกรรมยังไงนะครับแล้วก็ขอประสานงาน

0: อะไรครับกับผมขออนุญาตหารือท่านประธานสภาสัก 2-3 เรื่องครับเรื่องที่1ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอในอำเภอกบพันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับผมต้องขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์หมอต้นนะครับแพทย์อาสาผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดนรถชนนะครับบริเวณถนนสายโรงพยาบาลกบพันสายท้องศาลาเมื่อวันที่7พฤศจิกายนนะครับเมื่อพิจารณาดูแล้วต้องบอกว่าไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอในทางบางช่วงนะครับจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับกับผมจึงขอฝากประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับการไฟฟ้าส่วนภาคของอำเภอกบพันถนนทางหลวงชนบทที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับกรุณาเร่งเข้ามาตรวจสอบซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับประการที่2นั้นเรื่องขยะนะครับที่ตำบลขอเต่าอำเภอกบพันนะครับมีขยะที่ตกค้างสะสมในพื้นที่ประมาณ 40,000 ตันนะครับที่ยังคงค้างอยู่และมีปริมาณการทิ้งขยะแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า 5-600 ถึง 5-600 ตันต่อเดือนครับทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของเกาะเต่าที่มีชื่อเสียงนะครับสถานที่ผลิตนักเรียนดำน้ำที่สำคัญของโลกก็ว่าได้นะครับเทศบาลตำบลเกาะเต่าได้พยายามเร่งดำเนินการพยายามขอความอนุเคราะห์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ภาระงานยังเกินความสามารถเกินกำลังนะครับกับผมจึงขอฝากประเด็นนี้ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกระทรวงมหาดไทยกรุณาช่วยสนับสนุนงบประมาณโดยด่วนนะครับเพื่อช่วยเหลือปัญหาสร้างภาพพจน์ภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตำบลเกาะเต่าด้วยครับประการที่3นั้นคือประเด็นเรื่องมะพร้าวครับมะพร้าวราคาตกต่ำของเกษตรกรรมของอำเภอกับเกษตรกรของอำเภอกตมุยกอพังอันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของจังหวัดนครศรีธรรมราชและบริเวณข้างเคียงจังหวัดชุมพรนะครับเป็นความเดือดร้อนร้ายแรงสาหัสนะครับต้องยอมรับเกษตรกรเดือดร้อนมากนะครับราคามะพร้าวต่ำมากนะครับไม่มีผู้ซื้อไม่มีผู้ขายครับพูดได้ว่ามะพร้าวเป็นอัตลักษณ์และจิตวิญญาณที่คู่วิถีชีวิตของอำเภอกตมุยและอำเภอกอพังอันกับผมขอฝากประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าภายในนะครับกระทรวงพาณิชย์ตลอดจงกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผมขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านเอกชัยสืบสารคามครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายเอกชัยสืบสารคามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต3พรรคกล้าธรรมครับวันนี้กระผมมีเรื่องประเด็นหารือความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่ดังรายการต่อไปนี้ครับประเด็นที่1เรื่องขอให้ขยายเขตไฟฟ้าไฟส่องสว่างถนนช่วงบ้านคำครึ่งถึงบ้านน้ำสามวันอำเภอกระนวลครับกระผมเรียนท่านประธานไปยังแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1กระทรวงคมนาคมให้พิจารณาขยายเขตไฟฟ้าไฟส่องสว่างถนนในช่วงบริเวณดังกล่าวเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการติดตั้งไฟส่องสว่างไฟส่องถนนในช่วงดังกล่าวจึงส่งผลต่อความปลอดภัยในการสัญจรและเพื่อลดอุบัติเหตุครับประเด็นที่2เรื่องขอให้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างทางเลี่ยงชุมชนตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพรองจังหวัดขอนแก่นครับทางหลวงชนบทสายคก4007ที่ตัดผ่านตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองได้ผ่านพื้นที่สำคัญหลายพื้นที่ครับเช่นพระธาตุขามแก่นโรงเรียนและชุมชนถนนค่อนข้างแคบครับมีขนาดกว้าง6เมตรไม่มีไหลทางจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งดังนั้นกับผมจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนเลี่ยงชุมชนตามสันคลองชลประทานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความสะดวกสัญจรของประชาชนครับประเด็นที่3ครับกระผมได้รับการประสานจากท่านประเสริฐกังจันทานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนนได้ยื่นหนังสือถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับซึ่งปัจจุบันนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดทำโครงการน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลบ้านโนนและตำบลคูคำอำเภอสำสูงโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2568ถึง30กันยายนพุทธศักราช2569แต่โครงการดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าใดๆครับกระผมจึงขอฝากท่านประธานถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขต4ด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายครับโครงการก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านขามอำเภอน้ำพองครับซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจการจัดทำแผนโครงการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มโครงการใดๆทั้งสิ้นในปัจจุบันครับทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภ พและบริโภคกับผม

0: ขอฝากท่านประธานถึงกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยเร่งรัดดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมเจตแสงเจริญรัตน์ครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสมเจตแสงเจริญรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดเลยเขต4ครับวันนี้ก็มีเรื่องมาหารือกับท่านประธานครับ3เรื่องครับครับขอสไลด์นะครับเรื่องแรกครับก็คือปัญหาสัญญาณไฟจราจรนะครับบริเวณแยกคลอ2138ครับตัดกับทางหลวงชนบท3019นะครับบ้านท่าสะอาดตำบลท่าสะอาดอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยครับเป็นถนนสายที่เชื่อมระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอนาด้วงนะครับแล้วสายรองของทางหลวงชนบทเนี่ยเชื่อม3อำเภอครับก็คืออำเภอปักชมนาด้วงแล้วก็เอราวัณครับแยกนี้มีรถใหญ่สัญจรเป็นจำนวนมากนะครับก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับล่าสุดนะฮะกลางดึกก็มีรถพ่วงนะครับหลบกับรถที่กำลังข้ามแยกมานะครับก็หักหลบเข้าไปที่บ้านของชาวบ้านนะฮะตามรูปนะครับก็อยากให้แขวงทางหลวงชนบทเลยที่1นะครับช่วยจัดสรรดูนะฮะว่าปัญหาตรงนี้จะสามารถแก้ไขได้อย่างไรนะครับถ้าเป็นสัญญาณไฟจราจรได้ก็จะดีมากครับเรื่องต่อไปครับครับถนนสายเลยนาด้วงนะครับพล2138เหมือนเดิมครับบริเวณกมที่28ถึง30นะครับบริเวณหน้าสวนลูกชาติภูข้าวครับจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับทั้งยามค่ำคืนและยามกลางวันนะฮะเพราะว่าสภาพพื้นที่นะครับเป็นทางลาดชันนะครับเป็นภูเขาแล้วก็ประกอบกับทางโค้งนะครับแล้วก็รถที่สัญจรไปมาเนี่ยก็มีทั้งรถใหญ่รถเล็กนะครับรถพืชผลทางการเกษตรนะฮะบางครั้งก็อาจจะมีการหลบกันมีการที่ไม่เห็นกันในการเข้าโค้งนะครับก็อยากจะให้กรมทางหลวงนะครับช่วยไปสำรวจออกแบบนะครับขยายผิวจราจรพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างให้ด้วยครับครับเรื่องถัดไปครับเรื่องถัดไปครับเป็นถนนนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบล นะครับ อยู่ใน2อบท.ด้วยกันนะครับก็คืออบท.แม่แก้วเมธีแล้วก็อบท.ท่าสวรรค์นะครับเป็นถนนเชื่อมระหว่าง2อบท.นะครับก็มีความชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีศักยภาพของงบประมาณเนี่ยไม่เพียงพอนะครับจึงอยากฝากไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้จัดสรรงบประมาณเข้าไปให้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านวิชัยสุสวัสดิ์ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับด้วยการส่งเรื่องครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของปากท้องของพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของราคามะพร้าวที่ตกต่ำเป็นอย่างมากนะครับระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมานะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านมนัสเหล็กสงครามผู้ประกอบการรายใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรท่านอดุลกระงานนะครับผู้ประกอบการรายใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอสวีนะครับในเรื่องของการซื้อมะพร้าวรับซื้อมะพร้าวจากพี่น้องเกษตรกรและส่งมะพร้าวให้กับโรงงานและพื้นที่ในความต้องการนะครับตอนนี้นะครับเขาได้เก็บมะพร้าวไว้ที่กุดังเขาประมาณเกือบ 2-3 แสนลูกทุกที่นะฮะเกิดปัญหาอย่างหนักก็ในเรื่องของ2เดือนที่ผ่านมานะครับราคามะพร้าวอยู่ที่10บาทนะครับแต่ตอนนี้ราคามะพร้าวอยู่ที่3บาทนะครับเป็นผลให้พี่น้องชาวเกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับขาดทุนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับไม่ลืมตาอ้าปากได้เพราะเรื่องนี้นะครับเราต้องเข้าใจนะครับสวนมะพร้าวและมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้โดยเฉพาะในเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับในเรื่องของค่าครองชีพในเรื่องของสนับสนุนในครัวเรือนนะครับตอนนี้ตกต่ำอย่างนี้และเขาจะลืมตาด้าปากได้อย่างไรนะครับผมขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่ามีข่าวทราบว่าได้นำมะพร้าวข้างนอกออกมานะครับไปจากประเทศต่างประเทศเข้ามานะครับทำให้ทำลายระบบตลาดของมะพร้าวของประเทศไทยของพวกเราก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์บูรณาการร่วมกันและแก้ไขปัญหานะครับสืบสอบในเรื่องของนะครับความคิดของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการนำข้าวด้วยเรื่องที่สองนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางจากตัวเมืองชุมพรนะครับไปสู่สนามบินชุมพรที่อำเภอปทิวนะครับในเรื่องของการใช้เส้นทางที่คับแคบนะครับก็ขอให้ทางหลวงนะครับได้ สำรวจนะครับออกแบบนะครับเพื่อที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนถนนสายทร3180นะครับแล้วก็ทร3201นะครับระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอปทิวนะครับเพื่อเป็นเส้นทางที่พี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาสู่สนามบินก็ขอฝากนะครับถึงกระทรวงคมนาคมนะครับให้ดูแลแก้ไขปัญหานะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนที่ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับได้แก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนด้วยขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านพรณรงค์นินนมะครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายพรณรงค์นินนมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูเขต3พรรคก้าวธรรมครับด้วยถนนคือต้นทุนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับถนนที่ชำรุดเสียหายหรือไม่พร้อมกับการใช้งานนี่หมายถึงต้นทุนชีวิตต้นทุนของพี่น้องประชาชนนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับที่อาจจะทำให้เสียเวลามากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสูญเสียหรือเสียหายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นผมจึงขออนุญาตนะครับนำเรียนท่านประธานฝากไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนะครับช่วยพิจารณานะครับสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการและก็จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยถนน3สายดังนี้ครับท่านประธานครับ1ถนนสายบ้านไข่เมืองแสนหมู่ที่11ไปบ้านสุขสำราญหมู่ที่7ตำบลนาด่านอำเภอสวนคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับแล้วก็สายที่2ครับถนนสายบ้านโนนชาติหมู่5ตำบลนาดานไปทางแยกบ้านหนองแวงตำบลนาดานอำเภอสวนคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูสภาพถนนชำรุดเสียหายนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายนะครับแล้วก็ได้ทราบจากท่านนายกพิทักษ์คมหลงนะครับนายกเทศมนตรีตำบลนาดานว่าถนนดังกล่าวได้มีการขอรับงบประมาณนะครับในหลายปีงบประมาณแต่ไม่เคยได้รับการจัดสรรนะครับแล้วก็สายสุดท้ายครับท่านฝากไปยังกรมทางหลวงชนบทนะครับโปรดพิจารณานะครับจัดสรรงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนครับคือถนนสายบ้านหนองด่านหรือบ้านนากุดพึ่งหมู่7ตำบลด่านช้างไปยังบ้านภูเขาวงนะครับตำบลเทพคีรีอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับสภาพถนนชำรุดเสียหายเป็นอย่างมากเช่นกันครับโปรดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านอธินาธิรัตน์ ฉัตรทวีวรชัยครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอธินาธิรัตน์ ฉัตรทวีวรชัยบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติไทยครับวันนี้มีเรื่องมหาลือท่านประธานหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องถนนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผมไม่เข้าใจว่าจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองตำบลโคกตูมทำไมถนนเป็นแบบนี้ฮะผมยังไม่เข้าใจว่าหน่วยงานในท้องที่ท้องถิ่นทำไมไม่บริหารจัดการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆครับหมู่ที่1ครับหมู่ที่2ตำบลโคกตูมอำเภอพัฒนานิคมอำเภอโคกตูมและอำเภอเมืองครับจังหวัดลพบุรีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทรุดโทรมถนนแตกหักเป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมาหมู่ที่2ครับหมู่ที่15ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีถนนทางเข้าออกหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังเป็นปัญหากับการสัญจรไปมาผมฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยดูแลบริหารจัดการให้อยู่ในสภาพที่ประชากรสามารถใช้งานได้สะดวกผมเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 300,000 เสียงผมแค่ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบบริหารจัดการด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านสุธีรพงษ์บัญชัยธนวงศ์ครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุธีรพงษ์บัญชัยธนวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต7พรรคก้าวธรรมทำมากกว่าพูดครับ เมื่อปลายปีพุทธศักราช2567ครับจังหวัดเชียงรายได้เกิดเหตุมหาอุทกภัยครั้งใหญ่นะครับสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมตลอดจนถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างมากมายพี่น้องประชาชนครับรอการเยียวยาการฟื้นฟูการช่วยเหลือและการแก้ปัญหาปรากฏว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนะครับเป็นไปอย่างล่าช้ามากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสไปยังพื้นที่ตำบลหนองปะกออำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายโดยท่านนายกนะครับอบต.หนองปะกอท่านพันตำรวจโทณัฐพงศ์อุปป้อนะครับได้นำพาผมไปยังบ้านวังเขียวหมู่ที่8ตำบลหนองปะกอเพื่อไปดูสภาพของสะพานบ้านวังเขียวครับปรากฏว่าพังเสียหายตั้งแต่น้ำท่วมปี2567ไปแล้วจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาหากจะสร้างใหม่ต้องใช้งบประมาณ 6-7 ล้านบาทนะครับมันเกินศักยภาพของพื้นที่ที่จะดำเนินการได้นะครับผมก็ได้มีโอกาสสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ทราบว่าเมื่อคราวที่รัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ครับได้ยกเลิกโครงการเงินดิจิตอลเงินหมื่นและสร้างโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาภายใต้งบประมาณ 157,000 ล้านบาทได้หุ่นให้หน่วยงานราชการแล้วก็ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณทางเชียงรายก็ได้ส่งดำเนินการในโครงการนี้ไปด้วยครับแต่ก็ทราบว่าสุดท้ายแล้วมติของคณะรัฐบาลในรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ได้มีมติไม่อนุมัติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลหรืออบจ.แม้แต่โครงการเดียวและอีกครั้งหนึ่งนะครับปี2568ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานส่งโครงการเพื่อรองรับงบกลางในปี68ครับจังหวัดเชียงรายก็ส่งโครงการดังกล่าวเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าวันที่30กันยายนปี2568ได้มีหนังสือนะครับลงมาที่30กันยายนเช่นกันนะครับมายังจังหวัดเชียงรายและส่งถึงอบจ.เชียงรายวันที่17ตุลาคมบอกว่าให้ส่งโครงการยืนยันด้วยเหตุผลความจําเป็นและขอให้มังการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนมันทําไม่ทันหรอกครับหนังสือมา30มาถึงจังหวัด17แล้วให้มังการย้อนกลับไปให้ทันภายใน30ไม่ทันครับหวังว่ารัฐบาลอนุทินนะครับท่านใช้พรกองเงินกู้400,000จะดำเนินโครงการให้ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนบอกว่าพอแล้วนะครับมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่เอาแล้ววันนี้ไม่มีกินไม่มีสะพานใช้กินแกงเขียดกับกะหล่ำปีไปทุกหลังคาเรือนแล้วครับกลับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านชยานันท์เกิดเมฆครับ
7: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมนายชยานันท์เกิดเมฆสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูเขต1พรรคกล้าธรรมนะครับวันนี้ก็ผมขอหารือท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติทุกท่านนะครับกระผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวของจังหวัดหนองบัวลำภูจำนวน 6,558 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรโดยเงินได้ละ 1,000 บาทนะครับเป็นค่าเก็บเกี่ยวค้างจ่ายปี 68-69 วงเงินกว่า65ล้านบาทซึ่งวันนี้วันที่11มิถุนายน2569จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเป็นครั้งแรกจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการนปข.ได้พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณค้างจ่ายค่าเก็บเกี่ยวปี 68-69 ก่อนที่จะมีการพิจารณาวาระอื่นเพราะมีพี่น้องเกษตรกรกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวของจังหวัดหนองบัวลำภูและพี่น้องชาวนาทั่วประเทศกว่า 200,000 รายนะครับที่ยังไม่ได้รับเงินค้างจ่ายค่าเก็บเกี่ยวปี 68-69 กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเพราะไม่มีเงินทุนที่จะดำเนินการปลูกข้าวนาในปี 69-70 จึงต้องหากู้หนี้ยืมสินมาทำการไถหว่านปักดำในขณะนี้เพื่อให้ทันต่อฤดูการผลิตหรือปลูกข้าวในปัจจุบันขอความกรุณาท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติได้โปรดเห็นใจเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่าให้พี่น้องเกษตรกรของผมและพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาทั่วประเทศรวยหนี้อีกต่อไปเลยครับขอบคุณครับ
1: ท่านการวงตั้งปองครับ
8: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายการตั้งปองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขตที่4จากพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับผมมีเรื่องมหารือกับท่านประธาน2หัวข้อหลักๆดังนี้ครับเรื่องแรกครับท่านประธาน ผมได้รับการร้องเรียนจากนางอุราคำวิเศษนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนธานีอำเภอกันตังจังหวัดตรังถึงปัญหาตลิ่งพังในหมู่ที่2บ้านควนธานีบริเวณสถานีประมงน้ำจืดซึ่งปัญหาเกิดจากการขุดลอกคลองลัดบริเวณท่าแก้มดำแม่น้ำตรังช่วงบริเวณคลองที่1ถึงคลองที่2ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางน้ำที่เชี่ยวกรากมากขึ้นแต่ในบริเวณนั้นมีการก่อสร้างอยู่แล้วนะครับส่งผลให้บริเวณตลิ่งที่ติดกับการก่อสร้างของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเกิดความเสียหายและพื้นที่ของเขาได้หายตามไปด้วยจึงอยากเรียนผ่านท่านประธานสภาผ่านไปยังกรมชลประทานให้ช่วยเพิ่มแนวการหินออกไปจากแนวเดิมที่กำลังก่อสร้างอยู่แล้วและพร้อมทั้งเวียนคืนที่ดินของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายตามไปด้วยนะครับเรื่องที่2ครับท่านประธานสืบเนื่องจากการทำโครงการแนวตลิ่งกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ที่5บ้านหลังเขาตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งตัวข้าผมเองได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดร่วมกับนายชูศักดิ์ชุมคงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงถึงความล่าช้าของหน่วยงานที่รับผิดชอบครับท่านประธานที่เคารพครับสืบเนื่องจากโครงการตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติจึงต้องมีหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาโครงการครับท่านประธานซึ่งทางเขตอนุรักษ์ที่6ได้ประสานงานกับทางทสจ.ตรังให้เสนอชื่อนักวิชาการชำนาญการพิเศษเข้าร่วมเป็นกรรมการแต่เมื่อถึงเวลาครับท่านประธานกลับมีการถอนตัวทำให้ขบวนการพิจารณาล่าช้าลงไปอีกและจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญกับสำนักงานควบคุมมลพิษที่15สำนักงานทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่7และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8เข้ามาเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมขบวนการพิจารณาผมเกรงว่าโครงการนี้จะล่าช้าลงไปอีกนะครับจึงอยากเรียนผ่านท่านประธานสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นให้ช่วยเร่งส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการก่อนที่โครงการนี้จะตกไปและจะทำให้ความสูญเสียต่อทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงบ้านเรือนบริเวณแถวนั้นเกิดความเสียหายมากขึ้นไปด้วยขอบพระคุณมากครับ
1: ท่านชาติลาภพรมครับ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชาติลาภพรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2สสลูกชาวนาพรรคกล้าธรรมครับท่านประธานครับผมมีเรื่องจะหารือท่านประธานอยู่หนึ่งเรื่องสืบเนื่องจากผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายอภิชาติพันคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครด้วยปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2132สายท่าแร่สีสงครามเป็นถนนสายหลักในการสัญจรไปมาและมีรถบรรทุกรถยนต์รถจักรยานยนต์สัญจรผ่านเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงกิโลเมตรที่15ถึง16บริเวณสี่แยกบ้านนาเพียงใหม่ตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุทางจราจรบ่อยครั้งซึ่งปัจจุบันยังขาดสัญญาณไฟจราจรจึงเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมามีประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเพียงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์1รายล่าสุดเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถไถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุดังกล่าวกระผมจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอธิบดีกรมทางหลวงได้โปรดสั่งการให้แขวงการทางสกลนครที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปสำรวจออกแบบพื้นที่ดังกล่าวและจัดหางบประมาณติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกบ้านนาเพียงใหม่ตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนฐานรากที่ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ท่านเทียบชุธาขาวขำครับ
10: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางเทียบชุธาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานค่ะดิฉันขอนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือกับท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องที่หนึ่งค่ะท่านประธานเนื่องจากถนนทางหลวง2098นะคะสายบ้านผือเข้าสาร ซึ่งเป็นถนนคับแคบ2เลนต้นไม้ข้างทางหนาแน่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆนะคะเพราะไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างดังนั้นขอฝากท่านประธานผ่านไปยังทางหลวงอุดรหรือทางกรมทางหลวงเข้ามาแก้ปัญหาถนนเส้นนี้ได้ขยายถนน2เลนเป็น4เลนพร้อมกับไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเรื่องที่2ท่านประธานดิฉันได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเนื่องจากบ้านหนองหัวคูนะคะตำบลหนองหัวคูมีฝนตกถ้าฝนตกตะลิ่งจะพังนะคะมากัดเซาะถนนแล้วก็สะพานนะคะจะพังจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังโยธา

0: ธิการจังหวัดอุดรธานีเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องของปรับปรุงแก้ไขสร้างเขื่อนนะคะเพื่อป้องกันน้ำท่วม2จุดค่ะท่านประธานจุดที่1ค่ะคือบ้านหนองหัวคูช่วงลำห้วยทงตำบลหนองหัวคูอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.หนองหัวคูจุดที่2ลำห้วยยางตำบลบ้านผือรับผิดชอบของเทศบาลบ้านหมือเพราะได้สำรวจแล้วเกินศักยภาพของท้องถิ่นนะคะจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังโดทาที่การจังหวัดอุดรธานีค่ะเรื่องที่3ค่ะท่านประธานดิฉันก็ขอฝากถนนทางหลวงสาย2348ช่วงบ้านก้องไปบ้านเพิ่มคีรีวงกตนะคะก็ถนนเส้นนี้ก็คับแคบเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆแล้วเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็ขอให้ขยายถนนค่ะเรื่องที่4ค่ะขอขอบคุณไปยังอบจ.อุดรธานีที่ส่งเครื่องมือหนักนะคะมาซ่อมแซมถนนให้กับพี่น้องอำเภอบ้านผือแล้วก็มาขุดลอกวัชพืชหนองขี้เป็ดหนองงานตำบลกลางใหญ่และตำบลบ้านผือนะขอบคุณไปยังท่านสรวุฒิเพชรพนมพรท่านสมัครบุญปรกนะคะท่านผู้บริหารอบจ.อุดรธานีค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านชัชวาลคงอุดมครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายชัชวาลคงอุดมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมขอหารือถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำนัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีของกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565และควรจะตั้งแต่ปี2568แต่ยังไม่เสร็จจนถึงตอนนี้โครงการนี้ทำให้พี่น้องประชาชนริมคลองในพื้นที่บางพลัดบางกอกน้อยและพื้นที่ใกล้เคียงต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการมายาวนานหลายปีแล้วครับผมเชื่อว่าประชาชนเข้าใจเจตนาของกรุงเทพมหานครเพราะการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในระยะยาวย่อมเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่เพราะความล่าช้าในการก่อสร้างชาวชุมชนพื้นที่จึงต้องเผชิญกับปัญหายุงชุกชุมน้ำไหลเวียนไม่ได้น้ำเน่าเสียกลิ่นเหม็นขยะสะสมที่เกิดจากโครงการชั่วคราวในการทำงานท่อบำบัดที่ยังไม่ติดตั้งขวางทางน้ำเสาไม้ที่ถูกทิ้งเกลื่อนแผ่นเหล็กรองทางบางแสงจนน้ำเน่าและเมื่อฝนตกน้ำเสียพวกนี้ก็ท่วมกับเข้าชุมชนผมทราบว่าสำนักงานการระบายน้ำกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตได้มีการประสานงานรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขบางส่วนแล้วปัญหาคือมาตรการเหล่านี้ยังไม่สามารถแก้ต้นเหตุโดยเฉพาะปัญหายุงการพ่นยุงก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งเพราะถ้าตราบใดที่ยังคงทำโครงการไม่เสร็จการระบายน้ำจะทำไม่ได้น้ำยังจะเน่าต่อไปลูกน้ำจะยังเกิดขึ้นซ้ำในพื้นที่เดิมๆจึงขอฝากผ่านท่านประธานไปยังกรุงเทพมหานครสำนักงานระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เปิดเผยแผนงานของแต่ละคลองแต่ละซอยให้ประชาชนตรวจสอบได้โดยสะดวกเร่งมือการก่อสร้างโครงการที่เป็นต้นเหตุต้นตอของน้ำเน่าและขยะน้ำและลูกน้ำอย่างเป็นธรรมมากกว่านี้รวมถึงการบรรเทาทุกปัญหาที่ประชาชนได้รับมาต่อเนื่องยาวนานจากการทำโครงการนี้ให้ดีกว่านี้ผมอยากให้ช่วยคืนความคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: คร
2: ับ
1: ท่านพง
2: ษ์
1: พันธ์เผ่าประธานครับ
3: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพงพันธ์เผ่าประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต3พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมาแจ้งท่านประธานฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับความทุกข์ของพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวซึ่งประสบปัญหามาอย่างยาวนานครับเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้หารือเรื่องปัญหานี้ครั้งหนึ่งครับณวันนั้นราคาพืชผลสวนมะพร้าวผลแก่ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมะพร้าวผลแก่มากที่สุดในประเทศไทยณวันที่1เมษายนครับราคามะพร้าวผลแก่อยู่ที่12บาทวันนี้ผ่านไป2เดือนครับไม่น่าเชื่อครับท่านประธานราคาเหลือ6บาทครับพี่น้องชาวสวนมะพร้าวมีรอยยิ้มครับแต่เป็นรอยยิ้มพร้อมน้ำตาครับว่าทำไม2เดือนที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดูแลเข้าไปสนใจเข้าไปช่วยเหลือเลยวันนี้ความต้องการของพี่น้องชาวสวนมะพร้าวไม่ยากครับมะพร้าวล้นตลาดในประเทศไทยแทบจะกองทิ้งครับท่านประธานวันนี้สิ่งที่พี่น้องชาวสวนมะพร้าวต้องการเป็นการเร่งด่วนครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรสามารถควบคุมการนำเข้าเพื่อประทังเพื่อระบายสินค้าภายในประเทศได้ครับกระทรวงสาธารณสุขโดยอย.ครับสามารถควบคุมดูแลการนำเข้าน้ำกะทิไม่ว่าจะเป็นน้ำกะทิสดหรือน้ำกะทิแช่แข็งซึ่งเคยมีข้อมูลครับท่านประธานครับว่าในแต่ละปีการนำเข้าน้ำกะทิถ้าตีเป็นปริมาณลูกของผลมะพร้าวแล้วตกปริมาณ100ล้านลูกครับซึ่งตรงนี้ก็จะไปเบียดปริมาณของผลมะพร้าวภายในประเทศของพี่น้องชาวเกษตรกรเราครับท่านประธานครับวันนี้ผมมองว่าเราต้องขอบคุณพี่น้องชาวเกษตรกรสวนมะพร้าวครับที่ยังคงสู้ด้วยตัวเองอยู่ครับร้องเรียนทุกหน่วยงานครับแต่ไม่เคยได้รับการตอบสนองสักหน่วยงานเดียวครับไม่ว่าจะเป็นระดับล่างระดับจังหวัดหรือระดับบนครับวันนี้ผมไม่ขอพูดถึงตัวเลขใดๆทั้งสิ้นครับผมเชื่อว่าหน่วยงานราชการทราบถึงตัวเลขที่ดีที่สุดหมดแล้วครับวันนี้ขอเพียงความจริงใจครับท่านประธานความจริงใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ดำรงชีพได้ครับรัฐบาลออกโครงการที่ดีมากมายครับแต่จะไม่เกิดประโยชน์ครับถ้าพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนไม่มีต้นทุนในการใช้จ่ายครับผมขอฝากท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับวันนี้พี่น้องเกษตรกรอาจจะอดทนอยู่ได้ครับแต่วันหน้าหลังจากวันนี้ผมไม่มั่นใจครับว่าความอดทนเขาจะมีเหลือแค่ไหนครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านคมคงกฤษรามศักดิ์ครับ
4: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายคงกฤษรามศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต4พรรคภูมิใจไทยนะครับวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวตำบลตลิ่งชันตำบลบ้านกดและตำบลข้างเคียงในอำเภอบางปะอินนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำประปาไม่ไหลเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานำมาหารือกับทางท่านประธานนะครับเพื่อฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคที่กำกับดูแลในพื้นที่อำเภอบางปะอินครับท่านประธานครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมากับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านสจ.ธนเดชโตไพบูลย์ท่านสจ.พรทิพย์ลื่นอุบลถึงเกี่ยวกับปัญหาน้ำประปาที่ไม่ไหลในพื้นที่อำเภอบางปะอินซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากมายถึง 2-300 ครัวเรือนบางบ้านนะครับท่านประธานน้ำประปาไม่มีน้ำใช้มากกว่า 3-4 วันบางบ้านต้องหยุดงานขาดรายได้ไปหาซื้อน้ำเพื่อมาอุปโภคและประทังชีวิตไปวันๆซึ่งผมแต่ก็ยังโชคดีครับท่านประธานได้รับความช่วยเหลือจากทางอบต.และเทศบาลข้างเคียงนะครับที่นำรถดับเพลิงนำรถน้ำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแต่ด้วยความที่เขามีทรัพยากรที่ไม่เพียงพอครับเขาจึงไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมและก็ทันทีนะครับผมจึงอยากฝากไปถึงนะครับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับที่กำกับดูแลในพื้นที่อำเภอบางปะอินนะครับให้ท่านช่วยพัฒนานะครับแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของการจัดการบริหารน้ำประปานะครับในกรณีที่เกิดวิกฤตนะครับแล้วก็ช่วยปรับปรุงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนให้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนบ่นหลายท่านนะครับว่าวันนี้กลับมาบ้านยังไม่รู้เลยว่าชะตากรรมเรื่องการใช้น้ำจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าวันนี้จะมีน้ำใช้หรือไม่นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นการโยนเรื่องปัญหาเหล่านี้ไปให้กับท้องถิ่นนะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาของพวกเขาเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็จ่ายค่าน้ำกับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับจริงๆแล้วท้องถิ่นก็ยินดีที่จะช่วยร่วมมือนะครับก็เลยอยาก จะฝากเรื่องนี้ไปถึงการประปาส่วนภูมิภาคนะครับขอบคุณครับ
1: ครับก็ถาลือด้วยวาจาก็เสร็จสิ้นนะครับท่านสมาชิกครับในส่วนการขอปรึกษาหารือเป็นหนังสือนะครับในการประชุมครั้งที่20เมื่อวันพุธที่10มิถุนายน2569ได้มีสมาชิกขอปรึกษาหารือจำนวนทั้งสิ้น11ท่านซึ่งก็รายละเอียดปรากฏบนจอนะครับณขณะนี้

0: ครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการหารือนะครับในเช้าวันนี้ขณะนี้มีท่านสมาชิกมาลงชื่อ337ท่านครบองค์ประชุมนะครับผมขอเปิดการประชุมแล้วก็ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามเตรียมท่านสมาชิกครับสำหรับการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะให้ดำเนินการถามและตอบในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะควบคู่ไปกับการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามข้อบังคับข้อ172ครับระเบียบวาระที่ 1.1 ครับกระทู้ถามสดด้วยวาจา 1.1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านนเรศทำลงทิพยคุณถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีอยู่ในห้องประชุมพร้อมที่จะตอบกระทู้แล้วนะครับก็ขอเชิญท่านนเรศทำลงทิพยคุณได้ตั้งกระทู้ถามได้เลยครับครับ
1: ประธานสภาที่เคารพกับผมนายนเรศทำลงทิพยคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต9จังหวัดเชียงใหม่พรรคก้าวธรรมครับอยากจะขอกระทู้ถามผ่านท่านประธานสภาไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับกรณีถึงการทำ MOU นำเข้าข้าวโพด GMO 1ล้านตันจากสหรัฐภายใต้กรอบ WTO ตี 0% ภายใต้บริบทการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกานั้นซึ่งในประเด็นดังกล่าวครับท่านประธานครับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนะครับที่ตกกังวลว่าจะทำให้ราคาข้าวโพดเนี่ยตกต่ำนะครับซึ่งข้าวโพด GMO เนี่ยผลผลิตต่อไร่จะสูงครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานำเข้ามาเนี่ยจะเป็นข้าวโพดในประเทศหรือไม่นะครับประเด็นน้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องผู้ปลูกข้าวโพดเนี่ยได้มีความห่วงใยในประเด็นตรงนี้อยู่นะครับซึ่งกับผมทราบดีครับว่าประเทศเราเนี่ยใช้ข้าวโพดอยู่ประมาณ9ล้านตันนะครับแต่ในประเทศเราผลิตได้แค่5ล้านซึ่งปีนี้เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 5.36 ล้านตันนะครับครับแต่อีกส่วนหนึ่งเรามีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าลาวกัมพูชาเมียนมาตามกรอบอัตราซึ่งในปี2568เรานำเข้าประมาณ 1.4 ล้านตันก็ยังทำให้ราคาข้าวโพดบ้านเรานะครับตกไปถึงกิโลกรัมละ 5-6 บาทที่ความชื้น 30% นะครับถึงแม้เราจะมีมาตรการในการที่จะนำเข้านะครับก็คือรับซื้อในประเทศ3ส่วนนะครับนำเข้า1ส่วนแต่ก็มีตัวแปรอย่างอื่นนะครับที่เราควบคุมไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสต็อกข้าวโพดเพื่อกดราคาในประเทศนะครับการลักลอบการนำเข้าการนำเข้าที่ผิดจังหวะนะครับถึงแม้จะมีมติคณะรัฐมนตรีที่เสนอโดยนบขพนะครับให้นำเข้าข้าวโพดตามที่คณะกรรมการนบขพได้เสนอไว้นะครับซึ่งเราเปลี่ยนกรอบการนำเข้านะครับมาเป็นวันที่1ถึง30มิถุนาเพื่อไม่ให้ไปทับในฤดูที่เรามีผลผลิตข้าวโพดออกนะครับซึ่งตามกรอบอัตราตรงเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะเรียนถามท่านรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับว่าเราจะใช้มติครม.ตรงนี้เนี่ยกับการนำเข้าข้าวโพดจากหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายนะครับอีกจากการลุกเข้าสู่ระบบพ่อปลูกนะครับเนื่องจากประเทศเรามีกฎหมายไม่สามารถที่นำเข้ามาเพื่อการพ่อปลูกได้นะครับตามพรบพันธุ์พืชพรบคุ้มครองพันธุ์พืช2542พรบกับพืชและพอซึ่งหากมีการปนเปื้อนรั่วไหลออกมานะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับมีความห่วงใยในประเด็นตรงนี้นะครับดังนั้นเพื่อความชัดเจนและคลายความกังวลของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่เกรงว่าการเพิ่มการนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกาอีก1ล้านตันเนี่ยจะทำให้ข้าวโพดราคาข้าวโพดในประเทศตกต่ำนะครับเพื่อที่สภาแห่งนี้นะครับเพื่อนสมาชิกจะได้ชี้แจงให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบในรายละเอียดที่ท่านรัฐมนตรีจะตอบในโอกาสต่อไปนะครับผมจึงขอสรุปเรียนถามท่านรัฐมนตรีดังนี้นะครับการนำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐอเมริกาจำนวนมากนะครับจะกระทบข้าวโพดที่ปลูกในประเทศนะครับของพี่น้องเกษตรกรไทยตกต่ำหรือไม่นะครับและรัฐบาลได้ประเมินผลกระทบไว้แล้วหรือยังนะครับ ห่วงเวลานำเข้าที่ผมได้กราบเรียนเบื้องต้นนะครับว่าเราจะใช้กรอบมติครม.เช่นเดียวกับที่ใช้กับอาต้าหรือไม่นะครับแล้วก็ในปีผลผลิต2569เนี่ยเรามีกรอบโควต้าหรือยังครับว่าที่จะนำเข้าจากอาต้าเนี่ยประมาณกี่ล้านตันนะครับ2รัฐบาลมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้าวโพด GMO เข้าสู่ระบบการเพาะปลูกที่เข้มงวดอย่างไรนะครับ3หากมาตรการดังกล่าวนะครับที่เรานำเข้าเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยทำให้ราคาข้าวโพดในประเทศตกต่ำนะครับรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาหรือช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างไรครับขอกราบขอบคุณครับ
0: เรียนท่านนเรศว่าท่านมีถามได้3ครั้งนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับ
1: ครับ
0: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเชิญครับ

0: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับคำถามท่านนเรศนะคะฉันก็ขออนุญาตเรียนตอบเป็นเรื่องๆไปตามที่ท่านได้กรุณาตั้งคำถามมานะคะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะทำความเข้าใจกับทางพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนจะได้คลายกังวลในเรื่องแรกเนี่ยค่ะฉันขออนุญาตฉายภาพให้ดูอย่างที่ท่านนเรศได้เรียนไปแล้วนะคะว่าความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเนี่ยยังมีปริมาณที่ยังต้องนำเข้าอยู่ไม่เพียงพอก็ขออนุญาตนำเสนอด้วยถ่ายภาพให้เห็นนะคะเบื้องต้นเลยเนี่ยจากข้อมูลที่ได้รับจากทางสมาคมนะคะผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอาหารสัตว์เนี่ยทราบว่าเรามีความต้องการที่จะใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอยู่ประมาณ9ล้านตันนะคะในแง่ของผลผลิตในประเทศอย่างที่ท่านได้เรียนมาแล้วนะคะเราก็จะมีการผลิตต่อปีเนี่ยประมาณ5ล้านตันอย่างปีนี้ก็เพิ่มมานิดนึงนะคะประมาณ 5.3 ล้านตันในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีความต้องการที่จะใช้ภายในประเทศอยู่ประมาณ9ล้านตันนั้นเนี่ยก็เลยมีการความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าวัตถุดิบเนี่ยนะคะเข้ามาถึงประมาณ4ล้านตันนะคะตัวเลขกลมๆซึ่ง4ล้านตันเนี้ยค่ะก็จะเป็นทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีบางส่วนนะคะที่เป็นวัตถุดิบทดแทนยกตัวอย่างเช่นข้าวสาลีหรือว่ามันเส้นเป็นต้นนะคะถ้าเราจะคลี่ภาพให้ดูว่าจำนวน4ล้านตันประมาณนี้เนี่ยนะคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการนำเข้าอะไรแล้วก็มีวัตถุดิบทดแทนอะไรบ้างก็จะมีอยู่3ตัวเลขด้วยกันนะคะตัวเลขแรกเลยก็คือว่าเรามีการใช้วัตถุดิบทดแทนในประเทศเนี่ยก็จะเป็นพวกมันเส้นหรือปลายข้าวเนี่ยประมาณ 800,000 ตันนะคะแล้วก็มีตัวเลขที่เป็นการนำเข้าข้าวโพดภายใต้โควต้าของ WTO หรือวัตถุดิบที่นำเข้ามาภายใต้โควต้าของ WTO เนี่ยอยู่ประมาณ 1.7 ล้านตันนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวข้าวโพดที่นำเข้าในกรอบแอฟตาที่ท่านถามถึงก็คือประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราหลักใหญ่ก็จะมีกัมพูชาแล้วก็พม่านะคะเป็นจำนวนต่อปีเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านตันนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยในวันที่1มกราปีนี้นะคะ2569เนี่ยมีการออกประกาศว่าเรามีการต้องการจะช่วยลดในเรื่องของภาวะการเผาดังนั้นเนี่ยการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยที่นำเข้ามาจากประเทศใดก็ตามเนี่ยต้องเป็นประเภทที่ปลอดการเผามาจากพื้นที่ที่ปลอดการเผาพอเราประกาศตัวนี้ออกไปเนี่ยการที่เราเข้มงวดในเรื่องของพื้นที่ปลอดการเผาแล้วก็เรามีการตรวจสอบย้อนกลับด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะว่านำเข้ามามีใบรับรองเรียบร้อยว่าเป็นพื้นที่ปลอดการเผาเรามีการตรวจสอบย้อนกลับไปด้วยว่าแล้วจะมีการเผาไล่หลังหรือไม่แล้วก็คนที่ทำเช่นนั้นก็จะถูกยกเว้นนะคะหรือว่าเข้มงวดขึ้นครั้งต่อไปแล้วก็ไม่ออกใบอนุญาตให้นั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดการลดตัวลงนะคะอย่างประเทศกัมพูชาเนี่ยเราไม่รับนำเข้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าประเทศพม่าเนี่ยเราก็เลยมีตัวเลขที่ลดลงอย่างตัวเลขปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะในปี2519เนี่ยหลังจากที่เราออกประกาศไปวันที่1มกราเนี่ยมีการนำเข้าภายใต้กรอบแอฟตาเนี่ยลดลงเกือบครึ่งนึงค่ะลดลงถึง 49% ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เนี่ยก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงในห่วงโซ่ในการผลิตเนี่ยก็ต้องหาทางเลือกทดแทนอันนั้นก็เป็นที่มาของการที่เรามีการเปิดในการดูแลในเรื่องของนำเข้าเพิ่มเติมแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบเดิมค่ะท่านเพราะว่าในมุมของกรอบ WTO ตามที่ท่านได้ถามมาขออนุญาตตอบคำถามสุดท้ายของท่านตรงนี้เลยนะคะว่าก็ยังทำตามกรอบมติครม.ในเรื่องของ EFTA แล้วก็ WTO ในการนำเข้า3ต่อ1นะคะแล้วก็มีรายละเอียดในการเดือนในการนำเข้าก็ต้องไม่ตรงกับเดือนที่มีการเก็บเกี่ยวภายในประเทศเพื่อเป็นการทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่มีผลกระทบนะคะดังนั้นเนี่ยขออนุญาตให้ดูว่าใน 1.7 ล้านตันตามกรอบในภาพที่เห็นเนี่ยค่ะปกติเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ1ล้านตันแล้วก็เป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นวัตถุดิบอื่นในการที่จะมาช่วยทำให้การผลิต อาหารสัตว์เนี่ยไม่มีการหยุดชะงักนะคะเป็นความมั่นคงทางอาหารดังนั้นเนี่ยเราก็มีการนำเข้าเช่นข้าวสาลีเข้ามาประมาณ700,000 ตันนะคะคราวนี้ในมุมของคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบ WTO ที่ 1.7 ล้านตันไม่เกินนี้นะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราเซ็นหรือว่าทางเอกชนนะคะที่แล้วก็สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ไปเซ็นไว้กับเอกชนของสหรัฐเนี่ยก็อยู่ในกรอบของ WTO นี้ไม่ได้เป็นการเพิ่มแต่ว่าเป็นการนำมาทดแทนแล้วก็หาทางเลือกเพิ่มเติมนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะมีความขาดแคลนในเรื่องของการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะมาตกเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออาหารสัตว์ไม่เพียงพอสัตว์ก็ไม่เพียงพอราคาก็เพิ่มเติมสูงขึ้นดังนั้นสิ่งทั้งหมดที่ทำในการนำเข้าอันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มในเรื่องของความมั่นคงทางด้านของอาหารแล้วก็ยังอยู่ในกรอบของ EFTA ยังอยู่ในกรอบของ WTO ไม่มีการเพิ่มจำนวนการนำเข้าใดๆนะคะเป็นการแค่เพิ่มทางเลือกให้เท่านั้นก็หวังว่าPowerPoint หรือว่าสไลด์นี้เนี่ยจะแสดงให้ท่านได้เห็นชัดเจนนะคะอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะคะก็ในเรื่องของราคาที่ท่านได้มีความกังวลนะคะก็อยากจะเรียนว่าเราเองก็มีการดูแลในเรื่องของกรอบราคาเพราะว่าคนที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการดูแลก็คือเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนนะคะดังนั้นเราก็มีกรอบราคาขั้นต่ำของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศนะคะถ้าเป็นความชื้นที่ 30% นะคะเราก็มีการกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำอยู่ที่7.5 บาทต่อกิโลนะคะแล้วก็จำนวนที่แล้วก็จังหวัดนะคะพื้นที่หลักที่เป็นพื้นที่ที่พ่อปลูกเกษตรทางข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างสูงเนี่ยนะคะก็จะมีเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรอุทัยธานีเหล่านี้ก็เป็นพื้นที่เป้าหมายที่เรามีการกำหนดราคาขั้นต่ำไว้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นราคาที่หน้าโรงงานอาหารสัตว์นะคะซึ่งก็อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตเนี่ยเราจะมีการตั้งการรับซื้อที่ความชื้นที่ 14.5% นั้นไว้ที่กิโลละ 9.8อย่างต่ำนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเกษตรกรขายได้อยู่ที่ประมาณ 8.03 บาทต่อกิโลแล้วก็ที่หน้าโรงงานอยู่ที่ 12.85 บาท85สตางค์แต่ว่าดิฉันก็เข้าใจดีว่าการปลูกข้าวโพดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่พื้นที่ท่าเขตตรงนี้เท่านั้นนะคะยังมีพื้นที่อื่นๆอาจจะเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงหรือพื้นที่ห่างไกลนะคะที่ท่านอาจจะมีความเป็นกังวลเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยค่ะในการประชุมนบคพซึ่งเดี๋ยวครั้งนี้จะมีขึ้นในบ่ายวันนี้นะคะเราจะมีการดูแลในเรื่องของกรอบกลไกเพิ่มเติมในเรื่องของราคาต้องเรียนว่าเราทราบดีค่ะว่าต้นทุนในเรื่องของการผลิตก็ดีในเรื่องของปุ๋ยในเรื่องของค่าขนส่งก็ดีมีราคาสูงขึ้นดังนั้นกรอบเดิมที่เราคิดราคาขั้นต่ำมาไว้เพื่อปกป้องเกษตรกรเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนแล้วก็พิจารณาดังนั้นในการประชุมนบคพในบ่ายนี้ก็จะมีการประชุมเรื่องนี้แล้วก็รวมถึงในเรื่องของพื้นที่ถ้ามีอยู่ในพื้นที่5จังหวัดเป้าหมายนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางเราเนี่ยมีมาตรการภายใต้นบคพเนี่ยนะคะมีโครงสร้างของราคาของพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเป้าหมายอยู่แล้วลดหลั่นตามค่าขนส่งอย่างเช่นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเช่นในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดน่านเนี่ยก็มีราคารับซื้อที่ความชื้นที่ 30% อยู่ที่ 6.80 บาทนะคะอย่างที่เชียงใหม่ของท่านนเรศเองเนี่ยก็อยู่ที่ 6.78 บาทสตางค์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่มีผู้ที่เข้าไปซื้อมากนักสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์ตั้งใจจะทำแล้วก็จะมีการปรึกษากับนบคพ.เพิ่มเติมในบ่ายวันนี้ก็คือว่าทำอย่างไรเราถึงจะดูแลในเรื่องของระยะทางในเรื่องของค่าขนส่งให้ได้มากขึ้นมีการเข้าไปซื้อนำตลาดในพื้นที่เหล่านั้นให้มากขึ้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่สูงหรือพื้นที่ห่างไกลหรือมีไร่แปลงเล็ก ไม่สามารถรวบรวมได้ง่ายทำให้ผู้ไปรวบรวมมีต้นทุนสูงเนี่ยเราจะมีมาตรการในการช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้ได้อย่างไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะดูแลในเรื่องของราคานะคะส่วนในเรื่องของความกังวลในเรื่องของ GMO นะคะเราก็มีมาตรการนำเข้าที่เข้มข้นนะคะอย่างที่เรียนนะคะถ้ามองในกรอบของ WTO จริงๆเนี่ยเรามีมาตรการอยู่ที่3:1เพราะฉะนั้นในการนำเข้าภายใต้กรอบ WTO จะไม่มีทางเกินกรอบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีการนำเข้ามาเป็นปริมาณมากแล้วก็ในเรื่องของตัวการนำเข้าในเรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะในมุมของ GMO เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรนก็สอบถามแล้วก็ได้รับการยืนยันจากสมาคมของผู้ผลิตอาหารสัตว์นะคะว่า MOU ที่ทางสมาคมและเอกชนเซ็นกับเอกชนสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีการระบุค่ะว่าจะเป็นการนำเข้า GMO นะคะเป็นการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เท่านั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีในเรื่องของ GMO เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบของเอกชนที่ยังจะต้องขอใบอนุญาตจากกระทรวงเกษตรนะคะในการที่จะขอใบรับรองในการนำเข้าตรงนี้เนี่ยยังก็จะขอรับเรื่องไปประสานแล้วก็กำชับกับกระทรวงเกษตรเนี่ยให้ดูแลในเรื่องของการนำเข้าเนี่ยให้ตรงไปตามวัตถุประสงค์พรบ.กักพืชนะคะแล้วพรบ.ตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ให ออกมาให้อยู่ในระบบปิดไม่ให้เข้ามาเป็นหลุดลอดเข้ามาในเรื่องของการเพาะปลูกตรงนี้ก็เดี๋ยวจะรับไปประสานกับทางกระทรวงเกษตรนะคะให้ท่านคลายกังวลในเรื่องนี้ไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับท่านรัฐมนตรียังเหลืออีก2ครับต้องตอบอีก2ครั้งท่านมีเวลาอีก4นาทีนะครับเชิญก่อนอื่นนะครับต้องขอไปท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำโดยท่านเทพผลิตภาษีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการนะครับ4ท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับก็สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับเชิญนั่งได้ครับครับเชิญท่านนเรศถามครั้งที่2ครับเชิญครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนเรศธำรงทิพยคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต9พรรคก้าวธรรมครับก็คงไม่ขอใช้สิทธิ์อีก2คำถามครับเนื่องจากท่านรัฐมนตรีก็ตอบครบถ้วนแล้วครับขอบคุณครับ
1: ท่านรัฐมนตรีมีจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
0: กราบเรียนท่านประธานนะคะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ขอบพระคุณท่านนเรศด้วยนะคะดิฉันมีอีกเรื่องเดียวที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะก็จะเป็นสไลด์ที่ได้จะสรุปว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ทางเราทำไปเนี่ยเป็นเรื่องของที่ภาคเอกชนไปการตกลงกันเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกดิฉันก็ขออนุญาตให้ดูว่าในเรื่องของการที่ทำเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องทำเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะทำการประกันความมั่นคงทางอาหารนะคะให้ไม่มีการภาวะขาดแคลนในเรื่องของวัตถุดิบนะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการนำเข้าไม่ได้ทำให้มีการเพิ่มเติมเข้ามาเกิน1ล้านตันตามกรอบ WTO ที่มีการตกลงกันไว้ในมติครม.นะคะแล้วก็เป็นการประกันความมั่นคงทางอาหารของประเทศด้วยและในสิ่งที่ได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยก็มีในเรื่องของทางตรงก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าเป็นการเสริมความมั่นคงของอาหารและอาหารสัตว์ภายในประเทศและประโยชน์ทางด้านทางอ้อมก็คือว่าเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจาในเรื่องของการค้ากับสหรัฐซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการเจรจากันอย่างเข้มงวดการที่เอกชนแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารสัตว์เนี่ยไปแสดงเจตจำนงในการที่เซ็น MOU นี้ยังไม่ได้ซื้อนะคะเป็นการเซ็น MOU นี้ไว้เนี่ยก็เป็นการแสดงให้ทางสหรัฐเห็นถึงความตั้งใจว่าประเทศไทยเนี่ยมีความตั้งใจจะลดดุลในการขาดดุลการค้าที่ทางสหรัฐเขายังมีความเป็นกังวลในเรื่องนี้นะคะก็เป็นการช่วยทางอ้อมด้วยแล้วก็ฉันก็อยากจะขอเรียนให้ท่านนเรศแล้วก็ท่านเกษตรกรให้มั่นใจว่าก็จะไปพยายามประสานเพิ่มเติมนะคะทั้งในนบคพในวันนี้เพื่อดูแลในเรื่องของกลไกราคาให้อยู่ในกรอบที่สามารถที่จะทำให้ท่านถึงพอใจได้แล้วก็ในเรื่องของไปประสานกับทางคนที่ดูแลในเรื่องการนำเข้าด้วยนะคะว่าให้ต้องนำเข้าให้ถูกต้อง ตามมาตรการที่มีทั้งในเรื่องของการปลอดการเผาแล้วก็มาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพรบกักโรคทั้งหลายแล้วก็รับจะไปประสานต่อกับทางกระทรวงเกษตรในเรื่องของการดูแลให้การนำเข้าเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี้ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ขอให้และถ้าเป็น GMO ด้วยก็ขอให้อยู่ในระบบปิดนะคะแล้วก็อยู่ในกรอบของพรบที่มีอยู่ทุกฉบับขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับก็ถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วก็ถือว่าเป็นการจบกระทู้ถามสดด้วยวาจานะครับของท่านนเรศธำรงทิพยคุณแล้วก็ขอบคุณท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จบกระทู้ถามสดด้วยวาจาครับ 1.1.1 ต่อไปเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจา 1.1.2 นะครับของท่านฟิตสินประชัยถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งขณะนี้ท่านวราวุฒิศิลปาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็อยู่ในที่ประชุมแล้วก็พร้อมที่จะตอบแล้วนะครับเชิญท่านกฤษศิลปาชัยถามกระทู้ได้เลยครับเชิญครับ
3: ขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมกฤษศิลปาชัยครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระยองเขต2พรรคประชาชนครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชานะครับที่กรุณาได้มาตอบกระทู้สดเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจนะครับก็เรียนท่านประธานครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมครับมีคำสั่งให้เปิดดำเนินการของโรงงานผลิตเหล็กที่ชื่อว่าบริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมแล้วก็พี่น้องชาวระยองและทั่วประเทศเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็ผมขอย้อนไทม์ไลน์เพื่อให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมอยู่เนี่ยได้ลองดูไทม์ไลน์ของเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อปี2554นะครับบริษัทแห่งนี้นะครับได้เริ่มเข้ามาประกอบกิจการภายในประเทศไทยนะครับโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นชาวจีนนะครับได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตเหล็กเส้นโดยใช้เทคโนโลยีเตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหรือว่าเตา IF ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสั่งห้ามใช้แล้วในประเทศจีนนะครับเมื่อวันที่18ธันวาคมครับท่านประธานครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานแห่งนี้นะครับโดยจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและผมได้ติดตามเนี่ยก็พบว่าได้มีการดำเนินทางคดีเกี่ยวกับการไม่ได้ดำเนินการแจ้งเคลื่อนย้ายถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างถูกต้องซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายอยู่ประมาณ3ฉบับครับก็คือพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพรบโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็พรบความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเนื่องจากไม่มีบุคลากรที่เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยในการทำงานขณะนั้นนะครับและจากการตรวจสอบเพลิงไหม้ในครั้งนั้นท่านประธานครับทางทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้นก็ได้ตรวจสอบพบการผลิตเหล็กเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้อายัดและเก็บตัวอย่างไปตรวจครับเมื่อวันที่10มกราคมนะครับท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมขณะนั้นก็ได้ออกมาให้ข่าวกับสื่อครับว่าได้รับรายงานจากสถาบันเหล็กว่าเหล็กที่เก็บตัวอย่างไปตรวจเนี่ยมันไม่ผ่านคุณภาพมาตรฐานครับเหตุการณ์ที่สังคมไทยได้จารึกแล้วก็ได้ติดตามแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากก็คือเหตุการณ์อาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มลงมาเมื่อประมาณมีนาปี2568เมื่อปีที่แล้วนะครับก็พบว่าภายในซากตึกของตึกสตง.แห่งนี้เนี่ยก็มีเหล็กยี่ห้อ

0: สาหกรรมในจังหวัดชลบุรีแห่งหนึ่งถล่มลงมาผมเดินทางไปตรวจสอบด้วยตัวเองก็พบเหล็กยี่ห้อนี้เช่นเดียวกันอยู่ภายในผนังอาคารแห่งนี้ที่ถล่มลงมาด้วยซึ่งผมไม่ได้จะบอกว่าสาเหตุที่ตึกสตง.ถล่มหรือว่าผนังอาคารถล่มเนี่ยมาจากการใช้เหล็กยี่ห้อนี้นะครับแต่จากผลการตรวจสอบเหล็กจากซากตึกสตง.ก็ดีหรือจากการตรวจสอบของรัฐมนตรีในอดีตที่ตรวจสอบเหล็กจากตัวอย่างเหล็กจากโรงงานเนี่ยก็พบว่าเหล็กไม่ได้มาตรฐานซึ่งผมกำลังชี้เห็นว่าเหล็กยี่ห้อนี้เนี่ยชนิดนี้ไปอยู่ตามอาคารบ้านเรือนหรืออาคารสำนักงานต่างๆเยอะแยะมากมายในประเทศไทยครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากท่านรัฐมนตรีเอกนัทไปเป็นรัฐบาลชุดใหม่ก่อนที่จะมีรัฐบาลในปัจจุบันนะครับปรากฏว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านขณะที่ท่านเอกนัทพร้อมพันธ์พ้นจากตำแหน่งและกำลังจะมีรัฐมนตรีท่านใหม่เข้ามาบริหารทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ออกคำสั่งถอนอายัดเหล็กจำนวนประมาณ 40,000 เส้นโดยอ้างว่าผลการทดสอบรอบ2เนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งขณะนั้นพอดีครับว่ารัฐมนตรีเอกนัทก็พ้นตำแหน่งแล้วเป็นรอยต่อของรัฐบาลที่กำลังจะเข้ารัฐบาลอนุทิน1ซึ่งขณะนั้นเนี่ยโผครม.ก็ชัดครับว่าใครจะมาคุมกระทรวงนี้ต่อมาครับถัดมาอีกไม่กี่วันครับก็มีการสู้กับของบริษัทแห่งนี้ครับก็ไปฟ้องท่านอดีตรัฐมนตรีครับฟ้องกรมโรงงานครับฟ้อง BOI ครับเรียกค่าเสียหาย 3,200 ล้านขอคุ้มครองชั่วคราวให้เปิดโรงงานได้ครับแต่ศาลปกครองจังหวัดระยองก็ยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องไปนะครับต่อมาครับท่านประธานปลายปีที่แล้วครับอุตสาหกรรมจังหวัดระยองครับมีคำสั่งเพิกถอนอายัดฝุ่นแดงครับไอ้ฝุ่นแดงในที่นี้นี่คือฝุ่นแดงที่พบเจอในโรงงานน่ะตั้ง 70,000 กว่าตันนะครับจากที่มีการอายัดไว้อยู่ดีๆก็ไปถอนอายัดแล้วก็ภายในสัปดาห์เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันครับท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ย้ายอุตสาหกรรมจังหวัดท่านนี้แหละกลับเข้าไปช่วยราชการที่กระทรวงแล้วก็มีคำสั่งให้อายัดฝุ่นแดงใหม่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนี่เดี๋ยวอายัดเดี๋ยวถอนเดี๋ยวอายัดเดี๋ยวถอนกันเนี่ยไม่รู้ว่ากระทรวงกำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นอะไรกันอยู่นะครับเมื่อ18มีนาถึง7เมษายนกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทครับว่าตอนนี้ได้แก้ไขถูกต้องเรียบร้อยแล้วระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแก้ไขเสร็จเรียบร้อยผลวิเคราะห์ต่างๆผ่านเกณฑ์มาตรฐานหมดจนในที่สุดครับเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีคำสั่งให้เปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลกลับมาเปิดดำเนินการได้ปกตินะครับแล้วก็ระบุอีกว่าเหล็กเนี่ยทุกอย่างผ่านมาตรฐานแบบ 100% ท่านประธานครับในขณะที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านในสภาแห่งนี้ก็มีข้อเรียกร้องครับออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยได้มีการมีเตาปรุงน้ำเหล็กในการผลิตเหล็กหรือไม่นะครับนั่นนำไปสู่คำถามที่1ของผมครับท่านประธานครับขอให้รัฐมนตรีครับช่วยตอบหน่อยครับว่ากระทรวงได้สั่งการให้มีการปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างและบริษัทได้ปรับปรุงตามข้อสั่งการของกรมโรงงานครบถ้วนหรือไม่ถ้าปรับปรุงแล้วช่วยชี้แจงหน่อยครับว่าตรวจสอบกระบวนการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นที่โรงงานเขาชี้แจงหรือว่าปรับปรุงเสร็จแล้วหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะในส่วนของเตาปรุงน้ำเหล็กครับในการอนุญาตให้บริษัทกลับมาเปิดกิจการกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบและบังคับให้มีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อใช้ควบคุมและรักษาเสถียรภาพคุณภาพเหล็กเตาหลอมเหล็กจากเตาหลอมแบบ IF ตามข้อท้วงติงแล้วหรือไม่ครับแต่ถ้าหากไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กนะครับท่านช่วยตอบหน่อยครับว่าแล้วโรงงานแห่งนี้ใช้วิธีการใดในการควบคุมคุณภาพเหล็กที่ผลิตออกสู่ตลาดและวันนี้เมื่อมีการผลิตเหล็กออกสู่ตลาดแล้วท่านรัฐมนตรีท่านสามารถการันตีได้ไหมครับว่าเหล็กที่ผลิตออกมาจะได้มาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคคำถามที่1ครับขอบคุณครับ
1: ท่านรัฐมนตรีครับเดี๋ยวก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะตอบขับจังหวะนิดนึงครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะเทศบาลเมืองแกนพัฒนาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับนำโดยท่านสมชิดกันทยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น8ท่านเข้าฟังกัน

0: ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับก็สภายินดีต้อนรับนะครับเชิญนั่งได้ครับขับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
1: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกครับท่านประธานครับท่านกฤษณ์ศิลปชัยนะครับจากจังหวัดระยองพรรคประชาชนนะครับต้องขอบคุณให้ขอบคุณจริงๆเลยนะครับท่านประธานเพราะว่าคือภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าตามพรบ.โรงงานนะครับปี2535เนี่ยมาตรา39เนี่ยนะครับกำหนดเอาไว้เลยในวรรคแรกบอกว่าถ้าหากว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานเนี่ยนะครับได้ทำอะไรให้มันเกิดปัญหาขึ้นเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับแล้วก็จะต้องมีการดำเนินการปิดหรืออะไรเนี่ยก็ให้เป็นอำนาจของท่านปลัดกระทรวงหรือบุคคลที่ท่านปลัดกระทรวงได้รับมอบหมายนะครับในการที่จะไปดำเนินการจะไปตรวจสอบนะครับไปปิดชั่วคราวจะปิดถาวรหรืออย่างไรแล้วถ้าหากว่าเมื่อมีการดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับในวรรคที่2ของมาตรา39นั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าผู้ประกอบกิจการเนี่ยได้แก้ไขแล้วต่างๆเนี่ยก็ให้ปลัดกระทรวงอีกนั่นแหละหรือผู้ที่ท่านปลัดกระทรวงมอบหมายเนี่ยนะครับได้สามารถเปิดอนุญาตให้เปิดโรงงานนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อไปได้อันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสื่อบางสื่อบอกว่าตัวรัฐมนตรีนะครับหมายถึงตัวผมเนี่ยได้โยนให้โยนคำถามนะครับหรือโยนปัญหาให้กับทางกระทรวงเป็นผู้ตอบต้องเรียนว่าจะโยนปัญหาได้เนี่ยหรือจะโยนหน้าที่ไปให้เขาตอบเนี่ยผมต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบก่อนซึ่งถ้าตามมาตรา39ทั้งวรรคหนึ่งวรรคสองที่ท่านผมได้เรียนทางท่านประธานไปยังสมาชิกเมื่อสักครู่เนี่ยท่านจะเห็นว่ามันไม่มีรัฐมนตรีอยู่ในการกระบวนการพิจารณาเลยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณท่านส.ส.กฤษจริงๆครับที่ท่านตั้งกระทู้สดถามวันนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเข้าไปดูเหลือเกินแล้วถ้าหากว่าไม่มีการตั้งกระทู้ของท่านส.ส.เนี่ยนะครับผมเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปก้าวก่ายเพราะว่าถ้าอยู่ๆผมเข้าไปก้าวก่ายการเปิดโรงงานการปิดโรงงานต่างๆนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เกรงว่าจะกลายเป็นเรื่องอื่นโดนครหาเรื่องอื่นไปอีกดังนั้นก่อนอื่นเลยวันนี้ผมเองนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต้องขอบคุณท่านส.ส.ครับที่เปิดโอกาสให้ผมสามารถเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็เข้าไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องไม่ต้องกลัวว่าจะละเมิดสิทธิต่างๆใดๆคราวนี้มาในประเด็นที่ท่านส.ส.ถามว่าการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งให้มีการปรับปรุงไปเนี่ยนะครับ2เรื่องสุดท้ายนะครับที่ทางกรมโรงงานได้สั่งให้ดำเนินการไปเนี่ยนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นครับว่าทางโรงงานเนี่ยได้มีการผลิตฝุ่นนะครับเกินกว่ามาตรฐานแล้วก็มาตรการในการที่จะกำจัดฝุ่นทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นไปตามที่ได้พูดกันไว้ก็ทำให้ปิดโรงงานไปเป็นหนึ่งในเงื่อนไขนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยทางกรมโรงงานได้เข้าไปตรวจแล้วนะครับแล้วก็ผลที่จากการสำรวจฝุ่นออกมาเนี่ยในการบำบัดมลพิษทางอากาศนั้นเนี่ยนะครับสามารถผ่านเกณฑ์ที่ทางกรมโรงงานกำหนดเอาไว้เนี่ยก็ผ่านไปหนึ่งข้อในข้อที่สองครับพูดถึงเรื่องคุณภาพของของเหล็กที่ออกมานะครับต้องบอกว่าพูดถึงคุณภาพของเหล็กที่ออกมาไม่ได้พูดถึงกลไกว่าจะต้องมีเตาปรุงหรือไม่อย่างไรนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าที่ทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจนะครับจากตัวอย่างล่าสุดเนี่ยตัวอย่างที่ออกมานะครับนี่คือจากรายงานที่ทางเจ้าหน้าที่รายงานมานะครับผมเองยังไม่ได้มีโอกาสลงไปตรวจดูด้วยตัวเองซึ่งจากนี้ไปจะได้มีโอกาสแล้วเนี่ยบอกว่าการตรวจมาแล้วนะครับเหล็กที่ได้นำมาตรวจเป็นตัวอย่างสุ่มตรวจเป็นตัวอย่างนั้นได้ผ่านมาตรฐานตามที่ทางสำนักงานได้กำหนดเอาไว้คราวนี้ผมเข้าใจความกังวลของท่านส.ส.นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนว่าแล้วอย่างนี้เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไอ้เหล็กที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมอยู่ตามร้านขายอยู่ตาม distribution center ต่างๆนั้นเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าในการนี้เนี่ยผมได้ขอให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกันกับทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมครับจะไปเพิ่มมาตรฐานใหม่แล้วก็จะมีการตรวจสอบยกตัวอย่างเช่นจากโรงงานเนี่ยนะครับทุกโรงงานเหล็กในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ40กว่าโรงงานเนี่ยนะครับทั้งระบบ IF ทั้ง EF เนี่ยผมได้ขอให้ทั้งกรมโรงงานประสานงานกับทางสมอแล้วก็ทางอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็เครือข่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นตรวจนะครับทุกจุดเลยทุกหน้าร้านนะครับแล้วก็ distribution center รวมถึงหน้าไซต์งานด้วยว่าเหล็กที่ถูกกระจายออกจากโรงงานคือแน่นอนเราจะไปสุ่มตรวจที่โรงงานด้วยนะครับท่านประธานครับที่โรงงานเนี่ย40กว่าโรงงานเนี่ยเราจะสุ่มตรวจนะครับเดือนละ2ครั้ง ไปตรวจที่โรงงานเลยเสร็จแล้วเราก็จะใช้เครือข่ายของเราในการไปตรวจสอบที่ศูนย์กระจายเหล็กนะครับศูนย์กระจายสินค้าไปตรวจสอบที่หน้าร้านแล้วก็ไปตรวจสอบที่หน้าไซต์งานด้วยว่าเหล็กในแต่ละขั้นตอนนั้นเนี่ยได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าพบว่ามีบริษัทใดผลิตเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายตามที่เราได้เคยดำเนินการมาแล้วถ้ายังไม่ได้มาตรฐานอยู่อีกเราปิดโรงงานแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการที่เราไปเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับในช่วง 2-3 เดือนนี้จะสามารถสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ว่าเหล็กที่อยู่ในตลาดในวันนี้นั้นนะครับมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและสามารถเอาไปใช้ในการก่อสร้างได้อย่างไรและที่สำคัญนะครับจากนี้ไปเนี่ยทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับจะออกมาตรฐานนะครับภายในเดือนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อกำหนดการคัดเลือกเศษเหล็กที่จะเอามาเป็นวัตถุดิบนะครับในการที่จะมาเป็นเอามาผลิตเป็นเหล็กเส้นนะครับต้องบอกว่ากระบวนการนั้นทางกรมโรงงานเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าสิ่งที่สำคัญจะกระบวนการใดก็แล้วแต่เหล็กที่ออกมามันต้องได้มาตรฐานนะครับถ้าเหล็กออกมาได้มาตรฐานแล้วนะครับกระบวนการอย่างไรนะครับอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งแต่ถ้าเหล็กไม่ได้มาตรฐานต่อให้ออกมาจากกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับของสังคมโลกอะไรเอ่ยเราก็ต้องไปดำเนินการกับโรงงานนั้นๆนะครับดังนั้นทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับจะออกมาตรฐานเกี่ยวกับการคัดเลือกเศษเหล็กนะครับการตรวจสอบเคมีน้ำเหล็กนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่จะไม่มีเทมคอหรือว่าการให้เหล็กนั้นเนี่ยเย็นลงโดยการเอาน้ำไปสาดจะไม่มีต่อไปจะปล่อยให้เหล็กนั้นจะไปตรวจในโมเลกุลาร์สตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างทางโมเลกุลของเหล็กเลยว่าเหล็กเนี่ยมันมีมาตรฐานที่เรียกว่าโครงสร้างเนี่ยมันเย็นด้วยตัวของมันเองแล้วมันจะทำให้เกิดรับแรงกดดันนะครับทอร์ชั่นแรงบิดนะครับตัวสเตรนอะไรต่างๆฟัตชี่ต่างๆเนี่ยสามารถรับได้มากขึ้นซึ่งผมคิดว่าการไปกำหนดมาตรฐานเช่นนี้บวกกับการตรวจอย่างละเอียดนะครับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมบวกกับทางสมอ.นั้นก็จะสามารถสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการควบคุมมาตรฐานนะครับในช่วง 2-3 เดือนนี้ก่อนนะครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
0: เชิญท่านกริชถามครั้งที่2ครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับกฤษฎาปาชัยผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาชนครับก็ต้องจากคำถามที่ท่านรัฐมนตรีตอบมาผมก็คงจะต้องได้มีคำถามต่อไปนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปคำถามที่2ครั้งในรอบที่2เนี่ยผมคงจะต้องทวนอีกครั้งนึงว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านรัฐมนตรีได้ตอบชัดนะครับว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีเตากรุงน้ำเหล็กนะครับดังนั้นนะครับก็คิดว่าเมื่อไม่มีเตากรุงน้ำเหล็กแล้วเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยโอเคท่านบอกท่านอาจจะบอกว่าจะใช้กระบวนการใดไม่เกี่ยวกับพวกเราแต่สิ่งที่ท่านต้องตรวจคือมาตรฐานที่มันออกมาภายหลังจากการผลิตแล้วผมก็ต้องฝากท่านจริงๆครับว่าไม่แน่ใจว่ากระบวนการตรวจสอบของสมอ.เนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีความมั่นใจได้อย่างไรพี่น้องประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรครับเพราะท่านประธานครับสาเหตุของเหล็กซินเคยหยวนที่เคยตกมาตรฐานถึง2ครั้งในการตรวจสอบของสมอ.เองนี่แหละครับแล้ววันนี้เนี่ยสมอ.ก็รายงานกลับไปที่ท่านรัฐมนตรีวราวุฒิว่าเหล็กผ่านมาตรฐานแล้วมันมีข้อสงสัยครับท่านประธานครับว่าเหล็กมันเกิดจากกระบวนการผลิตแบบเดียวกันมาจากเตาหลอมแบบเดียวกันแล้วการตรวจเนี่ยการสุ่มตรวจตัวอย่างผมไม่แน่ใจว่าท่านตรวจเตาหลอมทุกเตาหรือไม่หรือว่าไปจิ้มมาว่าให้ตรวจกองนี้ตรวจกองนี้ตรวจกองนี้อันนี้ผมคิดว่าต้องไม่รู้ว่าวันนี้ท่านจะมีคำตอบให้ผมหรือเปล่านะครับว่าคำอธิบายทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบเหล็กซิงเคอร์หยวนของ2รอบที่ตกมาตรฐานเนี่ยกับรอบที่ผ่านมาตรฐานมันเป็นอย่างไรมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้เราก็ต้องการที่จะได้ความชัดเจนเหมือนกันนะครับในส่วนของคำถามข้อที่2ก็เป็นรอบที่2นะครับก็เป็นเรื่องของมาตรฐานการตรวจของเหล็กรอบที่ตกกับรอบที่ผ่านว่ามันคือเหล็กล็อตเดียวกันผลิตจากโรงงานเดียวกันใช้กระบวนการเดียวกันหรือไม่ครับและอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่ไม่ถามไม่ได้ครับเพราะว่าในเคสของโรงงานแห่งนี้เจอฝุ่นแดงครับท่านประธานฝุ่นแดงเนี่ยเป็นวัตถุอันตรายตามพรบ.วัตถุอันตรายนะครับที่มันดูเหมือนว่าจะมีมากเกินจากกระบวนการผลิตของโรงงานที่เปิดมาหรือไม่เพราะมีถึง 70,000 กว่าตันเข้าใจว่ามีการดำเนินคดีของ กรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องนี้ในเรื่องของการลักลอบการนำเข้าฝุ่นแดงจากประเทศเพื่อนบ้านบ้างหรือไม่ก็อยากจะถามท่านรัฐมนตรีครับว่าเรื่องฝุ่นแดงเนี่ยมันเป็นไปเป็นมาอย่างไรได้มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ตรวจสอบแมสบาลานซ์หรือไม่ว่ายอดการผลิตกับยอดปริมาณฝุ่นที่โรงงานจัดเก็บเนี่ยรวมถึงวิธีการนำไปกำจัดมันเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ครับอันนี้คือคำถามรอบที่สองครับขอบคุณครับ
0: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านประธานครับผมวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับแหมท่านสสท่านทำการบ้านมาดีครับท่านประธานครับแล้วก็ต้องเรียนว่าท่านถามคำถามได้โดนใจนะครับเพราะว่าไอ้เหล็กมันมาจากที่เดียวกันเนี่ยทำไมตรวจรอบหนึ่งมันผ่านมันตรวจรอบหนึ่งไม่ผ่านเนี่ยนะครับท่านประธานท่านลองนึกภาพเวลาเราไปสอบขับรถนะครับไอ้วันที่เราจะได้ใบขับขี่เนี่ยโอ้โหเราก็ทำตามสเปคเป๊ะเลยนะครับว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอสอบใบขับขี่ผ่านแล้วเนี่ยเวลาเรามาขับรถเนี่ยบางครั้งนะครับมันก็จะละเลยกฎกติกาต่างๆซึ่งในการนี้ครับเป็นเหตุที่ทำไมผมถึงได้ต้องขอให้ทางกรมโรงงานนะครับแล้วก็สมอเนี่ยตรวจกันอย่างให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็ถี่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าท่านประธานครับถ้าไม่ติดขัดเนี่ยผมอยากจะขอให้ทางท่านสสกฤษเนี่ยครับมาร่วมกันตรวจกับผมหรือว่าทีมงานของท่านสสก็ได้มาเลยไม่ว่ากันนะครับอยากจะขอให้มาช่วยตรวจยิ่งมีสายตาหลายคู่มาช่วยกันตรวจนะครับความรอบคอบจะมีมากขึ้นวันนี้เนี่ยผมได้เชิญทั้งท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีกรมโรงงานท่านเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยมาด้วยกันท่านสสถ้าไม่ขัดข้องครับท่านประธานครับอยากจะเชิญท่านมาร่วมกันไปตรวจเพราะว่าผมเข้าใจความรู้สึกของท่านสสว่าเฮ้ยเหล็กมันออกมาแล้วเนี่ยจะไปบอกกับชาวบ้านยังไงว่ามันปลอดภัยไม่ปลอดภัยท่านสสไปได้เห็นด้วยตาตัวเองนะครับไปดูเลยว่ากระบวนการเป็นยังไงถ้าไม่ดีนะครับท่านสสปิดมันอีกรอบหนึ่งครับโรงงานนะครับเราเปิดได้เราก็ปิดได้เช่นกันวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่รายงานมาว่าผ่าน1ผ่าน2ผ่านแล้วนะครับไปตรวจอีกถ้าเกิดมันไม่ผ่านขึ้นมาครับท่านประธานครับท่านสสเราก็ปิดอีกครับต้องทำอย่างไรก็ตามให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความอุ่นใจแล้วก็เรียกว่าได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผมถึงบอกว่าได้กล่าวไปเบื้องต้นว่าต้องขอบคุณท่านสสครับที่ท่านได้ตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาและที่สำคัญเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องฝุ่นแดงครับท่านประธานครับประเด็นเรื่องนี้ต้องเรียนว่าจากเอกสารที่ผมได้อ่านนะครับท่านสสพูดถูกครับว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นั้นเนี่ยได้เข้ามาสืบสวนสอบสวนแล้วก็ได้ข้อสรุปครับเมื่อวันที่12 ธันวาคม 2568ครับท่านทางกรมสอบสวนคดีพิเศษครับได้ตรวจสอบกรณีครับเลขที่สืบสวนเลขที่54/2568ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็มี2ประเด็นหลักตามที่ท่านสสได้ถามก็คือว่ามีการครอบความฝุ่นแดงเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็เรียกว่ามันมีการลักลอบอะไรเข้ามาต่างๆหรือไม่ซึ่งต้องบอกว่าหลังจากการสอบสวนทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับกรมสอบสวนเนี่ยได้มีคำสั่งยุติการสอบสวนนะครับเพราะว่าการตรวจหลักฐานนำเข้าส่งออกนะครับก็ไม่พบว่าบริษัทเนี่ยมีการนำเข้าหรือส่งออกฝุ่นแดงนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เนี่ยนะครับองค์ประกอบธาตุเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ทางบริษัทเนี่ยนะครับเหล็กที่ทางบริษัทได้ผลิตขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยบวกทั้งปริมาณสูงสุดที่กำลังการผลิตของโรงงานสามารถผลิตได้เนี่ยสามารถผลิตฝุ่นอันนี้คือตามเอกสารนะครับบอกว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้เกินปริมาณสูงสุดที่โรงงานจะผลิตได้ดังนั้นเนี่ยในการนี้เองเนี่ยเมื่อวันที่12ธันวาที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับจึงเห็นว่าในชั้นนี้เนี่ยยังรับฟังไม่ได้ว่ามีการกระทำความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย2535นะครับแล้วก็ขอให้ทางได้แจ้งผลการสืบสวนนะครับมาอย่างที่อุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ยุติการสอบสวนของทาง DSI ไปเมื่อทางกรมโรงงานได้รับรายงานอย่างนั้นนะครับก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะครับอนุมัติการดำเนินการต่อของทางบริษัทซิงเคอร์หยวนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องเรียนท่านประธานเรียนท่านสสครับไปตรวจกันอีกครับท่านถ้าไปแล้วมันเกินจริงนะครับตรวจแล้วมันเกินจริงเหล็กไม่ได้มาตรฐานจริงปิดอีกรอบครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
0: เชิญท่านกฤษถามคำถามที่3ครับ
3: ครับขอบคุณท่านประธานครับกฤษศิลปะชัยผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต2พรรคประชาชนครับก็เข้าใจท่านรัฐมนตรีนะครับว่าวันนี้ท่านได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของท่านทั้งหมดแล้วก็เพื่อที่จะมาตอบกระทู้ของผมในวันนี้นะครับผมมีฝากข้อสังเกตไปให้ท่านรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนะครับว่าท่าน
2: การเปิดโรงงานซินเคหยวนหรือโรงงานผลิตเหล็กแบบ IF ทั่วประเทศเนี่ยการควบคุมคุณภาพมาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมอยากจะบอกท่านรัฐมนตรีครับว่าในลักษณะโรงงานที่มีความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยเราควรที่จะต้องตรวจสอบให้ชัดเสียก่อนที่จะเปิดไม่ใช่การเปิดแล้วเดี๋ยวมาปิดนะครับผมคิดว่าอันนี้ต้องชัดเจนแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีเนี่ยท่านมีอำนาจอยู่แล้วครับท่านสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานใต้สังกัดของท่านได้ครับครับท่านประธานครับรอบที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของนโยบายของท่านเองนะครับที่ก็เป็นประเด็นอยู่ในหน้าข่าวอยู่เหมือนกันนะครับในขณะที่โรงงานแห่งนี้เนี่ยโรงงานแห่งนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีทราบไหมครับว่าเขากำลังจะมีสาขา2ด้วยนะครับสาขา2นี่กำลังจะผลิตเหล็กแผ่นครับเป็นเหล็กรีดนะครับโดยใช้เตาระบบ IF เหมือนกันครับซึ่งการผลิตของโรงงานแห่งที่2นี้เนี่ยสามารถผลิตได้เกินความต้องการการใช้เหล็กของทั้งประเทศเลยนะครับแล้วอุตสาหกรรมเหล็กไทยเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบหนักขนาดไหนครับผมก็ต้องถามครับว่าท่านจะเอายังไงกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าวันก่อนท่านรัฐมนตรีก็รับปากว่าจะเลิกเตาหลอม IF ครับแต่ว่าวันที่5หน่วยงานใต้สังกัดของท่านก็เปิดโรงงานเตาหลอม IF ที่ถูกสั่งปิดภายในค่ำคืนครับก็ต้องถามครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่จะยกเลิกกระบวนการผลิตเหล็กแบบ IF โดยสิ้นเชิงในประเทศของเราเนี่ยอย่างไรหรือไม่เข้าใจครับว่าต้องให้ระยะเวลาผู้ประกอบการครับแต่เราต้องการความชัดเจนว่ามีกรอบระยะเวลาเท่าไหร่ในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที่ต่างประเทศเขาไม่ใช้แล้วเนี่ยแล้วประเทศเราอนุญาตให้เขาเอามาตั้งในประเทศเราเนี่ยเมื่อไหร่จะอีกกี่ปีหรือไม่มีกำหนดหรือยังไงครับคือวันนี้สังคมต้องการคำตอบครับต้องการระยะเวลาที่ชัดเจนครับไม่ใช่ต้องการความรับปากไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องฝากท่านรัฐมนตรีครับว่าให้ตอบให้ชัดๆให้สังคมคลายข้อสงสัยครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยของวัสดุก่อสร้างและลดปัญหามลภาวะให้กับประเทศในระยะยาวนะครับเพราะว่าผมเชื่อครับว่าท่านเนี่ยบอกว่าพวกท่านรัฐมนตรีของท่านรัฐบาลของท่านพูดแล้วทำนะครับท่านต้องพูดแล้วทำนะครับท่านอย่าให้คนเขาหาว่าท่านพูดอย่างทำอีกอย่างนะครับขอพระคุณครับ
0: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมประวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับต้องขออนุญาตเรียนท่านสสผ่านท่านประธานครับว่าคือเวลาตรวจเนี่ยเราตรวจละเอียดนะครับไม่ใช่ตรวจครึ่งๆกลางๆแล้วจะเปิดก็เปิดจะปิดก็ปิดเราตรวจละเอียดแล้วนะครับเมื่อตรวจผ่านเราก็จำต้องเปิดแต่อย่างที่ผมได้เรียนว่าพอเปิดไปแล้วพอระยะเวลาผ่านไปแล้วเราไปเจอว่ากระบวนการผลิตออกมาแล้วทำให้เหล็กที่ได้ออกมานั้นมันไม่ได้มาตรฐานนะครับเราก็จะสั่งให้เขาแก้ไขแล้วเมื่อแก้ไขแล้วยังไม่ได้อยู่อีกอันนั้นเราก็จะปิดไม่ใช่ว่าได้ไปตรวจแบบครึ่งๆกลางๆแล้วอยากจะเปิดก็เปิดอยากจะปิดก็ปิดนะครับเพราะว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นเราก็จะโดนดำเนินคดีได้นะครับเราก็จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความกังวลดังนั้นเนี่ยขอให้ความไว้วางใจได้ครับว่าเราตรวจละเอียดนะครับเราจะเปิดเราจะทำตามกติกาตามขั้นตอนทั้งหมดนะครับหรือจะปิดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มาประเด็นที่ท่านสสถามนะครับว่าโรงงานจะมีเฟส2จะมีเตา IF จะดำเนินการอย่างไรนะครับคือต้องเรียนว่ากระบวนการเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่างที่ผมได้เรียนว่าจะ IF หรือจะ EF ก็แล้วแต่ท่านต้องผลิตเหล็กออกมาให้ได้ตามมาตรฐานถ้าพอเวลาผ่านไปแล้วนะครับแล้วเหล็กที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาตรฐานท่านก็จะขายไม่ได้เราก็จะไปยึดแล้วเราก็จะสั่งให้ปรับอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งในกระบวนการที่ผมจะขอให้ทางสมอได้ออกข้อกำหนดนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องเตาปรุงนะครับที่ท่านสสนะครับได้กังวลไว้ในเบื้องต้นจะให้โรงงานที่ทำระบบ IF ทุกโรงงานนั้นนะครับ induction furnace เนี่ยมีเตาปรุงแล้วต้องใช้ด้วยนะครับผมทราบดีว่าเกิดที่ผ่านมาเคยเกิดกรณีว่ามีเตาปรุงครับตั้งเอาไว้เฉยๆไม่ผ่านระบบเตาปรุงแล้วก็ดูค่าไฟก็ได้นะครับไม่ได้ใช้ฉะนั้นเนี่ยต้องมีเตาปรุงแล้วก็ต้องใช้ด้วยนะครับอันนี้ในเบื้องต้นส่วนแนวทางว่าแล้วเราจะเปลี่ยนผ่านจาก IF ไป EF หรือไม่ แล้วจะเปลี่ยนผ่านภายในกี่ปีต้องเรียนครับว่าวันนี้นะครับเทคโนโลยีต่างๆของโลกเนี่ยเปลี่ยนไปรวดเร็วมากนอกจาก IF และ EF แล้วเนี่ยในอนาคตอันใกล้ตอนนี้เราเริ่มพูดกันถึงมาตรฐานของ Green Steel ขึ้นมาแล้วครับ Green Steel เนี่ยเราดูกันตั้งแต่การเอาวัตถุดิบเข้ามาเลยว่าวัตถุดิบที่ได้มานั้นมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่กระบวนการผลิตเป็นอย่างไรซัพพลายเชนทั้งหมดนะครับห่วงโซ่อุปทานของ Green Steel นั้นเป็นมาตรฐานที่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องมานั่งคิดกันอีกครับว่าถ้าเราจะประกาศเปลี่ยนจาก IF ไป EF ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะกี่ปีหรืออย่างไรนั้นเนี่ยแล้วท้ายที่สุดแล้วนะครับเราจะต้องเปลี่ยนผ่านไปยังจาก EF แล้วไป Green Steel อีกหรือไม่เพราะว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนทีละขยักเนี่ยผมมั่นใจว่าผมคงได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการอีกหลายรายนะครับดังนั้นการที่เราจะเปลี่ยนเทคโนโลยีใดก็แล้วแต่นั้นเนี่ยคงต้องดูสถานการณ์โลกนะครับแล้วก็ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแต่บรรทัดฐานนะครับว่าจะเป็นเทคโนโลยีใดก็แล้วแต่อย่างที่ผมได้เรียนครับท่านประธานครับเราดูกันที่คุณภาพของเด็กที่ออกมาถ้ามันไม่ได้นะครับจะเป็นเทคโนโลยี IF หรือจะเป็น EF นะครับก็แล้วแต่เราก็ต้องไปดำเนินการตามกฎหมายกับโรงงานที่ผลิตเหล็กนั้นนะครับอย่างที่ผมได้เรียนว่าการที่เราจะไปตรวจโรงงานเนี่ยเราไม่ได้ตรวจเฉพาะระบบ IF นะครับเราตรวจทุกๆโรงงานเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยการปิดโรงงานที่ใช้เตา IF เนี่ยปัจจุบันมีอยู่10โรงงานเนี่ยนะครับเราตรวจไปเนี่ยแล้วก็ปิดไปแล้ว4โรงงานแล้วจาก4โรงงานเนี่ยที่เราอนุญาตให้เปิดท่านโทษครับที่ทางกรมโรงงานอนุญาตให้เปิดทำการนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่สิงคโปร์หยวนมีอีกโรงงานหนึ่งด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ดูเพียงแค่เทคโนโลยีแต่เราให้ความสำคัญกับคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของเด็กที่ออกมาว่าจะต้องได้มาตรฐานตามที่สมอได้กำหนดเอาไว้ครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ครับก็ท่านมุจิได้ตอบครบถ้วนแล้วนะครับท่านกิจยังมีเวลาเล็กน้อยจะมีฝากประเด็นใดให้ท่านรัฐมนตรีไหมครับ
3: ครับขอบคุณท่านประธานครับใช้เวลาเล็กน้อยครับกิจศิลปะชัยผู้แทนราษฎรครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่มาตอบกระทู้ถามสดในวันนี้นะครับแล้วที่ท่านรัฐมนตรีชวนผมไปทำงานร่วมกันลงพื้นที่ร่วมกันพวกผมพร้อมเสมอนะครับท่านรัฐมนตรีให้ทีมงานของท่านประสานผมมาได้เลยสุดท้ายผมยื่นร่างพระราชบัญญัติโรงงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปก็ฝากท่านรัฐมนตรีและรัฐบาลช่วยสนับสนุนร่างนี้เพื่อที่เราจะได้ไปตรวจโรงงานกันได้อย่างถูกต้องร่วมกันนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตรีมีเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับไม่มีแล้วนะครับก็ถือว่ากระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านกฤษณ์ศิลปชัยนะครับซึ่งถามโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวรวุฒิศิลปาชาได้ตอบคำถามครบถ้วนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระทู้นี้นะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผู้ถามกระทู้ท่านกฤษณ์ศิลปชัยนะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระ 1.1.3 กระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านบุญระวียมจินดาถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งขณะนี้ท่านประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอยู่ในที่ประชุมแล้วก็พร้อมที่จะตอบแล้วนะครับเชิญท่านบุญระวียมจินดาท่านกระทู้ถามได้เลยครับเชิญครับ
4: ท่านประธานที่เคารพกระผมบุญระวียมจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยคืออย่างนี้ครับการตั้งกระทู้วันนี้มันอาจจะกว้างเกินไปคือปัญหาการศึกษาของชาติจะแก้ยังไงฉะนั้นผมก็เลยย่อเอาที่สำคัญที่ผมอยากรู้ที่จะเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเรื่องที่อยากรู้วันนี้ก็คือในอดีตยังไม่เคยมีการแก้ไขมาก่อนเลยคือเรื่องของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาท่านจะแก้ยังไงรัฐบาลนี้ได้ประกาศไว้ในวันแถลงนโยบายว่าเรียนฟรีมีจริงเรียนฟรีมีงานทำเรียนฟรีได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ทำไมล่ะครับท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาแต่ในอดีตการศึกษาของไทยนี่มันตกต่ำครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะมีสถาบันหลายๆสถาบันของโลกได้ออกมายอมรับว่าการศึกษาของไทยเนี่ยมันตกต่ำอย่างเช่นสถาบัน IMD ของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสถาบันที่วัดคุณภาพการศึกษาของประเทศต่างๆทั่วโลกออกมาบอกว่าการศึกษาของไทยนี่ตกต่ำอยู่ในอันดับ55จาก69ประเทศหมายความว่าไงครับ ท่านประธานหมายความว่าอีก14ประเทศเราบวยเลยนะครับท่านมีความรู้สึกไหมแต่ผมมีความรู้สึกครับผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอที่การศึกษาของเรานี่มันตกต่ำไปอยู่ลำดับที่55จาก69ประเทศฉะนั้นที่บอกว่าเรียนฟรีมีงานทำเรียนฟรีมีจริงเรียนฟรีได้ทุกที่ทุกเวลาเนี่ยจะจริงหรือเปล่าครับแต่เรียนฟรีเนี่ยมีแน่ๆอยู่แล้วนั่นก็คือเด็กพม่าเรียนฟรีเด็กเขมรเคยเรียนฟรีเวลานี้พอเรามีปัญหาเรื่องชายแดนก็ตัดออกไปพอตัดออกไปทำท่าทำทางเราจะไปจ่ายเขาไอ้เท่าไหร่ล่ะ800ล้านเหรียญมั้งใช่ไหมซึ่งเวลานี้มันทวงมาแล้วพี่น้องประชาชนเขาบอกไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ไอ้พวกนี้เพราะมันไม่เห็นบุญคุณกับประเทศไทยทีนี้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติจะเป็นอนาคตของชาติล้านกว่าคนครับ1ล้านกว่าคนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่อนุบาลไปยันม.6แล้วเด็กหลุดออกมาเพราะอะไรเพราะสภาพเศรษฐกิจไปช่วยผู้ปกครองทำงานไปช่วยผู้ปกครองเก็บขวดขายจะเห็นว่ามีข่าวออกมาว่าเด็กไปเก็บขวดขายเพื่อหาเงินให้กับยายไปฟอกไตถ้าเราดูภาพเราได้เห็นเด็กเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่วงจรการศึกษาเนี่ยเราเกิดความรู้สึกระกำใจมากครับบางครอบครัวเนี่ยท่านรู้ไหมท่านประธานท่านทราบไหมครับว่าตื่นเช้ามาเด็กสองคนจะไปโรงเรียนพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อข้าวสารให้ลูกหุงข้าวให้ลูกกินก่อนไปโรงเรียนสองหนูน้อยก็ไปโรงเรียนไปหวังที่จะกินตอนไหนตอน11โมงตอน11โมงพอกินอิ่มน้ำตำรานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูขาอาหารที่เหลือขอกลับบ้านหน่อยได้ไหมเอาไปให้พี่สาวป่านนี้ยังไม่รู้กินข้าวหรือยังผมเข้าใจสภาพเศรษฐกิจวันนี้ฉะนั้นที่กระผมมาพูดวันนี้ท่านประธานเพราะต้องการให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ได้ข่าวว่าเรื่องของเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยท่านเริ่มไปทำแล้วที่นครราชสีมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมให้กำลังใจนะครับแต่ก็อยากจะถามท่านว่าจริงอยู่ท่านเป็นคนที่นั่นผมก็ไปอยู่ที่นั่นตอนนี้ก็ไปอยู่ที่นั่นผมก็อยากให้ทำทั่วประเทศให้เด็ก1ล้านกว่าคนกลับเข้าสู่ขบวนการการศึกษาครับนะนี่คือปัญหาสำคัญปัญหาสำคัญครับฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2560มาตรา54บอกว่ารัฐจะต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา12ปีจำไว้นะครับทีนี้ปัญหาเรื่องอาหารเด็กกลางวันเนี่ยมันมีปัญหาเราให้เพิ่มอีก1บาทจาก21บาทเป็น22บาทเนี่ยรายหัวนะครับมีการทุจริตคอร์รัปชันกันมากแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็ฟังแล้วก็สะท้อนใจน้ำตาแทบจะไหลนั่นก็คือมีอยู่ในทางปากใต้กลางวันเด็กกินขนมจีนคลุกน้ำปลาอาหารกลางวันเด็กฮะปปช.ชี้มูลความผิดที่จังหวัดสุราษฎร์ผู้อำนวยการโดน77กระทงจำคุก193ปีจริงๆก็ตัดติดคุกก็50ปีนะแล้วการจัดหลักสูตรต่างๆเวลานี้อยากจะทวงผ่านท่านประธานสภาไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านนายกท่านพูดตอนที่เข้ารับตำแหน่งว่าอยากจะจัดหลักสูตรวิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์เข้าไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับฉะนั้นคำถามที่ถามกับท่านวันนี้คือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานี่คือประการแรกประการที่สองก็อยากจะถามเรื่องวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองว่าเมื่อไรจะเอากลับเข้ามาเรียนนะเรื่องที่สองเรื่องที่สามก็จะถามท่านสั้นๆไม่ยาวครับถามท่านสั้นๆครับถามสั้นๆว่าเวลาเนี้ยประเทศเราเนี่ยการผลิตประชากรเนี่ยมันน้อยลงทุกขณะทำให้โรงเรียนประถมศึกษาในต่างจังหวัดหลายแห่งบางโรงเรียนเคยมีเด็ก100คนเคยมีเด็ก80คนตอนนี้เหลือสัก20เหลือสัก30ก็เปลืองงบประมาณเอาอย่างนี้ได้ไหมยุบโรงเรียนพวกนั้นไปแล้วให้เด็กไปเรียนอีกแห่งหนึ่งแล้วจะไปยังไงก็ต้องจัดรถให้เขาเรื่องนี้มีหลายแห่งโรงเรียนมีหลายแห่งที่เกิดสภาพอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีฝากท่านรัฐมนตรี ฝากท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าท่านจะจัดการการศึกษาอย่างนี้ได้อย่างไรจัดการการศึกษาอย่างนี้ได้อย่างไรครับฉะนั้นปัญหาการศึกษาเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองเพราะเด็กเนี่ยจะเป็นเยาวชนของชาติที่มีอนาคตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลบ้านเมืองบริหารประเทศแล้วมันเกิดกรณีอย่างเนี้ยนะทุจริตเล็กทุจริตน้อยกับเด็กขนาด22บาทนะในบางจังหวัดที่หาดใหญ่ยังไปขอเขา5บาทนะเอาใส่กระเป๋า5บาทจนเป็นคดีที่ปปช.ดำเนินคดีไปที่โรงเรียนติดคุกครับมีอีกหลายเรื่องแต่ตอนนี้ได้ข่าวปปช.ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตโรงเรียนมากก็ฝากไว้อย่าให้เกิดขึ้นแต่ผมได้ยินข่าวแว่วๆว่ามันเริ่มมีอีกแล้วครับเริ่มมีอีกแล้วก่อนเปิดเทอมพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ปกครองตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีทำไงล่ะครับไม่มีเงินทั้งที่รัฐนูนบอกเราเรียนฟรีแต่โรงเรียนประถมศึกษาเนี่ยต้องใช้ตังค์มันมีหลักสูตรเสริมบางทีต้องมีการกวดวิชาคุณครูก็ต้องหาลำไพ่พิเศษตอนเย็นๆเพราะเงินเดือนมันไม่พอไม่เหมือนสิงคโปร์ครูของเขาเนี่ยเริ่มต้นด้วย 100,000 บาทเขาอยู่ได้ใจผมอยากให้เพิ่มเงินเดือนให้คุณครูทั่วประเทศอาหารกลางวันควรจะจัดให้เด็กได้มีกินเพราะเด็กขาดสารอาหารครบ5หมู่หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะเป็นเรื่องที่เด็กขาดสารอาหารมากมายครับฉะนั้นคำถามที่2ที่ผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีนั่นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองบางครั้งอยากไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับต้องจ่ายแปะเจี๊ยะเดี๋ยวนี้อาจจะมีน้อยแล้วแต่ยังมีอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงฉะนั้นถามท่านว่าท่านมีแนวทางอย่างไรที่จะกำจัดไอ้แปะเจี๊ยะที่ผู้ปกครองต้องจ่ายกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงยังมีอยู่ครับผมกราบเรียนตรงๆว่ายังมีอยู่นี่คือปัญหาของบ้านเมืองในเวลานี้ฉะนั้นกราบเรียนท่านประธานสภาไปถึงผู้ปกครองกราบเรียนท่านประธานสภาไปถึงผู้ปกครองและไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและที่สำคัญก็คือหนี้สินครูครับหนี้สินครูผมจะเล่ารายละเอียดไปนะครับและท่านจับประเด็นและท่านตอบผมสัก3คำถามท่านตอบตามสบายเลยคำถามที่ผมตั้งไว้ก็คำถามที่ตั้งไว้3ข้อ
5: ขออนุญาตท่านนิดนึงผมเรียนท่านนะครับท่านถามสามารถที่จะถามได้3ครั้งนะครับ
4: ครับเข้าใจครับเป็นระเบียบ
5: ท่านกำลังจะถามทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่า
4: ไม่ถามฮะไม่ถามทั้งหมดเพียงแต่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟัง
5: ก็ขอให้รวบรัดนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นขัดข้อบังคับการประชุมลักษณะของเป็นการ
4: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
5: ครับเชิญครับท่าน
4: ครับคำถามข้อที่หนึ่งก็คือเด็กที่อยู่นอกวงจรการศึกษาเนี่ยท่านจะแก้ไขอย่างไรนะครับคำถามข้อที่หนึ่งจะแก้ไขอย่างไร1ล้านกว่าคนคำถามข้อที่สองก็คือผู้ปกครองทั้งหลายร่ำร้องมาและอยากจะให้รัฐบาลนี้ได้จัดหลักสูตรการศึกษาขึ้นมาใหม่ในการรักชาติในการทนุถนอมทนุบำรุงวิชาเหล่านี้ให้เด็กไทยได้รู้คุณค่าของความเป็นไทยนั่นก็คือวิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรประวัติศาสตร์ด้วยครับคำถามที่สองและคำถามที่สามก็คือเรื่องของแปะเจี๊ยะและก็โรงเรียนที่เด็กเรียนน้อยจะแก้ไขโดยยุบโรงเรียนไปรวมกับโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งและจัดรถรับส่งให้3ข้อนะครับ3ข้อให้ท่านรัฐมนตรีได้ตอบ3ข้อนี้ครับเชิญครับขอบพระคุณครับ
5: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
6: ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายประเสริฐจันทละลุงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนอื่นต้องขอโอกาสนี้ได้ขอบพระคุณท่านบุรวียมจินดานะครับที่ท่านได้ให้ความสนใจแล้วก็ได้ตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์3ด้านด้วยกันนะครับผมขออนุญาตไปเรื่องแรกนะครับคำถามท่านว่าเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาเนี่ย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับต้องเรียนว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้แล้วก็ผมเองในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้กำกับดูแลเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบหรือที่เราเรียกว่า Thailand Zero Dropout นะครับเมื่อปี2567และหลังจากที่ผมมารับตำแหน่งที่กระทรวงศึกษาธิการนี่ก็ได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้อย่างต่อเนื่องนะครับต้องเรียนว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ตัวเลขของกระทรวงเองเนี่ยมีเด็กหลุดออกนอกระบบประมาณ 600,000 กว่าคนขณะนี้เราได้ดำเนินการเด็กเอาเด็กเหล่านั้นกลับมาเข้าระบบแล้วนะครับประมาณ 120,000 คนหรือคิดเป็น20%อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการต่อเพราะว่าแต่ละปีก็จะมีเด็กหลุดนอกระบบขึ้นจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงเนี่ยที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้เด็กกลับเข้าระบบอย่างเต็มที่ 100% นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องดังกล่าวนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ3เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการที่ผมขออนุญาตได้กราบเรียนท่านบุญลวีนะครับเรื่องแรกการแก้ไขปัญหาต้นน้ำก็คือการป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกนอกระบบด้วยนวัตกรรม1โรงเรียน3รูปแบบนะครับแล้วก็มีการมีคลินิกแก้ดูแลเด็กเสี่ยงรายบุคคลนะครับอันนี้เรื่องที่2คือการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่กลางน้ำเป็นการค้นหาเด็กแล้วก็ดึงเด็กกลับผ่านระบบ OBEC LSS นะครับเชื่อมฐานข้อมูล Thailand Zero Dropout พร้อมออกแบบเส้นทางการเรียนรู้รายบุคคลและเปิดทางเลือกยืดหยุ่นนะครับเช่นการเรียนแบบโมบายสคูลการเรียนเทียบโอนและก็ศูนย์การเรียนตามมาตรา12ในส่วนของการแก้ไขปัญหาปลายน้ำนะครับเพื่อไม่ให้เด็กที่หลุดออกไปแล้วเนี่ยเกิดการหลุดออกไปอีกซ้ำซากนะครับก็จะมีการติดตามเป็นรายบุคคลผ่านครูผู้เลี้ยงกลไกระดับตำบลอำเภอและจังหวัดและการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษรวมถึงเด็กที่ไม่รับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเมื่อปี69นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเชิงระบบวิธีการหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือการรื้อสูตรงบประมาณเพื่อแก้ความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ต้นทางนะครับผมเองมีความเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบเนี่ยจะต้องเริ่มจากการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมเพราะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองจึงมีนโยบายในการทบทวนเงินในการคิดค่ารายหัวใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลโรงเรียนเด็กนักเรียนที่มีความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ทรัพยากรไปสู่กับผู้เรียนได้อย่างมากที่สุดแล้วก็ทางกระทรวงเองได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศนะครับซึ่งมีฐานข้อมูลเด็กยากจนเป็นรายบุคคลและมีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขเด็กที่ตกหล่นและก็เอาเด็กกลับเข้ามาสู่ระบบกระทรวงทราบดีนะครับว่าที่ท่านบุรวีพูดมาก็คือปัญหาทางด้านภาระเศรษฐกิจของครอบครัวนะครับกระทรวงได้ดำเนินมาตรการนี้ควบคู่ไปด้วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะครับเช่นโครงการชุดนักเรียนธงฟ้าโครงการ Back to School 2026ลดราคาแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยผู้ปกครองในหลายจังหวัดมากกว่า1,000จุดนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการบูรณาการการทำงานข้ามกระทรวงนะครับโดยเรามีนโยบายที่เรียกว่า synergistic government นะครับโดยท่านรองนายกท่านยศชนันนะครับได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องของเศรษฐกิจของครอบครัวต่างๆนะครับผมเองมีความเชื่อว่าการแก้ปัญหานี้นะครับจะเป็นการแก้ปัญหาที่เรามีความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะไม่ให้เด็กหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาในอนาคตอีกต่อไปนะครับคำถามข้อที่2นะครับท่านได้ถามถึงเรื่องค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในเรื่องการจ่ายแต่เจ๊นะครับในเรื่องการฝากเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐที่มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องนี้ต้องบอกว่า จริงๆแล้วเราก็ได้รับทราบข้อมูลมาว่าในอดีตก็เคยมีปรากฏข่าวเช่นนี้นะครับแล้วก็เมื่อตอนที่กับผมเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยก็เป็นช่วงปลายที่ไม่มีการรับนักเรียนไปเรียบร้อยแล้วตอนนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าวนะครับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยได้ออกประกาศขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสพท.ปี2569โดยมีหลักการที่สำคัญคือการสร้างโอกาสที่เป็นธรรมและมีความเสมอภาคการห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการในระดับก่อนประถมป.1และการห้ามรับเด็กนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งที่สพท.กำหนดทั้งนี้สัดส่วนนักเรียนเงื่อนไขพิเศษต้องไม่เกิน120ของแผนรับนักเรียนปกติและต้องมีความโปร่งใสนะครับทั้งนี้นะครับเป็นแนวในปี2569ส่วนในปี2570นะครับผมก็จะได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดตามที่ท่านสมาชิกให้ความสำคัญมานะครับเริ่มตั้งแต่การกำกับตั้งแต่ต้นกระบวนการจะเน้นย้ำให้สพท.และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็จะเพิ่มความโปร่งใสให้โรงเรียนประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและผลการคัดเลือกต่อสาธารณะให้เป็นที่รับทราบสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับกฎบังคับอย่างจริงจังหากพบว่าโรงเรียนหรือผู้บริหารใดฝ่าฝืนจะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยหากผู้ปกครองหรือท่านใดพบว่ามีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วนการศึกษา1579 Facebook ศูนย์ประสานศูนย์บริการประชาชนกระทรวงศึกษาธิการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการท่านประธานที่เคารพครับในเรื่องของการรับเด็กเนี่ยที่ท่านบุญลวีให้ความสำคัญนี่ก็คือว่าโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยนะครับก็จะมีคณะกรรมการปปช.ได้เข้าร่วมตรวจสอบด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยปปช.เองได้มีข้อสังเกตหลายเรื่องหลายอย่างนะครับหลังจากที่สปท.รับข้อสังเกตจากปปช.แล้วสปท.ก็ได้มีหนังสือสั่งการไปยังผู้บริหารโรงเรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมทุกเขตนะครับเมื่อวันที่18มีนาคม2569ที่ผ่านมาก็เป็นการประกาศก่อนที่จะรับเด็กนักเรียนนะครับก็เป็นการเรื่องการประสานงานร่วมมือกับปปช.ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบเพราะนั้นจะเห็นว่าขณะนี้เรามีมาตรการหลายอย่างนะครับในการดำเนินการให้เรื่องดังกล่าวเนี่ยได้มีความเป็นธรรมแล้วก็มีความเสมอภาคเด็กทุกคนนั้นต้องมีโอกาสที่จะได้รับเข้าสู่กระบวนการการศึกษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับคำถามข้อที่3ท่านได้ให้ความสำคัญของเรื่องเด็กโรงเรียนประถมที่เคยมีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากนะครับอย่างเช่น100หรือ200คนปัจจุบันเหลือ30คนบ้างแล้วก็ท่านได้พูดถึงเรื่องการยุบโรงเรียนนะครับการให้เด็กให้โรงเรียนเอาเด็กเอารถไปรับเด็กนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ผมเรียนว่ากระทรวงให้ความสำคัญนะครับแต่ก็นโยบายต่างๆนั้นเรามีนโยบายที่จะสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้านนะครับให้เกิดขึ้นมาเพื่อโรงเรียนดีใกล้บ้านนั้นจะเป็นโรงเรียนที่ดึงดูดแล้วก็สร้างความสนใจให้กับผู้ปกครองในเขตพื้นที่นั้นๆได้เอาบุตรหลานเข้ามาเรียนนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการเริ่มในการทำงานในพื้นที่โรงเรียนนวัตกรรมทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ทั้งหมด20จังหวัดส่วนที่ท่านได้กรุณากล่าวถึงนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานี่จริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ตัวกับผมเองแล้วก็รัฐมนตรีพม.และรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับก็ได้มีโอกาสไปบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วก็ยกเอาจังหวัดนครราชสีมานี่เป็นพื้นที่ทำแซนด์บ็อกซ์ย อย่างไรก็ตามนโยบายนี้ต้องเป็นนโยบายที่ดำเนินการทั่วประเทศนะครับในการที่จะให้เกิดความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Thailand Zero Dropout ซึ่งต้องทำทุกจังหวัดขณะนี้เรามีตัวเลขแล้วก็มีข้อมูลเพียงพอในการที่จะปฏิบัตินะคงไม่ได้ทำแต่เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเพียงอย่างเดียวนะครับสปท.เองมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนะครับทั้งด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยท่านให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการสนับสนุนค่าพาหนะให้กับนักเรียนนะครับและในปี2570จะมีการประกันเดินทางการเดินทางให้กับนักเรียนที่ไปเรียนนะครับเพราะนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนี้อย่างไรก็ตามโรงเรียนเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนอยู่นะครับในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยทางโรงเรียนหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองเสียก่อนในการที่จะดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลที่ท่านให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญอย่างยิ่งทางกระทรวงก็น้อมรับแล้วก็รับเป็นข้อสังเกตแล้วก็จะนำเป็นแนวทางในการร่วมแก้ปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ
5: ครับก่อนที่ท่านบุญรวีจะถามคำถามที่สองนะครับขออนุญาตสักครู่เดียวสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสถาบันสารศาสตร์เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจำนวน20ท่านนะครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับครับเชิญนั่งได้ครับครับเชิญท่านบุญรวีถามคำถามครั้งที่2ครับ
7: ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคืออย่างนี้ครับท่านรัฐมนตรีครับอยากจะแนะนำท่านรัฐมนตรีนิดหนึ่งสภาพเศรษฐกิจบ้านเราเวลานี้มันแย่หนักๆและโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันปาเข้าไป 97% ของ GDP แล้วเดือดร้อนกันทั่วทุกหย่อมย่าวิธีการหนึ่งอยากจะกราบเรียนท่านครับเพราะรัฐบาลมีบัตรคนจนเราอย่างนี้ได้ไหมครับเด็กที่หลุดจากวงจรการศึกษาเนี่ยประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับเราดูจากนักเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเราก็ให้บัตรคนจนกับผู้ปกครองล้านกว่าคนเนี่ยให้ได้มันจะเป็นสารตั้งต้นให้เขามีกินมีข้าวสารกรอกหม้อบ้างเริ่มตรงนี้ก่อนเริ่มตรงนี้ให้เด็กก่อนฮะให้เด็กมีกินเขาจะได้ไปโรงเรียนได้ผมขอให้ท่านไปพิจารณาด้วยสิ่งที่จะพูดปิดท้ายวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยครับแต่เป็นเรื่องสำคัญของครูคือหนี้สินครูเป็นหนี้สหกรณ์ได้ข่าวว่าสหกรณ์ไปกู้จากธนาคารมาร้อยละ3แล้วเสร็จแล้วมารีดเลือดกระปูหมายความมารีดมาเอากับคุณครูร้อยละ6อันนี้จริงหรือไม่คุณครูบ่นมากๆว่าใช้หนี้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะเงินต้นไม่บกพร่องเลยลดไปนิดๆหน่อยๆเขาก็เป็นหนี้จนจะแย่อยู่แล้วอะฉะนั้นอาชีพครูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาชีพงานอดิเรกอาชีพหลักคือขายแอมเวย์อาชีพครูคืองานอดิเรกมันไม่ใช่ผมเห็นคุณครูต้องดิ้นรนอย่างเงี้ยผมไม่สบายใจเลยก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะถึงรองนายกก็ได้วันนี้ท่านรองนายกคนเก่งท่านก็มาแล้วนะครับหนี้สินของครูเป็นภาระหนักท่านจะแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างไรเพราะคุณครูฝากถามมาด้วยความเป็นห่วงครับหลายรัฐบาลแก้มาแล้วไม่สำเร็จมันจะสำเร็จโดยรัฐบาลของท่านอนุทินนี่แหละครับผมมั่นใจครับแล้วพวกเราก็ให้โอกาสที่จะให้ท่านช่วยนำความสำเร็จมาและก็ช่วยคุณครูทั้งหลายได้มีกระจิตกระใจสอนให้เป็นงานหลักอย่าไปเป็นงานอดิเรกนะแล้วขึ้นเงินเดือนให้เขาทำแบบต่างชาติทำแบบสิงคโปร์อ่ะเขาเงินเดือนเดือนละแสนเขาอยู่ได้แต่คุณครูไม่ใช่เงินเดือนเดือนละแสนหลักหมื่นเศรษฐกิจอย่างนี้เขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องไปหาลำไพ่พิเศษไปขายนู่นไปขายนี่ไปทำพวกไดเรกเซลไปอะไรต่างๆนะแล้วก็ไปสอนหนังสือตอนเย็นก็ให้เด็กเข้ามาเรียนหนังสือให้เขามีสติ
4: ในการที่จะมาพัฒนาการศึกษาของชาติเด็กคือผู้ใหญ่ในวันหน้าเขาอาจจะมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะนั่งมาเป็นประธานสภาและอาจจะเป็นส.ส.หลายสมัยอย่างท่านก็ได้นะเป็นห่วงเด็กครับและเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยเพิ่มทีละบาทตอนนี้22บาทไปกินอะไรแล้วครับ22บาทเหลือ10ประมาณสัก16บาทเศรษฐกิจอย่างนี้ข้าวของแพงอยู่ไม่ได้แล้วครับไม่ครบ5หมู่ขอกราบขอบพระคุณนะครับฝากไว้แค่นี้แล้วครับกราบขอบพระคุณครับ
5: ท่านบุรวีไม่มีคำถามแล้วนะครับมีเพียงประเด็นเรื่องของการตั้งข้อสังเกตเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
6: ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติประเสริฐจันทละลงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องขอบคุณท่านบุรวีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสองคำถามที่มีความห่วงใยต่อการศึกษาของไทยนะครับเรื่องแรกในสภาพเศรษฐกิจที่มีความย่ำแย่นี่ท่านกล่าวถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาเพราะว่าครอบครัวมีฐานะที่ไม่พร้อมนะครับแล้วก็ตามข้อเสนอของท่านในเรื่องของการดำเนินการประสานงานเรื่องของบัตรผู้ยากจนนะครับเรื่องนี้กระทรวงขอรับไปพิจารณานะครับแล้วก็จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนเรื่องที่สองนะครับเรื่องภาระหนี้สินครูที่จริงแล้วเป็นปัญหาใหญ่นะครับกระทรวงเองให้ความสำคัญส่วนข้อมูลที่ท่านให้มานั้นนะครับเดี๋ยวกระทรวงก็ไปดำเนินการตรวจสอบนะครับเรื่องการดำเนินการการปล่อยกู้อย่างไรก็ตามขณะนี้ผมเองได้เปิดโอกาสให้บุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยจากกลุ่มก้อนต่างๆเนี่ยหลายกลุ่มได้เข้ามาอยู่ช่วงระหว่างการรับฟังความคิดเห็นนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายนั้นมีแนวทางในการคิดเห็นอย่างไรนะครับในการแก้ไขปัญหาเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่อย่างที่ท่านได้พูดนะครับแล้วก็แม้ว่ากระทรวงเองเนี่ยจะมีนโยบายในการต่างๆเราได้ประกาศนโยบายไป5ด้าน1ใน5ด้านก็คือเรื่องของการลดภาระงานครูนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าครูมีหนี้สินเนี่ยแม้จะลดภาระงานอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของหนี้สินก็ยังเป็นปัจจัยฉุดที่ทำให้การทำงานเหล่านั้นได้ไม่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นครูที่รับราชการอยู่หรือครูที่ได้เกษียณอายุราชการไปแล้วในเรื่องนี้นะครับก็หลังจากที่รับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับกระทรวงเองจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องให้กับปัญหาหนี้สินครูในช่วงนี้เนี่ยมีการตั้งมีหน่วยงานที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็หน่วยงานนี้ก็มีการจัดการประชุมตามภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ครูที่โดนฟ้องร้องและถูกบังคับคดีแล้วเนี่ยเราก็ได้ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกให้ชะลอในเรื่องดังกล่าวออกส่วนครูที่มีหนี้สินที่มีปัญหาลำดับรองลงมาเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญแล้วก็ยินดีที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะรวบรวมปัญหาอย่างเป็นระบบและนำสู่กระบวนการแก้ไขต่อไปนะครับก็กระทรวงจะเร่งตามข้อคิดเห็นของท่านนะครับขอกราบขอบคุณครับ
5: ครับก็ท่านรัฐมนตรีน่าจะตอบคำถามได้ครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะครับท่านบุรุษีก็คงไม่ได้มีคำถามแล้วนะครับท่านเหลืออีกหนึ่งนาทีท่านจะฝากประเด็นให้ท่านรัฐมนตรีเชิญครับ
4: ก็ไม่มีอะไรทำแค่นี้สำเร็จก่อนนะครับที่ผมเสนอว่าทำให้สำเร็จผมจะกราบขอบพระคุณท่านอย่างมากนะแล้ววันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านจริงๆครับปัญหาต่างๆท่านก็ทราบดีเหมือนกับพวกเราทราบฉะนั้นมันยังมีปัญหาเยอะแต่เอาปัญหาที่ผมมากราบเรียนท่านประธานสภาไปถึงท่านรัฐมนตรีทำแค่นี้ก่อนและยังรีบด่วนและโดยเฉพาะปัญหาเรื่องข้าวกล่องอาหารกลางวันเด็กนะปัญหาหนี้สินครูและปัญหานำเด็กกลับเข้ามาสู่กระบวนการการศึกษาอย่าให้หลุดวงจรการศึกษาฝากไว้ด้วยครับและความยากจนของผู้ปกครองล้านกว่าคนเนี่ยนะครับบัตรคนจนแจกเข้าไปเลยครับเอาเป็นกลุ่มแรกๆก่อนขอบพระคุณครับ
5: ครับก็เป็นการจบกระทู้ถามสดด้วยวาจานะครับของท่านบุญรวียมจินดาขอบคุณท่านรัฐมนตรี ประเสริฐจันทราลุงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ท่านผู้ถามกระทู้ท่านบุรวีก็ถือว่าเป็นการจบกระทู้ถามที่ 1.1.3 นะครับท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมธิการปีที่2จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราด

0: ิทักษ์โรจน์ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีได้อยู่ในที่ประชุมแล้วก็พร้อมที่จะตอบแล้วนะครับเชิญท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับเชิญครับ
1: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมได้ทำกระทู้ถามทั่วไปนะครับเพื่อกับเรียนท่านประธานสภาเพื่อได้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรหมพัฒน์ในการที่จะยกระดับโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่สละเวลามาตอบกระทู้นี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะพี่น้องชาวเบอร์บันโป่งแล้วก็ดีใจกับพี่น้องประชาชนนะครับที่เราได้รัฐมนตรีที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์นะครับมาบริหารกระทรวงสาธารณสุขก็คิดว่าจะเป็นยุคทองอีกยุคนึงของกระทรวงสาธารณสุขเรานะครับที่ได้ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารกระทรวงสาธารณสุขของเรานะครับเพื่อคนไทยทั้งประเทศผมขออนุญาตท่านประธานครับได้นำเรียนกระทู้ตามข้อบังคับสภาก่อนนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องด้วยปัจจุบันอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคตะวันตกเป็นอำเภอชั้นนำและเป็นอำเภอชั้นพิเศษของกระทรวงมหาดไทยมีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคพาณิชยกรรมและภาคเกษตรกรรมที่ทำให้ปัจจุบันมีประชาชนในพื้นที่และประชาชนต่างพื้นที่ย้ายเข้ามาอยู่ในอำเภอบ้านโป่งเป็นจำนวนมากรวมถึงประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวทำให้โรงพยาบาลบ้านโป่งต้องรับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากโดยปัจจุบันการให้บริการและการรักษาพยาบาลยังคงต้องมีการพัฒนาขึ้นไปอีกเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่มีอัตราแปรผันกับประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับโรงพยาบาลบ้านโป่งจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเป็นโรงพยาบาลศูนย์บ้านโป่งเพื่อให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมโดยจะขอให้กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนอาคารผู้ป่วย8ชั้น300เตียงและอาคารจอดรถ300คันเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์บ้านโป่งต่อไปในอนาคตขออนุญาตถามคำถามผมได้อัดขอท่านประธานได้อธิบายรายละเอียดนะครับถึงที่มาที่ไปของคำถามให้ท่านประธานและท่านรัฐมนตรีรวมถึงเพื่อนสมาชิกพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับผมขออนุญาตไฟโสดได้ขึ้นภาพครับเป็นภาพอาคาร9ชั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยอาคารนิรภาพพิธานหรืออาคาร9ชั้นนั้นเพิ่งจะเปิดใช้ได้ไม่นานครับประมาณสัก 4-5 เดือนครับท่านประธานอาคาร9ชั้นของโรงพยาบาลมันโป่งดังกล่าวนั้นนะครับผมเองก็มีความภาคภูมิใจครับเพราะว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันอาคาร9ชั้นหรืออาคารนิรภาพพิธานนั้นให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ปี2562ที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกนะครับแล้วก็ได้ปัจจุบันนี้เนี่ยอาคาร9ชั้นเป็นอาคารรองรับการให้การบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านโป่งนั้นนะครับได้เปิดให้บริการตามที่ได้นำกลับเรียนท่านประธานแล้วเนี่ยผมเองในปี2564ต่อเนื่อง2565นะครับได้ลงพื้นที่นะครับร่วมกับผอ.โรงพยาบาลบ้านโป่งในสมัยนั้นก็คือคุณหมอรุจิราเข็มเพชรแล้วก็ท่านนายอำเภอบ้านโป่งในสมัยนั้นนะครับได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลท่านประธานครับผมเองได้มีโอกาสประชุมนะครับกับทางผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านโป่งแล้วก็นายอำเภอบ้านโป่งก็ได้รับทราบนะครับถึงความจำเป็นในการที่จะต้องขยายโรงพยาบาลบ้านโป่งเนี่ยยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์จากโรงพยาบาลทั่วไปในระดับจังหวัดเนี่ยเป็นโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยนะครับผมเองก็ได้รับทราบความต้องการของโรงพยาบาลนั่นคือต้องการอาคารพักอาศัย7ชั้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็อาคาร8ชั้น300เตียงอีก1อาคารสำหรับให้บริการผู้ป่วยนะครับผมก็ได้นำกลับเรียนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วท่านเป็นองคมนตรีนะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่ครับตามคำกับเรียนเชิญของผมนะครับเมื่อวันที่13มีนาคม2566ครับท่านได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองครับท่านได้ลงพื้นที่ไปติดตามไปตรวจราชการแล้วก็ไปติดตามโครงการของโรงพยาบาลบ้านโป่งนะครับซึ่งอยากจะเรียนท่านประธานครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมเสนอเนี่ย8โครงการขนาดใหญ่แต่ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลบ้านโป่งเนี่ยมีทั้งหมด3โครงการด้วยกันก็คือที่นำกลับเรียนท่านประธานคือ1ก็คืออาคาร7ชั้นเพื่อสร้างเป็นที่พักอาศัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ปัจจุบันนี้เนี่ย

0: มันก็ประมาณแล้วนะครับตั้งแต่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านไปตรวจราชการตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำหนึ่งของโรงพยาบาลบ้านโป่งซึ่งโรงพยาบาลบ้านโป่งปัจจุบันนี้เนี่ยมี2ฝั่งโรงพยาบาลบ้านโป่งแห่งแรกอยู่ฝั่งเทศบาลเมืองบ้านโป่งโรงพยาบาลบ้านโป่งแห่งที่2เนี่ยอยู่ฝั่งตำบลเบิกไผ่นะครับซึ่งอาคารที่พักอาศัยเนี่ยอยู่ฝั่งเบิกไผ่นะครับเป็นอาคาร7ชั้นซึ่งเรามีแผนทางผอ.โรงพยาบาลบ้านโป่งก็ได้คุยกับผมเรามีแผนที่จะย้ายบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับไปพัก7ชั้นนะครับฝั่งแม่น้ำหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทุบอาคารเก่าๆที่สร้างมาหลายสิบปีแล้วก็เตี้ยๆ2ชั้น3ชั้นเนี่ยเพื่อสร้างอาคารใหม่ที่ขอท่านน้ำตีไปนะครับขอท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสมัยนั้นไปเนี่ยนะครับทีนี้เราก็ต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมได้ทำกระทู้ขอโครงการดังกล่าวไปกับท่านทรงศักดิ์ทองศรีในสมัยนั้นเนี่ยก็คือท่านน้ำตีช่วยมหาดไทยซึ่งท่านกำกับดูแลกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านก็ได้อนุมัติโครงการมาให้นะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ไปตรวจติดตามโครงการนี้เช่นกันครับปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวได้ออกแบบแล้วนะครับนี่เป็นตัวภาพจำลองนะครับที่เอาตัวอย่างมาจากที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นอาคารเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันซึ่งเป็นสะพานที่จะเชื่อมโรงพยาบาลบ้านโป่งทั้งสองแห่งเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ในการที่จะรักษาพยาบาลทีนี้ท่านประธานครับอาคาร7ชั้นเนี่ยสร้างแล้วอาคาร8ชั้นเนี่ยนะครับได้เคยนำกลับเรียนท่านล้ำตีไปแล้วนะครับว่าทางโรงพยาบาลบ้านโป่งผู้บริหารเนี่ยได้เสนอผ่านสสจนะครับก็คือสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ตรวจไปแล้วนะครับระหว่างนี้เนี่ยรอทางกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณนะครับแล้วก็มาสร้างอาคาร8ชั้นซึ่งอาคาร8ชั้น300เตียงเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1อาคารนะครับเสริมจาก9ชั้นที่ให้บริการไปแล้วนะครับเพื่อให้บ้านโป่งเราเนี่ยนะครับได้มีอาคารให้บริการพี่น้องประชาชนที่เพียงพอนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะเรียนกับท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโรงพยาบาลบ้านโป่งนะครับยังเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัดซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่อยู่ต้องการที่จะยกระดับโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนผมเลยขออนุญาตท่านประธานถามท่านรัฐมนตรีในคำถามแรกครับว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการยกระดับโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์โป่งหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดจากท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับขอบคุณท่านเพื่อนสมาชิกนะครับที่ตั้งกระทู้ถามต้องเรียนนำเสนออย่างนี้ครับว่าอำเภอบ้านโป่งนะครับก็เป็นอำเภอที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็มีการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจที่เพิ่มเติมแล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขทราบแล้วก็เข้าใจถึงความจำเป็นในการที่จะต้องยกระดับโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะครับให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลศูนย์เชี่ยวชาญเพื่อตอบรับกับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันแล้วก็ตอบรับกับความต้องการของการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะครับต้องเรียนว่าข้อมูลปัจจุบันนะครับโรงพยาบาลบ้านโป่งนะครับมีจำนวนเตียงอยู่420เตียงนะครับมีผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการต่อวันประมาณเกือบ 2,000 รายต่อวันนะครับมีอัตราการครองเตียงในผู้ป่วยในนะครับอยู่ราวๆ 80% นะครับก็ต้องเรียนว่าด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวเหล่านี้นะครับก็โรงพยาบาลบ้านโป่งอยู่ในแผนของการยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์บ้านโป่งนะครับหรือเป็นศูนย์เชี่ยวชาญซึ่งมีกำหนดกรอบระยะเวลาประมาณปี2573นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับการที่เราจะยกระดับโรงพยาบาลขึ้นไปนะครับเราอาจจะไม่สามารถยกระดับได้เพียงตัวโครงสร้างของอาคารหรือวัสดุอุปกรณ์เท่านั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องยกระดับบุคลากรจัดเตรียมบุคลากรไปพร้อมๆกันกระทรวงสาธารณสุขจึงมีแผนดำเนินการในแต่ละปีดังต่อไปนี้นะครับในปี2569นะครับเป็นเรื่องของการเตรียมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและการวางกรอบกำลังคนโดยเราทบทวนแผนและจัดทำคำของบลงทุนสำหรับผู้ป่วยใน IPD 300เตียงนะครับและแผนกผู้ป่วยนอก OPD ฉุกเฉินเอ็กซเรย์แล้วก็ห้องผ่าตัดอัตรากำลังคนนะครับส่วนในปี2570เราจะเร่งดำเนินการเร่งรัดโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มแพทย์เฉพาะทางพัฒนาพยาบาลเฉพาะทาง ให้สอดรับกับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอุปกรณ์และโครงสร้างอาคารที่มีในอนาคตนะครับอาทิเช่นพัฒนาแผนกผู้ป่วยนอก ER เอ็กซเรย์แล้วก็ห้องผ่าตัดเปิดบริการหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ CCU หอผู้ป่วยมะเร็ง Oncology Ward ขยายระบบช่องทางด่วนในเรื่องโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke แล้วก็ห้องปฏิบัติการฉุกเฉิน ER ขยายการทำบอลลูนหัวใจ PCI การให้ยาสลายลิ่มเลือดนะครับก็จะเป็นกระบวนการที่จะถูกยกระดับขึ้นมาในปี2570เป็นต้นนะครับส่วนในปี2571นะครับจะเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและเปิดบริการรังสีรักษาและเพิ่มบุคลากรเฉพาะทางทำเรื่องเทเลเมดิซินทางไกลหัตถการหัวใจสมองขั้นสูงแล้วก็ระบุบูรณาการระบบทางการแพทย์เพิ่มบุคลากรเฉพาะทางรังสีแพทย์รักษาประสาทสัญญาแพทย์สัญญาแพทย์หัวใจทรวงอกแล้วก็วิสัญญีแพทย์ในปี2572โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเราคาดว่าจะได้มีความครบถ้วนนะครับพร้อมพัฒนาทางกายภาพให้ครบ 100% ก็จะมีรองรับผู้ป่วย IPD ได้ประมาณ400เตียงห้องผ่าตัด8ห้องแล้วก็ห้องเอ็กซเรย์อีก4ห้องนะครับจะมีความเชี่ยวชาญ3ด้านอย่างเต็มรูปแบบเป็นการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์คลินิกเพื่อสอนในระดับเมเจอร์บอร์ดนะครับส่วนในปี2573จะเป็นปีในการคงสภาพแล้วก็รักษาระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยได้รับมาตรฐานสากลยกระดับการแพทย์ตัตยภูมิชั้นเลิศนะครับให้มีความปลอดภัยในชั้นสูงแล้วก็ยังตอบสนองต่อการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านคณิตครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่ชี้แจงนะครับแผนการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านโป่งนะครับก็ทำให้ผมได้รับทราบนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีแผนในการที่จะสร้างอาคารรองรับผู้ป่วยนะครับก็คืออาคาร8ชั้น300เตียงตอนนี้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงเนี่ยก็เป็น400เตียงนะครับก็น่าจะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีศูนย์ที่จะเชี่ยวชาญในการที่จะรักษาทั้งโรคมะเร็งโรคหัวใจนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความจำเป็นจริงๆนะท่านประธานเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องชาวบ้านโป่งผมเนี่ยนะครับเวลาไปรักษาพยาบาลโรคที่ซับซ้อนโรคร้ายแรงเนี่ยต้องถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีบ้างถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลศูนย์สมุทรสาครบ้างล่าสุดนี้ก็มีครับโทรมาหาผมนะครับรายนึงถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนก็ต้องเสียชีวิตอย่างเงี้ยครับซึ่งพี่น้องประชาชนหลายท่านเนี่ยหลายรายนะครับต้องถูกส่งตัวไปต่อคิวเนี่ยบางทีท่านประธานทราบไหมครับยังไม่ทันได้คิวรักษาเลยครับเสียชีวิตก่อนนะครับฉะนั้นการยกระดับการรักษาพยาบาลการยกระดับโรงพยาบาลบ้านโป่งไปโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยจะช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะอำเภอบ้านโป่งครับอำเภอใกล้เคียงด้วยนะครับที่จะสามารถรักษาโรคร้ายแรงโรคซับซ้อนได้อย่างทันเวลาท่านประธานที่เคารพครับผมมีคำถามที่สองนะครับว่าในเมื่อทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีวิสัยทัศน์นะครับทางผู้บริหารกระทรวงเนี่ยจะยกระดับโรงพยาบาลบ้านโป่งไปโรงพยาบาลศูนย์บ้านโป่งให้เสร็จสิ้นภายในปี2573แล้วรวมถึงทำศูนย์เชี่ยวชาญแล้วก็อาคารรองรับผู้ป่วยนะครับ8ชั้นเพิ่มเติมแล้วเนี่ยมีเรื่องนึงครับที่เรานำกลับเรียนท่านรัฐมนตรีพัฒนาพรหมพัฒน์ครับก็คือเรื่องที่จอดรถครับซึ่งสมัยที่แล้วเนี่ยผมเป็นประธานกรรมการอุตสาหกรรมก็ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการครับว่าเขาจะมาลงทุนทำโรงงานในบ้านโป่งเนี่ยมีสิ่งนึงที่เขาอยากจะให้ปรับปรุงก็คือเรื่องของศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยซึ่งเรื่องหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของอาคารที่จอดรถนะครับซึ่งผู้นักลงทุนเนี่ยจะมาลงทุนสร้างโรงงานซึ่งบ้านโป่งเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่านประธานก็มีปัญหาเรื่องอาคารที่จอดรถนะครับผมก็ได้เชิญนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นเนี่ยท่านรองปลัดกระทรวงท่านมาเป็นตัวแทนกระทรวงมาประชุมนะครับก็คือคุณหมอมนเทียนขนาดสวัสดิ์ต้องขอบคุณท่านด้วยนะครับท่านตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นรองปลัดกระทรวงตอนนี้ท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วนะครับท่านก็มาประชุมท่านเห็นความสำคัญครับถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนว่ามารักษาพยาบาลโรงพยาบาลบ้านโป่งเนี่ยนะครับไม่มีที่จอดรถนะครับอาคารจอดรถไม่เพียงพอแล้วก็สถานที่ก็คับแคบนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยก็เป็นอาคารพาณิชย์เกือบทั้งหมดเลยเป็นตลาดซึ่งการจราจรเนี่ยแออัดมากนะครับแล้วก็เป็นอำเภอเศรษฐกิจก็มีพี่น้องประชาชนจากอำเภอใกล้เคียงเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยกันมากแล้วก็มารักษาพยาบาลก็เลยประชุมกัน
0: ท่านรองปลัดกระทรวงในสมัยนั้นเนี่ยท่านก็รับปากนะครับว่าจะไปดูงบประมาณในการที่จะสร้างอาคารจอดรถ300คันให้กับพี่น้องชาวบ้านโป่งในการที่จะก่อสร้างอาคารจอดรถให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่งเลยมาเป็นคำถามที่2ครับว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารจอดรถ300คันนะครับให้กับพี่น้องชาวบ้านโป่งเพื่อที่จะมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลบ้านโป่งหรือไม่อย่างไรขออนุญาตนำเรียนถามท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ครับขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านสมาชิกครับทางกระทรวงสาธารณสุขทราบดีว่าพื้นที่ในโรงพยาบาลบ้านโป่งนะครับมีความคับแคบเนื่องจากมีประชาชนมาใช้อยู่เป็นจำนวนมากนะครับในปัจจุบันมีการเข้ามามีการนำรถเข้ามาจอดในพื้นที่กว่า100คันต่อวันนะครับซึ่งด้วยความที่พื้นที่มีจำกัดก็จะไม่ค่อยเพียงพอแล้วก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายสำหรับประชาชนผู้มาใช้บริการแล้วก็ญาติต่างๆที่มาเยี่ยมผู้ใช้บริการผู้ป่วยนะครับก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันโครงการที่จอดรถอาคารที่จอดรถ300คันนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับก็ปัจจุบันเราก็มีแผนว่าจะย้ายหอพักแพทย์แล้วก็พยาบาลซึ่งเป็นพื้นที่เก่านะครับไปในพื้นที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง2มีเนื้อที่ขนาดประมาณ7ไร่แล้วก็เตรียมหาอาคารที่จอดรถมาร่วมบริการในพื้นที่2ไร่บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลโดยอาจจะใช้วิธีเปิดให้หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนได้มาใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐร่วมกันหรือว่า landlord sharingนะครับร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตรงนี้ก็จะสามารถช่วยในการสร้างอาคารแล้วก็ให้บริการให้กับประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับระหว่างนี้เราก็มีแผนในการบรรเทาโดยการจัดพื้นที่จอดรถ150คันในฝั่งโรงพยาบาลบ้านโป่ง2ซึ่งเป็นพื้นที่7ไร่สำหรับผู้รับบริการและผู้บุคลากรในโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็มีการจัดรถรับส่งนะครับให้กับบุคลากรแล้วก็ในส่วนของคนไข้ผู้ป่วยต่างๆแล้วก็ญาติที่เข้ามาเยี่ยมผู้ป่วยนะครับตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลให้สามารถตอบโจทย์ตอบสนองต่อความต้องการของประชากรได้เพราะว่าในพื้นที่บ้านโป่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเองเนี่ยก็เราก็ทราบว่ามีผู้สูงอายุนะครับเป็นจำนวนมากกว่า120ถึง125ของประชากรโดยรวมนะครับซึ่งในระยะยาวเราก็จะทำแผนอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าย้ายหอพักแพทย์และพยาบาลนะครับไปยังพื้นที่พักอาศัยเจ็ดไร่แล้วก็มีรถรับส่งวนเวียนนะครับส่วนในระยะสั้นก็จะต้องดำเนินการโดยการมีรถชัตเตอร์บัสรับส่งไปก่อนแล้วก็มีพื้นที่ประมาณ150คันรองรับนะครับในอีกส่วนหนึ่งครับก็ขอเรียนท่านประธานกับเท่านี้ขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านอัครเดชคำถามครั้งที่3เชิญครับ
0: ครับท่านประธานครับนำท่านประธานครับขออนุญาตได้ชี้แจงนะครับเรื่องอาคารจอดรถที่ท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงมานะครับว่าเป็นอาคารจอดรถ150คันเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยกันนะครับในที่ประชุมกรรมาธิการนะครับว่าในส่วนอาคารจอดรถ150คันเนี่ยก็ขออนุญาตนำเรียนท่านรัฐมนตรีว่าไม่น่าจะเพียงพอเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการสำรวจแล้วก็ได้มีการออกแบบนะครับในพื้นที่ถึงความจำเป็นในการที่จะต้องสร้างอาคารจอดรถเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนก็อยู่ที่ประมาณ300คันก็เลยขออนุญาตได้นำเรียนท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับคำถามที่3นะครับเรื่องเรียนท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่าศูนย์ในการที่จะรักษาโรคร้ายแรงเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นเร่งด่วนตอนนี้เนี่ยเป็นไปได้หรือไม่นะครับที่เราจะไม่จำเป็นต้องรออาคารที่จะสร้างใหม่ก็คืออาคาร8ชั้นนะครับ400เตียงเนี่ยที่จะทำเป็นศูนย์ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ที่เพียงพอมากน้อยหรือไม่ในการที่จะสร้างศูนย์ในการที่จะส่งกล้องเพื่อรักษาโรคมะเร็งลำไส้นะครับศูนย์ต่างๆนะครับที่ดูแลเรื่องโรคหัวใจเนี่ยที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รักษาพยาบาลไปก่อนที่แผนที่จะยกระดับภายใน 4-5 ปีเนี่ยนะครับที่จะยกระดับเป็นประมาณศูนย์เนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยในการที่พี่น้องประชาชนจะรักษาโรคร้ายแรงเนี่ยเรามีแผนที่จะทำศูนย์รักษาโรคร้ายแรงไปล่วงหน้าก่อนได้หรือไม่ได้ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: เรียนท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกครับต้องเรียนเมื่อสักครู่แก้ไขครับคืออย่างนี้อาคาร300คันใช่ครับเราคาดว่าจะใช้งบประมาณ100กว่าล้านนะครับส่วนเรื่อง150คันนะครับเป็นเรื่องของการจัดหาพื้นที่ที่มารองรับนะครับไปในชั่วคราวในช่วงปัจจุบันก่อนนะครับแต่อาคารเนี่ยเป็นอาคาร300คันนะครับแล้วก็ในเรื่องของสามารถมีศูนย์รักษาโรคร้ายแรงนะครับก่อนได้หรือไม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตรับไปพิจารณาแล้วก็นำไปดำเนินการนะครับก็ต้องเรียนว่าขอยืนยันกับคนราชบุรีนะครับคนบ้านโป่งด้วยนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลประชาชนในทุกๆจังหวัดในทุกๆพื้นที่นะครับโดยท่านสสก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในอำเภอบ้านโป่งแล้วก็ทางพื้นที่ราชบุรีเป็นพิเศษนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็เช่นเดียวกันนะครับนอกจากในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็ให้บริการทางการแพทย์เป็นปกติแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่ยกคุณหมอไปหาคนไข้นะครับโดยที่ในระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้นะครับเราก็ได้มีการจัดคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลบ้านโป่งนะครับร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์นะครับมีการส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับอีกประมาณ100คนนะครับตรงนี้ก็ขอเชิญชวนทุกประชาชนนะครับเข้าไปในพื้นที่นะประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเข้าไปรับการตรวจรักษาได้ซึ่งนี่ก็เป็นนโยบายอีกนโยบายหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขที่จะพยายามพาคุณหมอนะครับพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปในพื้นที่ที่อาจจะมีผู้ป่วยที่เราทราบว่ามีจำนวนมากนะครับเข้าไปในพื้นที่เพื่อดูแลในเชิงรุกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานกับเพื่อนสมาชิกเอาไว้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านอัครเดชถามครบทั้ง3ครั้งนะครับท่านใช้เวลามีประสิทธิภาพมากตอนนี้ท่านเหลือเวลาท่านจะมีอะไรฝากท่านรัฐมนตรีเชิญครับ
3: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4พรรคภูมิใจไทยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญมากแล้วก็เป็นการยกระดับการรักษาพยาบาลทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นก็ต้องเรียนกับท่านรัฐมนตรีครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลบ้านโป่งเนี่ยได้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่งก็คือคุณหมอวิบูลย์พันธปฏิกรเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านโป่งที่มีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองพี่น้องประชาชนได้แล้วก็ได้รับคำชมจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอย่างดีนะท่านมารับตำแหน่งได้ไม่กี่เดือนก็พัฒนาโรงพยาบาลบ้านโป่งแล้วก็เห็นทิศทางแล้วก็เห็นแผนงานที่ชัดเจนก็ขอให้ทางท่านรัฐมนตรีนะครับได้สนับสนุนท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่งในการที่จะพัฒนาโรงพยาบาลบ้านโป่งแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้ครับขอบคุณท่านประธานและท่านรัฐมนตรีครับขอบพระคุณครับ
1: ครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับท่านรัฐมนตรีครับต้องขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้ ตอบกระทู้ถามของท่านอัครเดชพงศ์พิทักษ์โรจน์นะครับก็กระทู้ถามทั่วไปที่020ก็ถือว่าจบเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นระเบียบเวลาที่ 1.2.2 กระทู้ถามที่030เรื่องปัญหาการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดภูเก็ตล่าช้าไม่ทันต่อการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวนะครับของท่านว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดี๋ยวท่านสมชาติรอสักครู่นะครับ

0: ขณะนี้ท่านศิริพงษ์ลังคัสกุลเกียรตินะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านมาแล้วนะครับกระทู้ถามของท่านสมชาติเตชะถาวรเจริญถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระทู้ถามนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านมอบหมายให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านศิริพงษ์ลังคัสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้แทนนะครับตามข้อบังคับที่151ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีพร้อมแล้วนะครับเชิญท่านร้อยว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญเชิญครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาชนภูเก็ตกระทู้ที่ผมถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือปัญหาการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับในจังหวัดภูเก็ตนั้นล่าช้าไม่ทันต่อการเจริญเติบโตของเมืองนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านศิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับที่ท่านได้กรุณามาตอบกระทู้ผมในวันนี้แทนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านประธานครับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศแต่การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงล่าช้าและไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมผมจะมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวในหลายด้านประกอบไปด้วยข้อที่1ครับกรณีการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณทางขึ้นเขาไปตำบลป่าตองนับตั้งแต่ในช่วงปีพ.ศ.2556ถึง2565มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า25รายบาดเจ็บ2,844 รายเนื่องจากการจราจรบนถนนเส้นทางคดเคี้ยวและสูงชันจึงเกิดโครงการพิเศษสายกระทู้ป่าตองขึ้นล่าสุดความคืบหน้าเมื่อปลายปี2568ปรากฏว่ายังมีความพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบโครงการและเปลี่ยนหน่วยงานที่ดูแลโครงการส่งผลให้โครงการนี้ล่าช้าออกไปอีกข้อที่2ครับท่านประธานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตถึง5แยกฉลองและส่วนต่อขยายไปยังท่าจัดชัยมีความล่าช้าโครงการนี้เริ่มศึกษามาตั้งแต่ปี2530มีการเปลี่ยนรูปแบบโครงการเพื่อซื้อเวลาเช่นรถรางเบาหรือรถ EBRT จนปัจจุบันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าข้อที่3ครับท่านประธานกรมรถไฟสังกัดกระทรวงโยธาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2433จนถึงปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางรถไฟมายังจังหวัดภูเก็ตแม้แต่เส้นทางเดียวโครงการทางรถไฟสายสุราษฎร์ธานีพังงาท่านุ่นเริ่มศึกษามาตั้งแต่ปี2544ซึ่งก็จะไปเชื่อมกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตปัจจุบันไม่มีความคืบหน้าข้อที่4ครับจังหวัดภูเก็ตของเรามีเรือสำราญขนาดใหญ่ครับโดยเฉพาะที่หาดป่าตองจะมีเรือสำราญขนาดใหญ่มาจอดเป็นประจำครับท่านประธานท่าเทียบเรือหาดป่าตองเป็นท่าเทียบเรือขนาดเล็กรองรับผู้โดยสารได้ครั้งละไม่มากและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นได้แก่ห้องน้ำสาธารณะให้นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรถึงเวลาแล้วยังครับที่จังหวัดภูเก็ตของเราควรจะมีท่าเรือสำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่โดยเฉพาะหรือที่เราเรียกกันว่าครูซเทอร์มินอลซึ่งทางกรมเจ้าท่าได้มีตั้งงบประมาณ70ล้านบาทเพื่อศึกษาโครงการไปเมื่อปี2563ปัจจุบันไม่มีความคืบหน้าถัดมาครับท่านประธานข้อที่5ครับโครงการทางพิเศษเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้โครงการนี้เริ่มศึกษามาในปี2556โครงการนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนเทพกษัตริย์402ซึ่งเป็นถนนเส้นเมนสายหลักเส้นเดียวที่เชื่อมระหว่างภูเก็ตไปถึงสนามบินนานาชาติวันนี้ภูเก็ตรถติดขัดมากท่านประธานก็ทราบดีโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนหากมีอุบัติเหตุนะครับและเคยเกิดมาแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้เส้นทางการจราจร402หรือถนนเทพกษัตริย์ถึงขั้นเป็นอัปพาตนักท่องเที่ยวนะครับต้องตกเครื่องบินโครงการนี้ปัจจุบันก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆข้อที่6ครับท่านประธานขออนุญาตไปทีเดียวเลยนะครับสนามบินภูเก็ตครับวันนี้ให้บริการนักท่องเที่ยวเต็มศักยภาพแล้วครับท่านประธานเนื่องจากไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับรันเวย์แล้วเรามีเส้นทางรันเวย์อยู่ประมาณ3กิโลเมตรครับวันนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์เครื่องบินเสียขวางรันเวย์จะต้องปิดสนามบิน AOT หรือการท่าอากาศยานประเทศไทยมีการศึกษาโครงการสนามบินอันดามันที่ตำบลโคกลอยและตำบลหล่อยุงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับภูเก็ตนี่เองครับปัจจุบันก็ไม่มีความคืบหน้าครับเจ็ดครับโครงการสะพานกับรถเกิดม้าถนนเทพกษัตริย์ภูเก็ตไม่มีสะพานเกิดม้าแม้แต่เดียวครับท่านประธานโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง402/4027ที่วงเวียนอนุสาวรีย์ถนนเทพกษัตริย์เคยถูกบรรจุอยู่ในงบประมาณของกรมทางหลวงแล้วแต่ปรากฏว่ากรมทางหลวงยกเลิกโครงการไปครับทำให้ช่องทางเดินรถหายไปในบริเวณจุดกลับรถตลอดแนวถนนส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนมากครับตอนนี้กับปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดภูเก็ตครับ8ครับโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่สายบ้านป่าคลอกบ้านบางคูจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการไปเมื่อ24 กรกฎาคม 68ปรากฏว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการตั้งงบประมาณและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน9ครับโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวง4027มีความล่าช้าไปกว่าแผนมากเนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินและ10ครับท่านประธานโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เชื่อมทางหลวง4027กับสนามบินได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้เริ่มการก่อสร้างจึงขอเรียนสอบถามไปยังท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานนะครับว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งรัดจัดทำโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหรือไม่และสามารถจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อไหร่มีแผนงานและแผนงบประมาณหน้าตาเป็นอย่างไรขอทราบรายละเอียดด้วยครับ
0: เชิญท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการให้มาตอบกระทู้ของท่านส.ส.ว่าที่ร้อยตรีสมชาติเดชถาวรเจริญนะครับต้องขอบคุณท่านส.ส.ที่ได้กรุณาถามคำถามนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตเนี่ยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยอยากจะได้ฟังแล้วก็อยากจะเห็นเนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันดีครับว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราด้วยนะครับมีพี่น้องจำนวนมากไม่ใช่เฉพาะคนภูเก็ตเท่านั้นแต่จากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกที่ได้แวะเวียนมาให้วันนี้การตั้งกระทู้ของท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะได้มีโอกาสตอบคำถามซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ต้องเรียนว่าก็ได้มีโอกาสตอบคำถามจากกระทู้ของท่านส.ส.ภูเก็ตมาแล้ว2ท่านเช่นเดียวกันนะครับโคบภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าถ้าพูดถึงในมุมของส.ส.คนหนึ่งนะครับเราก็ต้องมองว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างน่าอิจฉาเพราะว่านอกจากมีนักท่องเที่ยวเยอะก็ยังมีงบประมาณที่ไปพัฒนาอีกในหลายๆมิตินะครับอันนี้ถ้ามองจากมุมของส.ส.นะครับแต่ถ้ามองในส่วนของฝ่ายบริหารเราก็มองว่าการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของภูเก็ตในครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะปรับระบบยกมาตรฐานการคมนาคมในภาพรวมได้เลยแต่ก็เข้าใจได้ครับในกรณีที่ท่านมีคำถามนะครับผมก็จะพยายามตอบของท่านให้ครบนะครับเนื่องจากว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ผมเห็นคำถามทีละ10โครงการนะครับก็จะพยายามตอบท่านได้ครบที่สุดนะครับปกติเขาก็จะถาม1โครงการ2โครงการเพื่อที่จะได้มีเวลาลงรายละเอียดได้มากๆนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามตอบให้ได้ครบนะครับตารางนะครับเอาเข้าประเด็นเลยนะครับตารางแผนงานที่ท่านสอบถามนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราได้มีทำเป็นโฟชาร์ตนะครับเดี๋ยวจะขึ้นทางสื่อให้นะครับให้ท่านได้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตส่งเป็นเอกสารต่อไปเป็นรายโครงการนะครับเผื่อบางโครงการผมตกหล่นนะครับหรือว่ายังอธิบายได้ไม่ครบถ้วนนะครับที่ท่านถามมาเนี่ยในหลายโครงการเนี่ยต้องเรียนว่ายกตัวอย่างเช่นโครงการแรกที่ท่านสอบถามมาเรื่องการทางพิเศษที่บอกว่า ีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการแล้วก็ปรับเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับตัวนี้ก็ต้องขอเรียนอย่างตรงไปตรงมาครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยท่านได้ลงไปพื้นที่ที่ภูเก็ตแล้วชาวบ้านเนี่ยทวงถามมานะครับว่าทางการทางพิเศษสายกระทู้ป่าตองเนี่ยซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางได้เนี่ยเกือบชั่วโมงนะครับเกือบชั่วโมงในการที่จะไปสนามบินจากชาวภูเก็ตเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะสามารถเดินทางได้ฟรีหรือไม่นะครับท่านว่าการเนี่ยจึงได้มีแนวทางว่าเอ๊ะลองให้ทางสนขลองให้กรมทางหลวงเนี่ยไปศึกษาดูซิว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากการทางพิเศษซึ่งจะต้องมีค่าบริการเนี่ยเปลี่ยนให้กรมทางหลวงดำเนินการเองใช้งบประมาณดำเนินการเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยต้องมามีภาระในการค่าทางด่วนนะครับอันนี้คือหลักคิดสำคัญหลังจากนั้นมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้สั่งการให้ทางสนขลองดำเนินการเราก็ปรึกษาไปทางสำนักงบประมาณสำนักงบประมาณก็ตอบกลับมาว่าโครงการลักษณะนี้เดิมทีเนี่ยเป็น PPP อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ารัฐกลับมารับเองเนี่ย 100% ก็จะกลายเป็นภาระงบประมาณที่หนักเกินไปไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ดีครับเมื่อท่านรัฐมนตรีได้ลงไปพื้นที่แล้วประชาชนชาวภูเก็ตเนี่ยจะต้องได้รับสิ่งที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นโครงการนี้เนี่ยก็จึงเป็นที่มาของการปรับแบบสาเหตุของการปรับแบบนี้เนื่องจากว่าเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเรื่องนี้เนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในวงกว้างภูเก็ตเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยังมีเส้นแผ่นดินไหวดังนั้นก็จะมีการปรับรับลดขนาดของอุโมงค์ลงเล็กน้อยนะครับลงเล็กน้อยเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในด้านโครงสร้างโดยที่งบประมาณเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงและสามารถจัดเก็บค่าโดยสารเนี่ยจากเดิมเนี่ยได้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในทุกรายการนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับในปี2570นี้นะครับแล้วก็จะเริ่มดำเนินการได้เนี่ยต้นปีหน้านะครับคาดว่าอันนี้ก็ได้จะเกี่ยวข้องกันนะครับเนื่องจากว่าจะมีการดำเนินการ2ช่วงนะครับเส้นนี้เนี่ยคือท่านถามมาเนี่ยน่าจะมี2ช่วงที่เกี่ยวเนื่องกันหลังจากช่วงที่1ดําเนินการนะครับในปี2571ก็จะเป็นการดําเนินการของช่วงที่2แต่ทั้ง2ช่วงเนี่ยจะเสร็จสิ้นพร้อมกันประมาณปี2574นะครับเนื่องจากว่าระยะเวลาในการก่อสร้างช่วงที่1เนี่ยในด้านเทคนิคเนี่ยจะยากกว่าช่วงที่2เนื่องจากช่วงที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของการต้องขุดอุโมงค์นะครับส่วนชั้นที่2เนี่ยจะเป็นลอยฟ้านะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยคำถามที่2ครับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1อันนี้เนี่ยขอพูดทำความเข้าใจง่ายๆก็คือระบบรางเบานะครับเป็นรถไฟรางเบาซึ่งก็มีการพูดคุยกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือว่าเมื่อมีการดูเส้นทางมันจะมีถนนอยู่เส้นนึงที่ภูเก็ตที่มีปัญหาแล้วก็สสทุกท่านจะถามว่าเส้น402เนี่ยจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรแม้ว่าจะมีการตัดผ่านเส้นถนนเส้นใหม่เป็น4027ไม่ว่าจะเป็นการขยายเส้นทางฉะนั้น402เนี่ยเป็นเส้นที่ถือว่าเป็นหัวใจอย่างนึงเลยเวลาออกจากสนามบินของภูเก็ตแล้วก็มีโครงการที่จะก่อสร้างอยู่หลายโครงการในช่วงนี้แล้วก็กำลังมีการดำเนินการอยู่ทั้งติดเรื่องเวรคืนทั้งมีการดำเนินการไปแล้วด้วยดังนั้นเส้นรถไฟรางเบาเส้นที่ท่านสมชาตินะครับได้กรุณาถามเนี่ยปรากฏว่าเป็นเส้นเดียวกันกับเส้น402นะครับดังนั้นทางสนขก็เห็นว่าหากมีการก่อสร้างหลายๆโครงการในช่วงเวลาเดียวกันพร้อมๆกันจะทำให้เกิดปัญหากับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยๆครับ 3-4 ปีนี้แน่นอนดังนั้นนะครับสนขจึงได้มีการวางแผนว่าดังนั้นขอให้เคลียร์งานก่อสร้างสายทางของเส้น402ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการในเรื่องของรางเบาต่อนะครับต่อมาครับในเรื่องของรางคู่นะครับที่ท่านถามนะครับก็จะมีจริงๆเนี่ยก็จะมีโครงการของ
3: รางคู่นะครับซึ่งรางคู่เนี่ยก็จะไปเกี่ยวกับรางเบาอีกเส้นนึงที่ด้านถามอีกเหมือนกันนะครับแต่รางเบาเส้นนั้นเนี่ยปรากฏว่าเป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นรางคู่ช่วงสุราษฎร์พังงาท่านุ่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดงบประมาณจากการขอจัดงบประมาณทบทวนและศึกษาทบทวนผลการศึกษาและออกแบบหมายความว่าศึกษาแล้วนะครับศึกษาแล้วมีความคุ้มค่าที่จะน่าจะทำหลังจากนั้นตามระเบียบเนี่ยเมื่อมีการศึกษาแล้วก็ต้องมีการทบทวนผลการศึกษาอันนี้คือระเบียบราชการนะครับเราก็ของบในการทบทวนและออกแบบนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการทบทวนความเหมาะสมในปี2571นะครับออกแบบจัดทำ EAA ในปี2571นะครับงบประมาณต่างๆเนี่ยจะสามารถเริ่มดำเนินการได้สำหรับรางคู่นะครับสุราษฎร์พังงาท่านุ่นเนี่ยในปี2571นะครับต่อไปครับเรื่องท่าเรือสำราญนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูซเทอร์มินอลนะครับได้รับงบประมาณในการศึกษาโครงการมาเมื่อปี2563จริงครับได้รับงบประมาณในการศึกษามาเนี่ยปี2563ปรากฏว่าปี2563เนี่ยไม่มีผู้เสนอนะครับก็มาได้ผู้รับจ้างเนี่ยในปี2564นะครับและตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงที่เขาจะต้องส่งผลของการสรุปผลดำเนินงานในการดำเนินงานน่ะเขามีการศึกษาไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตครับแต่เขาศึกษาทั้งอ่าวไทยทั้งทะเลอันดามันและได้ข้อมูลเบื้องต้นมาว่าพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ภูเก็ตนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เพิ่งได้รับมานะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลมาเข้าใจว่าเขาจะสามารถส่งผลของการดำเนินการได้เนี่ยในปีนี้นะครับแล้วก็จะมีการจัดทำ EHIA นะครับในปี2571นะครับสิ้นสุดเนี่ยที่เขาจะต้องทำทั้ง EHIA ทั้งศึกษาโครงการเนี่ยปี2570ในปี2571นะครับก็จะมีการเริ่มทำคำของบประมาณในการปรับปรุงครูซเทอร์มินอลนะครับต่อไปนะครับโครงการดันเวย์นะครับโครงการดันเวย์ที่ท่านบอกว่ามีความคับแคบนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่สนขนะครับได้ดำเนินการแล้วเรื่องสนามบินภูเก็ตเนี่ยมีการพูดคุยกันมาระยะเวลานานพอสมควรแล้วคาดว่าโครงการดันเวย์เนี่ยนะครับในปี2571เนี่ยนะครับท่านก็จะน่าจะได้เห็นเพิ่มเติมเป็นรูปธรรมนะครับส่วนโครงการต่อไปนะครับโครงการสะพานกับรถเกือกม้าถนนเทพกษัตริย์นะครับเดิมทีเนี่ยต้องเรียนว่าโครงการนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเป็นจุดกับรถเกือกม้าแต่เนื่องจากว่าประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าโครงการกับรถเกือกม้าเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยได้รับร้องเรียนมาว่ามีการกระทบกับวิถีชีวิตของเขามากเกินไปจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นโครงการจุดกับรถหัวโตนะครับก็คือในแนวราบเพิ่มขึ้นมาอีกช่องจราจรหนึ่งนะครับก็เลยที่โครงการเหล่านี้เนี่ยมีความล่าช้าก็เนื่องจากว่าเมื่อมีโครงการแล้วเข้าไปในพื้นที่ประสบปัญหาในการดำเนินการเหมือนกับหลายๆโครงการครับที่วันนี้อย่างเช่น4027เนี่ยเราก็ประสบปัญหาในเรื่องของการเวรคืนนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยก็มีแนวคิดว่าจะไม่ออกพรบ.เวรคืนนะครับในบางช่วงจะใช้วิธีตกลงกันแต่เมื่อทำไม่ได้หลังจากนั้นก็ต้องออกพรบ.เวรคืนอย่างหลายๆสายครับอย่าง4027เนี่ยก็น่าจะเร่งออกพรบ.เวรคืนได้ในปีนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพรวมนะครับทั้ง10โครงการที่ท่านได้ติดต่อสอบได้สอบถามมานะครับต้องขอเรียนนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยเรามีแนวคิดที่อยากจะเพิ่มความขีดความสามารถนะครับในการบริการประชาชนในทุกๆมิติให้มากที่สุดในขณะเดียวกันในการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆเนี่ย เราก็ต้องมีการคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของเขานะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ในเบื้องต้นขอตอบท่านสสสมชาตินะครับผ่านท่านสสสมชายนะครับผ่านท่านประธานเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ
0: ครับท่านสมชาติถามได้อีกครั้งนึงครับเชิญครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานครับผมว่าดิรัติสมชาติเตชะถาวรเจริญผู้แทนราษฎรประชาชนภูเก็ตครับต้องขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้ลุกขึ้นตอบในช่วงแรกนะครับก็เหมือนจะครอบคลุมทั้ง10โครงการที่ผมถามแต่ยังมีที่ท่านยังตอบไม่ชัดเจนแล้วผมจะขอให้ท่านช่วยลุกขึ้นชี้แจงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องรถไฟรางเบานะครับก็อยากจะขอนำเรียนกับท่านอย่างนี้นะครับว่าเมื่อก่อนนะครับการเมืองที่ผ่านมาในภูเก็ตทุกยุคทุกสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมามีการพูดถึงรถไฟรางเบามาตลอดครับแต่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นสักทีนะครับก็อ้างว่าเมื่อก่อนที่จะมีปัญหารถติดทุกวันนี้ก็มีการบอกว่าการสร้างรถไฟรางเบาเดี๋ยวมันจะทำให้ปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะเส้น402พ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอีกมาวันนี้ครับท่านประธานเมื่อก่อนมันไม่มีปัญหาจราจรวันนี้ก็มีการพูดว่าเดี๋ยวจะรถติดแต่วันนี้รถมันติดแล้วครับแล้วมันติดวิกฤตติดหนักมากก็ได้รับคำตอบจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าจะสร้างปัญหาน่าคาดว่าน่าจะสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอีกสรุปว่าโครงการรถไฟรางเบามันจะเกิดขึ้นไหมครับเนี่ยภูเก็ตเมื่อก่อนก็บอกว่าเดี๋ยวจะสร้างปัญหาวันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะสร้างปัญหาแต่ตอนนี้รถมันติดแล้วนะครับก็อยากจะขอท่านช่วยชี้แจงอีกสักครั้งนึงครับเพราะว่าท่านไม่ได้บอกเรื่องแผนหรือไทม์ไลน์ใดๆเลยนะครับเกี่ยวกับโครงการรถไฟรางเบานะครับก็อันนี้เป็นคำถามที่อยากจะถามท่านรัฐมนตรีถัดมาครับอีกนิดเดียวครับท่านประธานก็คือโครงการเกิดมาที่ท่านบอกว่าประชาชนไม่เห็นด้วยเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ได้มีการทำประชาคมกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในตำบลเกาะแก้วซึ่งเป็นจุดที่มีการจราจรติดขัดนะครับไปเมื่อก่อนจะมีการยุบสภาไปเมื่อปีที่แล้วก็พบว่านะครับส่วนใหญ่และโดยเฉพาะเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับที่อยู่ในตำบลเกาะแก้วก็เห็นด้วยนะครับและผมก็ได้ส่งใบลงคะแนนนี่ให้กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆอีกเช่นกันอย่างน้อยๆนะครับไม่ต้องเกือกม้าเหมือนกรุงเทพมหานครก็ได้อย่างน้อยให้เป็นจุดกลับรถให้กับรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกับกรุงเทพมหานครที่เรามีตรงบริเวณที่การจะที่มันจุดซุ่มเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุวันนี้รถจราจรโดยเฉพาะในตำบลเกาะแก้วนะครับท่านลองไปดูสภาพเซิร์ชใน Google ดูก็จะเห็นว่าเขาว่ากันว่าตรงนี้คือแยกเวียดนามเขาเรียกกันว่าแยกนี้คือแยกอินเดียนะครับให้ท่านช่วยลงพื้นที่นะครับหรือส่งใครไปก็ได้ไปดูสักนิดหนึ่งนะครับและสุดท้ายครับท่านประธานครับท่านบอกว่าภูเก็ตมีงบประมาณมาพัฒนาก็อยากจะขอเรียนทำความเข้าใจกับท่านสักนิดหนึ่งนะครับว่าจริงครับภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีสร้างรายได้เม็ดเงินมหาศาลแต่ท่านรู้ไหมครับว่าปี67เราเก็บรายจัดเก็บรายได้นะครับจากภาษีของห้างร้านที่บุคคลเนี่ยนะครับตามตัวเลขที่ปรากฏของการคลังภูเก็ตก็คือประมาณ 1,900 ล้านบาทส่งไปส่วนกลางทั้งหมดส่งกลับมาภูเก็ตเท่าไหร่รู้ไหมครับท่าน 3,700 ล้านและส่วนใหญ่ก็เป็นงบประจำเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยครับถัดมาครับนิดเดียวครับท่านประธานปี68ข้อมูลล่าสุดของกองคลังจังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันภูเก็ตจัดเก็บรายได้ถ้าตัวเลขที่ปรากฏคือ2ประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปี67เราส่งภาษีทั้งหมดจัดเก็บได้ไปที่ส่วนกลางเท่าไหร่ครับ 4,000 กว่าล้านบาทต้องครับเราส่งไปทั้งหมด 20,000 กว่าล้านบาทส่วนกลางส่งกลับมาให้เรา 4,000 กว่าล้านบาทก็เอาไปทำอะไรไม่ได้ครับจะทำรถไฟรางเบาก็ทำไม่ได้เพราะสนขเคยออกมาบอกแล้วว่าต้องใช้เงินไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็อยากจะขอทำความเข้าใจกับท่านรัฐมนตรีแล้วก็คงต้องตามต่อนะครับแล้วก็หวังว่าท่านรัฐมนตรีจะมีเวลาลงไปดูนะครับที่ภูเก็ตนะครับท่านจะเห็นกับตาของตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินที่มันพื้นที่มันจำกัดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหาดป่าตองที่เรือสำราญมองไปด้วยสายตาก็จอดอยู่เนี่ยครับมองเห็นเลยเพราะเข้ามาไม่ได้ครับน้ำมันลึกไม่พอนะครับก็อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับก็ขอบคุณครับท่านประธาน
0: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ครับขับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตขออภัยท่านสมชาตินะครับเมื่อสักครู่พอดีเอกสารชุดหนึ่งเขียนชื่อท่านว่าท่านสมชายต้องขออภัยนะครับท่านสมชาตินะครับก็ขอตอบคำถามของท่านนะครับเอาคำถามเอาเรื่องจุดกลับรถก่อนนะครับเอาเรื่องจุดกลับรถก่อนคือข้อมูลที่ทางกรมรายงานมาเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเก่าซึ่งเมื่อท่านมีข้อมูลใหม่แล้วท่านสมชายให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไป คุยกับทางกรมทางหลวงนะครับว่าให้ลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องเรียนว่าสาเหตุที่ล่าช้าอันนี้ด้วยความสัตย์จริงคือณวันที่จะดำเนินโครงการเนี่ยมีเสียงคัดค้านนะครับแต่อย่างไรก็ดีเมื่อข้อเท็จจริงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อตอนช่วงที่แล้วผมก็บอกว่า402เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยสสทุกท่านของภูเก็ตที่มาเนี่ยพูดถึงเส้นนี้ทั้งสิ้นนะครับแล้วเราได้เห็นภาพถ่ายอะไรเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าโอ้ปัญหาหนักจริงๆแต่เมื่อสักครู่ท่านก็บอกถือว่าเป็นคำชวนนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับไปเยี่ยมที่ทางภูเก็ตด้วยนะครับแล้วก็อยากจะเห็นภาพรวมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันส่วนในเรื่องของรถไฟรางเบานะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ได้เรียนไปเช่นเดียวกันนะครับว่าสายทางของรถไฟรางเบาเนี่ยจะมีส่วนที่ไปทับซ้อนกันส่วนมากนะครับอยู่ที่เส้น402เมื่ออยู่ที่เส้น402เนี่ยการที่มีการทำโครงสร้างหลายๆโครงสร้างมีการทำโครงการก่อสร้างหลายๆโครงการพร้อมๆกันเนี่ยมันเป็นการเพิ่มปัญหาไม่ได้บอกว่าการทำรถไฟรางเบาเนี่ยเป็นปัญหาจราจรไม่ใช่นะครับแต่การที่มาทำโครงการก่อสร้างพร้อมๆกันหลายๆโครงการเนี่ยมันจะเป็นปัญหาดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุง402เรียบร้อยแล้วปัญหาการจราจรบรรเทาเบาบางลงแล้วเนี่ยก็สามารถมาพิจารณาเรื่องรางเบาได้ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่มีนะครับในขณะเดียวกันในการประชุมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเดือนสิงหาปีที่แล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มีความเห็นว่าในช่วงที่ยังไม่มีรถไฟรางเบาเนี่ยอยากจะขอวิ่งรถบัส EVนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขาก็จะขอเกาะกลางของทางหลวงเป็นพื้นที่วิ่งนะครับสำหรับรถบัส EV ในตัวเลยนะครับสิ่งที่ยังติดขัดอยู่ตอนนี้มันก็ยังติดขัดในเรื่องของ EIA ในบางช่วงเนื่องจากมีวัดเนื่องจากมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับแต่โดยหลักการเนี่ยนะครับวันนี้อบจ.ภูเก็ตเนี่ยเขาขอวิ่งรถแล้วทางกระทรวงเนี่ยไม่ได้ติดขัดนะครับถ้าสามารถดำเนินการอะไรได้เนี่ยเราก็จะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ในระหว่างที่ยังไม่มีรถรางเบาซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความพยายามของท้องถิ่นที่จะแก้ปัญหาและส่วนกลางก็ให้การสนับสนุนท้ายที่สุดครับในเรื่องของงบประมาณครับเข้าใจตรงกันเห็นตรงกันเลยครับโดยเฉพาะอย่างภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่จัดเก็บรายได้ได้อันดับหนึ่งเนี่ยแต่เมื่อส่งมาส่วนกลางเงินที่ท่านจะสามารถกลับไปพัฒนาพื้นที่ของท่านได้เนี่ยกลับเป็นไปตามสัดส่วนนะครับกลับเป็นไปตามสัดส่วนที่รัฐจะจัดสรรให้ดังนั้นจึงต้องขอความกรุณาท่านครับพรรคภูมิใจไทยเสนอภาษีบ้านเกิดเมืองนอนครับซึ่งเป็นหลักคิดแบบนี้เลยครับว่าเงินท้องถิ่นควรจะกลับไปพัฒนาที่ท้องถิ่นอย่างน้อยๆประชาชนก็ควรจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจได้ว่าเงินภาษีของเขาอยากจะให้ไปพัฒนาที่บ้านเกิดของเขามากกว่านี้หรือไม่นะครับดังนั้นก็ต้องขอเสียงสนับสนุนจากท่านด้วยเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
4: ครับก็ถือว่าท่านรัฐมนตรีน่าจะตอบครบถ้วนทุกคำถามนะครับท่านก็ผมคิดว่าคงจะให้ท่านสมชาติได้ฝากท่านรัฐมนตรีสักเล็กน้อยคงไม่เป็นการถามคำถามแล้วนะครับเชิญครับ
5: ขอบคุณมากครับท่านประธานครับผมว่าที่รัฐมนตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญผู้แทนราษฎรประชาชนภูเก็ตครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติอีกครั้งหนึ่งที่ลุกขึ้นตอบผมนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับท้ายที่สุดก็อยากจะฝากท่านนะครับแล้วก็อยากให้ท่านอาจจะลุกขึ้นมาพูดให้พี่น้องภูเก็ตเชื่อใจสักนิดนึงว่าอุโมงค์ป่าตองภูเก็ตเกิดขึ้นแน่นอนในสมัยท่านยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีถ้าท่านสามารถกล้าลุกขึ้นตอบยืนยันได้ผมคิดว่าประชาชนภูเก็ตมีความเขาจะแฮปปี้มากเลยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับพอดีท่านพูดเรื่องเกี่ยวกับที่พรรคภูมิใจไทยเสนอพรบภาษีบ้านเกิดเมืองนอนนะครับก็นิดเดียวครับมีผมมีติ่งนิดนึงครับก็คือว่าตรงนี้เนี่ยก็อยากจะขอพูดกับท่านเลยนะครับผ่านท่านประธานนะครับว่าต้องทบทวนและต้องคิดให้ครบทุกมิตินะครับเพราะอย่าลืมว่าจริงอยู่ครับว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูเก็ตนะครับมาใช้จ่ายภูเก็ตท่านอาจจะเลือกเสียภาษีไปยังจังหวัดของท่านที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไม่ใช่ภูเก็ตแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยเข้ามาใช้ทรัพยากรของภูเก็ตแล้วท่านกำลังจะบอกว่าเมื่อมาใช้ทรัพยากรของภูเก็ตสร้างปัญหาน้ำเสียมลพิษทางอากาศขยะแล้วท่านจะบอกว่าเงินที่เอามา
1: ที่มาใช้จ่ายในภูเก็ตจะขอให้ไปเสียภาษีที่จังหวัดของท่านอันนี้ก็ต้องบอกนะตรงนี้เลยว่าผมได้คุยตรงนี้กับพี่น้องประชาชนบางส่วนแล้วก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งท่านมาใช้ทรัพยากรของเรานะครับท่านมาสร้างมลพิษในจังหวัดของเราเงินตรงนี้จะต้องถูกนำมาเยียวยาและบริหารจัดการในจังหวัดภูเก็ตของเราขอบคุณครับท่านประธาน
4: ท่านรัฐมนตรีสุดแล้วแต่ท่านนะครับจะตอบไม่ตอบก็ได
2: ้ครับ
4: เชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานครับครับก็ขอบคุณท่านสมชาติครับที่ได้กรุณาให้ผมได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับก็ในส่วนของอุโมงค์กระทู้นะครับป่าตองนะครับได้เริ่มก่อสร้างนะครับแน่นอนนะครับภายในปี70เนี่ยนะครับก็น่าจะได้ก่อสร้างนะครับแล้วก็คาดว่านะครับจะแล้วเสร็จนะครับในสมัยรัฐบาลท่านนายกอนุทินนะครับในสมัยที่ท่านเป็นส.ส.นี่แหละนะครับก็น่าจะมีการให้ทดลองใช้บริการกันแล้วนะครับแน่นอนนะครับส่วนภาษีบ้านเกิดเมืองนอนนะครับก็ต้องเรียนว่านอกจากจะสามารถเลือกที่ที่จะเสียภาษีได้แล้วนะครับในส่วนที่คนที่มาทำธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรของพื้นที่ใดๆนะครับก็ต้องมีสัดส่วนในการที่จะต้องเสียภาษีให้กับพื้นที่นั้นมากกว่าเดิมไม่ใช่เป็นลักษณะเป็นสาขาแล้วก็ส่งกลับส่วนกลางหมดอย่างที่เคยเป็นมานะครับฉะนั้นในพ.ร.บ.นี้จะครอบคลุมในมิตินั้นด้วยให้ท่านสบายใจได้นะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณครับ
4: ครับสำหรับกระทู้ถามที่030นะครับก็น่าจะครบถ้วนเรียบร้อยขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ท่านผู้ถามกระทู้คือท่านร้อยตรีสมชาติเตทะถาวรเจริญนะครับก็ครบถ้วนครับสำหรับกระทู้ 1.2.2 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2.3 ครับกระทู้ถามที่031เรื่องการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างของท่านเซียจำปาทองถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจุลพันธ์อมรวัฒน์ท่านติดภารกิจราชการสำคัญจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ไปก่อนนะครับไปเป็นวันพฤหัสที่18มิถุนายน2569ตามข้อบังคับที่151ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2.4 ครับกระทู้ถามที่032เรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสถานีหลัก2ถึงพุทธมณฑลสาย4ครับของท่านธัญฑรท่านนินวัฒนาธรถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระทู้ถามนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะครับตามข้อบังคับที่151แล้วก็ท่านรัฐมนตรีพร้อมแล้วนะครับเชิญท่านธัญฑรธนินวัฒนาธรครับถามกระทู้ได้เลยครับ
6: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมธัญฑรธนินวัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากเขตบางแคและภาษีเจริญพรรคประชาชนครับผมขอตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเรื่องความคืบหน้าและแนวทางการเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครับส่วนต่อขยายหลัก2ถึงพุทธมณฑลสาย4นะครับรวมถึงมาตรการรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกครับท่านประธานครับกระทู้นี้เป็นกระทู้ที่ผมขอติดตามต่อเนื่องนะครับตั้งแต่สมัยสภาชุดที่แล้วที่กระทรวงคมนาคมเองก็ได้ให้คำตอบว่าตามแผนของ Mmap 2นั้นนะครับจะนำมาพิจารณาอีกครั้งย้ำว่าเป็นการพิจารณาอีกครั้งนะครับในปี2572ไม่ใช่การเริ่มสร้างครับต่างจากแผนเดิมก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้เริ่มการทำ EIA นะครับปัจจุบันเราคงจะได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้มีข้อมูลใหม่ครับท่านประธานประกอบกับความเดือดร้อนจำเป็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เรื่องการเดินทางครับเมื่อก่อนนั้นเส้นทางสายนี้นะครับถึงเราจะยังไม่มีรถไฟฟ้ามาเราก็ยังมีเรือโดยสารในคลองภาษีเจริญนะครับมาช่วยบรรเทานะแต่ตั้งแต่ช่วงโควิดมาเรือโดยสารเนี่ยก็หยุดวิ่งไปนานพอสมควรนะครับก็มีแต่ท่าเรือทิ้งร้างไว้แต่ว่าในคลองภาษีเจริญก็ไม่มีเรือมาวิ่งแล้วทำให้การต้องการการเดินทางในสายถนนเพชรเกษมนี้และการเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีนี้มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นครับ ผมยังได้ตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีนะครับผ่านไปยังรัฐบาลครับเพราะปัญหานี้ไม่ใช่แค่ปัญหาในอนาคตครับแต่เป็นปัญหาที่ประชาชนชาวกรุงเทพและพื้นที่ต่อเนื่องตลอดแนวถนนเพชรเกษมครับต่อเนื่องไปยังจังหวัดสมุทรสาครกำลังเผชิญอยู่ทุกวันครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครับหรือ MRT บูรานะครับเป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนที่สำคัญของกรุงเทพมหานครนะครับเปิดบริการมากว่า20ปีแล้วนะครับมีบทบาทในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพชั้นในกับการขยายของเมืองครับและช่วยบรรเทาการจราจรบนโครงข่ายหลักได้อย่างมี

เนื่องในจังหวัดปริมณฑลด้วยครับเคยมีการศึกษาแนวเส้นทางนะครับรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเอาไว้แล้วครับตำแหน่งที่ตั้งของสถานีก็มีการศึกษาไว้แล้วท่านประธานนอกจากนี้ในแผน M-MAT 2นะครับโครงการนี้ก็ถูกจัดเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาครับแต่อีกอย่างนึงนะครับก็คือการรอการพัฒนาแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มสร้างนะครับยังไม่เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนคำตอบของกระทรวงคมนาคมในสภาชุดที่26ที่ผ่านมานะครับก็มีสาระสำคัญว่าโครงการนี้จะถูกหยิบมาพิจารณาอีกครั้งในปีพ.ศ. 2572ครับภาพนี้นะครับท่านประธานก็คือสถานีหลัก2ซึ่งเป็นปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในปัจจุบันนะครับมีทางเชื่อมกับห้างสรรพสินค้าครับนอกจากนั้นยังมีอาคารจอดแล้วจอดนะครับซึ่งรองรับอาคารจอดรถประมาณ 1,000 คันนะครับอยู่ทางด้านขวามือของรูปครับแต่บริเวณนี้ครับบริเวณนี้เป็นปัญหาคอขวดการจราจรอยู่นะครับในปัจจุบันถ้าท่านประธานเดินทางผ่านช่วงนี้ในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็จะรถติดมากแทบจะใช้ได้เพียงแค่1ช่องจราจรเท่านั้นครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับก็จะต่อไปทางด้านซ้ายตามแนวถนนเพชรเกษมนะครับซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากครับพี่น้องประชาชนคงอยากทราบว่าตามแผนเดิมนะครับสถานีที่จะสร้างขึ้นมานั้นอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมก็เลยทำสไลด์มาให้เห็นชัดๆครับโดยจะมีตำแหน่งจุดขึ้นลงของสถานีบอกไว้ด้วยนะครับไปเทียบกับสถานที่จริงในรูปนะครับให้เห็นขอบเขตครับสถานีแรกในสไลด์นะครับก็คือพุทธมณฑลสาย2นะครับหรือ BL39 ครับอยู่ตรงซอยเพชรเกษม98หน้าบิ๊กซีนะครับห่างจากแยกสาย2ประมาณ 1.3 กิโลเมตรนะครับบริเวณนั้นก็จะมีหมู่บ้านแสงทองวิลล่านะครับแล้วก็ใกล้ๆกับสน.หลัก2นะครับและหมู่บ้านเศรษฐกิจครับในสไลด์ถัดไปครับก็จะเป็นสถานีทวีวัฒนาหรือ BL40 นะครับอยู่ตรงซอยเพชรเกษม73หน้าบิ๊กซีเพชรเกษม2นะครับห่างจากแยกสาย3ประมาณ350เมตรนะครับและสถานีถัดไปครับพุทธมณฑลสาย3 BL41 ครับอยู่ตรงซอยเพชรเกษม79หน้าสำนักงานเขตหนองแขมและวัดอุดมรังสีนะครับห่างจากแยกสาย3ประมาณ 1.6 กิโลเมตรครับและสถานีพุทธมณฑลสาย4นะครับหรือ BL42 นะครับจุดที่สุดโครงการอยู่ติดกับแยกสาครเกษมนะครับหรือเป็นถนนพุทธมณฑลสาย4ตัดกับถนนเพชรเกษมและแยกพุทธสาครนะครับที่นั้นมีจอดที่ตึกจอดรถนะครับปาร์คแอนด์ไลน์นะครับทั้งหมดออกแบบไว้แล้ว EAA ก็ผ่านแล้วนะครับมีอาคารจอดรถทำทั้งขาเข้าขาออกรวมกันเนี่ยจอดได้ 2,000 คันเลยครับแล้วก็มีจุดเปลี่ยนการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับท่านประธานครับผมเห็นว่ากรอบเวลาปี2572ที่กระทรวงคมนาคมได้เคยให้คำตอบไว้นานเกินไปครับเมื่อเทียบกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้โดยเฉพาะบริเวณสถานีหลัก2นะครับและแนวถนนเพชรเกษมฝั่งตะวันตกซึ่งมีลักษณะเป็นคอขวดของการเดินทางเข้าและออกเมืองครับประชาชนจำนวนมากต้องเปลี่ยนการเดินทางที่สถานีหลัก2ทำให้ปัญหาการจอดรถรับส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถประจำทางรถตู้แท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับรวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนครับที่ผ่านมานะครับได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งการจัดระเบียบจุดจอดนะครับการกั้นพื้นที่ไม่ให้จอดแช่นะครับจากภาพก็เป็นการประสานงานกับสน.ในพื้นที่นะครับสำนักงานเขตบางแคนะครับสำนักเทศกิจนะครับตำรวจพร้อมทั้งการบังคับจับปรับนะครับแต่ลักษณะพื้นที่ที่มีลักษณะทางเข้าออกเยอะครับมีพื้นที่ฟันหล่อเป็นจำนวนมากนะครับก็การกั้นนะครับการรั้วต่างๆก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับปัจจุบันนะครับก็ชั่วโมงเร่งด่วนจะมีเจ้าที่คอยอยู่ประจำอยู่นะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถึงแม้เราจะมีมาตรการแค่ไหนนะครับหากระเบียบวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนี่ยไม่ได้เคารพกฎจราจรนะครับไม่ว่าเราจะทำมาตรการมากแค่ไหนก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนอยู่ดีนะครับอย่างที่ท่านอาจจะเห็นในพื้นที่ใจกลางเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกราชประสงค์หรือปทุมวันนะครับถึงเราจะมีการกั้นพื้นที่เต็มพิกัดนะครับมีบัสเลนก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนได้อยู่ดีนะครับสไลด์ถัดไปนะครับเรายังต้องเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่กันไปครับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งสาเหตุหนึ่งคือกายภาพหน้างานเนี่ยมันสิ้นสุดอยู่ที่สถานีหลัก2ครับขณะที่ความต้องการเดินทางจริงเนี่ยขยายไปทางทิศตะวันตกอีกมากครับดังนั้นคำถามในประเด็นนี้ครับจึงไม่ใช่แค่คำถามว่ารถไฟฟ้าจะสร้างเมื่อไหร่นะครับแต่เป็นคำถามว่ากระทรวงคมนาคมมองการเดินทางของประชาชนคนกรุงเทพอย่างไรครับและจะเชื่อมต่อรางกับรถเมล์รถโดยสารสาธารณะทางเดินเท้าจุดรับส่งและระบบปาร์คแอนด์ไลน์อย่างไรนะครับผมจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีในคำถามแรกดังนี้ครับคำถามแรกครับกระทรวงคมนาคมมีนโยบายและแนวทางอย่างไร

0: ในการส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางระบบรางและระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นนะครับเพื่อแก้ไขการปัญหาการจราจรติดขัดและรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนนะครับในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะบริเวณสถานีหลักสองและแนวถนนเพชรเกษมนะครับขอทราบรายละเอียดครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะครับให้มาตอบกระทู้ของท่านธัญฑรธนินทร์วัฒนาธรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกรุงเทพมหานครขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับท่านพูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นภาพของความทุกข์ยากนะครับของคนที่อยู่ในเมืองใหญ่นะครับที่มีการจราจรขับข้างแออัดและผมก็เข้าใจว่าสำหรับส.ส.แล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นความอึดอัดใจมันเป็นความยากลำบากว่าเราจะไปตอบชาวบ้านเราอย่างไรสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ก็คือมาทวงถามรัฐบาลว่าเราจะดำเนินการอย่างไรต้องเรียนท่านด้วยข้อเท็จจริงนะครับที่ท่านก็น่าจะได้มีโอกาสได้รับทราบอยู่แล้วจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเรามีความพยายามอย่างยิ่งที่อยากจะให้ระบบการขนส่งนะครับการคมนาคมของไทยทั้งสะดวกปลอดภัยเข้าถึงได้ราคาเป็นธรรมนะครับเรามีมาตรการหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับในการดำเนินการก็คือการจัดให้มีการขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ท่านจะเห็นได้ว่ามีอยู่หลายโครงการที่เราให้การสนับสนุนให้คนเนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านมาใช้เป็นพลังงานสะอาดนะครับในปีหน้านะครับทางขสมกเนี่ยเขาก็จะได้รับรถ EV จำนวน 1,500 คันนะครับและในการรับรถ EV 1,500 คันครั้งนี้เนี่ยนะครับ1คือเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงาน2เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริการ3เป็นการลดต้นทุนในทุกๆส่วนในโอกาสนี้นะครับหลังจากที่ได้รับรถ EV แล้วจะมีการปรับเส้นทางการเดินรถใหม่นะครับทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของขสมกแล้วก็ในส่วนของรถร่วมบริการเพื่อให้ตอบสนองกับสภาพของกรุงเทพที่เปลี่ยนไปเพื่อให้มีระยะทางกิโลที่สูญเสียเนี่ยน้อยที่สุดและเพื่อให้เกิดความสะดวกและก็ครอบคลุมกับในหลายๆเส้นทางครับวันนี้เนี่ยเราได้ทราบว่าในหลายๆเส้นทางเนี่ยแม้ว่าจะมีผู้ให้บริการอยู่จำนวนมากจำนวนเที่ยวรถมากอย่างในโซนในแอเรียของท่านเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8สายนะครับจะมีทั้งหมด8สายในวันนึงๆเนี่ยก็จะมีอยู่นับร้อยเที่ยวด้วยกันแต่เราก็จะเห็นว่าในแต่ละชั่วโมงบางชั่วโมงถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนก็จะรถเยอะถ้าชั่วโมงที่ไม่เร่งด่วนบางทีก็ไม่มีรถเลยเรื่องเหล่านี้ก็จะถูกแก้ไขในนโยบายนี้นะครับการขนส่งที่มีประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมนะครับการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้านะครับนอกจากรัฐเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำเรื่องโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยให้ครอบคลุมทั้งสิ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนว่าเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้วเนี่ยของรัฐเนี่ยที่ดำเนินการไปเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ย14โครงการระยะทาง279กิโลเมตรเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีอีก4โครงการระยะทาง81กิโลเมตรเส้นทางที่อยู่ระหว่างดำเนินการ PPP อีก2โครงการระยะทาง29กิโลเมตรเส้นทางที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมอีก13โครงการ163กิโลเมตรนะครับนี่คือระบบรางแต่การที่จะเชื่อมต่อกับระบบรางเนี่ยเราก็ต้องทำฟีดเดอร์เมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนลักษณะของการใช้รถนะครับเรื่องของฟีดเดอร์ก็จะเป็นเรื่องเดียวกันคือในการกำหนดสายทางต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเดินรถให้เป็นลักษณะเป็นฟีดเดอร์มาเข้าสู่การขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับ ซึ่งในทุกภาคส่วนนะครับก็จะมีการดำเนินการกันไม่ใช่เฉพาะของขสมกไม่ใช่เฉพาะของกรมการขนส่งทางบกไม่ใช่เฉพาะภาคเอกชนแต่ก็ยังเป็นความของรฟมด้วยนะครับเพราะว่ารฟมเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าลูกค้าของเขาเนี่ยจะอยู่ในแอเรียไหนในแผนกำหนดเขาเนี่ยน่าจะมีทั้งหมดเนี่ย111สายทางตอนนี้ทดลองวิ่งเป็นฟีดเดอร์ของรฟมแล้วเนี่ย30สายทางนะครับอีกนโยบายนึงครับอีกนโยบายนึงที่ผมคิดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคำถามที่ท่านได้ถามไปเมื่อสักครู่คือการทำ common ticket หรือการทำระบบตั๋วร่วมนะครับซึ่งจะสามารถทำให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายต่างๆเนี่ยเขาลดค่าใช้จ่ายได้จริงๆและแนวทางของท่านนายกนะครับแนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการด้วยนะครับทั้งคู่นะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็ให้ความสำคัญว่า common ticket เนี่ยต่อไปเนี่ยต้องไม่ใช่เฉพาะเป็น common ticket ของระบบรางเท่านั้นแต่ต้องเป็น common ticket ของทั้งล้อรางและเรือนะครับต้องสามารถที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของประชาชนได้หมดนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการพัฒนาในการเพิ่มคุณภาพแล้วก็ในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมต้องขอเรียนเพิ่มเติมให้กับท่านสมาชิกที่ท่านได้ทำการสอบถามเพิ่มก็คือกรณีต่อกรณีที่ท่านถามว่าแผนของรฟม.ในการขยายนะครับส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอีก4สถานีช่วงบางแคถึงพุทธมณฑลสาย4เนี่ยในแผนเนี่ยจะมีการทบทวนเนี่ยในปี2572เนี่ยจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะหยิบยกขึ้นมาให้ทบทวนเร็วขึ้นต้องขอเรียนท่านเช่นนี้นะครับว่าโดยหลักการเนี่ยเส้นสายสีน้ำเงินเนี่ยเป็นโครงการ PPP คือเป็นโครงการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเอกชนเป็นผู้ลงทุนได้สัมปทานดังนั้นการที่ไปเชิญชวนเอกชนเนี่ยคือเนื่องจากโครงการนี้ไม่ใช่โครงการใหม่ครับท่านประธานเป็นโครงการเก่าที่ได้มีการดำเนินการมาแล้วมีการดำเนินการแล้วก็ได้เห็นจำนวนผู้โดยสารแล้วนะครับซึ่งเขาก็ทำเขาก็ต้องทำข้อเสนอไปเสนอให้เอกชนที่จะมาลงทุนนะครับโดยจุดเงินลงทุนโครงการนี้4สถานีเนี่ยระยะทาง8กิโลเนี่ยเป็นเงินอยู่ประมาณ21,249 ล้านนะครับ 21,249 ล้านนะครับ EIRR อยู่ที่ 10% นะครับคาดการนะครับคาดการต่อเที่ยวต่อวันเนี่ยที่จะทำให้สามารถพบกับสิ่งที่ให้สัญญาไว้กับเอกชนในการที่เชิญชวนเข้ามาหรือ meet expectation เนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่ 43,000 คนต่อวันนะครับ 43,000 คนต่อวันหลักเกณฑ์ที่เขาจะต้องหยิบยกขึ้นมานะครับเดิมทีเนี่ยเขาบอกจะหยิบยกปี72หลักเกณฑ์ของเขาก็จะมีข้อเดียวครับง่ายๆคือผู้โดยสารเนี่ยสายสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีอยู่ประมาณ 20,000 คนต่อวันแต่ณปัจจุบันนี้นะครับมีผู้โดยสารอยู่ 6,000 คนต่อวันน้อยกว่าเกณฑ์เนี่ย3เท่าเมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงเรื่องตั๋วร่วมนะครับตอนนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังมีนโยบายซึ่งกำลังรอเข้าครม.อยู่นะครับก็คือการทำระบบตั๋วร่วมให้ค่าโดยสารต่อเที่ยวเนี่ยไม่เกินราคา17ถึง45บาทซึ่งถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงในต้นปีหน้าเราก็คาดการว่าจำนวนผู้โดยสารที่จะหันมาใช้บริการสาธารณะเนี่ยน่าจะมากขึ้นเราก็ยังหวังนะครับก็เราก็ได้มีการพูดคุยกับรฟม.ว่าโครงการนี้ก็น่าจะเป็นโครงการหนึ่งที่ทำให้บริเวณส่วนต่อขยายของสายสีน้ำเงินเนี่ยจะถึงสามารถถึงเกณฑ์ที่จะสามารถพิจารณาได้นะครับก่อนปี72นะครับอย่างไรก็ดีนะครับปัญหาที่ท่านได้นำเสนอมานะครับผมก็จะนำกลับไปพูดคุยกับรฟม.ว่าถ้ามีหลักเกณฑ์ใดที่สามารถลดหย่อนได้ให้สามารถดำเนินการได้เร็วกว่านี้นะครับก็จะเร่งดำเนินการให้เต็มที่และในส่วนการจราจรข้างล่างเข้าใจอย่างที่ท่านส.ส.ได้กรุณาเลยครับได้กรุณาพูดเลยครับว่า ว่าวินัยจราจรเนี่ยมีความสำคัญที่สุดแต่สิ่งที่เรายังพบเจออยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเอาความสะดวกเป็นตัวตั้งแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องของประชาชนนะครับเราก็จะพยายามบริหารจัดการเอาในส่วนของรัฐที่เรากำกับดูแลที่เราควบคุมดูแลเนี่ยเราก็จะต้องกำชับเข้มข้นกับทั้งหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการประชาชนกับทั้งเอกชนที่มารับสัมปทานจากรัฐในการให้บริการเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับในการที่จะลดภาระให้กับประชาชนได้มากที่สุดนะครับซึ่งส่วนนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการทางกระทรวงคมนาคมก็จะรับไปเพื่อให้ท่านส.ส.ได้ผ่อนคลายนะครับสมกับที่ท่านมาถามไถ่เพื่อประชาชนของท่านนะครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านสมาชิกค่ะ
0: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีแล้วก็ขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับบังเอิญมากเลยครับกระทู้นี้สมัยที่แล้วผมมีโอกาสได้ถามท่านประธานสมัยที่ท่านอยู่ในกระทรวงคมนาคมนะครับตอนนี้ท่านมาเป็นประธานในที่ประชุมนะครับก็ด้วยความที่รายละเอียดนะฮะอาจจะมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมก็เลยถือโอกาสนำมานำเสนอต่อรัฐบาลผ่านไปยังท่านประธานผ่านรัฐบาลด้วยนะครับก็จากที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลมานะครับเรื่องของการทำ common ticket หรือระบบตัวร่วมนะฮะเรื่องบัตรใบเดียวเนี่ยผมก็เห็นด้วยครับแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมที่จะทำให้เป็นค่าโดยสารร่วมด้วยนะฮะตัวใบเดียวเนี่ยอาจจะทำให้สะดวกในการเดินทางเราไม่ต้องพกบัตรหลายใบนะครับก็ใช้บัตรใบเดียวเดินทางได้หมดเลยแต่ค่าโดยสารร่วมเนี่ยมันคือการใช้ค่าโดยสารที่ไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนครับรถรางเรือใช้ด้วยกันได้ทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็ส่วนราคาตอนนั้นผมเคยอภิปรายในวาระหนึ่งงบประมาณไปนะครับว่าส่วนของราคา 8-45 บาทก็น่าจะเป็นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ TDRI ก็เป็นเรทราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมครับอันต่อมาครับผมอยากชวนทุกท่านมาดูจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเฉลี่ยต่อวันนะครับที่ลองไปทำข้อมูลมาเพิ่มเติมครับในระหว่างปี59ถึง68นะครับโดยเราจะเว้นช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงโควิดไว้นะครับก็ท่านประธานก็จะเห็นว่าเป็นกราฟค่อนข้างที่จะเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับดีมานด์ในสายเนี่ยค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในการติดตามสถานการณ์โครงการนี้นะครับเมื่อวันที่17มิถุนาปี68ครับตอนนั้นผมอยู่ในคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณของสภาเราครับก็เชิญท่านรองผู้ว่ารฟม.นะครับขณะนั้นท่านก็ได้ให้คำตอบว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนดำเนินการที่ชัดเจนนะครับคาดว่าคงจะใช้เวลาในอีกหลายปีครับน่าจะดูที่ความต้องการการเดินทางซึ่งในสายสีน้ำเงินเนี่ยท่านก็ได้บอกว่ามันยังมีแคปซิตี้เหลืออยู่ที่จะรองรับผู้โดยสารได้นะครับแต่วันนี้ผมมีข้อมูลอีกชุดมาลองนำเสนอท่านรัฐมนตรีนะครับก็สไลด์นี้นะครับมันจะแสดง10อันดับครับของการแตะขึ้นของบัตรฮอปการ์ดนะครับนี่เป็นการแตะขึ้นด้วยบัตรนะครับตัวเลขจริงก็จะมากกว่านี้อีกครับของรถประจำทางในบริเวณนั้นนะครับอันดับ1นะครับก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับในกรุงเทพเราจะรู้อยู่แล้วว่าอนุสาวรีย์เนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นฮับการจราจรที่คับข้างพอสมควรนะครับแต่รองลงมาอันดับ2นะครับคือที่ไหนครับก็คือตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคนะครับถนนเพชรเกษมนี่เองครับซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในปัจจุบันนะครับตรงสถานีหลัก2ครับถ้าไปลองขึ้นเนี่ยครับก็จะเห็นว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็จะค่อนข้างเต็มตั้งแต่ต้นทางครับทีนี้มาดูจุดที่ผู้โดยสารแตะลงบ้างครับว่า10อันดับของการแตะลงด้วยบัตรฮอปการ์ดเนี่ยครับอันดับ1เลยครับท่านประธานในกราฟนี้นะครับบริเวณเดียวกันนะครับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าหลัก2เช่นเดียวกันครับทีนี้พอเห็นดีมานด์ที่เพิ่มสูงขึ้นในเส้นทางนี้หรือยังนะครับอันดับต่อๆมาด้านล่างนะครับก็ยังมีมหาวิทยาลัยสยามนะครับ BTS บางว่าแล้วก็ซอยเพชรเกษม88นะครับซึ่งเป็นเส้นทางต่อเนื่องในสายเดียวกันครับท่านประธานทีนี้ลองมาดูปริมาณคาดการผู้โดยสารนะครับของที่ปรึกษาโครงการในขณะนั้นนะครับเป็นการประเมินสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี64นะครับตอนนี้69แล้วนะครับยาวไปถึงปี2603เลยนะครับตามตารางนะครับเป็นการคิดค่าโดยสารตามระยะทางครับและคิดค่าแรกเข้าครั้งเดียวสำหรับรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของรฟม.ครับผมทราบดีครับว่าการประเมินผู้โดยสารของโครงการลักษณะนี้นะครับมักจะ over estimate อยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าก็พอทำให้เห็นเทรนแนวโน้มทิศทางได้นะครับว่าปริมาณการเดินทางเนี่ยไม่น้อยเลยครับผมจึงอยากใช้ข้อมูลนี้นะครับมาอัปเดต กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้ข้อมูลตอนนั้นมีการสำรวจในช่วงโควิดด้วยนะครับซึ่งผู้โดยสารน้อยอยู่แล้วนะครับมาร่วมการตัดสินใจให้รอบด้านนะครับนำมาสู่คำถามที่2นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีก็ได้ตอบคำถามที่2ไปบางส่วนแล้วนะครับคำถามที่2ก็คือสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสถานีหลัก2ถึงพุทธมณฑลสาย4ครับซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมมีคำตอบว่าตามแผนจะเริ่มนำมาพิจารณาอีกครั้งในปี2572ครับกระทรวงคมนาคมจะทบทวนและเร่งรัดการพิจารณาโครงการนี้ให้เร็วขึ้นได้หรือไม่อย่างไรโดยมีการนำข้อมูลสภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นคอขวดบริเวณสถานีหลัก2นะครับรวมทั้งข้อมูลปริมาณการใช้รถโดยสารประจำทางและความต้องการการเดินทางของประชาชนในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาแล้วหรือไม่นะครับและหากจะดำเนินการต่อนะครับขอทราบกรอบเวลาขั้นตอนและมาตรการในระหว่างรอดำเนินโครงการด้วยครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีค่ะ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับก็ขอตอบในส่วนของคำถามที่2นะครับต่อท่านส.ส.ธัญฑรนะครับอย่างที่ท่านได้ฉายภาพขึ้นมานะครับผมก็เรียนว่าตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็เรียนอยู่นครปฐมนะครับบางแคเนี่ยก็จะเป็นเส้นหนึ่งที่ผมผ่านประจำเลยแล้วก็เคยเห็นว่าหัวโค้งห้างใหญ่เบื้องแต่ถนนซอยเล็กๆแคบๆเห็นภาพเดียวกันกับท่านเลยนะครับมันถึงเป็นที่มาว่าเราก็ต้องมาพูดคุยกันว่าเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพราะว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในไม่ว่าจะขยายหรือไม่ขยายเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่แก้ไขนะครับเพราะถึงแม้ว่าจะขยายก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยอีกนานพอสมควรกว่าจะครบกระบวนการนะครับข้อมูลที่ท่านให้มาเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับคือตัวจุดเนี่ยเป็นจุดตัดแต่อย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อตอนที่แล้วที่ผมแสดงชาร์ตให้ท่านดูนะครับว่าในการที่เราจะต้องไปเชิญชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเงื่อนไขใดบ้างและเนื่องจากโครงการสายสีน้ำเงินเนี่ยมันจะต่างจากพวกสายสีแดงจะต่างจากสายสีม่วงนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของการลงทุนโครงสร้างลักษณะของการดำเนินการเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยหรือ unit cost เนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับดังนั้นมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวเลขที่มากพอสมควรเพื่อจะไปเชิญชวนให้เขามาร่วมลงทุนได้แต่อย่างไรก็ดีครับอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าระบบตัวร่วมหรือ common ticket เนี่ยที่ได้พูดไปนะครับน่าจะเป็นปัจจัยนึงครับท่านประธานที่จะทำให้ผู้โดยสารประชาชนเนี่ยหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นนะครับเราก็หวังว่าสายสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างในสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการลดค่าโดยสารอีกนะครับมาสนองกับนโยบายรัฐบาลนะครับจะรับไปประเด็นของท่านนะครับจะรับไปทำเพิ่มเติมนะครับก็เราหวังว่าจากตอนนี้จริงๆตัวเลขที่ท่านให้เนี่ยถ้าเทียบกับวันนี้หลังจากที่ไทยช่วยไทยพลัสออกไปเนี่ยก็ต้องเรียนว่าตัวเลขที่ทางกระทรวงได้เห็นก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันประชาชนก็มาใช้บริการรถขนส่งมวลชนเนี่ยเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเป็นไปได้นะครับที่จะดำเนินการแต่ณวันนี้ต้องเรียนท่านด้วยความเคารพเลยครับว่าเมื่อยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับเราก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าเกณฑ์ต่างๆที่เรานำเสนอเนี่ยเรานำเสนอครม.ไปแล้วแต่เมื่อท่านเสนอมานะครับเราก็จะเอาข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะลองถอดตัวเลขดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะนำเสนอครม.ได้นะครับก็จะนำเสนอครม.เร่งให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็จะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบแต่อนาคตด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: ครับขออนุญาตท่านประธานเด็กน้อยนะครับก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับก็ขอฝากให้ท่านรับไปพักกันต่อในกระทรวงในรัฐบาลแล้วก็ในครม.ด้วยนะครับก็เส้นทางนี้ก็เป็นบริเวณที่รถติดหนาแน่นครับและในกรุงเทพเราเนี่ยก็มีปัญหาการจราจรติดขัดมากครับท่านประธานก็นอกจากถ้าโครงการนี้ผลักดันได้นะครับมันจะช่วยลดเวลาที่เสียไปบนท้องถนนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ตั้งกระทู้ถามค่ะกระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถาม และตอบที่ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะแล้วเรียนท่านสมาชิกนะคะก่อนที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบเวลาต่อไปขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำเรื่องตั้งกรรมธิการวิสามัญแทนตำแหน่งที่ว่างลงซึ่งยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระขึ้นมาพิจารณาก่อนที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้ตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 พ.ศ.แทนตำแหน่งที่ว่างลง1ตำแหน่งเพราะลาออกคือท่านสุริยาปานสุขาด้วยประธานคณะกรรมการวิสามัญท่านเฉวงศักดิ์เล่งไพบูลย์วงศ์ได้มีหนังสือแจ้งว่าท่านสุริยาแป้นสุขาพรรคภูมิใจไทยได้พ้นจากการเป็นกรรมการเนื่องจากลาออกจากตำแหน่งกรรมธิการตามข้อบังคับข้อ108วงเล็บ3จึงขอให้ตั้งกรรมธิการแทนตำแหน่งที่ว่างขอเชิญเสนอชื่อกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยพร้อมทั้งขอผู้รับรองตามข้อบังคับข้อ91วรรค1
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุภกิจสีหาภาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต2พรรคภูมิใจไทยขอเสนอตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 พ.ศ.แทนตำแหน่งที่ว่างลงคือนางสาวสุกัญญากอจรัญจิตขอผู้รับรองครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมธิการแทนตำแหน่งที่ว่างคือท่านสุกัญญากจรัญจิตระเบียบวาระที่2นะคะเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภาจำนวน5เรื่องด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งว่าในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่18สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันอังคารที่26พฤษภาคม2569ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานดังนี้รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.2 รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการและพลังงานได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ31ดัง

0: นางเจริญ
1: 1นายภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน2นายกันแสงเรืองรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน3นายนฤมิตสว่างผลผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน4นางสาวจิรวรรณโรจน์เจริญชัยผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน5นางจิตมณีทัพพสุทธิ์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน6นางปิยวรรณสุขใสผู้อำนวยการกำกับฝ่ายกำกับอัตราค่าบริการพลังงาน7นางสาวนิชนันท์เกษมชาญผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน8นางสาววิภารัตน์ประเสริฐสุขผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กรขอเชิญผู้แทนหน่วยงานแถลงค่ะ
2: กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับวันนี้กระผมนายภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอนำเสนอรายงานประจำปีงบประมาณ2566ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งเป็นการนำเสนอตามความในมาตรา46ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ที่กำหนดให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.จะต้องจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและเปิดเผยต่อสาธารณชนกกพ.ได้นำเสนอรายงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ของกกพ.และสำนักงานกกพ.ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆกล่าวสรุปผลการดำเนินงานสำคัญในรายงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยกกพ.และสำนักงานกกพ.ได้กำกับกิจการพลังงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานระยะที่5พุทธศักราช2566ถึง2570ภายใต้วิสัยทัศน์กำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมและเป็นธรรมโดยสรุปผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้ 1. ส่งเสริมให้มีการบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอและมีความมั่นคงกำกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ซึ่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตและพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดรับกับการบรรลุเป้าหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลลิตี้รองรับความต้องการการใช้พลังงานหมุนเวียนของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น 1.1 กกพ.ได้กำกับให้เกิดการรับซื้อจากพลังงานหมุนเวียนให้เป็นไปตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและนโยบายของกพช.หรือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งกำหนดให้มีโครงการสำคัญอันได้แก่โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tarif สำหรับปีพ.ศ. 2565ถึง2573สำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและ2โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tarif สำหรับขยะอุตสาหกรรมและ3โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tarif และ4โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือ Solar PV Rooftop สำหรับภาคประชาชนและกลุ่มบ้านอยู่อาศัย 1.2 ส่งเสริมให้มีการบริการด้านพลังงานอย่างไฟฟ้าอย่างทั่วถึงตามนโยบายของภาครัฐโดยกกพ.ได้กำกับดูแลการชดเชยและการอุดหนุนผู้รับใบอนุญาต ของการประกอบกิจการพลังงานและส่งเสริมให้ผู้ที่มีที่ด้อยโอกาสหรือการใช้ให้บริการอย่างทั่วถึงตามนโยบายในการของภาครัฐผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา97วงเล็บ1และกกพ.ได้มีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ 2. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและสะท้อนถึงต้นทุนและการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 2.1 ปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันก๊าซธรรมชาติในระยะที่2ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1. มีการปรับปรุงการกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซแก่บุคคลที่3และปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆในเรื่องของการให้บริการทางสถานี LNG แก่บุคคลที่3เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตในกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานได้2. มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าในอนาคตตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานโดยกกพ.ได้มีการออกประกาศในเรื่องของหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำข้อกำหนดและการเปิดให้ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่3 2.2 มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นของภาคเอกชนและนโยบายการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยกกพ.ได้เห็นชอบในหลักเกณฑ์ของการกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวหรือที่เรียกว่า Utility Green Tariff UGT 3. มีการกำกับค่าอัตราค่าบริการโดยบริหารจัดการต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดผลกระทบค่าไฟฟ้าในช่วงวิกฤตราคาพลังงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565โดยในปีพ.ศ. 2566กกพ.ได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานในการบริหารเชื้อเพลิงในสภาวะวิกฤตตามแนวทางที่กปช.กำหนดเพื่อบริหารให้ต้นทุนเชื้อเพลิงต่ำที่สุดโดยคำนึงถึงการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพทางด้านพลังงานของประเทศดังนี้ 1. มีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาเพื่อทดแทนการนำเข้า LNG ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลก 2. มีการจัดสรรก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเป็นลำดับแรก 3. รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนส่วนเพิ่มอันได้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กหรือ SPP และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก VSPP จากกลุ่มสัญญาเดิมและกลุ่มที่ไม่มีสัญญากับการไฟฟ้า 4. มีการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่4ที่ปลดแล้วตามความจำเป็นนอกจากนี้กกพ.ยังได้ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าโดยปรับอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตในการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบก๊าซธรรมชาติและอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวให้เป็นก๊าซซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์และรองรับการส่งเสริมกิจการการแข่งขันก๊าซธรรมชาติในระยะที่2และยังมีการทบทวนในเรื่องของอัตราค่าไฟสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยกกพ.เห็นชอบอัตราค่าบริการที่เรียกว่า low priority rate ที่ราคา 2.9162 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. มีการส่งเสริมให้เกิดการประกอบกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพโดยได้มีการตรวจติดตามให้สถานประกอบกิจการพลังงานต่างๆปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตและรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจำนวน541รายทั้งนี้กกพ.ก็ได้ออกคำสั่งทางปกครองเพื่อให้ปรับปรุงในการแก้ไขต่างๆจำนวน9รายตลอดจนได้เชื่อมโยงข้อมูลในการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า Smart EIA Plus กับระบบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับและให้บริญญาต่างๆ 5. มีการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานโดยการติดตามเร่งรัดในการคืนเงินประกัน การใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตามบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 8.66 ล้านรายเป็นวงเงิน 17,144 ล้านบาทและมีการคืนเงินประกันแล้ว 8.45 ล้านรายวงเงิน 16,893 ล้านบาทนอกจากนี้สำนักงานกกพ.ยังได้มีการจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายใน 33 จังหวัดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการระดมความคิดเห็นแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานบทบาทในการกำกับกิจการพลังงานตลอดจนสร้างช่องทางในการรับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงในวงกว้าง 6. มีการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกพ.ได้จัดเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนและจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินกองทุนดังนี้ 6.1 มีการชดเชยและอุดหนุนผู้รับอนุญาตประกอบกิจการในการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 13,210 ล้านบาท 6.2 มีการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าโดยกกพ.ได้จัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา97วงเล็บ3เพื่อดำเนินโครงการและพัฒนาชุมชนใน7ด้านโดยใช้เงินทั้งหมด 4,458 ล้านบาทนะครับในด้านสาธารณสุขเพื่อลดและป้องกันปัญหาสุขภาพในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในด้านการศึกษาเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษาของเยาวชนและครูผู้สอนในด้านเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มและบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านสาธารณูปโภคเพื่อยกระดับการเข้าถึงและครอบคลุมการใช้สาธารณูปโภคต่างๆและในด้านพลังงานชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชนและในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 6.3 มีการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า97วงเล็บ4เพื่อสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้กับหน่วยงานทั้งด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข 6.4 มีการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในด้านไฟฟ้าตามมาตรา97วงเล็บ5 7พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรสู่ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลและมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตามมาตราตามมาตรฐานสากลสำนักงานกกพ.ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหน่วยงานของภาครัฐอยู่ที่เรียกว่า Integrity and Transparency Assessment ITA โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ A โดยได้ระดับคะแนน 92.61 และได้รับการรับรองระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนตามมาตรฐาน ISO 37001:2016เมื่อวันที่29กันยายน2566ตลอดจนการรักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาระบบปฏิบัติการและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ERC Smart Operation และพัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำกับกิจการไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม ERC Data Sharing สำหรับรายงานงบการเงินและการบัญชีทำการซึ่งไม่รวมรายได้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในปีงบประมาณ2566สำนักงานกกพ.มีรายได้จากการดำเนินงาน 1,112.42 ล้านบาทและได้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 710.29 ล้านบาทซึ่งไม่ได้หักภาระเงินกันเหลื่อมปีไว้มีเงินนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 236.53 ล้านบาทสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่มีรายได้จากเงินนำส่งรวม 15,733.50 ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 17,260 ล้านบาทเนื่องจากในปี 2566มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าตามมาตรา97วงเล็บ4และมาตรา97วงเล็บ5เป็นอัตรา0บาทต่อหน่วย จำหน่ายสุทธิและจากเดิมที่มีอัตรา 0.005 บาทและ 0.002 บาทต่อหน่วยจำหน่ายสุทธิและมีการปรับอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะท่านสมาชิกมีประเด็นปัญหาที่จะซักถามหรือไม่มีท่านสมาชิกลงชื่ออภิปรายนะคะซักถามไว้เชิญท่านสุภโชคชัยสัตย์เชิญค่ะ
0: ขอบคุณครับท่านประธานครับผมสุภโชคชัยสัตย์ครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานประจำปีของทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับถ้าเราไปดูผลการดำเนินงานที่ผ่านมาครับพันธกิจตามวัตถุประสงค์ที่2เนี่ยเป้าหมายที่3 1ในพันธกิจของท่านคือการกำกับดูแลในเรื่องของอัตราค่าไฟของพี่น้องประชาชนครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่เกิดขึ้นครับต้องยอมรับตรงๆว่าเป็นโครงสร้างค่าไฟใหม่ที่เพิ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นครับทางกกพ.เองเนี่ยได้มีการเสนอโครงสร้างค่าไฟใหม่4กรณีครับแต่ทุกกรณีครับจะทำให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นกว่า1บาทต่อหน่วยสิ่งนี้นั่นหมายความว่าโครงสร้างค่าไฟใหม่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนจะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ถูกผลักภาระแบกรับต้นทุนค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นแทนประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเรื่องนี้ผมมี2ประเด็นครับที่อยากจะฝากเป็นข้อเสนอแนะไปถึงทางกกพ.หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับเพราะถ้าเราไปดูครับสิ่งที่ท่านออกมาแถลงครับว่าผลของการรับฟังความคิดเห็นที่ปิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อ5มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ความคิดเห็นถึง600ราย600ความคิดเห็นแทบจะเกือบทั้งหมดครับไม่มีการเลือกว่าอยากจะให้ค่าไฟเป็นแบบไหนหรือว่าอาจจะตีความหมายได้อีกแบบนึงครับว่าทุกคนไม่ชอบแนวทางที่ท่านเสนอมาเลยสิ่งนี้ครับผมอยากจะให้ท่านยังมีเวลานะครับยังมีเวลาทบทวนโครงสร้างค่าไฟใหม่ที่นำเสนอต่อทางรัฐบาลนะครับว่าค่าไฟใหม่ที่ไม่เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างท่านเคยพูดถึงการแก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับท่านเคยพูดถึงการแก้ไขสัญญาอย่างแอดเดอร์สิ่งนี้ควรจะอยู่ในข้อเสนอแนะและควรผลักดันให้เร็วกว่าการแก้ไขโครงสร้างค่าไฟใหม่แบบที่ท่านเคยเสนอมาประเด็นที่2ครับคือเรื่องของการสื่อสารครับตอนนี้ผมคิดว่าประชาชนตั้งคำถามเหมือนกับผมครับว่าสรุปแล้วค่าไฟใหม่โครงสร้างค่าไฟใหม่อันนี้จะมีผลการบังคับใช้เมื่อไหร่เพราะเมื่อวันก่อนครับถ้าเราติดตามการแถลงของทางรัฐบาลเนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าโครงสร้างค่าไฟใหม่จะถูกบังคับใช้ในบินรอบเดือนมิถุนายน2569คือสิ้นเดือนนี้เลยกลุ่มนึงจะต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นแต่หลังจากนั้นครับ1วันถัดมาครับท่านออกมาแถลงบอกว่าค่าไฟใหม่อาจจะชะลอออกไปก่อนจะมีการบังคับใช้ค่าเร็วสุดน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมปี69ผมว่าสิ่งนี้ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดข้อสงสัยครับความกังวลเพราะว่ากลุ่มนึงเนี่ยที่เขาต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นมันอาจจะเป็นภาระที่เขาต้องเตรียมเงินต้องมีการตัดเตรียมทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเพื่อมาจ่ายค่าไฟการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องมีการแก้ไขผมไม่แน่ใจว่าจากท่านหรือจากทางฝั่งรัฐบาลอันนี้คือประเด็นแรกครับประเด็นที่สองที่ผมอยากยกมาอภิปรายในวันนี้ครับคือเรื่องของการออกใบอนุญาตสำหรับกลุ่มผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ IPS ถ้าเราไปดูแนวทางการดำเนินงานของท่านครับท่านมีการหยุดการออกใบอนุญาตสำหรับคนที่จะติดตั้งโซลาเซลล์หรือสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อใช้ไฟเองนั่นหมายความว่ายังไงครับสิ่งนี้เราทำกันมาตลอดกฎหมายยังอยู่เหมือนเดิมแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแต่อยู่ดีๆท่านกลับมาบอกว่ามันอาจจะละเมิดข้อกฎหมายบางข้อขอหยุดการออกใบอนุญาตออกไว้ก่อน แล้วถ้าเราไปดูนิยามของคำว่ากลุ่มผลิตไฟฟ้าใช้เองครับเขาไม่อยากจะมายุ่งกับการซื้อไฟจากการไฟฟ้าเพราะเขาอาจจะมองว่ามันมีราคาแพงมันมีต้นทุนที่สูงเขาเลยไปติดตั้งสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อใช้เองมันเป็นสิทธิ์ของเขาผมอยากจะถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ครับว่าท่านมีสิทธิ์อะไรที่ไปริดรอนคนที่อยากจะประหยัดไฟเราอยู่ในภาวะวิกฤตพลังงานครับต้นทุนค่าไฟต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้นแต่ท่านกลับบอกว่าวิธีหนึ่งคือติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วใช้เองทำไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่ายังไงครับท่านบอกว่าขอไปดำเนินการออกมติให้มันรอบคอบมากขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดข้อกฎหมายก่อนกระบวนการนี้ดำเนินไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้พี่น้องประชาชนไม่เหลือทางเลือกที่จะใช้ค่าไฟถูกแล้วโครงสร้างค่าไฟใหม่ก็มีกลุ่มหนึ่งที่จ่ายแพงขึ้นบอกให้ไปติดตั้งโซล่าใช้เองท่านก็บอกไม่ออกใบอนุญาตให้สรุปแล้วจะเอายังไงกันแน่ครับฝากไว้เท่านี้ครับท่านประธาน
1: ต่อไปท่านบุญญาภานาชัยเวียงบุญญานิฐา
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันบุญญาภานาชัยเวียงปุณณิฐาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขออภิปรายรายงานประจำปี2566ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ค่ะหลังจากที่ศึกษาในรายงานนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านภูมิพัฒน์และคณะนะคะที่ได้มาชี้แจงในวันนี้นะคะดิฉันมีข้อสังเกตว่าวันนี้ความท้าทายของภาคพลังงานไทยอาจจะไม่ได้อยู่ที่การผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การบริหารจัดการระบบพลังงานให้มีประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะท่านประธานคะประเทศไทยของเราไม่ได้เป็นประเทศที่ขาดแคลนกำลังผลิตไฟฟ้านะคะเพราะว่าปัจจุบันเรามีกำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 50,000 เมกะวัตต์ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศหรือ peak demand อยู่ที่ประมาณ 34,000 เมกะวัตต์เท่านั้นหมายความว่าเรามีกำลังผลิตสำรองมากกว่า 16,000 เมกะวัตต์หรือมี reserve margin สูงกว่า 40% ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศที่รักษาระดับสำรองอยู่ที่ประมาณ 15-20%ดิฉันไม่ได้เสนอว่าต้องลดความมั่นคงของระบบไฟฟ้านะคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศแต่ดิฉันอยากเห็นการวางแผนการผลิตไฟฟ้าที่สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจการลงทุนใหม่และทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะคำถามคือเรากำลังบริหารกำลังผลิตสำรองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่และเรามีแนวทางอย่างไรในการรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนของระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดท่านประธานคะรายงานฉบับนี้ยังสะท้อนให้เห็นอีกว่าประเทศไทยยังผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติประมาณ 60% ของระบบวิกฤตราคาพลังงานโลกในช่วงที่ผ่านมาและการปรับตัวสูงขึ้นของราคา LNG นำเข้าเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เราเห็นได้ชัดว่าเมื่อเชื้อเพลิงหลักมีความผันผวนค่าไฟฟ้าของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจก็ได้รับผลกระทบทันทีดังนั้นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะไม่ว่าจะเป็นชีวมวลพลังงานจากขยะพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆสิ่งเหล่านี้จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวท่านประธานคะดิฉันเห็นด้วยกับแนวทาง Energy Transition ที่กกพ.กำลังผลักดันนะคะไม่ว่าจะเป็น Utility Green TarifRenewable Energy Certificate หรือว่า LEX รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำวันนี้บริษัทระดับโลกค่ะจำนวนมากกำหนดเป้าหมาย RE100 และ Net Zero นะคะนักลงทุนจำนวนมากเลือกประเทศที่จะลงทุนจากความพร้อมด้านพลังงานสะอาดดังนั้น Energy Transition ไม่ใช่ภาระนะคะแต่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดิฉันกังวลมากก็คือประเทศไทยเรามีนโยบายดีมากๆค่ะแต่ระบบกำลังดูแลติดตามไม่ทันนโยบายค่ะท่านประธานคะประเด็นที่ผู้ประกอบการพลังงานสะท้อนได้ตรงกันมากที่สุด คือเรื่องกระบวนการอนุญาตผู้ประกอบการจำนวนมากพร้อมลงทุนพร้อมที่จะสนับสนุน Energy Transition พร้อมเพิ่มกำลังผลิตพลังงานสะอาดแต่กลับต้องเผชิญกระบวนการอนุญาตที่ซับซ้อนเอกสารถูกส่งซ้ำหลายรอบหน่วยงานตรวจสอบซ้ำหลายครั้งและเรื่องเดียวกันถูกส่งต่อจากหน่วยงานหนึ่งไปอีกหน่วยงานหนึ่งบางโครงการใช้เวลาก่อสร้างไม่นานแค่ประมาณ 12-18 เดือนเท่านั้นแต่ใช้เวลาในการดำเนินการด้านการอนุญาต

0: หลายปีไปจนถึง10ปีก็มีนะคะทุกหน่วยงานมีอำนาจพิจารณาแต่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบผลลัพธ์จนจบสิ้นกระบวนการค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาจริงๆเลยนะคะที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของระบบจากหนังสือกกพ.ลงวันที่6มิถุนายน2569กรณีผู้ประกอบการโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์หรือ SCOD เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและปัญหาห่วงโซ่อุปทานแต่คำตอบของกกพ.ที่ผู้ประกอบการได้รับคือไม่มีอำนาจพิจารณาขยาย SCOD และให้ผู้ประกอบการไปดำเนินการตามสัญญากับการไฟฟ้าหรือดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดิฉันไม่ได้พูดถึงแค่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งนะคะแต่กำลังตั้งคำถามกับระบบในเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเหตุใดจึงไม่มีหน่วยงานใดมาเป็นเจ้าภาพในการรับแก้ไขปัญหาทั้งๆที่ทุกฝ่ายต่างยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจริงๆดิฉันจึงอยากถามกกพ.ว่าเมื่อรายงานฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบกำกับดูแลเหตุใดเราจึงไม่เห็นตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนประสิทธิภาพของระบบอนุญาตเช่นระยะเวลาเฉลี่ยในการพิจารณาโครงการจำนวนขั้นตอนที่ลดลงระยะเวลาตั้งแต่วันยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตรวมถึงความเป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนเพราะสิ่งเหล่านี้นักลงทุนต้องการเห็นค่ะท่านประธานคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ดิฉันเห็นว่าสำคัญมากก็คือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากรายงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีกรอบงบประมาณ 6,100 ล้านบาทอนุมัติโครงการจำนวน 8,400 โครงการและใช้งบประมาณรวมประมาณ 4,800 ล้านบาทซึ่งถือเป็นเม็ดเงินจำนวนมากกลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศแต่ในรายงานยังไม่เห็นอะไรได้ชัดนะคะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนจริงๆมีอะไรบ้างดิฉันจึงอยากให้เห็นว่าในอนาคตกกพ.ควรให้ความสำคัญกับการวัดเอาคำควบคู่กับเอาพุทเพราะประชาชนสนใจว่าเงินทุกบาทที่ลงไปนั้นไปสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรกลับคืนสู่ชุมชนท่านประธานคะวันนี้ประเทศไทยของเรากำลังแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซียและเวียดนามเพื่อดึงดูดการลงทุนใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Data Center AI Infrastructure อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดดังนั้นความท้าทายของกกพ.ในวันนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงการกำกับกิจการพลังงานแต่คือการทำให้ Energy Transition เกิดขึ้นได้จริงด้วยระบบกำกับดูแลที่รวดเร็วโปร่งใสและทันต่อการแข่งขันของโลกเพราะประเทศไทยเราไม่ได้ขาดทรัพยากรอย่างแน่นอนค่ะไม่ได้ขาดผู้ประกอบการอย่างแน่นอนไม่ได้ขาดโอกาสอะไรเลยแต่เรากำลังจะเสี่ยงที่จะเสียโอกาสจากความล่าช้าของระบบที่เราสร้างขึ้นเองค่ะฝากท่านกกพ.ได้พิจารณาประเด็นนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปว่าที่ร้อยตีสมชาติเตชะถาวรเจริญ
2: ขอบคุณครับท่านประธานเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้อยตีสมชาติเตชะถาวรเจริญประชาชนภูเก็ตท่านประธานครับตามรายงานประจำปีงบประมาณ2566นะครับในส่วนที่1 นะครับค่าจ้างที่ปรึกษาค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและเลขานุการกกพ.จากรายงานประจำปี66หน้าที่108ค่าจ้างที่ปรึกษาค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและเลขานุการกกพ.ปี6เป็นเงิน 115.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2565เป็นตัวเลขสูงถึง 50.56 ล้านบาทและในปี2515ค่าจ้างที่ปรึกษารวมเป็นเสร็จที่ 64.64 ล้านบาทจึงขอเรียนสอบถามผู้ที่มาชี้แจงในวันนี้ว่าเหตุใดตัวเลขจึงก้าวกระโดดเกือบเท่าตัวภายในระยะเวลาเพียงแค่1ปีถัดมาครับค่าจ้างที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเมื่อดูตัวเลขพบการเงินรวมปี65 430.92 ล้านบาทในปี66พบว่าเพิ่มขึ้นเป็น 575.76 ล้านบาทสูงขึ้นกว่า144.83 ล้านบาทจึงขอเรียนสอบถามผู้ที่มาชี้แจงว่าเหตุใดตัวเลขของค่าจ้างที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจึงสูง

0: เป็นผลการอนุมัติโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปีก็ประมาณ2566จำนวน 8,472 โครงการกว่า 4,458.80 ล้านบาทก็อยากจะขอให้ท่านช่วยชี้แจงลงลึกถึงในรายละเอียดว่าโครงการที่รับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้าขยะชุมชนหากท่านจะอ้างว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้ตระหนักและมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้าตามระเบียบพุทธศักราช2559มาตรา97วงเล็บ5ซึ่งอยู่ในรายงานหน้าที่72ก็อยากให้ท่านช่วยชี้แจงด้วยครับว่าการส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้หรือที่เรียกว่า Clean Energy for Life จำนวน 153.10 ล้านบาทเอาไปส่งเสริมอะไรเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ท่านนฤมิตสว่างผลขออภัยครับท่านคุณพัฒน์นะครับท่านเลขาธิการได้พูดถึงเรื่องกองทุนไฟฟ้าก็อยากจะขอนำเรียนครับว่าภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในปีงบประมาณ2566ตามมาตรา97วงเล็บ3เพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าภาพรวมทั้งประเทศตามรายงานหน้าที่61ปรากฏว่าภาคใต้ของเรามีโรงไฟฟ้าตามรายปรากฏตามรายงานจำนวน9โรงแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าภูเก็ตวันนี้ประสบปัญหาวิกฤตขยะเทกองจากบ่อฝังกลบเต็มหมดแล้ว5บ่อ1กรกฎาคม68ที่ผ่านมาผมได้ประชุมเรื่องนี้เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอบจ.ภูเก็ตมาร่วมหารือก็รับทราบว่าทางอบจ.ภูเก็ตได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่สวนป่าบางขนุนเพื่อใช้สร้างเตาเผาขยะแห่งที่2นอกเหนือไปจากอำเภอเมืองที่สะพานหินที่วันนี้ส่งมลภาวะทางถิ่นสารปนเปื้อนลงไปทั้งในแม่น้ำลำคลองและสุดท้ายออกไปสู่ทะเลอันดามันทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวซึ่งคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่มีท่านร่วมเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยนั้นอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงานดำเนินการตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าของกกพ.ก็อยากจะขอท่านช่วยชี้แจงด้วยครับว่าเหตุใดจึงยังพบว่ามีอุปสรรคในการปฏิบัติตามขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทยที่มีท่านนั่งเป็นคณะกรรมการกลางและสุดท้ายเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในสัญญาว่าจ้างเอกชนเพื่อดำเนินการตามระเบียบการรับซื้อไฟของกกพ.ก็อยากจะสอบถามท่านอีกว่าได้มีการลงไปสำรวจหรือมีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เช่นกรมป่าไม้กรมอุทยานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าใช้พื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งนี้จริงอยู่ครับไม่ได้อยู่ในแนวของท่านแต่เป็นสิ่งที่ผมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตอยากจะเห็นความจริงใจในการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนของกกพ.จึงขอให้ผู้มาชี้แจงในวันนี้นะครับได้ตอบข้อสงสัยด้วยนะครับว่าท่านสรุปว่ามีแนวทางที่จะผลักดันและส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนโดยเฉพาะการจัดการขยะชุมชนเพื่อผลิตพลังงานโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตเมื่อไรอย่างไรขอทราบรายละเอียดครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านวิรัตพิมพนิษฐ
2: ์ท่านประธานที่เคารพกระผมวิรัตพิมพนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยก็ให้กำลังใจกกพ.นะครับเป็นการกำกับพลังงานและที่เมื่อกี้ท่านได้พูดว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีพลังงานให้ใช้อย่างพอเพียงและก็ประหยัดสีเขียวและก็มาตรฐานท่านก็พอที่ครับวันนี้เมืองไทยเนี่ยสิ่งที่กำเนิดไฟฟ้าได้ง่ายที่สุดก็คือแสงอาทิตย์ทำไมไม่ส่งเสริมเรื่องนี้ครับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเมืองไทยผมว่าดีที่สุดละถ้าพูดถึงพลังงานลมตอนนี้จริงฮะพลังงานลมนี่สามารถไอ้ต้นหนึ่งทำได้ถึง 4-5 เมกแต่วันนี้ลมในเมืองไทยมันไม่ได้ขนาดนั้นมีหลายไม่กี่จุดเท่านั้นที่สามารถจะตั้งกังหันลมที่ผลิตไฟฟ้าพลังลมได้แต่พลังงานแสงอาทิตย์มีอยู่ทั่วประเทศท่านกกพ.ครับ

0: ให้ช่วยชาวบ้านหน่อยครับวันนี้ราษฎรเนี่ยฮะอยากใช้พลังงานอยากประหยัดพลังงานอยากมีสิ่งที่เป็นค่าไฟฟ้าถูกๆการที่จะได้ใบอนุญาตทำโซลาร์ฟาร์มทำพลังงานแสงอาทิตย์นี่ยากเหลือเกินไม่รู้จะห่วงไว้ทำไมผมว่าวันนี้ท่านจะต้องส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกิจลักษณะแล้วผมยังให้กำลังใจท่านนะครับในฐานะที่อยู่ในหมวดพลังงานมานานอยู่ได้ประชุมกับท่านมานานแต่วันนี้ผมยังมองว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรามีอยู่เนี่ยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ชาวบ้านนะครับสถานะเขาไม่ดีสมัยก่อนรุ่นก่อนๆที่ค่าไฟเดือน8บาทกว่าเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์1เมกเนี่ยต้องใช้เงินถึง70 80ล้านต่อ1เมกแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าไม่เกิน15ล้านก็อยู่หรือ20ล้านก็อยู่แล้วแล้ววันนี้ราษฎรเนี่ยเขาเพาะปลูกการเกษตรเนี่ยสมมติมีนาอยู่10ไร่เนี่ยถ้าเขาทำนาอยู่แค่5ไร่อีก5ไร่เนี่ยทำไมไม่หาวิธีทำให้เขาทำโซลาร์ฟาร์มทำโซลาร์เซลล์เขาจะได้มีรายได้ครับเพื่อจะได้เลี้ยงดูชาวบ้านตลอดไปบางคนทำนาได้ปีละครั้งท่านมีโครงการท่านคิดหน่อยครับคิดว่าวันนี้ทำไงที่จะเอาให้เกิดประโยชน์อย่าให้มันไปอยู่กับกลุ่มนายทุนโรงงานไฟฟ้าหมดเลยเหรอให้อยู่กับชาวบ้านที่ได้มีโอกาสได้หน่อยครับผมเห็นนโยบายหลายๆพรรคที่กำลังเคยคิดกันมาบอกว่าแจกแผงโซลาร์เซลล์หลังคาหนึ่งให้มีประหยัดไฟฟ้าได้500บาทอันนี้ระยะยาวครับคนจนบางคนใช้ไฟเดือนหนึ่ง500บาท600บาททำเถอะครับมันไม่ได้เลือกใหญ่โตนะครับดีกว่าไอ้6473อันนี้ก็73ได้เหมือนกันครับใช้ไฟได้โซลาร์เซลล์แผงหนึ่งประหยัดไฟไว้เดือนหนึ่ง600บาทเนี่ยผมบอกว่าความสุขของประชาชนอยู่กับตรงนี้แล้วเพราะงั้นพี่ท่านกปภ.ครับทำเถอะครับแล้วที่เขาเนี่ยบางทีเขาเพาะปลูกการเกษตรแบบที่ผมเคยกล่าวว่าเนี่ยตรงไหนอย่าไปอ้างแต่ว่าตรงนี้ไม่มีสายตรงนี้ไม่มีสายต้องใช้แบตเตอรี่ไม่คุ้มหรือไม่คุ้มแต่ประชาชนได้ประโยชน์ผมว่าดีที่สุดแล้วครับวันนี้ผมบอกว่าประชาชนเนี่ยบางคนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแต่ถ้าเขามีแผงตัวนี้มีสินค้าการเกษตรเครื่องปั่นไฟท่านไปให้จัดซื้อจัดจ้างไอ้เครื่องไอ้โซล่าไอ้แสงอาทิตย์500,000 500,000ทุจริตกันครับไฟโซล่าเซลล์ไอ้เนี่ยเสาหนึ่ง65,000รหัสนั้นรหัสนี้ทุจริตกันครับทุจริตจริงๆสร้างจริงๆเสาหนึ่งเนี่ย20,000ก็สร้างได้แล้วครับล็อกสเปกทั้งนั้นเอามาให้ประชาชนได้เยอะๆดีกว่าครับให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์กับแสงอาทิตย์ที่เขาเกิดมาใต้พระแสงอาทิตย์ของเมืองไทยผมเข้าใจถึงท่านนะครับพวกกปภ.เนี่ยค่า FT ค่าอะไรดิโอ้ยผมปวดหัวโรงไฟฟ้าเช่าไว้ปิดอยู่ก็ต้องมาเสียค่าเช่าต้องมาเสียบวกเป็นค่า FT โอ้ผมมีแต่ FC ครับไม่มี FTเพราะงั้นวันนี้ต้องกลับเรียนท่านกปภ.ครับถึงเวลาแล้วครับของไม่ได้ซื้อไม่ได้หาวันนี้ไอ้พลังงานขยะเนี่ยเมืองไทยกว่าจะไปเป็นพลังงานมันไม่คุ้มหรอกครับเพราะอะไรเพราะกว่าจะไปขายครับวันหนึ่งคนเก็บขยะเก็บเอาของดีๆไปหมดก่อนแล้วครับขวดเกิดเก็บไปหมดก่อนรถขยะกว่าจะถึงจอดขายอยู่เมื่อก่อนครับมีแต่เศษอาหารครับเผายังไงอยู่ราชเทวะตรงที่ทิ้งขยะใหญ่ๆยังไม่รอดเลยครับเพราะงั้นวันนี้ผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงกกพ.คิดยังไงคิดให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ครับอย่าคิดแบบว่าหากำไรกับชาวบ้านครับผมวันนี้ชาวบ้านเนี่ยกว่าจะได้ไฟฟ้าบางทีอยู่ไร่อยู่นาถ้ามีโซลาร์ฟาร์มติดบนหลังคาได้มีความสุขได้ดูโทรทัศน์ลูกได้มีโทรทัศน์ได้ดูมีอะไรต่างๆเนี่ย ผมว่ามีเกิดประโยชน์มากกว่าท่านประธานที่เคารพครับผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพขอท่านประธานผ่านกกพ.ครับทำยังไงที่ให้มันบ้านเมืองเราใช้ประโยชน์กับสิ่งต่างๆพวกนี้ได้มากที่สุดผมเองก็ถือว่าทำพลังงานกับไอ้ LPG น้ำมันผมไม่ว่าหรอกครับตลาดโลกมันขึ้นมันก็ต้องขึ้นทุกอย่างแต่ว่าถามว่าอย่าขึ้นมากนักอย่าขึ้นให้จนชาวบ้านอยู่ไม่ได้ LPG เนี่ยผมกราบเรียนท่านกกพ.หน่อยว่า LPG มี LPG ดีโฮเทลวิวเทลกับ LPG ที่หนักท่านก็ขายราคาเดียวกันแยกไม่ได้ครับผมเคยถามอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานแล้วครับท่านบอกว่ามันอยู่ในถังมันเหมือนกันหมดผมกราบเรียนว่าวันนี้แยกเลยครับครับไอ้ที่พลังงานน้อยก็ควรจะถูกลงมาหน่อยไอ้ที่พลังงานมากก็แพงขึ้นมาหน่อยก็ไม่ว่ากันก็การเมืองวันนี้กับการบ้านวันนี้ต้องฝากท่านช่วยจัดการเรื่องแสงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยของเรากับชาวบ้านของเราขอบคุณท่านประธานครับ
1: เชิญท่านวรงเดชกิจพิกรม
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจพิกรมบัญชีรายชื่อไทยภาคดีครับวันนี้ขออนุญาตอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นรวมทั้งฝากข้อสังเกตไปยังท่านผู้แทนกกพ.ในหลายๆประเด็นและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้บางสิ่งบางอย่างถ้าท่านชี้แจงได้ท่านชี้แจงถ้าท่านคิดว่าข้อสังเกตเป็นประโยชน์ถ้าเอาไปปรับปรุงได้ก็น่าจะเป็นพระคุณนะครับประเด็นแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องโครงสร้างพลังงานที่เมื่อสักครู่มีเพื่อนบางท่านได้พูดไปบ้างแล้วท่านคงทราบนะครับว่ารัฐบาลมีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือจุนเจือพี่น้องที่เปราะบางในการใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยเพียงกำหนดหน่วยละ3บาทแต่ก่อนที่ผมจะไปลงรายละเอียดตรงนี้เนี่ยที่จะซักถามฝากข้อสังเกตไปยังกกพ.เนี่ยผมมีข้อมูลที่น่าสนใจที่อยากฝากท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนคือขณะนี้ปีพ.ศ.2569มีผู้ใช้ไฟทั้งสิ้น 23.66 ล้านรายหรืออาจจะเป็นล้านมิเตอร์มีปริมาณของการใช้ไฟทั้งสิ้นคาดการณ์ว่า 6,813 ล้านหน่วยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีประมาณ 15.85 ล้านรายก็คือที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยคิดเป็น 67% คนกลุ่มนี้ใช้ไฟประมาณ 15,273 ล้านหน่วยและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มระดับกลางค่อนข้างไปจังต่ำใช้ไฟประมาณ 201-400 หน่วยคนกลุ่มนี้มีประมาณ 4,590,000 ลายซึ่งใช้ไฟประมาณ 19.40% และคนกลุ่มนี้เองก็ใช้ไฟประมาณ 16,064 ล้านหน่วยผมพูดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมต้องการจะเอาตัวเลขเปรียบเทียบที่จะเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบว่าเฉพาะคนกลุ่มที่ใช้ไฟน้อยหรือกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่ประมาณ 67%คนอีกกลุ่มที่ถือว่ากลางไปทางต่ำเนี่ยมีประมาณ 19.40% และเรากระโดดไปเลยว่าคือกลุ่มที่ใช้ไฟค่อนข้างมากที่ใช้ไฟเกิน500หน่วยขึ้นไปมีประมาณ 9.17% ถ้าคิดเป็นจำนวนรายบนมิเตอร์คือ 2.17 ล้านรายและคิดปริมาณการใช้ไฟคือ 23,773 ล้านหน่วยก็คือ 39% ผมเอาตัวเลขตรงนี้พูดขึ้นมาต้องการจะสื่อว่าถ้าท่านผู้แทนกพ.จำได้ตอนที่ผู้แทนรัฐบาลได้มีการพูดถึงจะมีการปรับค่าไฟใหม่คนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยคิด3บาทคนที่ใช้ไฟประมาณ201-400หน่วยคิด3.95 บาทและคนที่ใช้ไฟ400หน่วยขึ้นไปคิด5บาทหลังจากมีสิ่งนี้ขึ้นมามีการวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนและผมก็มาวิเคราะห์ตัวเลขนี้ปรากฏว่าหลักคิดของพวกท่านก็คือท่านเอากระเป๋าซ้ายของประชาชนมาอุดหนุนกระเป๋าขวาของประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งท่านเอาคนประมาณ 13% ท่านเอาคนประมาณ 13% ที่ใช้ไฟในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงมาดูแลคนกลุ่มประมาณ 67% ที่ใช้ไฟค่อนข้างจะต่ำและผมคิดว่าหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนี้การปรับยังเป็นทางการอัตราค่าไฟใหม่ยังไม่ประกาศเป็นทางการเพียงแต่รับทราบว่าการใช้ไฟที่ไม่เกิน200หน่วยเนี่ย3บาทค่อนข้างจะลงตัวซึ่งอาจจะมีผลประมาณสิ้นเดือนนี้หรือสิ้นเดือนหน้าเพราะข้อมูลมันค่อนข้างจะสับสนนิดหน่อยแต่ตัวเลขอื่น ข้อมูลอื่นๆยังไม่มีความชัดเจนก่อนที่ท่านจะประกาศเป็นทางการผมอยากจะฝากท่านว่ากลุ่มเปราะบางจริงอยู่ต้องการได้รับการดูแลจากรัฐบาลผมสนับสนุนเต็มที่ราคาไม่เกิน3บาทแต่สิ่งที่อยากจะฝากท่านก็คือกลุ่มที่เขาใช้ไฟในปริมาณที่มากแล้วแต่ท่านจะคิดเขาต้องการความเป็นธรรมจากรัฐบาลคือผมคิดว่าท่านไม่แฟร์กับเขาเหมือนกันในการที่จะเอาคนกลุ่มหนึ่งมาดูแลคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมดูแล้วเนี่ยตัวเลขประมาณ 13% ไปดูแลคน 67% นี่คือข้อสังเกตข้อแรกที่อยากจะฝากท่านก่อนที่จะท่านจะประกาศตัวเลขจะเป็นทางการกลุ่มที่2แต่ประเด็นที่2ที่อยากจะฝากก็คือรัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนติดโซลารูฟด้วยการกำหนดไว้ว่าทำสัญญา10ปีรับซื้อหน่วยละ2บาท20และขณะเดียวกันกำหนดไว้ไม่เกิน5กิโลวัตต์และอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลตัวนี้บังเอิญผมไปเจอโครงการโซล่าชุมชนซึ่งท่านก็ต้องทราบโครงการโซล่าชุมชนชื่อชุมชนแต่ส่วนใหญ่เป็นแนวทุนมาลงทุนปรากฏว่าโครงการของท่านเป็นสัญญา25ปีท่านซื้อหน่วยละ2บาท25ผมเลยต้องถามว่าทำไมประชาชนซื้อแค่2บาท20แต่โครงการโซล่าชุมชนซึ่งมันก็เป็นของแนวทุนท่านซื้อ2บาท25และโครงการโซล่าชุมชนท่านทำสัญญา25ปีเชื่อมเป็นของในทุนแต่โครงการของประชาชนท่านทำสัญญาแค่10ปีเพราะว่ามันไม่แฟร์กับประชาชนเพราะประชาชนเขาต้องมาลงทุนฮะและผมย้ำกับท่านประธานผ่านไปยังผู้แทนกกต.ไฟฟ้าคือสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รัฐต้องบริการประชาชนประชาชนไม่ได้มีหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้าขายให้รัฐหรือประชาชนไม่ได้มีหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้าช่วยรัฐแต่เพราะว่ารัฐมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพทำให้ประชาชนต้องมาลงทุนดังนั้นผมจึงจะขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชนฮะว่าไหนๆเข้าลงทุนแล้วอ่ะท่านก็มีโครงการที่ใกล้เคียงกันน่ะท่านให้เขาต้อง25ปีแต่ที่ประชาชนท่านให้10ปีราคาท่านให้เขา2บาท25ประชาชนให้2บาท20ผมว่าไม่ยุติธรรมกับประชาชนฮะและเมื่อประชาชนอุตส่าห์ลงทุนแล้วท่านควรจะให้ความยุติธรรมกับประชาชนด้วยประเด็นถัดมาก็คือประเด็นเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าสะอาดหรือไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ท่านบอกว่าใช้แผนงานโครงการที่ชื่อว่า Feed in Tariff ถ้าแปลภาษาแบบประชาชนให้เข้าใจก็คือการรับซื้อไฟฟ้าราคาคงที่ตลอดสัญญาตลอดสัญญาก็คือสัญญาประมาณ25ปีผมอยากจะกลับเรียนผู้แทนกกต.นะเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเรื่องนี้มีผลที่ทำให้ประชาชนต้องใช้แพงขึ้นไฟแพงในอนาคตผมเข้าใจดีว่าตอนเริ่มต้นโครงการท่านอาจจะเรียกร้องความสนใจจากนักลงทุนให้นักลงทุนกล้าที่จะลงทุนเพราะมันเป็นโครงการที่มีรายได้ประจำที่แน่นอนและยาวถึงประมาณ25ปีแต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตที่อยากจะฝากไปยังท่านผู้แทนกกต.ก็คือว่าทำไมท่านไม่ใช้การแข่งขันด้านราคาทำไมท่านใช้คุณสมบัติเป็นตัวกำหนดดังนั้นเรื่องนี้ราคานี้มันไม่ใช่เป็นราคาที่แข่งขันว่าถ้าใครประมูลราคาถูกคนนั้นชนะแต่กลายเป็นว่ารัฐเป็นผู้กำหนดราคาผมจึงถามท่านว่าทำไมท่านไม่เปิดโอกาสให้เป็นการแข่งขันเรื่องราคาประเด็นถัดมาคือการคัดเลือกโครงการว่าใครชนะท่านใช้เกณฑ์คุณสมบัติท่านให้คะแนนซึ่งเช่นอาจจะเป็นคุณสมบัติเรื่องเทคนิคเรื่องการเงินหรือเรื่องอื่นๆท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในวงการไฟฟ้าว่านี่คือการล็อกสเปคเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันคล้ายๆกันหมดแล้วถ้าจะเอาใครล่ะมันเป็นการจิ้มเอาตามใจชอบจนมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดดิสเทสขึ้นในกคพ.หรือไม่งั้นตรงนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการล็อกสเปคหรือไม่และข้อสังเกตถัดไปคือความโปร่งใสในการกำหนดราคาท่านเอาเกณฑ์อะไรมาไปกำหนดราคาท่านกำหนดราคาเพื่อในทุนหรือเปล่าหรือท่านกำหนดราคาเพื่อประชาชนหรือกำหนดราคาเพื่อให้รัฐอยู่ได้มันไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำหนดราคาเพราะมันไม่ใช่เป็นการแข่งขันด้านราคาให้เอกชนมาประมูลแข่งกันจนรู้ว่าราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นอะไรและข้อสังเกตสุดท้ายในประเด็นนี้ก็คือท่านเชื่อไหมครับว่าสัญญาระยะยาว25ปีมันเป็นความเสี่ยงที่อนาคตเนี่ยประชาชนจะใช้ไฟแพงเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆเรื่องโซล่าในระยะยาวอีก10-20ปีข้างหน้าเชื่อว่ามันจะถูกลงไปกว่านี้อีกเยอะแต่การที่ท่านซื้อฟิกราคาไปเลยเท่ากับว่าเขาได้ของราคาที่เขาต้องการแล้วยาวไป25ปีซึ่งในอนาคตเนี่ยของมันจะถูกลงเท่ากับว่ารับซื้อไฟแพงนานถึง25ปี นี่คือข้อสังเกตที่ผมอยากจะฝากท่านกรณีที่ท่านใช้วิธีการฟีดอินทาริฟหรือการรับซื้อไฟฟ้าคงที่ด้านราคายาวนานถึง25ปีผมต้องถามท่านกปป.ดังๆว่าเมื่อไหร่ท่านจะเปิดให้มีการประมูลแข่งขันด้านราคาและผมยกตัวอย่างนะครับประเทศในยุโรปเท่าที่ผมไปอ่านรายงานดูเขาประมูลด้านราคาเกือบทั้งนั้นครับในเอเชียญี่ปุ่นแม้แต่อินเดียท่านคงทราบข่าวปี2566เห็นไหมบริษัทจากประเทศไทย GPSC เคยไปประมูลที่อินเดียราคาบาทเศษเท่านั้นเองดังนั้นผมคิดว่าวันนี้มันถึงเวลาแล้วฮะที่ควรจะเปิดประมูลด้านราคาได้แล้วไม่ใช่ฟิกราคาแบบระยะยาวและสุดท้ายประชาชนรับภาระใช้ไฟแพงในอนาคตประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไปยังท่านประธานก็คือท่านผู้แทนกปภ.ครับผมสังเกตพลังงานหมุนเวียนที่ท่านให้ความสนใจส่วนใหญ่เป็นเรื่องโซล่าเรื่องลมแต่อยากให้ท่านคำนึงถึงความเข้มแข็งของประเทศประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมจุดเข้มแข็งอีกอย่างหนึ่งของเราคือเรื่องพืชพลังงานแต่ผมดูในแผนงานโครงการเหมือนกับว่าท่านไม่ให้ความสำคัญกับพืชพลังงานทั้งที่พืชพลังงานวันนี้ท่านอาจจะมี bad impression ในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าประสิทธิภาพไม่ดีไปแอบเอาถ่านหินแต่ผมคุยกับคนในวงการเขาบอกว่าวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากราคามันถูกมากแต่เนื่องจากว่ากกพ.ไม่เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมพืชพลังงานได้เติบโตผมย้ำกับท่านผู้แทนกปภ.สั้นๆนะครับว่าพืชพลังงานเนี่ยมันคือจุดแข็งของประเทศประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมและที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถพึ่งพาตัวเองเรื่องพลังงานได้และผมบอกเลยว่าท่านไม่ต้องลงทุนเพียงแค่ท่านเปิดพื้นที่ให้พืชพลังงานได้มีโอกาสได้มารับใช้ประเทศชาติและให้เอกชนเข้าลงทุนผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการพึ่งพาตัวเองเรื่องไฟฟ้าในอนาคตครับนี่คือข้อสังเกตที่จะฝากไปยังท่านกกพ.ครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดี
3: ท่านประธานที่เคารพอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้เรามาอภิปรายกันในเรื่องของผลงานผลประกอบการต่างๆของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนอื่นต้องบอกไปก่อนครับท่านประธานว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยสโคปอำนาจหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องการพลังงานค่าไฟเขาเป็นคนกำหนดนะครับแผนงานต่างๆก็กำหนดจริงๆแล้วหลายคนจะนึกว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนี่อำนาจเยอะความจริงอำนาจเยอะที่สุดอยู่ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยเฉพาะค่าไฟและค่าแก๊สการเกิดขึ้นของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต้องถามว่ามีไว้ทำไมแรกเริ่มเดิมทีนะครับเขาจะแปรรูปและวิสาหกิจ3การไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแปรรูปหมดเลยเขาก็เลยต้องมีคนกลางคนนึงขึ้นมาเป็นเรกูเลเตอร์เป็นองค์กรกำกับคือกกพ.แต่วันนี้มันไม่มีการแปรรูป3การนั้นอีกต่อไปแล้วก็ต้องถามว่ามีกกพ.ไว้ทำไมครับมีกกพ.ไว้กำหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าไฟค่าแก๊สต่างๆแล้วท่านได้ทำไหมครับรายงานที่ส่งมาวันนี้ท่านได้ทำในสิ่งที่งานต้องเป็นไหมครับท่านประธานที่เคารพครับมาดูทีละเรื่องนะครับเราตั้งกกพ.กันมาเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยอยากให้สะดวกเป็น one stop serviceยกตัวอย่างสักเรื่องครับเวลาจะขอติดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเพื่อขายเป็นพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เองก็ได้หรือว่าเป็นเอาว่าผลิตไฟฟ้าก็แล้วกันท่านรู้ไหมว่าต้องทำหนังสือถึงกกพ.ที่เป็น One Stop Service เสร็จปั๊บกกพ.ต้องทำหนังสือไปขอที่กรมพลังงานทดแทนที่เรียกว่าพพ.แล้วกกพ.ก็ต้องทำหนังสือไปถามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าติดได้ไหมถ้าเกิดจะติดบนไอ้โซล่าฟาร์มโซล่าโฟลด์ลอยน้ำกกพ.ทำหนังสือต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นเขาต้องเป็นการรวบรวมหมดเลยครับก็ฟังตำนานฟังดีๆนะกรมพลังงานทดแทนก็ใช่กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมก็ใช่ท้องถิ่นก็ใช่และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกเขาให้กกพ.เป็นตัวเชื่อมแต่เชื่อไหมเวลาช้าอยู่ที่ใคร1ปีครับกว่าจะขอใบอนุญาตโรงไฟฟ้าเฉพาะแต่ติดโซล่าเซลล์ใช้ในโรงงาน1ปีนี่คือผลงานกกพ.ครับบ้านขนาดเล็กท่านบอกไม่ต้องขออนุญาตแต่เวลาเขียนต้องทำคำร้องว่าได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าขออยู่ดีครับท่านครับของท่านวันสต็อปเซอร์วิสแปลว่าทุกเซอร์วิสมีหนึ่งสต็อปเสมอช้ากว่าอีกคราวนี้พอมาดูครับหลายเรื่องที่กกพ.ต้องทำและช่วยรัฐบาลค่าไฟเนี่ยท่านประธานมันปรับทุก4เดือนกุมภาไม่โทษทีครับมกราคมมีนาเมษา4เดือนแล้วก็ไปพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมอีก4เดือนปรับทุก4เดือน กพ.เนี่ยต้องนำเสนอว่าจะใช้วิธีไหนในการแคะตัวเลขออกมาแต่เชื่อไหมเวลาท่านเสนอทุกครั้งไม่ว่าจะรัฐบาลไหนอะไม่ราคาเท่าเดิมก็ราคาเพิ่มมากขึ้นนี่คือวิธีทำงานของท่านไงผมถึงสะท้อนให้ท่านฟังในเรื่องนี้รัฐบาลบอกอยากไปที่4บาทท่านเสนอ5บาทกว่าท่านเสนอ5บาทกว่าท่านต้องช่วยแคะโครงสร้างสิครับท่านจะปล่อยให้การเมืองแคะโครงสร้างฝ่ายเดียวมันไม่ได้นะผมยกตัวอย่างคุณพีรพันธ์สารัฐวิภาคท่านหัวหน้าพรรคผมตอนเป็นรัฐมนตรีพลังงานครับเราทำค่าไฟลดจาก4บาท70เหลือ3บาท98ลดมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองทุกพรรควันนี้เหลืออยู่2คนก็ยืนสู้แบบนี้ชนกับนายทุนไม่กลัวหรอกครับท่านก็ต้องไม่กลัวด้วยงานมันถึงเคลื่อนไม่ได้ทุกครั้งที่ลดเราไปแตะดูโครงสร้างแรกๆมาใหม่ๆเอาใช้งบประมาณหน่อยไหมพออยู่อ่านโครงสร้างไปแล้วไปแกะโครงสร้างแต่ละตัวแล้วออกมาเลาะมาเลยครับมันถึงลดราคาแล้วเป็นไงครับวันนี้พอรวมในทั้งชาติพวกผมไม่อยู่ท่านก็เสนอราคาขึ้นอีกนี่ไงผลงานท่านไงนี่ผลงานท่านไงมันต้องช่วยกันสิครับเอามาวันนี้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเขาบอกอยากจะช่วยเหลือ200ยูนิตแรกตกลงว่าท่านไปทำประชาพิจารณ์แล้วก็เถียงกันว่าตกลงจะช่วยที่200จุดคิกออฟที่คนจะมีปัญหานี่คืออัตราที่เท่าไหร่กันแน่ผมบอกเลยนะว่าถ้าลดค่าไฟแบบแค่ช่วย200ยูนิตแรกพวกค่าไฟถูกๆเนี่ยใครที่ค่าไฟเกินจาก 2,000 บาทขึ้นไปโดนแพงหมดทุกหลังเลยเป็นการว่าขึ้นค่าไฟบ้านที่เกินจาก 2,000 บาทขึ้นไปแล้วช่วยบ้านที่ค่าไฟ200ยูนิตแรก200ยูนิตแรกก็ประมาณ800บาท900บาทอันนั้นลดลงส่วนที่เหลือที่เกิน 2,000 โดนหมดจุกหมดทุกรายท่านครับท่านจะให้ท่านรัฐมนตรีคิดแค่นั้นเหรอครับว่าเอาของคนรวยมาใส่คนจนแล้วท่านไม่ต้องปรับโครงสร้างอะไรเลยแก๊สเนี่ยโทษทีไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนหลักของมันคือแก๊ส 60% คือแก๊สวันนี้แก๊สที่เอามาใช้เป็นราคาเฉลี่ยที่เรียกว่าราคาภูแก๊สมาจากอ่าวไทยถูกสุดพม่าลองแพงขึ้นมาหน่อยแล้วก็มาเป็นการอัดเหลวนำเข้าเป็นราคาภูแก๊สท่านกล้าไหมล่ะครับให้เอาราคาที่เป็นต้นทุนไฟฟ้าเป็นราคาก๊าซในอ่าวไทยที่ถูกที่สุดซึ่งคนไทยควรใช้ก่อนปิโตรเคมีท่านกล้าไหมครับให้คนไทยใช้ราคาในอ่าวไทยเป็นตัวหลักท่านกล้าทำให้ปตท.มีรายได้ลดลงไหมครับท่านกล้าไหมครับเปิดเสรีก๊าซอัดเหลวนำเข้าไม่ได้ผูกแค่7บริษัทหรือ8บริษัทให้มันนำเข้าเสรีมาได้ไม่ต้องซื้อที่กาตาร์อย่างเดียวซื้อจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่กาตาร์ด้วยเอาไหมข้อเสนอแบบนี้เราอยากเห็นคณะกรรมการกกพ.ที่เข้มแข็งครับหรือแม้กระทั่งค่าพร้อมจ่ายผมเล่าแบบนี้ง่ายๆประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานสูงจัดเราเซ็นสัญญาไฟฟ้าไว้ 55,000 เมกะวัตต์ในขณะที่ชั่วโมงที่ใช้พีคที่สุดอยู่ประมาณ 32,000 แปลว่าค่าไฟเราเกินมั่นคงสุดๆนักลงทุนเอาว่ามาที่นี่แล้วไฟไม่ดับเราพูดได้แบบนี้แต่ทำไมเราต้องผลิตไฟเกินและไอโรงงานประเภทที่มันผลิตไฟเกินเราต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายท่านประธานที่รับทราบไหมว่าเวลาจะเจรจาต่อรองค่าพร้อมจ่ายเนี่ยเป็นข้อตกลงระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับเอกชนเท่านั้นนะเขาบอกว่าเขาไม่ให้รัฐมนตรีหรือไม่ให้ฝ่ายการเมืองลงไปแทรกผมก็เลยจะถามว่าขณะเนี้ยที่บอกว่าจะเจรจาค่าพร้อมจ่ายคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะที่ท่านกำกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่านล้วงลูกขอดูรายละเอียดเงื่อนไขในสัญญาได้หรือไม่เป็นสิ่งที่ผมถามท่านครับแล้วท่านนำเสนอต่อรัฐบาลยังไงในการจะลดค่าพร้อมจ่ายลงมาหรือเจรจาค่าพร้อมจ่ายกับสัญญาต่างๆท่านนั่นแหละคือคนที่ทะลวงสัญญาได้เพราะท่านกำกับกฟผ.โดยตรงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่คือการบริหารงานในเชิงโครงสร้างที่กฟผ.มีหน้าที่ต้องทำหรือยังครับหลายเรื่องนะครับค่าไฟพวกเรานึกว่าไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยหลวงผลิตเท่าไหร่เหรอหลวงผลิตเองได้แค่ 29% อีก 71% เป็นเอกชนหมดสิ่งที่ท่านนำเสนอตลอดให้ค่าไฟมันขึ้นหรือว่าเท่าเดิมแล้วไม่ไปแกะให้มันลดลงมันคือทำให้เอกชนรวยขึ้นครับการนำเสนอแผนไฟฟ้าคิดว่าอยู่ที่รัฐบาลเหรอครับคิดว่าพี่น้องประชาชนเลือกมาเป็นส.ส.แล้วก็เป็นรัฐบาลอยู่ที่กกพ.ของท่านนี่แหละคนแกะตัวเลขทำครับด้วยความกล้าหาญครับผมพูดแบบนี้รวมไทยสร้างชาติคือเป็นพรรค36คนวันนี้เหลือ2ครับไม่ว่าจะทุนพลังงานไหนชนมันทุกทุนเลยไม่มีกลัวครับ ผมก็เลยจะบอกท่านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานข้างบนว่าท่านเป็นความหวังของพวกผมครับอะไรผ่านไปแล้วในอดีตแม้ว่าเราเคยทำงานร่วมกันมายังไงก็ว่ากันไปครับแต่วันข้างหน้าวันนี้รัฐบาลเขามีความตั้งใจที่จะลดค่าไฟแต่ผมดูแล้วถ้ายังใช้วิธีการแค่ว่าเอาจากคนส่วนคนชั้นกลางเอามาอุดหนุนคนชั้นล่างคนที่คนยากคนจนแบบนี้มันแพงอยู่ดีเขาเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่เดือนคนช่วยแกะคือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับถ้าท่านท่องเอาไว้ในภารกิจของท่านว่าท่านต้องช่วยอย่างไรรัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้ในการดูแลค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนท่านลดค่าแก๊สลงมาได้ไหมอย่าบอกผมว่าวันนี้ไฟฟ้าขึ้นเพราะค่าแก๊สขึ้นเพราะว่าผมไปดูตัวเลขแล้วถ้าอธิบายกราฟวันนี้ก็ไม่จบครับมันไม่ได้ขึ้นสอดคล้องกันท่านลดค่าไฟได้ท่านลดโครงสร้างได้หน้าที่ในการนำเสนอทำหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้ดีที่สุดวาระของท่านที่กำลังจะหมดลงในหลายท่านหมดลงวาระลงด้วยความสง่างามครับว่าได้ทำผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยแล้วเสนอแนะในสิ่งที่ถูกต้องครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านธนพรวิจัน
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้ที่ประสบภัยนะคะจากการออกใบอนุญาตของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่อนุญาตให้มีการสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะในตำบลหนองไข่น้ำอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีแน่นอนค่ะกิจการพลังงานเป็นกิจการที่สำคัญนะคะที่ของประเทศที่เราจะต้องมีการพัฒนาแต่ว่ากิจการที่เกิดจากการผลิตโรงไฟฟ้านี้มันก็มีผลกระทบนะคะด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพแล้วก็การดำเนินชีวิตของประชาชนที่เขาอยู่อาศัยมายาวนานหลายปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีนโยบายที่จะมีโรงงานไฟฟ้าขยะนะที่ต่ำกว่า10เมกะวัตต์ที่ทำให้ส่งผลต่อพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดว่าในการที่ไปสร้างโรงงานเนี่ยมันมีผลกระทบกับชุมชนโดยที่มีเสียงสะท้อนนะคะจากประชาชนเขาออกมาชุมนุมเขาออกมาพูดเขาออกมาเรียกร้องว่าเนี่ยการที่มาสร้างโรงงานไฟฟ้าเนี่ยพื้นที่เนี่ยไม่เหมาะสมมันใกล้ใกล้อยู่ที่ชุมชนมีการแย่งชิงทรัพยากรน้ำเกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นน้ำเน่าเสียส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรรวมถึงมลพิษต่างๆนะคะที่ส่งผลถึงสุขภาพประชาชนสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วการฟื้นฟูนะคะเราเห็นหลายกรณีเราเห็นในหลายพื้นที่มันฟื้นฟูค่อนข้างยากหรือในบางพื้นที่มันแทบกับฟื้นฟูกลับมาไม่ได้เลยนะคะนี่คือการออกใบอนุญาตไปแล้วแล้วก็ยังไม่มีการติดตามการคุ้มครองว่าโรงงานไฟฟ้าเหล่านั้นเนี่ยเขาผลิตแล้วมันส่งผลกระทบถึงพี่น้องประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงยังไงบ้างต่อมาค่ะท่านประธานจากรายงานของกกพ.นะประจำปี2516พบว่าโรงงานที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเนี่ยแล้วก็จัดส่งรายงานด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยได้ครบถ้วนเนี่ยมีเพียงแค่ 26.99% ที่ฉันอยากจะตั้งคำถามค่ะว่าแล้วอีก 70% เนี่ยมีใครบ้างมีโรงงานไหนบ้างแล้วท่านจัดการยังไงและมีมาตรการในการที่จะติดตามเรื่องเหล่านี้หรือว่ามีมาตรการในการที่จะดำเนินบทลงโทษยังไงบ้างในรายงานก็มีการกล่าวถึงนะคะว่าการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนในการที่จะคุ้มครองผู้ใช้พลังงานแต่มันก็ยังไม่ปรากฏรายละเอียดให้สาธารณชนได้รับทราบตรงกันหรือว่าได้มีการติดตามว่าข้อร้องเรียนเหล่านั้นน่ะมันดำเนินการแก้ไขไปถึงไหนแล้วประชาชนเขาได้รับการเยียวยาหรือไม่อย่างไรอันนี้ยังไม่เห็นนะคะทั้งที่เรื่องเหล่านี้มันเป็นหัวใจสำคัญนะคะของการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบเรื่องของกิจการพลังงานนะคะเพราะประชาชนเขาไม่ต้องการรู้หรอกค่ะว่า โรงไฟฟ้าเนี่ยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่แต่พวกเขาต้องการรู้ว่าถ้ามันเกิดปัญหาเมื่อไปสร้างโรงไฟฟ้าในชุมชนของเขาแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐหรือว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยจะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เขาได้อย่างไรนี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะการกำกับดูแลกิจการพลังงานในปัจจุบันยังให้ความสำคัญเพียงแค่กระบวนการการออกใบอนุญาตมากกว่าการติดตามผลกระทบที่มันเกิดขึ้นหลังที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนี่ออกใบอนุญาตไปแล้วนี่มันเป็นช่องว่างสำคัญนะคะที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากเขาขาดศรัทธาเขาไม่เชื่อมั่นในกกพ.เขาไม่เชื่อมั่นในหน่วยงานรัฐดิฉันขอเสนอให้กกพ.นะคะได้ดำเนินการอยู่4เรื่องนะคะเรื่องแรกเพิ่มความเข้มข้นนะในการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงต่อชุมชนประเด็นที่2ค่ะท่านต้องเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียนผลการตรวจสอบหรือการแก้ไขปัญหาต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสประเด็นที่3ค่ะจัดให้มีระบบติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายและข้อ4ค่ะท่านประธานเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกับการกำกับดูแลกิจการพลังงานในพื้นที่ชุมชนและการพัฒนาการพัฒนาการที่จะพัฒนาพลังงานที่ดีนะคะมันต้องไม่แลกมาด้วยสุขภาพของพี่น้องชุมชนหรือว่าสิทธิของประชาชนที่ฉันอยากจะฝากถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะจริงๆดิฉันนี่เป็นโจทย์นะคะกับชาวบ้านเนี่ยฟ้องท่านเรื่องที่ท่านออกใบอนุญาตทั้ง3ใบรวดเลยใบอนุญาตอาคารใบอนุญาตโรงงานแล้วก็ใบอนุญาตผลิตซึ่งเราเรียกร้องว่าพื้นที่ในการที่ตั้งน่ะมันไม่เหมาะสมมันห่างมันอยู่ใกล้บ้านชุมชนน่ะห่างกันไม่ถึง300เมตรดิฉันเห็นหลายครั้งที่ประชาชนพวกเราไปถามกกพ.ไปเรียกร้องว่าพื้นที่มันไม่เหมาะสมมันมีสิ่งที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดจากการที่พวกท่านนี่แหละออกใบอนุญาตโดยไม่ได้ฟังเสียงประชาชนในพื้นที่แต่พวกท่านน่ะฟังแต่เสียงนายทุนพลังงานวันนี้ดิฉันขอเรียกร้องนะคะว่าถ้าท่านเห็นหัวนายทุนท่านก็ต้องเห็นหัวประชาชนด้วยขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
5: กรุณาใช้คำพูดสุภาพนะท่านสมาชิกเนื่องจากว่ามีผู้มาลงชื่ออภิปรายพอสมควรนะคะตอนนี้ขออนุญาตปิดการลงชื่อการอภิปรายซักถามนะคะท่านสมาชิกรอสักครู่นะคะ

0: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่4มหาวิทยาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกยินดีต้อนรับนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปท่านตำรวจเอกทวีสอดส่องเชิญค่ะ
1: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติผมก็ขอมีส่วนจริงๆคงจะมาทำความเข้าใจและซักถามอาจจะเป็นตัวแทนของประชาชนเกี่ยวกับรายงานประจำปีงบประมาณ2566ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือที่เราเรียกว่ากกพ.ก่อนอื่นคงต้องถามคณะกรรมการชุดนี้ว่าท่านยังมีความสามารถที่จะเอาความทุกข์ของประชาชนโดยวันนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจครั้งสุดท้ายความทุกข์สูงสุดคือเรื่องรายได้ไม่พอรายจ่ายค่าไฟแพงค่าสาธารณูปแพงอันนี้คือวาระที่สำคัญที่ผมถามเช่นนี้เพราะคณะกรรมการของท่านเนี่ยเกิดขึ้นจากกฎหมายเมื่อปี2550ซึ่งขณะนั้นเรายังไม่มีรัฐธรรมนูญปี60ที่เขียนเรื่องพลังงานไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในมาตรา56ที่บอกว่าสาธารณูปการพื้นฐานคือรัฐต้องเป็นเจ้าของ 51% อีก 49% เป็นของประชาชนและที่สำคัญรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยได้เขียนไว้ว่ารัฐต้องดูแลไม่ให้ประชาชนเป็นภาระเกินสมควรก็สรุปค่าไฟถูกแต่วันนี้หน้าที่อันนี้ยังเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหมดวันนี้ทุกคนพูดท่านต้องมาอธิบายว่าเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหมดหรือไม่เพราะว่าคณะกรรมการของท่านเนี่ยมีลักษณะพิเศษก่อนจะเลือกต้องไปตั้งคณะเข้ามาเลือกพอเลือกเสร็จคณะรัฐมนตรีส่งไปโปรดเกล้าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพวกท่านท่านถือว่าเป็นองค์กรอิสระแต่มีวาระ6ปีแต่ว่า3ปีจับฉลากออกเพื่อให้คนใหม่เข้ามาแต่วันนี้ผมดูตามที่รายงานของท่านรู้สึกจะเป็นหน้า10บอกว่าท่านตั้งแต่1ตุลา61แล้วก็และเดือนพฤศจิกา64ผมไม่ทราบว่าที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยมีคณะกรรมการกกพ.ไหมถ้ามีอยู่ครบไหมอันนี้อยากจะฝากว่าเพราะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเป็นเรื่องความทุกข์ของประชาชนทั้งประเทศใครเมื่อกี้ท่านอัจฉริยะพูดแม้แต่รัฐมนตรีพลังงานจะเข้าไปแก้พลังงานยังแก้ไม่ได้เพราะกฎหมายให้อำนาจของท่านแล้วที่ซ้ำร้ายที่สุดก็คือคณะของท่านเนี่ยได้มีรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยได้วินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญที่1ทับ2566ที่เราจะมาพูดกันวันนี้เนื่องจากว่ามีการอนุมัติให้เอกชนไปตั้งโรงไฟแล้วก็เกิน 51% ปรากฏว่าก็คงจะตัวเลขเท่านี้เพราะวันตรงกันในที่ศาลรัฐธรรมนูญก็คือรัฐแทนที่จะมี 51% เหลือ 30% แต่เอกชนกับมี 70% กับต่างประเทศด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือเอกชนเจ้าของโรงไฟฟ้ายังไม่เคยมีโรงไฟฟ้าไหนขาดทุนเลยมีแต่รวยรวยรวย จนวันนี้รวยที่หนึ่งของประเทศไปแล้วนี่คือแต่สิ่งที่ซ้ำเติมคือกปภ.ในรายงานนี้ปรากฏต้องไปค่า FT ค่าต่างๆที่ต้องไปออกแทนประชาชนเดี๋ยวจะมาเก็บกับประชาชนอีกเป็นแสนแสนล้านถ้าเป็นรูปแบบอย่างนี้ผมเห็นด้วยกับท่านอัธวิทย์ท่านต้องปฏิรูปครั้งใหญ่และถ้ามีความจำเป็นก็ไม่ควรจะอยู่เพราะถ้าอยู่แล้วเพราะท่านเกิดขึ้นมาต้องการจะเอาลงรัฐวิสาหกิจ3แห่งมาปฏิรูปใหญ่แต่เมื่อวันนี้รัฐวิสาหกิจ3แห่งไม่ยอมออกจากระบบคนกลางอย่างท่านถ้ายังมีความจำเป็นไหมอันนี้ผมเป็นโจทย์ที่ต้องถามคราวนี้ก็คงจะมาเพราะผมต้องให้ความเป็นธรรมท่านผมจะไม่ก้าวออกไปจากปี66เพราะไม่เช่นนั้นรายงานท่านก็จะไม่สามารถตอบได้ผมอยากไปที่รายงานหน้า24ท่านบอกว่าการผลิตไฟฟ้าระบบเนี่ยของไทยยังพึ่งพาก๊าซธรรมชาติสูงสุดถึง 58.61% แล้วในหน้า29ก็ยังมาบอกว่าก๊าซที่อ่าวไทยซึ่งเป็นสมบัติที่ล้ำค่าตอนนี้ลดลงไป 0.15แล้วก๊าซที่เราเอามาจากประเทศเมียนมาก็เหลือ 18% เราต้องหาก๊าซเหลวหรือ LNG เข้ามาทดแทนวันนี้เข้ามา1ใน3คือ3เกือบ36นะ 35.91 คำถามสำคัญก็คือว่าเมื่อก๊าซที่อ่าวไทยราคาถูกแต่ก๊าซ LNGราคาสูงทำไมท่านจึงผลักภาระให้เอาแก๊สอันนี้ไปใช้ในปิโตรเคมีปิโตรเคมีคือใครคือคนรวยรวยต้นๆของโลกรวยต้นๆของประเทศไทยท่านให้คนรวยไปใช้แทนที่จะเอามาผลิตไฟฟ้าในรายงานของท่านเองเนี่ยถ้าเราสามารถเอาแก๊สธรรมชาติที่อ่าวไทยมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าไม่ต้องไปปฏิรูปไม่ต้องไปบอกลดราคาต้องให้ใครเหนื่อยเลยเราสามารถลดไฟฟ้าได้52สตังค์เอกสารนี้ไม่ได้มาจากไหนมาจากรายงานของหน่วยราชการนี่ผมจึงถามว่าท่านยืนอยู่กับใครยืนอยู่เพื่อรับใช้ประชาชนยืนอยู่เพื่อรับใช้นายทุนอันนี้เป็นคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งในคำถามที่สองผมก็จะมาจากรายงานนะครับในรายงานหน้าที่31ซึ่งท่านอัธวิทย์ได้พูดไปส่วนหนึ่งแล้วก็บอกว่าผมพูดไปแล้วว่าวันนี้กฟผ.มีสัดส่วนการผลิตไฟแค่ 27.51% ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 72% กว่าเป็นเอกชนส่วนหนึ่งอาจจะมาจากต่างประเทศท่านลองเดินไปดูที่ต่างประเทศสิใครก็คือคนไทยแล้วก็มามีสิทธิ์ตรงนี้ทำไมรู้ไหมครับพอเราเหลือแค่ไม่ถึง 50%เรื่องจึงเข้าไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อจะให้วินิจฉัยว่านี่ยังไงว่าการใช้รัฐธรรมนูญท่านไม่ทำลงความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญก็ไปต่อสู้ผมเนี่ยกำลังเอามาอ่านปรากฏว่าต่อสู้ศาลรัฐธรรมนูญไปเชื่อกฤษฎีกาคงจะเชื่อเพราะว่าข้อมูลจากกฤษฎีกาและกลุ่มของท่านก็ระบุว่าตัวเลข 51% นั้นคือตัวเลขที่มีเดิมไม่ควรจะไปแต่ที่สำคัญศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งการให้ท่านไปทำตั้งแต่ปี66แต่ท่านยังไม่ทำก็คือว่ารัฐโดยกพช.และกคพ.คือท่านเนี่ยนะต้องไปดำเนินการ กำหนดกรอบเพดานของสัดส่วนการผลิตไฟของเอกชนในระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศและกำหนดปริมาณไฟสำรองเกี่ยวกับสัดส่วนไฟของเอกชนที่ส่งผลกับการเก็บเงินจากประชาชนให้สอดคล้องและความเป็นจริงของประเทศหากกำหนดการผลิตสำรองสูงเกินควรก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะอาจจะถูกองค์กรอื่นหรือศาลอื่นดำเนินคดีดำเนินการนี่คืออะไรนี่คือต้องการให้ท่านเดินเข้าไปแต่วันนี้ท่านไปดูอยู่สักหน้าหนึ่งจำไม่ผิดจะหน้าที่เท่าไหร่ท่านไปเพิ่มมาอีกเกือบเพิ่มไฟฟ้ามาอีกจำนวนมากเลยในรายงานของท่านเนี่ยเพิ่มมาถึงประมาณเกือบ 50,000 เมกขณะที่บอกว่าให้หยุดแล้วท่านกลับไปเพิ่มมาอีกอันนี้จึงผมคิดว่าผมก็ฝากสภาด้วยฝากท่านด้วยผมเชื่อว่าท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดนี้ทุกคนเราต้องมาทบทวนทำอย่างไรจะให้ท่านเอื้อมไปถึงน้ำมันทำอย่างไรจะให้ท่านไปถึงแก๊สธรรมชาติบางส่วนในการผลิตไฟฟ้าไม่เช่นนั้นประเทศนี้คนจะอดตายคนจะต้องเป็นหนี้แล้วก็คนกลุ่มหนึ่งจะร่ำรวยเพราะท่านอันนี้อยากจะฝากไว้ครับก็ขอขอบคุณมากครับ
0: ต่อไปท่านสหัสสวัสดิ์คุ้มคง
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสาสวัสดิ์คุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานประจำปีงบประมาณ2566ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ครับตอนแรกผมก็ว่าจะไม่อภิปรายครับแต่พอมาเปิดดูในแผนปฏิบัติการกำกับกิจการพลังงานระยะที่5คือ2566ถึง2570เนี่ยในวัตถุประสงค์ที่4ครับกกพ.เขียนไว้อย่างชัดเจนครับว่าปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงานชุมชนท้องถิ่นประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วมเข้าถึงใช้และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้วบอกว่าเป้าหมายก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการกำกับกิจการพลังงานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นต่างๆซึ่งพอผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่านี่มันท่านทำตามวัตถุประสงค์จริงๆแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยมันตรงข้ามกับสิ่งที่ท่านพูดอยู่ในวัตถุประสงค์เหล่านี้อย่างสิ้นเชิงผมยกตัวอย่างเรื่องใหญ่เรื่องนึงครับคือเรื่องผมเข้าใจเรื่องของการพิจารณาใบอนุญาตครับกับโรงไฟฟ้าที่ไม่เกิน10เมกะวัตต์ที่ไม่ต้องทำ EIA ไม่ต้องทำประชาพิจารณ์แต่ทำเป็นเพียง COP เท่านั้นโดยที่ท่านก็ไม่สนใจเลยว่าไอ้ไม่ถึง10เมกะวัตต์เนี่ยต่อให้มันจะเป็น 9.8 เมกะวัตต์อยู่ในรั้วเดียวกันติดกันแทบจะเป็นโรงไฟฟ้าเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เอามารวมกันก็ยังคงพิจารณาแยกเป็น 9.8 9.8 9.8 ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องทำ EIA ซึ่งเรื่องนี้มีปัญหาครับในการมีส่วนร่วมของประชาชนและในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผมยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของผมนะครับเคสของโรงไฟฟ้าพาวเวอร์1พาวเวอร์2ที่จะก่อสร้างที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีผมไล่ไทม์ไลน์อย่างนี้เลยนะครับต้นช่วงกันยา66เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบเรื่องว่าจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพาวเวอร์1พาวเวอร์2ขึ้นตุลาคมปี66ชาวบ้านก็เริ่มคัดค้านครับมีการขึ้นป้ายยืนยันว่าเราไม่เอาโรงไฟฟ้ากลางชุมชนแบบนี้มีการจัด COP ขึ้นครับที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ในวันที่28ธันวาคม66ดูวันครับ28ธันวาคม66จะปีใหม่อยู่แล้วครับนี่ต้องพูดนะครับว่าในพื้นที่ตำบลบ่อวินเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นะครับเป็นมนุษย์โรงงานครับเป็นคนทำงานโรงงานครับเป็นประชากรพลัดถิ่นที่เดิมมีภูมิลำเนาอยู่ที่นึงแล้วมาทำงานอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็มาซื้อบ้านกันอยู่ตรงนั้น28ธันวาพูดกันตรงๆครับเขากลับบ้านต่างจังหวัดกันหมดแล้วครับแล้วไอ้สถานที่จัด COP รู้ไหมครับว่าห่างจากที่ลงที่สร้างโรงไฟฟ้าขนาดไหน20กว่ากิโลครับไปจัด COP ในวันที่ประชาชนในพื้นที่จะไม่สะดวกเข้า และห่างจากจุดสร้างโรงไฟฟ้า20กว่ากิโล18มกราคมครับชาวบ้านก็มายื่นกับกรรมธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรครับยื่นที่กสม.และยื่นที่กกพ.ในการคัดค้านครับ18กุมภาชาวบ้านไปยื่นที่กกพ.ด้วยตัวเองที่3ย่านต่อต้านโรงไฟฟ้าเมษา67กสม.กรรมการ10ลงพื้นที่พฤษภาคม67ประชุมร่วมกับกสม.พฤศจิกา68ชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้านที่กกพ.อีกรอบหนึ่ง28มกราครับปี69ครับกรรมการสิทธิ์เนี่ยพิจารณาผลการละเมิดสิทธิ์และให้ความเห็นอย่างชัดเจนครับว่าการจัดประชุมที่ไกล20กิโลแบบนี้เป็นการละเมิดสิทธิ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีมติให้บริษัทจัดเวทีใหม่ภายใน90วันดูสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับไม่มีเวทีใหม่ครับปัจจุบันครับและเริ่มก่อสร้างไปแล้วนี่กกพ.ได้ฟังเสียงชาวบ้านบ้างไหมครับแล้วบอกว่าเห็นด้วยการมีส่วนร่วมต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พึงพอใจแต่นี่ครับโรงไฟฟ้ามาสร้างใกล้กับชุมชนชาวบ้านในชุมชนคัดค้านกระบวนการรับฟังความเห็นมีปัญหากระบวนการรับความเห็นไม่สะท้อนเสียงชาวบ้านไปจัดแบบแอบๆหลบๆซ่อนๆไกลๆเลือกวันที่ชาวบ้านไม่ยอมไม่สามารถมาร่วมพิจารณาได้แต่ปัจจุบันกกพ.ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ยืนยันเสียงของชาวบ้านผู้คัดค้านเลยทำกันอย่างนี้เหรอครับและยังมีหน้ามาเขียนในรายงานว่าวัตถุประสงค์ที่4เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านเขียนในรายงานอย่างนึงทำอีกอย่างนึงแบบนี้เหรอครับผมถามจริงๆนะครับกกพ.ตั้งขึ้นมาเนี่ยยืนอยู่ข้างใครครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ถามประโยคนี้ว่าปัจจุบันนี้กกพ.เนี่ยยืนอยู่ข้างใครกระบวนการมีส่วนร่วมครับต้องฟังเสียงชาวบ้านครับผู้ได้รับความเดือดร้อนผมยืนยันเรื่องนี้ครับแล้ววันนี้ครับก็อยากให้กกพ.ตอบคำถามนี้ให้ชัดเจนว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้วันนี้อยากได้คำตอบชัดๆจากกกพ.นะครับว่าท่านเนี่ยยืนอยู่ข้างชาวบ้านคนส่วนใหญ่ของประเทศหรือในทุนพลังงานคน 1% ไม่ถึง 1% ของประเทศนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: เชิญท่านวัชรพลโตมรศักดิ
3: ์กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์ขออนุญาตได้อภิปรายในรายงานประจำปีงบประมาณ2566ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานผมรู้สึกสงสารนะครับท่านผู้มาชี้แจงเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราเกือบ 100% ทุกคนได้มีความคิดเห็นร่วมกันว่าสิ่งที่ท่านได้กำกับดูแลกิจการพลังงานนั้นวันนี้มันส่งผลที่รุนแรงอย่างยิ่งจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่าไฟมีราคาแพงแต่สำคัญที่สุดไปกว่านั้นก็คือจากเหตุการณ์ที่เกิดสงครามในตะวันออกกลางจึงทำให้พลังงานมีราคาสูงขึ้นผีซ้ำด้ามพลอยถ้าตามภาษาบ้านผมเขาบอกว่าน้ำมันแพงไม่ว่าค่าไฟยังแพงท่านไม่ได้เป็นคนยากคนจนท่านไม่รู้หรอกครับว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยเนี่ยที่ต้องเสียค่าไฟในแต่ละเดือนที่ก็ต้องเสียเนี่ยมันจำนวนมหาศาลวันนี้ที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายก็เพื่ออยากจะกราบเรียนกับท่านว่าผมได้เห็นในรายงานของประจำปี2566ครับอ่านไปแล้วเนี่ยยิ่งหนักใจไปใหญ่ในแผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงานระยะที่5ปี2566ถึงปี2570เหตุผลในการที่มีคณะกรรมการกกพ.เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทางภาคส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้ท่านมาเป็นคนกลางในการที่จะทำอย่างไรที่จะให้เกิดความยุติธรรมและความชอบธรรมและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือท่านจะต้องเป็นผู้รู้ว่าทำอย่างไรที่ประเทศไทยเราในอนาคตข้างหน้าในการวางแผนเหมือนกับต่างประเทศที่วันนี้เขาประสบความสำเร็จยกตัวอย่างประเทศจีนแต่ก่อนนั้นประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดในวันนี้ประเทศจีนนะครับกับตรงข้ามทั้งที่เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจมีประชากรอย่างมากนั่นหมายความถึงหน่วยงานของเขา ได้มีการวางแผนและการทำงานอย่างแท้จริงในการวางระบบและในอีกไม่นานครับประเทศจีนจะงดยกเลิกในเรื่องของรถยนต์ที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงพลังงานสันดาปให้เป็นพลังงานสะอาดสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือการวางแผนการกำกับกิจการต่างๆเพื่อให้เดินหน้าไปสู่ทิศทางแห่งความสำเร็จแต่ตรงกันข้ามกับประเทศไทยครับวันนี้เป็นที่น่าเหลือเชื่อผมเคยลุกขึ้นมาอภิปรายมีที่ไหนในโลกนี้ครับให้เอกชนสร้างโรงไฟฟ้าขนาด

0: ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งโซลาร์ฟาร์มที่เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเขาพูดกันเสมอครับถ้าไม่ได้ดีตายทุนมีเงินเนี่ยหรือแม้กระทั่งบริษัทของคนที่ได้เนี่ยไม่มีทางที่จะสามารถได้รับใบอนุญาตได้สิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านวันนี้รัฐบาลได้ยื่นขอพรก.กู้เงิน400,000 ล้านใน200,000 ล้านแรกเป็นเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อย200,000 ล้านหลังนี่แหละครับที่จะเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะทำอย่างไรที่จะเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนและเป็นการที่จะช่วยเหลือในเรื่องสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดผมขอฝากท่านครับผมดูในเล่มนี้ไม่มีเลยท่านมีแต่การประชุมสัมมนาในจังหวัดต่างๆท่านเคยคิดเหมือนผมไหมครับวันนี้เรามีท้องถิ่นหลายพันแห่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกท้องถิ่นเขามีเงินสะสมบางท้องถิ่นมีเงินมากมายมหาศาลบางท้องถิ่นอยู่ในสังคมชนบทมีทุ่งนาประเทศไทยเรามีพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์สิ่งต่างๆเหล่านั้นครับทำไมท่านไม่วางยุทธศาสตร์ในการที่จะให้ท้องถิ่นดำเนินการในการสร้างพลังงานทดแทนแล้วจำหน่ายจ่ายแจกให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูกถ้าสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นจากท้องถิ่นแม้กระทั่งวันนี้หลายต่อหลายคนพูดว่าถ้าซื้อรถไฟฟ้าจะไปชาร์จไฟที่ไหนวันนี้ถ้าท่านลองวางยุทธศาสตร์สิครับให้อบต.เนี่ยดำเนินการติดตั้งสเตชันในการชาร์จไฟได้ทุกอบต.มันจะครอบคลุมทั้งประเทศทั้ง70 กว่าจังหวัดและสำคัญที่สุดครับเมื่อมีที่เติมไฟเมื่อรัฐบาลสนับสนุนนั่นหมายความถึงพี่น้องประชาชนเขาก็จะได้เข้าถึงการดำเนินการในการที่ใช้พลังงานทดแทนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับที่ผมอยากจะฝากเป็นประเด็นสุดท้ายท่านคือบุคคลที่เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศถ้าท่านสามารถดำเนินการโดยที่ไม่ต้องคิดถึงนายทุนและท่านคิดถึงพี่น้องประชาชนผมอยากจะขอความกรุณาครับผมเป็นตัวแทนของประชาชนถ้าเราสามารถที่จะลดค่าไฟได้นั่นเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นลดพลังงานต่างๆลงได้นั่นหมายความถึงพี่น้องประชาชนก็จะมีเงินเพิ่มในการที่จะอยู่ได้แต่ถ้าตราบใดการกำกับกิจการของท่านยังอยู่ในลักษณะเหมือนเดิมยังย่ำอยู่กับที่ผมเป็นห่วงอย่างยิ่งครับสักวันหนึ่งประเทศไทยเราไม่รู้จะเจอปัญหาอะไรหนักกว่านี้อีกจึงอยากจะขอวิงวอนกับท่านครับขอให้ท่านได้คิดในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนากำกับกิจการพลังงานซึ่งวันนี้หลายประเทศเขาประสบความสำเร็จผมขอเป็นกำลังใจนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเทศชาติและประชาชนกราบขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านสกลสุนทรวณิชกิจครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนตัวแทนของคนรังสิตคลองหลวงครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ครับประจำปีงบประมาณ2566โดยผมจะขอมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามมาตรา97วงเล็บ3ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าครับซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าซึ่งปล่อยมลพิษจากการผลิตแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นครับซึ่งโรงไฟฟ้าครับก็มีหน้าที่ที่ต้องจ่ายเงินเข้าไปในกองทุนท่านประธานครับปัจจุบันกองทุนไฟฟ้าแบ่งออกเป็น3ขนาดครับได้แก่กองทุนขนาดใหญ่กลางเล็กตามลำดับครับขึ้นอยู่กับว่าโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ประกาศหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในรัศมีที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่นั้นมีการจัดเก็บรายได้เข้ากองทุนเท่าไหร่ถ้าเป็นกองทุนขนาดใหญ่ครับก็จะมีกลไกที่เรียกว่าคพรฟหรือคณะกรรมการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและคพรตครับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าระดับตำบลส่วนกองทุนขนาดกลางครับจะมีแค่คพรฟและกลไกตรงนี้คือด่านแรกที่จะทำหน้าที่บริหารและพิจารณาโครงการก่อนที่จะส่งต่อให้กับทางกกพ.พิจารณาอนุมัติต่อไปครับส่วนกองทุนขนาดเล็กเนี่ยบริหารจัดการโดยที่ไม่ต้องมีคณะกรรมการครับเงินก็จะโอนให้อปท.ต่างๆโดยตรงเลย

0: ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณที่เป็นภาครัฐหมายความว่าภาคเอกชนในพื้นที่นะครับก็จะไม่สามารถขอกองทุนกับขนาดเล็กได้ก็คือเป็นแค่หน่วยรับงบประมาณได้แค่กองทุนขนาดใหญ่กับกลางเท่านั้นครับคราวนี้นะครับเรามาดูตัวเลขการดำเนินการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในปี66ครับก็จากหน้าที่66ของเล่มรายงานนะครับก็ซึ่งกำหนดไว้ว่าตัวโครงการชุมชนจะได้รับการจัดสรรอยู่ที่ 95% ในส่วนของงบบริหารสำนักงานอยู่ที่ 5% ครับจากตารางครับถ้าเราดูยอดรวมทั้งหมดของการอนุมัติงบประมาณโครงการชุมชนในกองทุนทั้ง3ขนาดกรอบวงเงินก็คือ 6.1 พันล้านบาทครับโครงการชุมชนได้รับจัดสรรอยู่ที่ 4.46 พันล้านบาทคิดเป็นประมาณ 72% ครับจากประมาณ 95% นะครับดูจากตัวเลขยอดรวมแล้วก็ถือว่าเยอะครับท่านประธานแต่ถ้าเปรียบเทียบย้อนหลัง3ปีครับในปี64กรอบวงเงินครับ 2.9 พันล้านบาทโครงการชุมชนก็ได้รับอนุมัติ 1.7 พันล้านบาทคิดเป็น 59% ในปี65ครับกรอบวงเงิน 4.5 พันล้านบาทโครงการชุมชนได้รับอนุมัติ 2.3 พันล้านบาทครับคิดเป็น 51% แนวโน้มคือการอนุมัติสูงขึ้นแต่เราจะดูแค่ภาพรวมก็คงไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาดูไส้ในด้วยถ้าเรามาดูทีละกองทุนครับทั้งในกองทุนขนาดใหญ่และขนาดกลางก็จะพบว่าในหลายกองทุนที่อนุมัติงบโครงการชุมชนนะครับก็จะต่ำกว่า 72% นะครับขอสไลด์ถัดไปครับจากรายงานหน้า59นะครับในกองทุนขนาดใหญ่เช่นกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัทกัป JPUT จำกัดอยู่ที่ 46% หรือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี1อยู่ที่ 61% เป็นต้นครับและที่หนักไปกว่านั้นก็คือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชลบุรี19ครับท่านประธานครับโครงการชุมชนเนี่ยไม่ได้รับการอนุมัติเลยสักบาทเดียวครับจากกรอบงบประมาณ 111.26 ล้านบาทนะครับมีแค่งบบริหารสำนักงานที่ได้แค่3ล้านบาทเท่านั้นที่ได้รับการอนุมัติอันนี้เพราะอะไรครับต่อมานะครับก็คราวนี้มาดูรายงานหน้า60ครับกองทุนขนาดกลางก็ซึ่งในพื้นที่ของผมนะครับที่เป็นผู้แทนราษฎรนั่นคือจังหวัดปทุมธานีอยู่ในพื้นที่ประกาศของ2กองทุนครับได้แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าปทุมธานี1และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปทุมธานี2ครับโดยกองทุนปทุมธานี1กรอบวงเงิน132ล้านบาทมีโครงการชุมชนที่ได้รับการอนุมัติแค่40ล้านบาทคิดเป็น 30% ครับส่วนกองทุนปทุมธานี2กรอบวงเงิน43ล้านบาทครับได้รับการอนุมัติแค่20ล้านบาทคิดเป็น 47% และยังมีกองทุนอื่นๆอีกนะครับที่โครงการชุมชนได้รับจัดสรรต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม 72% เอาแค่ในพื้นที่ผมครับปทุมธานี1 2เนี่ยก็ได้รับการอนุมัติต่ำกว่าครึ่งนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับอะไรลงได้นะครับก็ผมก็ขอเรียนท่านประธานนะครับฝากถามนะคำถามและข้อสังเกตไปยังผู้ชี้แจงนะครับว่าจริงหรือไม่ครับที่ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นนิติหมู่บ้านจัดสรรวิสาหกิจชุมชนหรือกองทุนหมู่บ้านครับที่กว่าจะขอโครงการเนี่ยเพื่อนำเงินกองทุนออกมาใช้เยียวยาหรือพัฒนาในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ทำได้ยากมากๆครับและส่วนใหญ่หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเนี่ยก็จะเป็นภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักครับภาคเอกชนที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มประชาชนเนี่ยแทบจะไม่ได้จับเงินตรงนี้เลยท่านคิดว่าพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆเขารู้วิธีในการตั้งโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนนี้มากแค่ไหนครับและท่านจะมีวิธีที่ทำให้ประชาชนรู้ในสิทธิ์ของตัวเองนี้เพิ่มขึ้นมีความมั่นใจในการรวมกลุ่มและเข้ามาของงบส่วนนี้ไปใช้ในพื้นที่ได้อย่างไรครับแต่ผมก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามกับทางภาคเอกชนที่เคยขอกองทุนได้ในจังหวัดของผมนะครับกองทุนนี้ถึงจะรู้จักแต่ก็ขอเงินออกมาใช้ได้ไม่ได้ง่ายๆนะครับพวกเขาสะท้อนว่าปัญหาหลักเนี่ยมันเกิดจากระเบียบที่ทางกกพ.ได้ไปตั้งกำแพงที่เรียกว่าธรรมาภิบาลซึ่งวัดผลโดยการที่นิติบุคคลวิสาหกิจชุมชนหรือกองทุนหมู่บ้านนะครับที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยต้องส่งงบการเงินมันก็จะสะท้อนธรรมาภิบาลออกจากงบการเงินเท่านั้นนะครับทำให้ภาคเอกชนเนี่ยต้องไปเสียค่าจัดทำบัญชีจากนักบัญชีปีละ 8,000 บาทมันเป็นต้นทุนครับที่ทำให้ภาคเอกชนที่จะมาขอเงินจากกองทุนนี้ครับสู้ไม่ไหวกลุ่มที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับก็ถูกกกพ.กำหนดให้เป็นกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไรนะครับแล้วเขาก็จะอยู่กันได้อย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับกลุ่มเหล่านี้ก็ล้มหายตายจากกันไปนะครับแบบนี้มันก็ไม่ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนหรือไม่ ผมจึงอยากจะฝากข้อเสนอแนะไปยังกกพ.ครับให้เอกชนเนี่ยสามารถขอค่าทำบัญชีที่ต้องจ่ายไปในแต่ละปีได้ด้วยในโครงการที่เขียนนะครับก็เปรียบเสมือนกับค่าบริหารสำนักงานนะครับที่กำหนดไว้ 5% เนี่ยเช่นกันที่กกพ.ก็ต้องจ่ายแต่มันจะเป็นผลดีที่จะไปตกกับประชาชนที่สามารถขอเงินออกมาใช้เพิ่มขึ้นได้แทนนะครับผมเองก็อยากเห็นรายงานในปีถัดไปปีนี้ปี69นะครับอยากเห็นรายงานปี69-70และอนาคตต่อจากนี้นะครับท่านก็จะใส่ถึงจำนวนภาคเอกชนที่ขอกองทุนนี้ไปใช้ได้ด้วยนะครับก็มันก็จะเป็นตัวชี้วัดอันใหม่ที่แสดงความสำเร็จของกองทุนและหวังว่าจำนวนภาคเอกชนที่เบิกจ่ายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นและสัดส่วนการอนุมัติกองทุนก็เข้าใกล้ 100% มากที่สุดครับขอบคุณครับ
1: ท่านสุดท้ายครับท่านภูนศักดิ์จำจังปีครับ
2: เรียนท่านประธานผมภูนศักดิ์จำจังปีบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจากการที่ผมได้อ่านรายงานของทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะครับหรือว่ากกพ.ผมก็มีประเด็นซึ่งอยากจะมีตั้งแต่สอบถามเรียนถามมีข้อสังเกตและก็ข้อเสนอแนะนะครับโดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียนซึ่งผมจะขอแบ่งไปตามวัตถุประสงค์ผลการดำเนินงานซึ่งท่านมีระบุในรายงานฉบับนี้อยู่5วัตถุประสงค์ด้วยกันวัตถุประสงค์แรกครับท่านระบุว่าท่านจะส่งเสริมการให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอมีความมั่นคงทั่วถึงและเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาตในประเด็นนี้นะครับความเป็นธรรมตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้ผมจึงอยากขอให้ท่านนะครับชะลอการประกาศโดยเฉพาะการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FIT ซึ่งตามมติกปช.นะครับมีระบุไว้ตั้งแต่5พฤศจิกายน2564 6พฤษภาคม2565ซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากรายงานฉบับนี้นะครับมีการระบุไว้ว่ามี34โครงการ283เมกะวัตต์ที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปแล้วและมีกำหนดที่จะจ่ายไฟเชิงพาณิชย์หรือว่า SCOD นะครับในปี2568ถึง2569ซึ่งท่านก็จะเห็นนะครับว่า2569เนี่ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะหมดเวลาที่ทางสำนักงานกกพ.ได้มีการระบุไว้ในรายงานฉบับนี้แล้วที่ผมต้องการให้ท่านชะลอเนี่ยเพราะว่าผมต้องการให้ท่านประเมินความต้องการของทั้งประเทศก่อนครับว่าท่านน่ะต้องการโรงไฟฟ้าทั้งหมดเท่าไหร่โดยที่ท่านจะต้องคำนึงถึงการจัดการขยะในรูปแบบต่างๆโดยยกตัวอย่างเช่นถ้าหากท่านมีอัตราการรีไซเคิลเพิ่มขึ้นท่านจำเป็นหรือไม่ว่าท่านต้องการสัดส่วนของโรงไฟฟ้ามากเท่ากับที่ท่านได้เสนอไว้ในตัวรายงานต่างๆผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราประเมินโดยการศึกษาว่าเราจะมีสัดส่วนอัตราการรีไซเคิลซึ่งผมได้ทำไว้นะครับถ้าหากเราเพิ่มอัตราการรีไซเคิลเนี่ยตามรูปแบบต่างๆตั้งแต่ 35% 45% 50% เพิ่มขึ้นทุกๆ4 ปี 4 ปีใน2581เราต้องการเตาเผาขยะเพียงแค่842เมกะวัตต์ซึ่งถ้าหากเราไม่คุมกำเนิดเราก็จะเจอปัญหาเดียวกันกับประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้วเจอปัญหาเรื่องนี้มาแล้วท่านคงทราบในหลายเคสโดยเฉพาะในประเทศยุโรปหรือแม้กระทั่งจีนที่ประมาณ 10% ของเตาเผาขยะก็จะต้องค่อยๆปิดตัวลงเพราะปริมาณขยะไม่เพียงพอต่อการเผาในวัตถุประสงค์ที่2ครับผมอยากจะให้ท่านนะครับเพิ่มเรื่องของจัดการเรื่องของเงินเพิ่มพิเศษหรือว่า Fixed In Tarif ในปัจจุบันนะครับเพราะวัตถุประสงค์ที่2เนี่ยท่านพูดว่าท่านต้องการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในอัตราที่เหมาะสมและสะท้อนต้นทุนการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพท่านมาดูครับเตาเผาขยะซึ่งเป็น VSPP นะครับเป็นโรงงานขนาดผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่มีกำลังน้อยกว่า10เมกะวัตต์ได้รับ FIT อยู่ที่ 5.08 บาทต่อหน่วยซึ่งจากการที่ผมประเมินอยู่ในวงการนี้ผมก็จะบอกว่ามันสูงมากนะครับหรือถ้าเป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่มากกว่าก็คือ10เมกะวัตต์ถึง90เมกะวัตต์ก็จะเป็นโรงงานขนาด SPP ได้รับ FAT 3.66 บาทต่อหน่วยท่านเห็นไหมครับความต่างกันของ 5.08 กับ 3.66 มันเกิดอะไรขึ้นผู้ประกอบการมุ่งไปทำโรงงานขนาดเล็กกันหมดเลยครับทั้งที่ความคุ้มค่ามันต่ำมากเมื่อเทียบกับเตาเผาขนาดใหญ่ในทุกๆมิตินะครับและโรงงานที่มีเตาขนาดเล็กๆเนี่ยมันทำได้แค่เตาเดียวครับถึงจะความคุ้มค่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับหาดใหญ่ขอนแก่นนนทบุรีพวกนี้เกิดขึ้นมาแล้วท่านสสที่นั่งข้างๆผมนะครับท่านสสเขตคุณต้นยางท่านก็เจอปัญหาว่าขยะท่วมครับเมื่อเตาเผาหยุดซ่อมบำรุงซึ่งมันทำได้แค่เตาเดียวครับดังนั้นในมิติเนี่ยมิติในการแก้ไขปัญหาท่านควรต้องมีเตาเผาที่มีขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วย2เตาเล็กเมื่อเตาหนึ่งซ่อมบำรุงท่านก็ยังมีเตาหนึ่งใช้งานได้นะครับซึ่งยิ่งใหญ่มันยิ่งดีกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสิ่งแวดล้อมมิติด้านสุขภาพหรือว่ามิติทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการผลิตไฟฟ้าซึ่งในด้านมิติของสิ่งแวดล้อมมีท่านเพื่อนส.ส.ได้อภิปรายไปแล้วนะครับผมจะไม่พูดซ้ำดังนั้นผมอยากให้กกพ.นะครับปรับเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนและการปรับโครงสร้างราคาของ FAT โดยด่วนครับวัตถุประสงค์ที่3ที่ท่านพูดถึงเรื่องกำกับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งหลายๆท่านพูดกันไปแล้วนะครับผมคงจะไม่พูดซ้ำอีกครั้งนึงแต่ผมยังมีอีกประเด็นนึงที่ต่างจากท่านอื่นๆก็คือเตาเผาที่ใช้เชื้อเพลิง RDF นะครับจาก34โครงการที่พูดถึงเนี่ยมีอยู่5โรงมีอีก1โรงที่เป็น gasification นโยบายของกพ.นะครับท่านควรจะต้องสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นกันเรากำลังจะมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลมุ่งสู่เน็ตซีโร่กระบวนการในการทำ RDF เนี่ยพิสูจน์กันมาหมดแล้วครับว่ามันก่อให้เกิดการปลดปล่อยของคาร์บอนมากกว่าการเผาตรงแต่ผมก็ยังเห็นโครงการเหล่านี้ยังอยู่ในโครงการ34โครงการของท่านอีกนะฮะอันนี้ผมคิดว่านโยบายของท่านเนี่ยควรต้องเร่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับว่าไอ้ตัวกากที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมลภาวะมีสารโลหะหนักมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร่อนเอา RDF มาใช้จากลงจากบ่อขยะเก่าหรือใหม่ก็ตามปลอดสูงเกินมาตรฐานอันนี้ผมคิดว่าท่านควรต้องเป็นดูนะครับว่านโยบายของท่านเนี่ยจะทำอย่างไรจะสนับสนุนโครงการเหล่านี้อีกหรือไม่โดยเฉพาะโรงงานที่ทำRDF นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวัตถุประสงค์เรื่องขององค์การธรรมาภิบาลและก็มาตรฐานสากลอยากให้ท่านลองไปดูนะครับมีโรงไฟฟ้าที่ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า3ปีแล้วนะครับยังไม่จบเลยครับแต่ก็ยังซื้อขายการไฟฟ้าได้อยู่ตามปกติอันนี้ผมต้องฝากท่านไปเช็คดูนะครับก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณนะครับทางท่านประธานที่ให้ผมได้มีโอกาสได้นำเสนอและก็หวังว่าทางกกพ.จะช่วยเอาข้อเสนอแนะนี่นะครับไปปรับปรุงในการทำงานขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายครบแล้วนะครับก็เชิญท่านผู้แทนในงานได้ตอบชี้แจงครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับวันนี้กระผมมีความดีใจนะครับที่ในวาระที่กระผมได้มารายงานเรื่องของรายงานประจำปีของกกพ.และสำนักงานกกพ.ในที่ประชุมของสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากท่านส.ส.หลายๆท่านนะครับที่ตั้งคำถามซึ่งล้วนเป็นคำถามที่เป็นข้อห่วงใยกับพี่น้องประชาชนกับเศรษฐกิจของประเทศกับเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องของการพัฒนาพลังงานในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งในหลายเรื่องเนี่ยผมก็จะขออนุญาตตอบนะครับบางประเด็นบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะขอชี้แจงไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะไม่ได้เรียงลำดับแต่ว่าจะกรุ๊ปปิ้งนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายท่านได้มีความเข้าใจนะครับในสิ่งที่เป็นภารกิจเป็นหน้าที่นะครับของสำนักงานกกพ.เรานะครับสำนักงานกกพ.เรานะครับโดยที่มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน7ท่านเนี่ยนะครับตามภารกิจในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550นะครับได้กำหนดหน้าที่ของเราไว้ชัดเจนครับ ือเราต้องกำกับดูแลนะครับในเรื่องของการดำเนินการทางด้านพลังงานต่างๆของประเทศเนี่ยเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงนะครับให้มีความมั่นคงทางพลังงานที่เพียงพอนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะต้องดูแลนะครับพี่น้องประชาชนซึ่งคือหัวใจสำคัญนะครับที่เราจะต้องดูแลให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับผลจากการกำกับอันนี้ที่จะส่งผ่านถึงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในรูปของราคาพลังงานนะครับซึ่งเป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิตของพี่น้องทุกๆคนนะครับในประเทศนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับกกพ.ของเราเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่เราจะต้องสร้างสมดุลนะครับให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากภารกิจของกกพ.เนี่ยมีมากมายหลายหน้าที่นะครับเราไม่ใช่เพียงแต่ดูแลในเรื่องของการกำกับเพื่อให้ต้นทุนทางพลังงานต่ำอย่างเดียวนะครับเพราะผมคิดว่าการกำกับเพื่อให้ต้นทุนพลังงานต่ำอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่หลักประกันที่จะมั่นใจได้ว่าในอนาคตเนี่ยความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยจะต้องถูกแลกเปลี่ยนไปด้วยต้นทุนพลังงานที่ต่ำหรือเปล่านะครับเราอยากจะใช้คำว่าการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยขอให้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมนะครับให้ความเป็นธรรมกับทุกๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนของการดำเนินธุรกิจนะครับที่จะต้องผลิตนะครับจัดหาพลังงานเพื่อให้เกิดความเพียงพอไม่เกิดความชะงักงานทางเศรษฐกิจไม่กระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศเรามีความสามารถในการแข่งขันและในทำนองเดียวกันเราก็จะต้องกำกับกิจการพลังงานเพื่อเป็นหลักประกันให้พี่น้องประชาชนมีพลังงานใช้ที่เพียงพอมีความมั่นคงแล้วก็อยู่ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมนะครับผมอยากจะเรียนตรงนี้ครับว่านี่คือหน้าที่ที่กกพ.ของเราจะต้องยึดถือนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นี้สืบต่อกันมานะครับองค์กรของเราปัจจุบันนี้นะครับก็เกือบจะ20ปีแล้วเพราะเราตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2551นะครับหลังจากพรบ.ได้มีการประกาศใช้ได้1ปีนะครับสิ่งที่เราจะพูดได้ว่าเป็นความสำเร็จนะครับขององค์กรเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดในที่ตรงนี้นะครับผมอยากจะขอใช้เวลาเพื่อตอบคำถามในหลายๆเรื่องนะครับที่เป็นความห่วงใยของพี่น้องประชาชนจะดีกว่านะครับซึ่งท่านสามารถจะติดตามได้นะครับไม่ว่าจากทางเว็บไซต์นะครับหรือว่าสามารถที่จะหาโอกาสนะครับผมก็ยินดีที่จะมาพูดคุยกับท่านส.ส.นะครับเพื่อจะชี้แจงรายละเอียดต่อไปนะครับประเด็นแรกนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความห่วงใยของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของค่าไฟนะครับเพราะวันนี้เราได้ยินเรื่องของค่าไฟหลายรอบมากค่าไฟที่กำลังเป็นประเด็นนะครับที่ทุกคนกำลังจับตามองว่าภายในรอบบินเดือนมิถุนายนนี้จะมีการปรับอัตราค่าไฟหรือไม่นะครับสิ่งนี้นะครับก็ต้องขอเรียนว่าที่มาที่ไปเนี่ยนะครับเรามีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายกำกับครับฝ่ายนโยบายนะครับโดยทางฝ่ายรัฐบาลก็ได้มีมตินะครับทั้งมติคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มอบหมายมาที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้ลองไปดูว่าอัตราค่าไฟเนี่ยสำหรับบ้านอยู่อาศัยนะครับจะสามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่ใช้ไฟค่อนข้างน้อยนะครับก็คือต่ำกว่า200หน่วยลงไปเนี่ยไม่เกิน3บาทได้หรือไม่นะครับและส่วนที่เกินกว่านั้นก็อาจจะต้องมีการปรับอัตรานะครับให้เกิดขึ้นนะครับโดยหน้าที่นะครับเมื่อเราได้รับมอบหมาย ภารกิจนะครับจากมติกปช.และครม.มาเนี่ยตามพรบ.ของเราเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการสอบถามนะครับแล้วก็มีการให้ผู้ที่รับใบอนุญาตก็คือทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้และทำข้อเสนอกลับคืนมาที่สำนักงานกกพ.นะครับเพื่อให้กกพ.ได้พิจารณานะครับตัวเลขนะครับแล้วก็รวมถึงรูปแบบนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นไปตั้งแต่เมื่อปลายเดือนพฤษภานะครับจนกระทั่งถึง เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าถ้าหากว่าค่าไฟเนี่ยจะต้องอยู่ในอัตราที่ไม่เกิน3บาทสำหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นบ้านเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยเนี่ยก็อาจจะทำให้ค่าไฟบางส่วนเนี่ยจะต้องไปเพิ่มขึ้นหรือเป็นภาระนะครับกับพี่น้องประชาชนที่ใช้ไฟมากกว่า400หน่วยประเด็นนี้นะครับพวกเรานะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกกพ.หรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานกกพ.ก็ล้วนมีความห่วงใยต่อสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเช่นกันนะครับจากการที่ได้รับฟังความคิดเห็นนะครับที่ท่านสุภโชตนะครับได้มีโอกาสเข้าไปดูนะครับแล้วท่านก็ได้มีการวิเคราะห์มานะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าท่านจะเลือกในทิศทางใดนะครับประเด็นตรงนี้เองนะครับเป็นประเด็นที่ในฐานะของเรานะครับกกพ.เนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่สะท้อนความคิดเห็นจากการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนทุกๆเสียงเนี่ยกลับไปสู่ทางภาครัฐทางรัฐบาลนะครับเพื่อให้ท่านได้เห็นถึงสิ่งที่อาจจะเป็นความห่วงใยข้อกังวลใจนะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคิดว่าจะเป็นความเดือดร้อนของพวกเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นหน้าที่ที่เราไม่ได้ละเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าการที่เราทำหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็ตามภารกิจนะครับที่รัฐบาลมอบหมายมานะครับเมื่อเราได้รับเสียงที่เป็นข้อห่วงใยหน้าที่ของเราก็จำเป็นจะต้องสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับไปสู่ทางภาครัฐนะครับให้ท่านได้มีโอกาสพิจารณาข้อคิดเห็นเหล่านั้นนะครับดังนั้นนะครับผมอยากจะเรียนว่าในช่วงที่เราได้เคยมีการพูดคุยกันนะครับก่อนจะมีการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยว่าค่าไฟจะมีการเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมก็ตามนะครับจนถึงณวันนี้นะครับผมก็ยังต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนและทุกๆท่านว่ากระบวนการทั้งหมดยังไม่เสร็จสิ้นครับกกพ.ก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องสะท้อนสิ่งที่เราได้รับได้ยินมานะครับได้รับฟังมาให้รัฐบาลท่านได้มีโอกาสพิจารณาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ก็ยังขอยืนยันครับว่าอัตราค่าไฟยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับจนกว่าเราจะได้รับสัญญาณอันใดที่ชัดเจนจากรัฐบาลกลับมานะครับจึงจะเป็นการตัดสินใจเดินหน้านะครับในเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีความเป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ประเทศของเราเนี่ยนะครับกำลังเข้าสู่ยุคที่เขาเรียกว่ายุคของการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานเขาเรียกกันว่า energy transition นะครับก็คือการเปลี่ยนจากการใช้พลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงสะอาดมากยิ่งขึ้นจริงๆกระบวนการนี้เนี่ยเราดำเนินการมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ที่เรามีภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนั่นก็กลายเป็นปฏิกิริยาเป็นตัวเร่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยจำเป็นจะต้องทบทวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับว่าเราจะสามารถที่จะดำเนินการให้เร็วขึ้น
0: นะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระกับพี่น้องประชาชนอย่างไรในการที่เราจะเปลี่ยนผ่านเพราะการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยต้นทุนจะมีความแตกต่างกันครับเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลเนี่ยมีต้นทุนที่ค่อนข้างถูกกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือแก๊สนะครับในขณะที่เชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมนะครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยประเด็นคือไม่ใช่ว่าเราจะละเลยนะครับในเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนผ่านแต่การจัดลำดับความสำคัญความเร่งด่วนนะครับในการที่จะดูแลภาวะวิกฤตตรงนี้เนี่ยไม่ให้ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนั่นจึงเป็นความสำคัญและเป็นภารกิจของกกพ.ที่จะต้องดูแลในส่วนนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าเมื่อตอนเกิดเหตุการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับ28กุมภาพันธ์ถ้าท่านจำได้มีการยิงมิสไซล์นะครับเพื่อโจมตีแหล่งแก๊สนะครับที่อยู่ในประเทศอิหร่านนะครับในวันเดียวกันนั่นเองนะครับราคาแก๊สนะครับปรับตัวสูงขึ้นทันทีอย่างน้อย2เท่านะครับ 200% ในวันเดียวนะครับเราเห็นได้เลยนะครับว่าต้นทุนเชื้อเพลิงที่ส่วนใหญ่เรายังต้องนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยแต่เราจำเป็นเราจะทำอย่างไรที่จะไม่ส่งผ่านอัตราหรือค่าไฟหรือตัวเลขของเชื้อเพลิงเหล่านั้นเนี่ยที่แพงขึ้นไปสู่พี่น้องประชาชนอันนั้นเป็นหน้าที่ครับของกกพ.ที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ชะลอนะครับแล้วก็ไม่ให้การส่งผ่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปโดยรวดเร็วนะครับจนทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับอันนี้จึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเร่งรัดนะครับในการดำเนินการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับหรือแม้กระทั่งปตท.เองก็ตามนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีความสนใจนะครับแต่อยากจะเรียนนะครับว่าในหลายๆครั้งที่เกิดวิกฤตเนี่ยทั้งสองหน่วยงานทั้งสององค์กรนี้เนี่ยก็ได้มีส่วนนะครับในการเข้ามาช่วยแบกรับแล้วก็ดูดซับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่ค่าไฟนะครับจะขึ้นหรือจะลงนะครับมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยบางครั้งไม่อาจจะควบคุมได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องด้วยปัจจัยที่หนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายนะครับว่านโยบายที่เป็นต้นทางของการกำหนดวิธีการนะครับเป็นอย่างไรเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกโดยแท้นั่นก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงสถานการณ์ในโลกนะครับ geopolitics ต่างๆนะครับที่จะมีผลต่อเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นนะครับและเราในฐานะที่เป็นประเทศที่ต้องนำเข้าเชื้อเพลิงเหล่านั้นเราจึงต้องอยู่ในฐานะที่ต้องประคับประคองนะครับและในส่วนที่3นะครับก็คือส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับนะครับเป็นหน้าที่โดยตรงนะครับของกกพ.เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องตรวจสอบให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าเชื้อเพลิงหรือต้นทุนทางพลังงานที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้นเนี่ยถูกต้องและจะต้องไม่ส่งผ่านต้นทุนเหล่านั้นไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างไม่เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นหน้าที่โดยแท้ของสำนักงานกกพ.นะครับและกกพ.ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่พี่น้องประชาชนในปัจจุบันเนี่ยเริ่มสนใจนะครับที่จะติดตามเรื่องข่าวสารพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับแต่ก็อยากจะให้เราได้มีโอกาสรับฟังความจริงในทุกๆด้านนะครับทั้งสองด้านนะครับว่าข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรเราจะได้แยกประเด็นเหล่านั้นได้ถูกต้องนะครับอยากจะเรียนว่าอันหนึ่งนะครับที่เป็นข้อห่วงใยนะครับก็คือเรื่องของ reserve margin นะครับว่าประเทศเราเนี่ยมีกำลังการผลิตที่ล้นเกินอยู่นะครับ
3: ถึง 40% นะครับที่ท่านได้กล่าวถึงนะครับอยากจะเรียนท่านว่าอย่างนี้ครับการที่เรามี reserve margin เนี่ยนะครับถึง 40% เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราจะเอาแค่กำลังการผลิตนะครับที่เรามีอยู่หารด้วยพีคที่สูงสุดที่มันมีอยู่นะครับเพราะว่าในกำลังการผลิตเหล่านั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าแต่ละโรงเนี่ยมีความพร้อมไม่เหมือนกันมีความสามารถในการพึ่งพาได้ไม่เหมือนกันโรงบางโรงเนี่ยก็สามารถที่จะพึ่งพาได้เวลาที่เราต้องการให้เขาเร่งการผลิตแต่บางโรงเนี่ยไม่สามารถจะพึ่งพาได้ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะย้อนไปสู่เรื่องของค่า AP นะครับหรือที่เรียกว่าค่าความพร้อมจ่ายค่า availability payment นะครับตัวนี้ผมอยากจะให้ท่านจินตนาการอย่างนี้ครับว่ามันเปรียบเสมือนกับเรามีรถดับเพลิงนะครับที่อาจจะต้องจอดไว้ตามอำเภอตามหมู่บ้านของท่านนะครับเราคงไม่อยากเห็นรถดับเพลิงเนี่ยต้องออกมาวิ่งทุกวันนะครับแต่หน้าที่ของรถดับเพลิงเนี่ยก็จะต้องหมั่นดูแลบำรุงรักษาเติมน้ำมันนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นทันทีทันใดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยรถดับเพลิงเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้โดยทันทีนั่นก็หมายความว่าต้นทุนที่จะต้องเกิดขึ้นจากการดูแลบำรุงรักษาการที่เราต้องคอยเติมน้ำเติมน้ำมันเหล่านี้เนี่ยแหละครับมันก็คือค่าความพร้อมจ่ายที่เกิดขึ้นนะครับผมเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะครับแต่ถ้าวันใดการลด
1: ท่านเลขาสักนิดหนึ่งครับจะใช้เวลาเกือบ20นาทีแล้วครับท่านอยากให้เน้นตอบคำถามท่านสสที่มีข้อสักถามนะครับ
3: ได้ครับครับผมครับครับทั้งนั้นนะครับขออนุญาตตอบคำถามนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสิ่งที่เรามองเห็นเกี่ยวกับการที่เรื่องของโซล่าชุมชนกับเรื่องของโซล่าประชาชนเนี่ยนะครับที่มีการพูดถึงว่าโซล่าประชาชนเนี่ยโซล่าชุมชนเนี่ยทำไมต้อง25ปีนะครับแล้วอัตราอยู่ที่2.25 บาทนะครับส่วนโซล่าประชาชนเนี่ยทำไมอยู่แค่2.20 บาทแต่10ปีนะครับผมคิดว่าวัตถุประสงค์ของที่มาในเรื่องนี้แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโซล่าชุมชนเนี่ยคือโซล่าที่เป็นไปตามแผนของการผลิตพลังงานของประเทศนะครับหรือ PDP เราต้องการความมั่นคงแล้วก็ต้องเป็นสเกลที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้ววิธีการคิดราคาของโซล่าเหล่านั้นเนี่ยเราก็คิดจากอนาคตเราย้อนกลับมาถึงปัจจุบันนะครับว่าใน25ปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วคงที่ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับหรือที่เราเรียกว่า levelized price นั่นเองนะครับส่วนโซล่าประชาชนนะครับเป็นโซล่ารูฟท็อปที่ติดตั้งบนหลังคาเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพของการที่ประชาชนเนี่ยจะต้องขายไฟให้กับรัฐวิสาหกิจแต่ประชาชนเนี่ยติดตั้งโซล่าบนหลังคาตนเองเนี่ยก็เพื่อลดต้นทุนนะครับลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือนและถ้าหากเหลือเพียงพอเนี่ยก็จึงขายกลับเข้าสู่ในระบบนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการพิจารณานะครับโครงการต่างๆนะครับว่าทำไมเราถึงไม่แข่งกันเรื่องราคาทำไมเราต้องเอาคุณสมบัติมาแข่งนะครับต้องเรียนว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเคยแข่งเรื่องราคาครับเราเคยเอาราคาเป็นตัวตั้งใครประมูลเสนอในราคาที่ต่ำที่สุดเนี่ยก็ได้โครงการนั้นไปครับแต่ผลสุดท้ายคืออะไรครับโครงการเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกนำไปผลิตจริงนะครับหรือเกิดขึ้นจริงแต่เขากลับนำโครงการเหล่านั้นเนี่ยไปเร่ขายนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดหาไฟได้ตามแผนที่รัฐบาลได้วางไว้เราเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้5ปีถึง10ปีนะครับบางโครงการเนี่ยต้องฟ้องร้องกันนะครับแต่การที่เราจะต้องใช้วิธีการควบคู่กันทั้งในเรื่องของการกำหนดราคาเราก็มีการพิจารณาถึงในเรื่องคุณสมบัติทั้งในเรื่องที่ดินในเรื่องของแผนการดำเนินการในเรื่องของความพร้อมด้านการเงินทางด้านเทคนิคแล้วก็รวมถึงเชื้อเพลิงสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักประกันว่าเมื่อมีการกำหนดไว้ในแผน PDP แล้วเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้มันบรรลุผลได้จริงตามที่ตั้งเจตนารมณ์ไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการที่ปรับเปลี่ยนนะครับทั้งในเรื่องของการที่เราจะต้องท ทำให้กระบวนการนะครับในเรื่องของการออกใบอนุญาตต่างๆเนี่ยมีความคล่องตัวนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระกับพี่น้องประชาชนนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ามติครม.เนี่ยก็ได้มีมติครม.ออกมาแล้วว่าได้มอบหมายให้ทางสำนักงานกกพ.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็น one stop service นะครับในการที่จะต้องดูแลในเรื่องของใบอนุญาตต่างๆนะครับซึ่งใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำกับการใช้พลังงานในท้องถิ่นการก่อสร้างในท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งใบพ.ค.ส.นะครับการพลังงานที่เป็นพลังงานควบคุมเองก็ตามเนี่ยเรามีการดูแลในเรื่องเหล่านี้เพื่อให้เกิดการมั่นใจนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยจะไม่เป็นอุปสรรคนะครับต่อการดำเนินการของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในภาคธุรกิจด้วยเช่นกันนะครับอีกส่วนนึงนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราดูแลนะครับในเรื่องของระบบที่เราจะต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่มีความเดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนนะครับหรือมีระบบแจ้งเตือนเข้ามาที่สำนักงานกกพ.ในเรื่องนี้เนี่ยเรามีระบบที่เราเรียกว่า ERC Voice นะครับก็คือพี่น้องเนี่ยเวลาเจอเสาไฟฟ้าที่มีปัญหาสายไฟที่ระยงระยางต่างๆเนี่ยท่านสามารถที่จะฟ้องเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งเจ้าหน้าที่นะครับจากการไฟฟ้าเนี่ยลงไปติดตามนะครับซึ่งกกพ.เราเองเนี่ยก็จะต้องคอยกำกับดูแลให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยได้รับการแก้ไขนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการใช้แก๊สนะครับก็มีการพูดถึงว่าแก๊สเนี่ยทำไมถึงไม่เอามาผลิตไฟก่อนทำไมจะต้องไปแบ่งให้ปิโตรเคมีนะครับผมคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการจัดสรรนะครับให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศนะครับในภาคปิโตรเคมีหรือจะเป็นภาคการผลิตไฟฟ้าเองก็ตามเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับปิโตรเคมีนะครับก็เป็นสารตั้งต้นในการที่เราจะต้องใช้ในการผลิตสินค้าที่เป็นจำพวกพลาสติกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงถังกระมังหรือหวีต่างๆที่เราได้ยินกันนะครับถ้าหากว่าต้นทุนเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถจะผลิตได้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยต้องพึ่งพาจากต่างประเทศเนี่ยนั่นก็เป็นต้นทุนที่จะต้องเพิ่มขึ้นในอีกด้านหนึ่งของพี่น้องประชาชนเช่นกันนะครับแล้วโดยการประเมินของทางเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อเราเอาสิ่งที่เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก๊สต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ในกิจกรรมทางอุตสาหกรรมเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถที่จะลดการนำเข้านะครับแล้วก็เพิ่มการจ้างงานในประเทศอันนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกันผมไม่ได้กำลังบอกว่าจะต้องใช้ในส่วนใดส่วนหนึ่งอันนี้เป็นวินิจฉัยที่เกิดขึ้นจากทางภาครัฐนะครับว่าควรจะจัดสรรอย่างไรที่จะเกิดความเหมาะสมที่สุดในฐานะองค์กรกำกับเราก็จะต้องกำกับไปตามนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายนะครับ

0: ครับทั้งเรื่องยกเคสที่เกิดขึ้นในพื้นที่เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนการตั้งคำถามกกพ.ครับไม่ได้คำตอบเลยครับท่านประธานครับ
1: เชิญครับท่าน
2: ท่านประธานครับเช่นเดียวกันนะผมถามคำถามสั้นๆนิดถึงว่าคณะกรรมการกกพ.ที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยหมดวาระหรือยังนะแล้วก็ยังอยู่ไหมแล้วก็วันนี้ฟังเลขาตอบรู้สึกส่วนตัวนะคนอื่นในด้านผมรู้สึกเสียใจแทนประชาชนค่อนข้างมากเพราะในขณะที่ท่านบอกว่าค่าพร้อมจ่ายค่าอะไรเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยท่านผลักให้ประชาชนจ่ายโดยเฉพาะในปีหน้า33เนี่ยในปี66นี่เองอ่ะขนาดที่ไฟเกิดเนี่ยท่านยังอนุมัติไปอีก175โครงการในรายงานเนี่ยอีก 5,000 เมกะสิ่งต่างๆพวกนี้ทั้งไฟล้นเกินเนี่ยอันนี้ก็มีความรู้สึกว่าเพราะว่าท่านไม่ทำลงไว้เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าสาธารณโภคเนี่ยควรไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนมากนักท่านไปดูภาคในทุนไหมว่าเขากำไรแค่ไหนอันนี้ผมเป็นห่วงนะแต่เพิ่นท่านไม่ใช่กรรมการกกพ.ถ้าเป็นแล้วยิ่งเป็นห่วงมากกว่านี้ครับ
1: เชิญทางท่านผู้ชี้แจงตอบคำถามที่ท่านศาสวัตรแล้วก็ท่านทวีถามนะครับเชิญครับ
3: ครับขอเรียนตอบคำถามท่านทวีนะครับก็ปัจจุบันคณะกรรมการกกพ.ของเราจากเดิมที่มีอยู่7ท่านนะครับ7ท่านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่4ท่านนะครับก็มีทั้งที่ท่านหมดวาระไปนะครับตามกฎหมายนะครับก็คือหลายๆท่านเนี่ยอายุถึง70นะครับก็ต้องหมดวาระไปนะครับบางท่านก็มีภารกิจที่อาจจะไปทําหน้าที่อื่นนะครับใน3ท่านที่มีอยู่เนี่ย1ท่านเนี่ยเป็น1ท่านที่ยังคงดํารงหน้าดํารงตําแหน่งอยู่นะครับเพื่อรอจนกว่าจะมีกกพ.ใหม่อีก4ท่านมาทดแทนนะครับส่วนอีก3ท่านเนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบันก็จะหมดวาระนะครับในอนาคตที่จะถึงนี้ก็คือประมาณปีหน้านะครับเดือนตุลาคมนะครับปิดตุลาคม70นะครับสำหรับคำถามท่านเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรื่องค่า AP เนี่ยนะครับคงต้องใช้เวลาชี้แจงกับท่านพอสมควรแต่ผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าการคิดค่า AP เนี่ยค่าความพร้อมจ่ายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นค่า AP จริงๆเนี่ยมันจะต้องแยกโรงไฟฟ้าครับตัวที่ท่านพูดถึงเนี่ย คือปริมาณของการผลิตไฟฟ้าจาก RE ที่เป็นบิ๊กหลอดเนี่ยตัวเนี้ย 5,200 เมกะวัตต์เนี่ยเรานำมาใช้ในการผลิตไฟที่เป็นไฟที่เรียกว่าไฟสะอาดไฟเขียวนะครับตามโครงการที่เรียกว่า UGT 2นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเครื่องหรือโรงไฟฟ้าที่ไว้สแตนด์บายนะครับในกรณีที่จะต้องเกิดภาวะฉุกเฉินนะครับดังนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยถูกใช้เต็มนะครับแล้วก็โครงการ UGT 2เนี่ยก็ใช้โรงไฟฟ้าเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นโซล่าหรือโซล่าบวกแบตนะครับแล้วก็รวมถึงพลังงานลมนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็นำไปใช้ในโครงการที่ผลิตไฟสีเขียวครับส่วนเรื่องที่ท่านศาสวัตรถามนะครับอาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ช่วยนิรมิตช่วยกรุณาตอบในเรื่องนี้ในรายละเอียดทีนึงครับของทุนครับ
4: เรียนท่านประธานครับผมนันวิศว่างผลนะครับขออนุญาตตอบในประเด็นสั้นๆที่ท่านสมาชิกมีข้อกังวลเกี่ยวกับกองทุน3ประเด็นนะครับประเด็นแรกของท่านสมชาติที่เรื่องโครงการ Clean Energy for Life นะขอเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการของกองทุน
1: สักครู่ครับท่านเดี๋ยวให้ท่านศาสวัตรถามอีกทีนึงจะได้ตรงตอบตรงที่ท่านศาสวัตรทีเดียวเลยครับเพราะว่ามีท่านถามคนเดียวนะครับ
3: ครับครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตครับท่านครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านลองกันแสงเรื่องนะครับเป็นผู้ตอบคำถาม
5: ครับก็เรียนท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านสสผู้ทรงเกียรติในสภานะครับผมกันแสงเรียงนะครับรองเลขาธิการสำนักงานกกพ.นะครับประเด็นคำถามที่ได้รับมาวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นคำถามจากท่านสหสวัสดิ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับซื้อขยะอุตสาหกรรมนะครับไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นประเด็นแรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตอบในประเด็นเพิ่มเติมอีกสักสองสามประเด็นที่ได้รับมอบหมายมานะครับเป็นคำถามของท่านธนพรแล้วก็ท่านภูมิศักดิ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการกำกับดูแลที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนะครับก็ขยะอุตสาหกรรมขยะชุมชนไปด้วยเลยนะครับประเด็นแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขยะอุตสาหกรรมที่ท่านได้กล่าวถึงก็คือโรงไฟฟ้าพาวเวอร์วัตนะครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะรับซื้อไฟฟ้าแล้วก็จัดระบบของ

0: กำจัดขยะอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ได้ผลพลอยได้จากการรับซื้อไฟฟ้าไปด้วยนะครับซึ่งประเด็นที่ท่านตั้งข้อสังเกตก็คือเรื่องของการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในการรับฟังผลกระทบหรือข้อห่วงกังวลจากชุมชนที่อยู่โดยรอบนะครับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับประเด็นนี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยนะครับก็ได้มีการทำกรอบตามระเบียบของกกพ.ในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับซึ่งในกระบวนการต่างๆเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นและก็มีหลายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการรวมถึงการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านไปยังทางหนังสือแล้วก็ทางข้อร้องเรียนต่างๆที่เข้ามาด้วยนะครับจากการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยนะครับอาจจะมีประเด็นปัญหาที่เกิดจากการรับฟังขึ้นบ้างนะครับในการดำเนินการโครงการซึ่งในการดำเนินการของสำนักงานเนี่ยเราได้มีสำนักงานกกพ.ประจำเขตนะครับเข้าร่วมสังเกตการในการรับฟังความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆนะครับว่าเป็นไปตามระเบียบต่างๆของกกพ.ที่กำหนดไว้แล้วหรือไม่นั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับคือเข้าร่วมสังเกตการการดำเนินการต่างๆอันที่สองครับได้มีการให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับให้โครงการเนี่ยได้ดำเนินการการจัดการรับฟังเพิ่มเติมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดโฟกัสกลุ่มในกิจกรรมกลุ่มย่อยกับผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็จัดเวทีเพิ่มเติมต่างๆรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องออกมานะครับและข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับเราก็ได้นำมาประมวลนะครับแล้วก็จัดกลุ่มความคิดเห็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลของชาวบ้านต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็นำมากำหนดเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องนะครับในการรองรับข้อกังวลในการประกอบการในอนาคตของโครงการที่เกิดขึ้นนะครับก็มาเป็นเงื่อนไขของการอนุญาตซึ่งในกลไกของการกำกับนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เกิดนะครับโครงการยังไม่ได้เริ่มดำเนินการนะครับหากเกิดเหตุการณ์ข้อร้องเรียนข้อกังวลนั้นเกิดขึ้นนะครับก็จะมีกลไกในการบังคับในเรื่องของการเงื่อนไขของการกำกับดูแลในเรื่องการอนุญาตซึ่งนำไปสู่การตักเตือนการปรับแล้วก็การพักใช้เพื่อถอนใบอนุญาตได้ในอนาคตนะครับนี่คือข้อกังวลแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราได้มีการจัดตั้งนะครับคณะกรรมการไตรภาคีที่เกิดขึ้นตามระเบียบเรื่องของ COP นะครับก็คือให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันนะครับระหว่างผู้แทนชุมชนที่อยู่ในหน่วยงานท้องถิ่นนักวิชาการแล้วก็เจ้าหน้าที่ราชการในส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อติดตามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นกลไกเบื้องเติมทั้งที่เป็นไปตามระเบียบของการรับฟังระเบียบ COP แล้วก็กลไกเพิ่มเติมนะครับที่เกิดขึ้นเพื่อประกอบการอนุญาตและก็การกำกับดูแลต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้คือส่วนเรื่องของโครงการของขยะอุตสาหกรรมภาวะวัดในพื้นที่ชลบุรีครับประเด็นของท่านธนพรนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะครับที่ท่านได้มีการพูดถึงตัวเลขของการปฏิบัติตามเงื่อนไขรายงานสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีการพูดถึงตัวเลข146รายหรือ 26% 26.99% นะครับที่ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยครบถ้วนนะครับต้องเรียนท่านว่าจริงๆในข้อมูลจากเล่มรายงานในหน้า48นะครับอันนั้นเป็นข้อมูลในวงเล็บเดียวนะครับวงเล็บที่1ความหมายคือ148หรือ29หรือ 26% เนี้ยคือคนที่ได้ทำครบถ้วนในรายงานด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆประเด็นใน 100% นะครับแต่จริงๆเนี่ยยังมีวงเล็บที่2 3และ4อยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ท่านอาจจะไม่ได้กล่าวถึงขึ้นมานะครับตัวเลขในกลุ่มที่2เนี่ยนะครับก็มีถึง381รายหรือคิดเป็น 70.43% นั่นคือหมายถึงว่าทำเกือบครบในมาตรการทุกๆข้อนะครับมีบางข้อที่ไม่ได้ทำนั้นผมขอกล่าวเป็นว่าอย่างกลุ่มที่ 26% เนี่ยคือกลุ่ม A บวกก็คือทำครบ 100% นะครับส่วนกลุ่ม 70% ก็คือกลุ่มที่เป็น A หรือ B นะครับคือกลุ่มนักเรียนเกรด A เกรด B ก็คือทำแทบจะครบทุกข้อเช่นเดียวกันนะครับนอกนั้นในวงเล็บที่3ที่อยู่ในหน้าถัดไปในหน้า49นี่นะครับก็จะมีอยู่5รายเองครับที่อาจจะทำไม่ครบถ้วนหรือทำไม่ได้เป็นไปตามรายงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีอีก9รายที่กกพ.ได้มีการออกคำสั่งพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วด้วยนะครับฉะนั้นในมิติของการกำกับเนี่ยเราก็ทำในทุกๆของการกำกับนะครับก็ซึ่งก็มีคนทั้งทำที่ได้ 100% คนที่ทำได้บางส่วนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ 70% นะครับแล้วก็มีการออกคำสั่งกำกับดูแลแล้วก็คำสั่งในการออกคำสั่งพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตก็ทางกกพ.ก็นำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมจากท่านส.ส.ธนพรนะครับอีกอันนึงครับเป็นของท่านภูมิศักดิ์นะครับท่านส.ส.ภูมิศักดิ์จากพรรคประชาชนนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของขยะชุมชนนะครับอันนี้ผมเป็นภาพรวมก่อนนะครับสั้นๆก็คือว่าการรับซื้อขยะชุมชน34โครงการที่ท่านพูดถึงนั้นนะครับจำนวน282เมกะวัตต์เนี่ยเป็นไปตามกรอบนโยบายของกปช.นะครับแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง2กระทรวงนะครับคือกระทรวงมหาดไทยที่จะมีจุดประสงค์หลักในการที่จะกำจัด ชุมขยะของขยะชุมชนในพื้นที่นะครับแล้วก็เนื่อมีผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือว่าจากการเผาขยะเนี่ยก็สามารถนำขยะเนี้ยนะครับมาในการผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนะครับ34โครงการนั้นนะครับตามกรอบของการเริ่มประกอบการหรือ SLD เนี่ยต้องเริ่มภายในปี68และ69ถูกต้องแล้วครับท่านที่ท่านได้เรียนเอาไว้นะครับซึ่งวันนี้ก็คงเหลือแค่6ถึง7เดือนนะครับ34โครงการนั้นส่วนใหญ่ทํา PPA ไปแล้วทั้งสิ้นนะครับซึ่งต้องเรียนท่านว่าปัจจุบันก็ถือว่าเป็นข้อสผูกพันตามสัญญาที่โครงการก็ต้องดำเนินการต่อไปให้ครบให้ทันเพื่อจะมุ่งเน้นไปเรื่องการกำจัดขยะในชุมชนตามสัญญาประธานเดิมที่เขามีกับชุมชนให้ครบถ้วนตามกรอบของเวลาต่อไปนะครับส่วนข้อสังเกตหรือข้อแนะนำที่ท่านบอกว่ามันน่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการเทคโนโลยีหรือการกระบวนการไอ้กำจัดขยะต่อไปได้เนี่ยอันนี้ทางเรารับเป็นประเด็นข้อสังเกตแล้วก็จะนำไปเป็นเสนอกับภาคนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเรื่องตรงนี้จะต้องสะท้อนไปยังกระทรวงมหาดไทยด้วยสำหรับรอบการรับซื้อในเฟสถัดไปนะครับอันนี้ก็เรียนท่านเป็นแบบนี้นะครับ
1: โอเคแล้วไหมครับน่าจะใช้เวลาพอสมควรแล้ว
2: นิดเดียวครับท่านประธานครับตอบไม่ตรงคำถามครับคืออย่างนี้
1: ท่านถามไม่ชัดเจนทีหนึ่ง
2: ด้านอีกทีครับคืออย่างเคสของพวัตหนึ่งพวัตสองเนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาโรงไฟฟ้าที่ไม่เกิน10เมกะวัตต์เนาะ 9.8 เมกะวัตต์2โรงซึ่งมีกระบวนการรับฟังความเห็น COP เนี่ยที่ไม่ตอบสนองข้อเท็จจริงการเลือกวันที่จงใจให้ชาวบ้านไม่สะดวกไปเข้าร่วมการไปจัด COP ไกลกว่าจุดตั้งโรงไฟฟ้าเป็น20โลเอาใครไม่รู้มาเข้าแล้วชาวบ้านก็คัดค้านไปทุกที่ทั้งยื่นกมธ.ยื่นคณะกรรมการสิทธิ์ไปยื่นที่กกพ.เองอย่างน้อย2ครั้งเพื่อคัดค้านเรื่องนี้นำละตัวรายชื่อผู้คัดค้านเข้าไปกสม.คณะกรรมการสิทธิ์ก็ฟันแล้วว่ากระบวนการ COP ครั้งนี้ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิชนการมีส่วนร่วมของประชาชนกสม.มีมติให้บริษัทจัดเวทีใหม่ภายใน90วันหนังสือลงวันที่29มกราคมปี69ซึ่งปัจจุบันเนี่ยกกพ.จะดำเนินการอย่างไรต่อกับเคสนี้ครับในเมื่อข้อเท็จจริงมันปรากฏแล้วว่ากระบวนการรับฟังความเห็น COP เนี่ยมันไม่ถูกต้องมันเป็นการละเมิดสิทธิชาวบ้านมันเป็นการไม่ให้กระบวนการชาวบ้านมีส่วนร่วมผมอยากได้ยินชัดๆแค่นี้เลยว่าจะเอายังไงขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับท่านอีกท่านนึงครับเชิญครับท่าน
3: ครับผมสุประโชคครับ
1: เดี๋ยวตอบทีเดียวนะครับ
3: เชิญครับอภิปรายนะครับในเรื่องของใบอนุญาตเรื่องของโรงไฟฟ้าที่ผลิตเพื่อใช้เองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ IPS ครับยังไม่ได้รับคำตอบในเรื่องนี้ว่าสรุปแล้วถ้าผมจะติดโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านหรือหลังคาโรงงานเนี่ยผมไม่สามารถทำได้ใช่ไหมเพราะกกพ.ได้มีการสั่งชะลอการออกใบอนุญาตสำหรับคำร้องใหม่ครับในเมื่อวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นราคาค่าไฟมันแพงขึ้นปัจจุบันเนี่ยผมไม่สามารถหาวิธีการอื่นเพื่อมาลดค่าไฟได้ใช่หรือไม่ผมอยากจะถามประมาณนี้ครับ
1: ครับท่านคุณศักดิ์เข้าคำถามเลยนะครับไม่ต้องเท้าความเชิญครับ
4: ครับคำถามของผมก็คือว่าถ้าในกรณีที่โรงไฟฟ้านะครับไม่สามารถจะSCOD ได้ภายในปี2569ซึ่งกำลังจะมาถึงแล้วเนี่ยครับกกพ.จะดำเนินการอย่างไรต่อสำหรับโรงไฟฟ้าที่ยังมีสัญญาหรือว่ามีเงื่อนไขในประเด็นนี้อยู่นะครับจะยกเลิกหรือจะทำอะไรอยากจะฟังคำตอบจากท่านชัดๆนะครับ
1: เชิญท่านผู้ชี้แจงครับ3เรื่องตอบตรงๆเลยครับเชิญครับ
0: ขอบคุณครับท่านประธานครับขออนุญาตตอบคำถามสามท่านส.ส.นะครับจากพรรคประชาชนนะครับท่านแรกครับคำถามตรงๆก่อนสำหรับท่านคุณศักดิ์ในกรณีที่โรงไฟฟ้าขยะชุมชนไม่สามารถที่จะซีลีได้ตามกำหนดนะครับภายในปี69นี้นะครับตามเงื่อนไขของระเบียบแล้วก็สัญญาเนี่ยมันจะมีบอนในการหักหลักประกันอยู่อีก1ปีนะครับความหมายคือว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็จะเข้าสู่เงื่อนไขการบังคับหลักประกันท่านเขายังมีเวลาพัฒนาโครงการได้อีก1ปีนะครับจนกว่าบอนนั้นจะหมดครับท่านก็สามารถดำเนินการต่อได้ครับคำถามแรกนะครับคำถามที่2นะครับคำถามของท่านสุประโชคนะครับเกี่ยวกับเรื่อง IPS นะครับIPS เนี่ยนะครับเป็นมติกปช.นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วผมเรียนชี้แจงท่านอย่างนี้ครับก็ตอบคำถามที่ท่านแจ้งว่าหากที่จะติดโซล่ารูฟท็อปใช้เองบนหลังคานะครับตามมติกปช.สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องครับคนที่ผลิตไฟฟ้าจากรูฟท็อปโซล่าเซลล์ที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองประเภทออนไซต์ความหมายคือ1ใช้เอง2ออนไซต์เนี่ยสามารถดำเนินการได้ตามปกติครับประเด็นที่มีการเสนอกปช.แล้วก็มีมติกปช.ออกมาในวันดังกล่าวนั้นนะครับก็คือให้มีการชะลอไว้สำหรับคนที่ ผลิตไฟฟ้าแบบ private PPA ขายกันเองและเป็น offsite นะครับก็คือมีการเดินสายไปยังพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในผู้ใช้ไฟนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการชะลอไว้เพื่อเป็นการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อจะกำหนดหลักเกณฑ์ออกมารองรับในกลุ่มเหล่านี้ให้เหมาะสมในอนาคตนะครับซึ่งมติกปช.ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ทางการไฟฟ้านะครับกกพ.แล้วก็สนพ.พิจารณาหลักเกณฑ์นี้ร่วมกันนะครับคือเป็นการชะลอเป็นการชั่วคราวเพื่อจะกำหนดกติกาออกมาให้ชัดเจนในอนาคตนะครับรองรับความผันผวนของระบบพลังงานความมั่นคงระบบการแล้วก็ภาระค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนครับซึ่งอันนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความรอบคอบเป็นกลุ่มเท่านั้นเองนะครับนั้นตอบชัดๆว่าลูกช็อปใช้เองบนหลังคานะครับหรือขายกันบนหลังคายังสามารถดำเนินการได้ครับประเด็นข้อที่3นะครับเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลของท่านพลัสวัฒน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที่บริเวณชลบุรีนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับวันนี้เนี่ยก็มีการพิจารณาไปตามระเบียบกติกาต่างๆนะครับหากที่มีข้อมูลกังวลจากชาวบ้านนะครับหรือมีมติต่างๆที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ขอจะรับไว้พิจารณานะครับแล้วก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องที่ท่านห่วงกังวลและท่านชี้แจงมาครับ
3: นิดเดียวท่านประธานสุภโชติครับไม่ได้เป็นคำถามครับจะเป็นข้อเสนอแนะครับท่านประธาน

0: ามีครับก็สั้นๆนะครับเชิญครับ
1: สั้นๆครับเรียนท่านอย่างนี้ครับเรื่องของการผลิตไฟใช้เองเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะริดรอนสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าในขั้นตอนที่หลังจากปีที่แล้วที่เราชะลอไว้เนี่ยก็เพราะว่ามีปริมาณของการผลิตไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับที่ใช้เองบางส่วนนะครับแล้วบางส่วนก็ยังต้องพึ่งพาจากระบบอยู่นะครับในฐานะที่เราเป็นองค์กรกำกับเนี่ยเราก็ต้องดูแลทั้งสองส่วนก็คือมีประชาชนบางส่วนด้วยเช่นกันที่ไม่ได้ใช้ไฟที่ไม่สามารถติดโซล่าได้นะครับซึ่งส่วนนี้นะครับมันจะทำให้เราต้องดูถึงต้นทุนของคนที่จะต้องจ่ายไฟเข้ามาในระบบด้วยเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งผลิตไฟใช้เองเนี่ยแล้วเขาจะต้องไปพึ่งพาจากระบบอีกเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่ทางกปช.เนี่ยต้องการให้เรากลับไปประเมินนะครับว่าความพร้อมนะครับของระบบเราในอนาคตเนี่ยแล้วก็การที่เราจะต้องคิดอัตราอย่างไรที่จะเป็นการที่เหมาะสมกับประชาชนทุกประเภทเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนท่านสุภโชคไว้ครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีการพูดคุยกันต่อครับ
2: นิดเดียวจริงๆครับท่านประธาน
0: สุภโชคน่าจะหมดพอละ
2: นิดเดียวจริงๆครับท่านประธาน
0: เชิญครับ
2: มีคนฝากคำถามมาอย่างนี้ครับท่านประธานคนที่เขาอยากจะทำเนี่ยท่านบอกว่ากำลังดำเนินการกำลังจะออกหลักเกณฑ์ใหม่ปัจจุบันหลักเกณฑ์ไปถึงไหนแล้วครับติดอยู่นิดเดียวฮะท่านยับยั้งชะลอการออกใบอนุญาตเนี่ยตั้งแต่ปลายปีปัจจุบันเนี่ยผ่านมา6เดือนดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับตรงนี้ครับเมื่อไหร่เขาจะกลับมาขอใบอนุญาตได้ใหม่ครับ
0: โอเคครับถึงขั้นตอนไหนแล้วท่านตอบตรงนี้ครับน่าจะจบครับ
1: ครับถึงขั้นตอนที่ว่าทางสำนักงานกกพ.กับทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการหารือกันอยู่และเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผน PDP Power Development Plan ด้วยเช่นกันครับ
0: โอเคนะครับก็ข้อมูลอันไหนที่เป็นข้อสังเกตก็ฝากทางหน่วยงานได้รับไปพิจารณานะครับก็คงจะไม่มีท่านใดถามเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ 2,566 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและคณะกรรมการกำกับกิจการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับก็ขอขอบคุณทางท่านผู้ชี้แจงนะครับของหน่วยงาน ต้องขอบคุณมากนะครับ

อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2.3 นะครับรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2567และ2568ด้วยเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา24วรรค2แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2560รายละเอียดตามปรากฏในเอกสารที่จัดวางให้ท่านสมาชิกไว้แล้วนะครับก็ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง

0: กับผู้แทนของหน่วยงานที่ชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ31นะครับมี4ท่านดังนี้นะครับท่านดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายวันฉัตรสุวรรณกิตติรองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินางสาวสรยายศยิ่งยงผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ4นายสุภสิทธิ์ฟองสมุทรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์เชิญท่านผู้แทนหน่วยงานได้ชี้แจงเลยครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านนะครับกับผมนายเดชนุชาพิชยนันท์ครับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเราได้รับมอบหมายให้มารายงานสรุปการผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2567และ2518ดังที่มีรายงานปรากฏ

0: ่บนเอกสารนะครับที่ได้ส่งให้แล้วนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยต้องเรียนว่าสำนักงานได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวทั้ง2ฉบับนะครับในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเมื่อวันที่28มกราคม2568นะครับแต่นี้เป็นของรายงานฉบับปี2567นะครับและวันที่28มกราคม2569ในรายงานของปี2668โดยรายงานทั้งสองฉบับนะครับโดยในรายงานฉบับปี2567คณะรัฐมนตรีและผู้ที่สภาได้มีมติรับทราบแล้วนะครับเมื่อวันที่20พฤษภาคม2568แล้วก็วันที่4สิงหาคม2568ตามลำดับครับสำหรับรายงานประจำปี2568คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่17มีนาคม2569นะครับและในวันนี้สำนักงานก็ได้รับโอกาสมาเสนอรายงานต่อท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับทราบนะครับในส่วนของรายงานที่ได้ดำเนินการมาทั้ง2ฉบับนะครับ ก็เป็นการดำเนินการตามหลักการของการติดตามประเมินผลนะครับโดยใช้หลักของวงจรบริหารงานเชิงคุณภาพนะครับหรือว่า PDCA ซึ่งในตัวรายงานดังกล่าวนะครับก็จะมีข้อมูลที่เป็นผลการดำเนินโครงการแล้วก็การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในช่วงปี67และ68นะซึ่งหน่วยงานจะเป็นผู้ที่นำส่งข้อมูลเข้ามาในระบบประเมินผลแห่งชาติซึ่งทางสำนักงานได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับแล้วก็ได้นำเอาข้อมูลสถิติต่างๆนะครับรวมทั้งสถานการณ์และงานวิจัยและก็ดัชนีชี้วัดต่างๆมาประกอบการทำงานในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับสำหรับตัวรายงานนะครับจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด6มิติด้วยกันนะครับโดยในปี2567และ2568นะครับในภาพรวมของการพัฒนาก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องของความอยู่ดีมีสุขของคนไทยนะครับซึ่งสะท้อนจากดัชนีความสุขของโลกที่มีความสุขโลกนะครับที่มีอันดับดีขึ้นนะครับอยู่ในอันดับที่58จาก146ประเทศในปี2567นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่49นะครับจาก147ประเทศในปี2568นะครับเรื่องของบ้านเมืองมีความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับก็ ปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยในปี2018นะครับในปี2017นะครับอันดับดัชนีเมื่อเทียบกับปี66เนี่ยอยู่ที่อันดับที่75นะครับแต่ว่าในปี2018เนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับมาอยู่ที่อันดับที่86นะครับจาก163ประเทศซึ่งในแง่ของความมั่นคงความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็แนวโน้มของความสงบสุขในระดับโลกก็มีแนวโน้มลดลงนะครับซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในทั้งในเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศแล้วก็ความขัดแย้งและการทหารซึ่งก็เป็นความท้าทายนะครับในด้านความมั่นคงของประเทศซึ่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับในด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็เรียนว่าเศรษฐกิจไทยก็มีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยในปี2568นะครับเศรษฐกิจไทยก็ขยายตัวขึ้นมาที่ 2.4% นะครับต่อเนื่องจากในปี2567ซึ่งขยายตัวอยู่ที่ 2.9 นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนรวมก็มีอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับและการใช้จ่ายภาครัฐก็กลับมาขยายตัวแต่ในขณะที่ถ้าไปดูเรื่องของมิติเรื่องของคนไทยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพของคนไทยในเรื่องของมิติสุขภาพนะครับก็จะพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจาก4โรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับลดลงนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับโดยมีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเป็น 8.02 คนต่อประชากรแสนคนนะครับสำหรับความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางสังคมนะครับก็ปรับตัวดีไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับโดยตัวค่าจีนี่โคเอฟฟิเชียนต์นะครับหรือว่าค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายจ่ายนะครับก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยมีการปรับตัวลดลงจาก 0.343 ในปี67เป็น 0.335 ในปี68นะฮะในขณะที่ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนทรัพยากรนะครับถ้าดูจากดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งนี่เป็นข้อมูลในปี68ก็จะพบว่า ประเทศไทยมีค่าดัชนีอยู่ที่46คะแนนนะครับเพิ่มขึ้นจากในปี2017นะฮะส่วนเรื่องของภาครัฐเองนะครับถ้ามาดูในเรื่องของภาครัฐที่มีการปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่ามีการใช้เรื่องของดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยก็จะพบว่าตัวดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะครับขณะนี้อยู่ที่อันดับที่52นะครับจาก193ประเทศก็ดีขึ้น3อันดับจากปีก่อนหน้านะครับแล้วก็ระดับความพร้อมของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐนี้ก็มีคะแนนความพร้อมอยู่ในระดับ4ซึ่งก็เป็นระดับสูงนะครับซึ่งก็ดีขึ้นจากปีก่อนหน้านะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของตัวรายงานปี2018ก็ยังมีประเด็นสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับซึ่งในปี2018ก็มีอันดับลดลงนะครับ อยู่ที่อันดับ30จากอันดับที่25ในปี2017นะฮะซึ่งปัจจัยหลักๆก็มีการปรับตัวลดลงทุกด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวประสิทธิภาพของภาครัฐแล้วก็เรื่องของการวิจัยการลงทุนเรื่องการวิจัยนะครับเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีคนเก่งนะครับก็ลดลงเล็กน้อยนะครับโดยดัชนีความก้าวหน้าของคนนี่มีคะแนนอยู่ที่ประมาณ 0.6363 นะครับก็ลดลงจากในปี67นะฮะซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของคะแนนโอเน็ตนะครับก็แม้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 35.15 แต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนักนะครับสังคมไทยในแง่ของการที่จะเป็นสังคมที่สนับสนุนให้เอื้อต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตนะครับก็จะพบว่าถ้าเราไปดูในส่วนของเป็นส่วนที่เป็นดัชนีความก้าวหน้าของคนในด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนนะครับก็ปรับตัวลดลงนะครับซึ่งอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของการเพิ่มขึ้นของจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กมากขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของคดีความที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและร่างกายแล้วก็คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์นะครับสำหรับด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องมีการ เร่งรัดดำเนินการนะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นพื้นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็ลดลงนะครับและรวมทั้งเรื่องของคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินก็ยังมีคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ดีนักนะครับขณะเดียวกันเรื่องของขยะมูลฝอยก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 0.25 ล้านตันรวมทั้งเรื่องของปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10นะครับที่ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขอยู่นะครับในส่วนของการบริหารจัดการภาครัฐและการเข้าถึงบริการภาครัฐนะครับก็พบว่าในของประเทศไทยเองนะครับจากดัชนีวัดธรรมาภิบาลโลกก็มีคะแนนเสียลดลงนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการขาดเสถียรภาพทางด้านการบริหารจัดการนะครับแล้วก็เรื่องของการปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งกฎหมายกฎระเบียบที่ยังคงมีความล้าสมัยนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนที่2นะครับซึ่งเป็นการประเมินผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งจะมีอยู่23ประเด็นนะครับก็จะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นการประเมินผลในส่วนของเป้าหมายระดับประเด็นการพัฒนาซึ่งมีอยู่37เป้าหมายแล้วก็จะมีในระดับที่เป็นแผนแม่บทย่อยนะครับอีกประมาณ140เป้าหมายนะครับซึ่งในส่วนแรกที่เป็นของตัวเป้าหมายระดับประเด็นการพัฒนา37เป้าหมายนะครับในปี2018ก็จะพบว่ามีจำนวนเป้าหมายที่สามารถที่จะมีสถานะบรรลุเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่เป็นสีเขียวนะครับอยู่ที่6เป้าหมายด้วยกันนะครับในขณะที่อีก31เป้าหมายนะครับก็จะแยกออกมาเป็นส่วนที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมายนี่หรือเป็นสีเหลืองนะครับอยู่ที่16เป้าหมายนะครับแล้วก็เป็นมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายหรือว่าสีส้มอยู่อีก5เป้าหมายรวมทั้งส่วนที่เป็นระดับวิกฤตนะครับในการที่จะบรรลุเป้าหมายได้นี่หรือจะเป็นสีแดงนี่มีอีก10เป้าหมายนะครับในส่วนของเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อยนะครับอีก140เป้าหมายนะครับก็จะพบว่าในส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับหรือว่าบรรลุเป้าหมายไปแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ39เป้าหมายนะครับในขณะที่ซึ่ง39เป้าหมายเนี่ยก็ก็ลดลงนะครับจากในปี67นะครับเพราะในปี67เนี่ยสามารถบรรลุไปได้44เป้าหมายนะครับในขณะที่ ตัวเป้าหมายที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับการบรรลุเป้าหมายหรือว่าเป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่50เป้าหมายนะครับเช่นเรื่องของความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็นต้นนะครับส่วนที่เป็นสีส้มนะครับก็คือมีระดับความเสี่ยงในการที่จะบรรลุเป้าหมายเนี่ยมีอยู่20เป้าหมายด้วยกันนะครับเช่นเรื่องของการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพนะครับแล้วก็ไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้นนะครับหรือว่าความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ยังที่อยู่ในระดับสีส้มซึ่งต้องมีการเร่งดำเนินการต่อไปนะครับในส่วนที่เป็นระดับสีแดงนะครับหรือว่ามีความวิกฤตก็จะมี31เป้าหมายนะครับเช่นเรื่องของสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเรื่องของอุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการเร่งดำเนินการนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเร่งในการที่จะปิดแกลบเหล่านี้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับสำหรับตัวรายงานนะครับที่นำเสนอในวันนี้ทั้ง2ฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2567หรือ2568นะครับตัวรายงานนี้วัตถุประสงค์จริงๆก็คือต้องการที่จะฉายภาพให้กับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการที่จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติได้ทราบถึงสถานะแล้วก็บริบทการพัฒนาที่จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลจากตรงรายการทั้งสองฉบับนี้นะครับในการที่จะเอาไปใช้ในการปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีหรือแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติราชการ5ปีนะครับหรือว่าการจัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านนะครับที่จะช่วยให้เกิดการปิดแกลในส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายนะครับรวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตัวมาตรการหรือโครงการต่างๆที่จะช่วยในการดำเนินการให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนของสำนักงานเองนะครับก็ได้มีการพิจารณารายงานดังกล่าวแล้วก็ได้มีการประสานกับหน่วยงานในการที่จะปรับปรุงการดำเนินงานเช่นกันนะครับโดยถ้าเราเอาตัว PDCA นะครับหรือว่า Plan Do Check Act มาจับนะครับก็จะพบว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของแพลนเนี่ยก็คงต้องประสานกับหน่วยงานนะครับในการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในการวางแผนให้สามารถที่จะสะท้อนกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุประสงค์ต่างๆที่จะต้องดำเนินการในยุทธศาสตร์ชาติและคงต้องมีการปรับปรุงตัวแผนระดับต่างๆอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของซึ่งในขณะนี้เองเนี่ยสำนักงานเองก็อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับฉบับที่14ซึ่งก็จะนำข้อมูลพวกนี้แหละครับไปใช้ในการปรับปรุงการจัดทำแผนเพื่อที่จะให้สามารถถ่ายทอดวัตถุประสงค์ต่างๆหรือว่าเป้าหมายต่างๆของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้ได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการจัดทำแผนเรื่องนโยบายด้านความมั่นคงด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆให้มีเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรวมทั้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับเพื่อที่จะทำให้สามารถปิดช่องว่างและก็ตอบโจทย์การพัฒนาได้นะครับในส่วนของดูเองนะครับก็คงจะต้องเอาให้กับให้หน่วยงานนะครับเร่งในการที่จะนำข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆนะครับมาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านนะครับหรือว่าจัดทำโครงการพัฒนาที่จะมาปิดแกลบการพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องของแผนปฏิบัติการต่างๆหรือว่าแผนที่ปฏิบัติการเฉพาะด้านเนี่ยซึ่งขณะนี้ก็อาจจะมีจำนวนมากเกินไปนะครับก็อาจจะต้องมีการลดลงมาเพื่อที่จะทำให้การทำงานเนี่ยสามารถที่จะมีจุดเน้นแล้วก็พุ่งเป้ามากขึ้นนะครับในส่วนของเช็คนะครับก็คือเรื่องของการติดตามประเมินผลนะครับองค์จะต้องมีการติดตามในส่วนที่เป็นเรื่องของแผนงานแล้วก็แผนเงินนะครับรวมทั้งเรื่องของตัวชี้วัดต่างๆที่จะต้องใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆด้วยนะครับที่จะต้องมีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สะท้อนความเป็นปัจจุบันแล้วก็สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการจัดทำแผนงานโครงการต่างๆที่จะตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับ ก็ในส่วนของแอคเองก็คงจะต้องร่วมกับหน่วยงานนะครับในการที่จะปรับปรุงการทำงานต่างๆต่อไปนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เองผมก็จะขออนุญาตกราบเรียนรายงานสรุปผลการดำเนินงานของรายงานประจำปีของปี2567และ2568ตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติเพื่อทราบครับจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับจะมีผู้ประสงค์ที่จะอภิปรายอยู่ทั้งที่12ท่านนะครับและผมขอปิดการลงชื่อในการอภิปรายนะครับเชิญสมาชิกท่านแรกครับท่านกันพงประยุทธ์ครับ
2: กับประเด็นท่านประธานที่เคารพผมอเอ็ดกันพงประยุทธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเขตมีบุรีและเขตสะพานสูงวันนี้ขอร่วมอภิปรายการรายงานผลนะครับของแผนงานตามที่ท่านได้ให้หนังสือเล่มนี้มาก็คือยุทธศาสตร์ชาตินะครับทั้งปี67และ68ความหนาเกือบจะใกล้เคียงกันเลยแสดงว่าท่านอาจจะมีการทำงานที่สอดคล้องและต่อเนื่องนะครับยุทธศาสตร์ชาตินะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าไทยNational Strategy หรือลอกย่อว่า TNS Thai National Strategy ซึ่งวันนี้ขออนุญาตใช้โมเดลนี้เพื่อสะท้อนผ่านท่านประธานไปยังท่านเลขาให้ฟังว่าพี่น้องประชาชนเขารู้สึกอย่างไรกับยุทธศาสตร์ชาติอันนี้มาเริ่มที่ตัวแรกกันครับตัวแรกก็คือตัว T นะครับ TNS 3ตัวอักษรครับท่านประธานทีตัวแรกโอเอขอใช้คำว่า two t o o two เป็นคำวิเศษเมื่อเอาไว้หน้าคำคุณศัพท์จะแปลว่ามากเกินไปตัวอย่างเช่น too long แปลว่ายาวเกินไป20ปีประเทศมันไปถึงไหนแล้วท่านยังคงคิดไว้อยู่มันยาวเกินไปหรือไม่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ too rigid too rigid แปลว่ามันแข็งเกินไปมันไม่แทบจะไม่มีโอกาสให้บิดพิ้วใดๆเลยความอ่อนความน้อมในการที่จะเปลี่ยนแปลงแทบจะเปลี่ยนไม่ได้มันเลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาสำหรับยุทธศาสตร์ชาติของเราอีกทูหนึ่งก็คือ too wide แปลว่ากว้างเกินไปเมื่อกี้นี้ท่านบอกเองท่านเลขาบอกเอง6ด้านไม่พอยังมีอีก20กว่าด้านและมีขนาดย่อยอีก100กว่าด้านสุดท้ายคนก็พยายามไปหาประเด็นบางประเด็นที่มันตรงแล้วก็บอกว่าอันนี้แหละก็คือยุทธศาสตร์ชาติและสุดท้ายท่านบอกมี6ด้านด้านที่3ของท่านคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุดท้ายท่านก็ยังทำให้คนเรามันมีความแตกต่างก็ยังแตกต่างมากกว่าเดิมความจน disparity แปลว่าความเหลื่อมล้ำของสังคมก็ยังคงเยอะอยู่ท่านประธานแสดงว่าตั้งแต่ปี61มาเล่มนี้อาจจะยังใช้ไม่ได้หรือแทบจะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ทำให้ชาติเราดีขึ้นเลยนี่คือ T ตัวแรกแปลว่าเกินไปหรือเปล่าต่อมาครับคือตัว N N O A ขอใช้คำว่า No Participation for the People แปลว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับพี่น้องประชาชนเพราะอะไรเพราะที่มาเมื่อวันที่13 October หรือตุลาปี61ช่วงนั้นท่านประธานทราบดีว่าใครเป็นผู้นำประเทศถามว่าใช่กลุ่มคสช.ไหมเดี๋ยวท่านอาจารย์อนุสรณ์ธรรมใจท่านจะมาขยี้ตรงนี้ให้ฟังว่าสุดท้ายแล้วมันเกี่ยวกับคสช.หรือเปล่าซึ่งก็รู้ว่าที่มาของเขามาจากอะไรนี่แหละครับก็เลยถามไปสู่อีกหนึ่งคำถามว่าความชอบธรรมความชอบธรรมหรือ righteousness ความชอบธรรมของการทำยุทธศาสตร์ชาติอันนี้มันมีความชอบธรรมเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายมันก็ไปเกี่ยวกับงบประมาณด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นห่วงเอาละครับทีไปแล้วคือ to เป็นคำพิเศษแต่ว่ามันเกินไป n ก็ไปแล้วคือคำว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมาถึงตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายโอเอ็ดขอใช้คำว่า solutions เป็นทางออกทีนี้เรามาดูกันว่าทำยังไงให้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันเป็นทางออกของชาติไทยอย่างแท้จริงมาที่ทางออกที่หนึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญครับเรามาแก้คอนกันเลยคอนฟอร์ออลหลายคนกำลังบอกก็คือหา รัฐธรรมนูญที่เป็นของคนไทยทุกคนและก็เอาอยุทธศาสตร์ชาติออกไปพอเอายุทธศาสตร์ชาติออกไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะได้งบประมาณที่3 ล้านล้านเนี่ยหรือจะเป็นเกือบ4 ล้านล้านเนี่ยมันจะทำให้เรามีการพัฒนาชาติได้มากกว่านี้ไม่ต้องไปกู้400,000 ล้านพ.ร.ก.ที่เกิดขึ้นเพราะมันก็จะดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงตาม geopolitical เมื่อกี้ท่านบอกเองถูกไหมครับโลกมันเปลี่ยนแปลงเราก็ควรจะเปลี่ยนไปด้วยนี่คืออันที่1 โซลูชันอันที่2หลายองค์กรต้องทำ

0: 6ด้านนะท่านครับเขาก็เขียนให้มันผ่านไปสุดท้ายแล้วบังคับเขาอย่างนี้เพื่ออะไรทำไมเราไม่ทำให้มันมีเป็นเอกภาพมากกว่านี้มีอิสระในความคิดนะครับด้านที่3สัดส่วนของคณะท่านเลขาอันนี้ท่านอาจจะมาจากสิ่งที่มีการนะเลือกสรรมาอย่างดีแต่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติท่านต้องไปนับและมีแม่ทัพกี่ท่านมีข้าราชการที่ได้รับคำสั่งมากี่ท่านที่มาจากผลพวงของคสช.หรือไม่ท่านเห็นไหมครับเงินเดือนเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้พูดกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาเพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติมันดีกว่าเดิมและอีกอันหนึ่งที่ต้องทำไม่ได้ถ้าขาดอันนี้ไม่ได้ก็คือพ.ร.บ.เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติเรายังไม่มีใช่ไหมครับเราเคยที่ทำอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้มันเกิดเป็นยุทธศาสตร์แต่เราควรจะมีพ.ร.บ.ที่เอาไว้แก้ไขยุทธศาสตร์ชาติให้มันมีความโปร่งใสให้มันทัดเทียมให้ตัว KPI เมื่อกี้ท่านก็บอกเอง KPI ท่านมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงยังทำไม่ได้ตั้งเยอะนี่ไงทำไมเราไม่ให้สภาผู้แทนที่มาจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนมาคิดมาทำมาแก้ให้ประเทศชาติของเรามันก้าวไปไกลกว่าเดิมนี่แหละครับคือตัว TNS TOA อยากที่จะอภิปรายก็เวลาก็ใกล้จะหมดนะครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากที่จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันคือการสร้างโอกาสไม่ใช่ทำให้มันเป็นการสูญเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาชาติไทย Respect
1: ครับต่อไปท่านอัมพรพี่นาสาครับแล้วเดี๋ยวถึงจะสลับไปเป็นฝั่งของรัฐบาลนะครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมอัมพรพี่นาสาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อผมขออนุญาตร่วมอภิปรายในการรายงานของสภาพัฒน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผมเริ่มต้นอย่างนี้ก็แล้วกันครับว่าถ้าย้อนไปเมื่อปี2560ผมก็มีความเชื่อว่ารัฐบาลเองเนี่ยมีความคาดหวังว่าภายใต้วิกฤตหรือปัญหาของประเทศในเวลานั้นมีปัญหาวิกฤตหลายอย่างแต่หนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยก็ค้นพบว่าถ้าจะให้ประเทศเราพัฒนาหรือดีขึ้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติถ้าเปรียบเทียบกับงานวิจัยก็มีสมมติฐานว่ายุทธศาสตร์ชาติคือตัวที่จะมาเป็นตัวเปลี่ยนแปลงพัฒ

0: และมุ่งให้ประเทศนั้นมีความเจริญในทุกๆด้านก็จึงได้ออกกรอบในสิ่งที่ทำไว้ใน6มิติแล้วนี่คือจุดกำเนิดของการเกิดแผนยุทธศาสตร์ชาติผมเชื่ออย่างนั้นแล้วเมื่อฟังจากท่านเลขาได้กรุณาได้นำรายงานเมื่อสักครู่ว่าเรามีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์มีหลักคิดอย่างนั้นแล้วเราก็มาออกเป็นวิธีการในการที่จะเอานวัตกรรมที่ว่าหรือยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยไปกำหนดว่ากระบวนการมีอยู่4ขั้นตอนก็คือ PDCA จากกลไกตรงนี้นะครับท่านก็กำหนดเอาไว้ว่า20ปีเนี่ยประเทศไทยต้องเปลี่ยนแล้วมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่พอลงมือดำเนินการมาวันนี้นะครับท่านได้รายงานของปีที่8และปีที่9ผมคิดว่าในสิ่งที่รายงานนั้นเนี่ยทั้ง4ด้านและทั้ง6ด้านเราเห็นจุดพัฒนาเล็กน้อยในด้านที่1และด้านที่6ถ้าไปเปรียบเทียบกับเดิมทีที่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมาถึงขณะนี้ฉบับที่14เราได้มุ่งพัฒนาคนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเปลี่ยนประเทศแต่สิ่งที่เห็นจากการรายงานเนี่ยนะครับในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่ส่วนที่เป็นการพัฒนาคนให้มีศักยภาพให้มีชีวิตให้มีความสุขที่มากขึ้นและมีความสามารถในการที่จะไปแข่งขันกับประเทศอื่นนั้นยังไม่มีทิศทางในการที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีขึ้นผมจึงเห็นว่าจากการรายงานตรงนี้มีทั้งคำถามและมีประเด็นที่เสนอแนะว่าในกระบวนการของท่านที่ได้ทำพีผมก็เชื่อนะคนที่จะใช้กลไกของแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนประเทศได้ดีที่สุดคือฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรี 2. คนที่จะนำแผนตรงนี้ไปก่อให้เกิดการปฏิบัตินั่นก็คือกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะไปเป็นผู้ปฏิบัติและส่วนที่จะสะท้อนว่าสำเร็จหรือไม่คือพี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจประเทศพัฒนาหรือไม่ดังนั้นนะครับจากการที่ดูรายงานวันนี้รายงานเพิ่งมาถึงสภาผู้แทนราษฎรใน2ปีท่านได้ส่งรายงานเข้ามาสู่สภาแต่ถ้าดูรายงานประจำปีถ้าหากวงจรการพัฒนาที่สมบูรณ์จึงอยากเรียนท่านว่าควรจะมีในรายงานของท่านท่านก็บอกว่าผลของการรายงานนี้เราจะนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายทิศทางในการทำงานร่วมกันของภาครัฐแต่ถ้าดูเวลาตรงนี้ถ้าหากวงจรมันไม่ร้อยรัดกันกับห่วงเวลาแห่งการในการสรุปผลของแผนปฏิบัติการประจำปีแล้วไม่นำส่วนนี้ไปเป็นกรอบให้กับรัฐบาลในการออกกรอบนโยบายวงเงินงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงประเทศว่าจะน้ำหนักจะไปลงที่จุดไหนอย่างไรถ้าจะผมดูว่าในฐานะที่ผมเป็นข้าราชการมาก่อนเนี่ยแผนที่เราเคยทำในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเราเน้นคนในการพัฒนาประเทศแต่ในรอบเวลา9ปีที่ผ่านมาเนี่ยทิศทางหรือยุทธศาสตร์โครงการงบประมาณไม่ได้ลงไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในส่วนคนลากยาก ที่มีความเหลื่อมล้ำมีความด้อยโอกาสที่ได้ให้ได้โอกาสเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศให้ลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อให้เกิดการแข่งขันในประเทศอันที่ควรจะเป็นผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วครึ่งแผนแล้วครับที่อยากจะฝากเรียนท่านว่าถ้าเราจะใช้ยุทธศาสตร์ชาติในการเปลี่ยนประเภทต่อไปเราควรที่จะมาทบทวนถึงกระบวนการการใช้แผนตรงนี้ในการพัฒนาประเทศใหม่หรือไม่ระหว่างผู้กำหนดนโยบายคือรัฐโดยคณะรัฐมนตรีและฝ่ายปฏิบัติคือฝ่ายราชการและผู้ปฏิบัติเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศในระยะยาวที่แท้จริงครับขอบคุณมากครับ
1: ครับท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติแต่ผมคิดว่าอยากจะใช้เวลาที่ไม่มากนักแต่ว่าท่านเลขาสภาพัฒน์อยู่ที่นี่เนื่องจากว่าประชาชนได้มีประชามติว่าเห็นควรจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นทั้งฉบับซึ่งเรื่องยุทธศาสตร์ชาติมันก็มีมุมมองเยอะนะผมเป็นกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญอาจารย์หลายท่านก็ว่ายุทธศาสตร์ชาติคือทรราชกับอนาคตบางคนก็พูดแรงกว่านั้นซึ่งจะอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้เรามียุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ผลงานก็ประจักษ์มา9ปีถ้าให้ความเป็นธรรมหรือไม่ให้ความเป็นธรรมท่านก็จะดูว่าเอารายงานปี67ท่านมีโครงการ 223,005 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีบรรลุเป้าหมายเป็นแผนระดับ2นะ Y2 นะ3แผนอีก37แผนไม่บรรลุเป้าหมายเราได้แค่ 8% ก็ท่านเลขาสภาพัฒน์ก็แฟร์ก็เขียนในนี้ผมไม่ได้เอาวัดจากที่อื่นพอในปี68ท่านเพิ่มโครงการไปมากกว่าเดิมอีก 20,000 โครงการก็ 240,000 โครงการบรรลุเป้าหมายเพียง6แผนหรือ 16% เราไม่รู้ว่าอีก 20,000 ที่มาเพิ่มขึ้นมาอีกโครงการเนี่ยเป็นอย่างไรดังนั้นเราอาจจะสรุปว่าไอ้ที่ไม่รู้เป้าหมายไอ้ที่แย่มากๆเนี่ยอันนี้คืออะไรแต่ที่ผมบอกว่าวันนี้เราต้องกล้ามาพูดกันเพราะว่าในอดีตนั้นเรายึดอำนาจโดยตัวบุคคลโดยเฉพาะครั้งล่าสุดปี2557แต่หลังจากยึดอำนาจตอนนี้ยึดอำนาจโดยสถาบันโดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติมายึดอำนาจเพราะอะไรเพราะรัฐธรรมนูญเราเขียนไว้เลยในมาตรา142บอกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่นี่งบประมาณนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะมีรายงานต่อไปผมปกติไม่ค่อยได้อ่านท่านเชื่อไหมว่าปี68เนี่ยในรายงานของท่านเนี่ยกระทรวงการคลังรายงานมาว่ารายรับสุทธิ 278,000 ล้านล้านบาทแต่รายจ่ายสูงถึง4ล้านล้านบาทในเรื่องต่อไปอันนี้เพราะอะไรไหมการจัดงบประมาณรุนแรงขนาดนี้ก็เพราะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยก็ต้องมาจากยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้คล้องกับยุทธศาสตร์ชาติถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามีครัวเรือนหนึ่งมีรายได้เดือนละ 28,000 ใช้เดือนละ 40,000 อะไรที่เหลือคืออะไรไปกู้มาที่ผมบอกว่ายุทธศาสตร์ชาติคือทรราชกับอนาคตก็นี่คือตัวอย่างนะครับอีกมาตราหนึ่งอันนี้คุมงบประมาณทุกหน่วยทุกองค์การต้องใช้งบประมาณเสียการหนึ่งมาตรา162เขาบอกคณะรัฐมนตรีจะบริหารประเทศเนี่ยต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ นี่คือตัวอย่างผมคงไม่เข้าไปรายละเอียดเยอะเพราะว่าท่านเลขาสภาพัฒน์วันนี้ท่านก็ถูกมองว่าเป็นกูรูแต่ท่านลองดูสิรายงานของท่านก็น่าเจ็บปวดความยากจนเยอะขึ้นความเหลื่อมล้ำเยอะขึ้นทุกอย่างเยอะขึ้นหมดเลยแล้ววันนี้เราจะโทษอย่างอื่นไม่ได้ไม่ว่าคนจะเป็นรัฐบาลก็ต้องอยู่การยึดอำนาจโดยยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติเป็นการคิดของคนในอดีตและก็หวังว่าคนในอนาคตจะต้องคิดด้วยคิด20ปีเอาง่ายๆครับผมดู20ปีเกิดยุทธศาสตร์ชาติมาในปี61คิดหรือว่าจะมีโควิดเกิดขึ้นยุทธศาสตร์ชาติจะทันได้ไงนะครับท่านคาดหรือว่าจะมีสงครามรัสเซียยูเครนเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานท่านคาดหรือว่าจะมีความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงในตะวันออกกลางเร็วนี้ท่านคาดหรือว่าจะมี AI เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนสมาชิกแล้วก็จะฝากทุกท่านครับวันนี้เราไม่สามารถเอาการกดทับการยึดอำนาจที่เกิดขึ้นในอนาคตเลขาสภาพัฒน์จะเก่งแค่ไหนท่านลองออกนอกยุทธศาสตร์ชาติท่านก็ติดคุกนี่คือปัญหาจริงๆมันอาจจะดีได้เพราะว่าในบรรดาคุณสมบัติที่ดีที่สุดนั้นคือคนคนที่เข้าไปอยู่ในยุทธศาสตร์ชาตินั้นไม่ได้ปราดเปรื่องเป็นคนที่อำนาจนิยมเป็นเห็นว่าประชาธิปไตยต้องฉีกจึงเกิดยุทธศาสตร์ชาติอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้ายุทธศาสตร์ชาติเกิดโดยคนที่ปราดเปรื่องคนที่อยู่ต้องการแบ่งปันทรัพยากรของประเทศต้องการให้ทรัพยากรสมบัติของแผ่นดินมีการใช้ร่วมกันต้องการให้มีการกระจายอำนาจไปท้องถิ่นคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีมีความสำคัญและมีสติปัญญาถ้าเป็นอย่างนี้ยุทธศาสตร์ชาติถ้าเกิดโดยคนเหล่านี้อาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้ก็ได้นี่คือตัวอย่างดังนั้นที่ผมเรียกร้องก็คือว่าหลังจากนี้เราควรจะมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีบรรจุในรัฐธรรมนูญแล้วก็ยึดอำนาจแทนบุคคลตลอดไปหรืออาจจะเขียนคว่างๆไว้แล้วก็ไปอยู่ในแผนนะครับผมฝากท่านเลขานะครับอันนี้เพื่อมาถ่ายทอดกันเพราะผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันรัฐธรรมนูญต้องเข้าเราต้องจัดรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประชาชนรักและหวงแหนแล้วก็สามารถปกป้องคุ้มครองคนทุกคนได้ขอบพระคุณมากครับ
1: ท่านรอฟังบัณฑิตเทศกุลครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพผมรอฟังบัณฑิตเทศกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์นะครับท่านประธานครับวันนี้ผมก็จะขอร่วมอภิปรายในประเด็นเรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับขอสไลด์ด้วยนะครับท่านประธานครับผมจะพูดถึงยุทธศาสตร์ด้านการชลประทานนะครับประเทศไทยเรานะครับเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยก็เป็นพื้นที่ทำการเกษตรนะครับเรามีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดอยู่149ล้านไร่คิดเป็น 66% ของพื้นที่ทำประโยชน์ทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตัวพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยคือเราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการเกษตรจริงๆครับขอสไลด์ต่อไปด้วยนะครับน้ำนะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำการเกษตรนะครับซึ่งในยุทธศาสตร์ชาติก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดูตามสไลด์นะครับอันนี้ก็คือสัดส่วนการพื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตรในประเทศไทยนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นทั้งนาข้าวนะครับแล้วก็พืชไร่นะครับสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้ก็คือสัดส่วนพื้นที่ชลประทานของประเทศไทยเราจะเห็นว่าในจำนวน149ล้านไร่นะครับเรามีพื้นที่ชลประทานเพียงแค่ 22% แค่นั้นเองนะครับเราจะเห็นว่ามันน้อยมากนะครับไฟต่อไปนะครับชลประทานอยู่ตรงไหนในยุทธศาสตร์ชาตินะครับผมลองดูอย่างรายละเอียดแล้วนะครับมีเขียนไว้อยู่2ที่2คำนะครับที่แรกเขียนไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วก็เขียนเอาไว้ในเรื่องเกษตรอัจฉริยะนะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเพื่อชลประทานนะที่2ยุทธศาสตร์2คือด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบนะครับท่านเขียนไว้ใน2ที่นี้อยู่นะครับส่วนจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับสไลด์ต่อไปนะครับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรื่องชลประทานในประเทศไทยเราหลักๆมีอยู่2หน่วยนะครับโดยกรมชลประทานซึ่งเป็นแม่งานใหญ่นะครับรับผิดชอบพื้นที่ในเขตชลประทานส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอันนี้เป็นของกรมพัฒนาที่ดินนะครับจริงๆก็ท้องถิ่นก็เข้าไปมีส่วนด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะมีอยู่2กรณีภายใต้กระทรวงเกษตรนะครับทีนี้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรนะครับโดยเฉพาะในกรมชลประทานเนี่ยก็ได้ตั้งเป้าหมายจริงๆตั้งเป้าหมายไว้เป็น20ปีเลยครับแล้วก็เป็นเป้าหมายที่จริงๆก็น่าจะสอดรับกับทางยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะครับจริงๆตั้งไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้เห็นก็คือสไลด์ต่อไปนะครับสิ่งที่ผมอยากให้เห็นนะครับก็คือในแผนที่นะครับสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปนะครับในแผนที่นะครับคือส่วนที่เป็นจุดสีฟ้าๆตรงนั้นนะครับคือพื้นที่ชลประทานของประเทศไทยณปัจจุบันนี้ซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็คงมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมีสัดส่วนที่น้อยมากเพียงแค่ 22% ของพื้นที่ทำการเกษตรเท่านั้นนะครับในข้อ2นะครับโครงการก่อสร้างจริงๆของกรมชลประทานเนี่ยทำค่อนข้างที่จะน้อยนะครับตั้งเป้าเฉลี่ยประมาณแค่ปีละ 10,000 ไร่นะครับนี่คือพื้นที่ชลประทานที่จะเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างมันน้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยนะครับสไลด์ต่อไปนะครับยังไงก็แต่นะครับผมอยากจะให้เห็นว่าสถานะสถานการณ์ที่เกษตรกรในประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราต้องแข่งขันกับต่างชาตินะครับโดยเฉพาะเกษตรกรอย่างจีนอย่างออสเตรเลียอย่างญี่ปุ่นที่รัฐบาลเขาหนุนทุกอย่างนะครับแล้วก็ยังมีการแข่งขันเรื่องต้นทุนคุณภาพแล้วก็ราคานะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยน้ำเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากเราอยู่ท่ามกลางสภาวะโลกรวนนะครับที่ฝนตกผิดปกติและที่สำคัญคือว่าจะแล้งหนักแล้วก็นานนะครับการที่เราไม่มีน้ำเข้ามาช่วยนะครับจะเป็นการไปเพิ่มต้นทุนให้แก่ตัวเกษตรกรที่สำคัญจะทำให้คุณภาพของผลผลิตเนี่ยมันลดลงไปอีกมันก็จะไปแข่งขันในตลาดทั่วไปไม่ได้นะครับสไลด์ต่อไปนะครับแล้วก็สไลด์สุดท้ายที่ผมอยากจะให้เห็นนะครับก็คือว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับในช่วง8ปีที่ผ่านมาคือผมนับเอาตั้งแต่ปีที่มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้นะครับในปี2561 8ปีผ่านไปเราใช้งบประมาณไปประมาณ800ล้านบาทเราเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้เพียงแค่5ไร่5ไร่นี้จริงๆมันยังคลุมเครืออยู่นะครับว่าถึงจริงหรือไม่นะครับถ้าเราดูที่เห็นอยู่นะครับพื้นที่เกษตรกรรมของเราเนี่ย149ล้านไร่ณขณะนี้เรามีพื้นที่ชลประทานเพียงแค่37ล้านไร่ก็หมายความว่าอีกประมาณ100กว่าล้านไร่ที่เกษตรกรช่วยเหลือตัวเองอาศัยฝนฟ้าพึ่งพาเทวดาในการทำการเกษตรนะครับในขณะที่เพียงแค่8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ก็ประมาณไปร่วม800ล้านบาทคือประมาณก้อนใหญ่มากนะครับแต่ว่าพื้นที่ทำการเกษตรพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาชลประทานของรัฐเนี่ยมันน้อยมากนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยเกษตรกรไทยเราเนี่ยจะไปแข่งขันกับที่อื่นเขาได้อย่างไรนะครับท่านประธานครับถ้าหากเรามาคำนวณดูระยะเวลานะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ9ปี10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเรามีพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยแค่30ล้านไร่นะครับทีนี้ 10ปีผ่านมานะครับ10ปีผ่านมาพื้นที่ชลประทานเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก5ล้านไร่ตีเศษๆกับตีประมาณเท่านี้นะครับเรายังเหลืออีก25ล้านไร่อันนี้ชอบคิดเฉพาะในเขตชลประทานเขตพื้นที่ศักยภาพชลประทานนะครับที่กรมชลประทานเนี่ยคิดไว้ที่60ล้านไร่นะครับเรายังเหลือพื้นที่ที่ต้องเพิ่มอีกนะครับอีกประมาณ25ล้านไร่10ปีที่ผ่านมาเราเพิ่มได้5ล้านไร่แล้ว25ล้านไร่ที่เหลือมันต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณอย่างน้อย 20-30 ปีอะครับคือ 20-30 ปีเนี่ยต่างประเทศเขาไปไกลขนาดไหนแล้วนะครับแล้วเกษตรกรของเราเนี่ยยังไม่ได้รับการดูแลจากรัฐเลยแล้วเราจะไปแข่งกับเขาได้ยังไงครับเพราะสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะสรุปก็คือว่าสรุปแล้วยุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องมือในการมาช่วยประชาชนคนไทยจริงหรือไม่โดยเฉพาะในภาคของการเกษตรนะก็อยากจะฝากให้พิจารณาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนที่ถูกร่างขึ้นถูกกำหนดขึ้นโดยคณะรัฐประหารซึ่งแผนนี้ถ้าเรามองในแง่ดีก็คือมีความตั้งใจที่จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแต่ถ้าเราใช้ภูมิปัญญาใช้การพิจารณาด้วยข้อมูลเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นความมั่นคงของไทยเป็นความมั่งคั่งของไทยและเป็นความยั่งยืนของไทยครับแม้บอกว่าจะมีเป้าหมายที่จะให้ประเทศนี้เป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี2579แต่อันนี้ไกลเกินฝันและไม่มีทางเป็นไปได้เพราะแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้เป็นแผนที่ไม่ได้เกิดบนรากฐานประชาธิปไตยเมื่อไม่เกิดบนรากฐานประชาธิปไตยประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมแล้วมันจะขับเคลื่อนประเทศนี้ให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดท่านมาบีบบังคับรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งท่านมาบีบบังคับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนว่าต้องทำตามแผนนี้ซึ่งไม่ใช่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์แผนยุทธศาสตร์ล้วนเกิดจากสภาผู้แทนราษฎรเกิดจากรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ได้เกิดจากคนเพียงไม่กี่คนที่ยึดอำนาจและบอกว่าจะเอาแบบนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมแต่อย่างไรแต่ผมจะพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีและต้องขอขอบคุณท่านเลขาธิการสภาพัฒน์และทีมงานซึ่งเป็นข้าราชการที่มีความตั้งใจดีครับใครเป็นรัฐบาลสั่งการมาให้ทำอย่างไรก็ทำตามนั้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเราหวังอย่างนั้นทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบดูว่ายุทธศาสตร์ของคสช.มี6มิติมีเรื่องของความมั่นคงมีเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีเรื่องของการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนมีเรื่องของความเสมอภาคทางด้านโอกาสมีเรื่องการเติบโตคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเรื่องการปรับสมดุลในการพัฒนาระบบราชการ4มิตินี้สภาพัฒน์ทำได้ครับแล้วก็รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งทำได้ครับไม่จำเป็นจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์จากการยึดอำนาจรัฐประหารผมอยากจะพูดถึงว่าถ้าเรามีความจริงใจกับประเทศนี้และต้องการทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นเราต้องทำแผนยุทธศาสตร์ทำเป้าหมายทำวิสัยทัศน์ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยผมอยากจะบอกว่า ย้อนกลับไปก่อนการรัฐประหาร2549ผมในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลผมพยายามคิดกับทีมงานว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเป็นประเทศร่ำรวยได้อย่างไรจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรและเราก็คิดกันคร่าวๆว่าเราจะทำเป้าหมายวิสัยทัศน์25ปีซึ่งยาวกว่า20ปีอีกนะครับแต่วิสัยทัศน์อันนี้คือเป้าหมายแต่ยุทธศาสตร์ต้องทบทวนปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆเหมือนที่ท่านอาจารย์กันตพงศ์บอกต้องปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆต้องทำให้ดีขึ้นเพราะว่าสภาพแวดล้อมพลวัตเศรษฐกิจพลวัตของประเทศมันเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องทีนี้เปรียบเทียบดูสิ่งที่ผมและทีมงานคิดเอาไว้เนี่ยมันแตกต่างจากคสช.โดยสิ้นเชิงครับเรื่องความมั่นคงคสช.คิดอยู่บนฐานอำนาจนิยมแต่ที่เราคิดเนี่ยเราบอกเราต้องการปรับโครงสร้างอำนาจและทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่มีความมั่นคง90กว่าปีของประชาธิปไตยไทยเรามีประชาธิปไตยจริงๆกี่ปีครับเรียนถามท่านเลขาสภาพัฒน์เรียนถามท่านประธานกี่ปีครับทุกๆ4ปีเรามีรัฐประหารแล้วเราจะมีความมั่นคงได้อย่างไรมันไม่มีทางมีความมั่นคงนะครับถ้าเราเป็นเหมือนประเทศอื่นในเอเชียป่านชนี้เราเป็นประเทศพัฒนาแล้วไปแล้วแล้วไม่มีรัฐประหารเมื่อปี49วันนี้เราเป็นประเทศพัฒนาแล้วไปแล้วเกาหลีใต้การลุกขึ้นสู้ของประชาชนที่เมืองกวางจูเป็นจุดเปลี่ยนประชาธิปไตยหลังจากนั้นเกาหลีใต้ไม่มีรัฐประหารอีกเลยและเป็นประเทศที่มีธรรมาภิบาลใครเป็นผู้นำทางการเมืองใครเป็นประธานาธิบดีทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใครรัฐประหารทำไม่ได้ประชาชนไม่เอาด้วยเราต้องการเห็นเกรเตอร์ไทยแลนด์วันนั้นเราคิดแล้วมันไม่ใช่แค่พลังในประเทศไทยเราต้องขยายเครือข่ายพลังของไทยทั่วโลกโค้นทะเลให้มาช่วยทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นเราคิดไว้นานแล้วแต่รัฐประหารเราทำต่อไม่ได้เราตั้งใจเอาแผนเนี้ยไประดมความคิดเห็นกับประชาชนว่าเราจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งต่างจากแผนยุทธศาสตร์ของคสช.อย่างชัดเจนทีนี้ดูต่อไปจุดอ่อนของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีอะไรช่วงที่1ช่วงที่ร่างยุทธศาสตร์ร่างโดยผู้สูงอายุและอดีตข้าราชการเกษียณผมไม่ได้มีอะไรติดใจกับผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าผมอยากให้กระบวนการร่างเนี่ยมันประกอบไปด้วยคนทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะข้าราชการเกษียณอายุต้องประกอบไปด้วยผู้นำประชาชนผู้นำแรงงานผู้นำนักศึกษาผู้นำเยาวชนผู้นำการเมืองผู้นำกองทัพทุกภาคส่วนไม่ใช่เอาเฉพาะเทคโนแครดข้าราชการเกษียณเท่านั้นมันเกิดช่องว่างระหว่างวัยเวลาเราคิดยุทธศาสตร์20ปีเราทำเพื่อคนรุ่นต่อไปถูกไหมครับเขาเป็นคนที่จะได้รับผลตรงนี้มากที่สุดแต่เขาไม่มีส่วนร่วมเลยครับช่วงที่2การรับฟังความคิดเห็นก็แทบจะไม่มีการรับฟังความคิดเห็นเลยเพราะตอนนั้นเป็นระบอบรัฐประหารช่วงที่3กลไกและการปรับปรุงท่านใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสภาซึ่งมาจากประชาชนเนี่ยต้องทำตามนี้ถ้าไม่ทำตามนี้ก็คือติดคุกมันใช่ประชาธิปไตยหรือเปล่าครับท่านต่อมาปัญหาและข้อสังเกตต่อยุทธศาสตร์ชาติ1ผู้เขียนคือใครผู้เขียนผู้ร่างคือคณะกรรมการ34คนซึ่งตั้งด้วยคสช.เชื่อมโยงกับคสช.อย่างชัดเจนนี่คือปัญหากรอบใหญ่ที่กำหนดเนี่ยเสียงดังกว่าประชาชนเสียงใหญ่กว่าประชาชนรัฐบาลเลือกตั้งต้องแถลงนโยบายจัดทำงบให้ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติกรอบ20ปีนี้สำคัญกว่านโยบายของพรรคการเมืองซึ่งประชาชนเป็นคนเลือกเข้ามาประชาชนเป็นคนตัดสินถ้าเราบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยเราทำแบบนี้ไม่ได้ฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเราทำไมถึงต้องแก้รัฐธรรมนูญข้อ3ร่างไว้ก่อน แล้วก็มาเปิดเผยภายหลังท่านไปอ่านข่าวดูย้อนกลับไปก็ได้ว่าท่านแอบร่างกันไว้ก่อนแล้วก็มาเผยในภายหลังเพราะว่ามีคนไปวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมก็ยังมองในแง่บวกว่าท่านคณะรัฐประหารเนี่ยเจตนาดีเพราะว่ารัฐบาลที่ผ่านมาการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีเสถียรภาพเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่สามารถคิดอะไรระยะยาวได้แต่ท่านต้องมองย้อนกลับมุมกลับสิครับถ้าท่านไม่รัฐประหารแล้วท่านปล่อยให้กลไกประชาธิปไตยเนี่ยเดินตามปกติวันนี้ความมั่นคงของประชาธิปไตยเกิดขึ้นแน่เราจะมีพรรคการเมืองดีๆเราจะมีรัฐบาลดีๆเราจะมีนักการเมืองดีๆอีกมากเพราะทุกคนที่มีคุณภาพจะกระโจนเข้าสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอันนี้เห็นชัดสุดนะครับต่อไปเราจะดูว่าความท้าทายข้อจำกัดของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติมีอะไรกระบวนการการทำงานบกพร่องเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงมีวิกฤต 72.86% ของเป้าหมายระดับแผนย่อยต่ำกว่าเกณฑ์ดัชนีระดับชาติถดถอยทั้งมิติความมั่นคงวันนี้เกิดความเสี่ยงที่ชายแดนระหว่างไทยกับเขมรถ้าเราเป็นประชาธิปไตยและเราส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นประชาธิปไตยถามว่าสันติภาพมันจะเกิดไหมแทนที่เราจะสามารถร่วมพัฒนากับเขมรได้ก็ต้องเกิดความขัดแย้งเพราะอะไร

0: ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนิกรจำนงเชิญครับ
2: ก็เพียงท่านประธานที่เคารพผมนิกรจำนงนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับก็เป็นเกือบ10ปีแล้วนะครับกับผู้ชี้แจงก็คือท่านเลขาก็อยู่คนละด้านกับผมมาเกือบ10ปีแล้วเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าท่านผู้ชี้แจงเนี่ยนะครับท่านเลขาเนี่ยเป็นผู้ทำแผนแล้วก็ทำยุทธศาสตร์ผมเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์แผนและยุทธศาสตร์นะครับเรายืนคนละด้านท่านประธานครับไอ้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะครับในแนวในหมวด6แนวนโยบายของรัฐซึ่งจริงๆแล้วความเห็นที่ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยติดคุกเนี่ยไม่จริงนะครับเพราะว่าเป็นแนวนโยบายรัฐพึงนั่นเองเขียนว่ามาตรา65ว่ารัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆนะครับให้สอดคล้องนี่กำหนดในรัฐธรรมนูญนะครับการจัดทำกำหนดเป้าหมายระยะเวลาบรรลุเป้าหมายมีการกำหนดในนี้ไม่ได้บอกไว้ว่ากี่ปีนะครับแค่บอกว่าให้มียุทธศาสตร์ชาติเท่านั้นเองทีนี้ต่อมาท่านประธานครับทบทวนกันนิดหนึ่งมีการตอนที่ออกตรงนี้ผมอยู่ในสภาสปท.แล้วก็ตอนออกตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยมากแล้วก็อภิปรายนะครับอภิปรายว่าไอ้20ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้หรอกแต่แผนหน้าปีเนี่ยนะครับในประเทศที่ทำได้ก็มีจีนมีรัสเซียคือมีประเทศที่กุมอำนาจเบ็ดเสร็จเท่านั้นนะครับสามารถกำหนดกลไกต่างๆประเทศที่ได้พัฒนาอย่างเราไม่มีทางทำได้5ปีก็ทำไม่ไหวแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึง20แล้วกำหนดความเปลี่ยนแปลงในตอนนั้นเนี่ยมีการอ้างไปเอามาเลเซียมาตอนหลังมาเลเซียเปลี่ยนค่าน้ำมันเขาก็ขยายไป30ปีเลยมันไม่มีอยู่จริงผมก็ค้านวันนั้นมีการโหวตแต่ผมว่าค้านเต็มที่จากการศึกษาผมเนี่ยมันทำไม่ได้จริงๆปรากฏว่าในสภามีการโหวตท่านประธานครับผมได้3เสียงต่อ183แพ้นะครับก็รัฐธรรมนูญก็ไปต่อพอต่อมาเนี่ยมีในปี60มีการทำยุทธศาสตร์พรบยุทธศาสตร์ชาติตัวนี้ก็มีการอ้างรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับมีการกำหนดมีการผลักดันมีการกำหนดต่างๆแล้วก็ในนี้มีการกำหนดระยะเวลาในตอนนั้นมีการรับฟังความเห็นตอนทำยุทธศาสตร์ชาติผมก็เข้าไปนะครับมีกรรมการผมก็ไปแย้งว่ายืนความเห็นเดิมว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่าทำแบบนี้เลยมันจะมัดตราสารประเทศไปยาวนานมากเราจะแกะไม่หลุดเพราะว่าความเป็นไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็คุยกันในชั้นการพิจารณาผมก็ยกผมทราบมาว่ายุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ทำมาก่อนรัฐธรรมนูญกำหนดคือรัฐธรรมนูญยังไม่ทันประกาศทำเสร็จแล้วทำมาเสร็จแล้วทีนี้ในตรงนี้นะครับมีการกำหนดไว้รัฐธรรมนูญว่าการทำยุทธศาสตร์ชาติจะต้องฟังความเห็นของประชาชนนะครับด้วยครับมีกำหนดว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและความกระเบนของประชาชนทุกภาคส่วนกำหนดแบบนี้ผมก็แย้งว่าถ้าทำเป็น20ปีเนี่ยผมจะร้องว่าขัดรัฐธรรมนูญในที่ประชุมนั้นนะครับเพราะนั้นท่านอยู่กับหลายคนนะครับเพราะว่าผมไปทราบมาว่าแล้วทราบมาจริงๆว่าทำมาเสร็จแล้วแล้วคุณฟังประชาชนตอนไหนไม่ได้ฟังนะครับตอนหลังท่านยอมกรรมการก็ยอมมีการดัดนะครับเดิมใน20ปีจริงๆท่านประธานตอนหลังมีการดัดว่าท่านไปดูในมาตรา11เนี่ยว่าให้คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนนะครับไม่ใช่20ปีแล้วท่านประธานครับทุก5ปีหรือในกรณีที่มีสถานการณ์ของประเทศของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถจะใช้เหมาะสมจะดำเนินการเป้าหมายนี้นะครับด้านหนึ่งได้หากคณะกรรมการเห็นสมควรจะแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็คือ5ปีหรือมีเหตุการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนดำเนินการคือรัฐสภาของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นปัญหาเนี่ยนะครับผมเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แข็ง20ปีหรอกแต่เราเชื่อไปเองเราไม่ได้ทำเราไม่ได้แก้เหตุการณ์โลกมันเปลี่ยนไปเยอะแยะทีนี้ผลการประเมินเนี่ยนะครับท่านผู้ชี้แจงนะครับผมมองว่าเราดูไปเป็นข้อๆก็ได้ในปีที่68เนี่ยว่ามิติที่หนึ่งความอยู่ดีมีสุขประชาชนชาวไทยพัฒนาการดีขึ้นเราใช้คอมมอนเซนส์ดูก็ได้ว่าจริงหรือไม่นะครับมิติที่สองเนี่ยนะครับความสามารถในการแข่งขันลดลงไอ้ที่ผมขีดเขียวผมเห็นด้วยแต่

0: ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได้ดีขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยผมคิดสีส้มนะครับหมายถึงการให้ค่าตรงนี้การพัฒนาการสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับก็มิติที่4ผมไม่เห็นด้วยว่าจะจริงความเท่าเทียมความเสมอภาคของสังคมในภาพรวมดีขึ้นไม่จริงผมไม่เชื่อ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราใช้ความรู้สึกวัดก็ได้ไม่ต้องใช้ข้อมูลทางนั้นนะครับความหลากหลายทางชีวภาพถึงแวดล้อมดีขึ้นในนี้ผมไม่มีประเด็นนะครับมิติที่6การบริหารจัดการภาครัฐปรับตัวแย่ลงอันนี้ผมขีดเขียวเห็นด้วยเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ยังมีรายละเอียดประเด็นที่นิดเดียวท่านประธานครับผมจะเรียกร้องอย่างนี้เรียกร้องว่าตามมาตรา11ที่ว่านะครับผมเห็นว่าเพียงพอแล้วความเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นสงครามที่เกิดนี่คือความเปลี่ยนแปลงของโลกและขณะนี้จะครบ5ปีแล้วท่านเลขาครับผมอยากให้ท่านเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลชุดที่เขียนยุทธศาสตร์ชาติมาตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นรัฐบาลมาจากรัฐประหารรัฐบาลชุดนี้มาจากการเลือกตั้งอยากให้ท่านเนี่ยเสนอในช่วง5ปีนี้ท่านมีกรอบถึงไม่เอาตามปัญหาเรื่องโควิดที่มาแล้วเปลี่ยนแปลงโลกไปหรือว่าไม่เอาตามเหตุการณ์ที่เรื่องสงครามที่มันเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างอัพไซด์ดาวแบบนี้มันทำให้แผนมันเปลี่ยนไปหมดนะครับอย่าไปให้ตาสังเนี่ยมัดประเทศอยู่อยากให้ท่านเสนอครับเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง5ปีนี้แหละเพราะเรายังอยู่รัฐมนตรีแบบนี้อีกไม่น้อยกว่า3ปีท่านประธานครับเพราะว่ากว่าเราจะเริ่มขึ้นมากว่าจะมีสสรอะไรเราตั้งเป้าว่าประมาณ3ปีถึงจะเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยผมขอให้ท่านผู้ที่รับผิดชอบนะครับผมเดี๋ยวผมฝากคำถามว่าหรือว่าท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วอะไรอย่างไรก็อยากให้ท่านตอบตรงนี้ถ้ายังไม่มีขอร้องท่านเลยว่าเห็นแก่ประเทศก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลชุดที่ออกยุทธศาสตร์ชาติตอนนั้นท่านมีกลไกในการเปลี่ยนแปลงแล้วในกฎหมายเรื่องนี้ไม่ติดคุกหรอกแต่ว่ามันจะติดคุกความรู้สึกของเราเองที่ว่ามันมีจังหวะในการเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่เปลี่ยนเราจะรู้สึกผิดเองในใจของเราก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ฝากท่านผู้ชี้แจงไว้เป็นหน้าที่ของท่านครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านทิติมาฉายแสงเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะดิฉันก่อนอื่นดิฉันขอขอบพระคุณทางสภาพัฒน์นะคะที่ได้มารายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2567และ2568ต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้คือรายงานฉบับนี้เนี่ยทำให้เห็นภาพว่าประเทศไทยเนี่ยในปี2567-68อยู่ตรงไหนมีความก้าวหน้าอะไรบ้างแล้วก็ยังมีความท้าทายอะไรที่ต้องแก้ไขนะคะแต่ดิฉันอยากใช้โอกาสนี้ถามอีกในมุมหนึ่งเพราะว่าหน้าที่ของสภาพัฒน์ไม่ใช่เพียงการมารายงานว่าปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าต้องเป็นหน่วยงานที่มองอนาคตของประเทศวันนี้เรากำลังพิจารณาผลการดำเนินงานปี 2567-68 ขณะที่โลกกำลังอยู่ในปี 2569 และเมื่อวันที่สภาพัฒน์จะกลับมารายงานในปี 2569 โลกก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกมากเลยทีเดียวAI กำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะคะรวมถึงชีวิตประจำวันของพวกเราหุ่นยนต์กำลังเปลี่ยนภาคการผลิตสงครามการค้ากำลังเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็กำลังกระทบภาคการเกษตรขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วคำถามจึงไม่ใช่เพียงว่าเราจะทำตามแผนได้หรือไม่แต่คือแผนที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละยังทันต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนไปหรือไม่ดิฉันเห็นตัวเลขหลายตัวที่น่ากังวลค่ะท่านประธานค่ะด้านการศึกษาความสามารถในการแข่งขันของไทยยังอยู่ในกลุ่มท้ายของโลกเช่นมหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแต่อยู่อันดับที่501-600ของโลกสิ่งแวดล้อมยังอยู่กลุ่มท้ายเช่นเดียวกันหมวดสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อยู่ในอันดับ58จาก69ข้อมูลจาก IMD World Competitiveness Ranking 2025เศรษฐกิจไทยนะคะเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าหลายปีรั้งท้ายอาเซียน GDP เติบโตประมาณ 2% ประเทศอื่นอินโดนีเซีย 5.1 มาเลเซีย 5.2 เวียดนาม 8%ภาคการเกษตรหลายประเทศสามารถเพิ่มผ ลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มได้เร็วกว่าประเทศไทยเช่นผลผลิตข้าวต่อไร่เฉลี่ยประเทศไทย450กิโลต่อไร่แต่ในขณะที่เวียดนามประมาณ900กิโลต่อไร่เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดดิฉันอดคิดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่าประเทศไทยกำลังสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอนาคตได้ทันโลกหรือไม่ท่านประธานคะวันสองวันนี้เนี่ยดิฉันเองในฐานะประธานคณะกรรมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนได้เจอกับสภา SME หอการค้าสมาคมสตาร์ทอัพแล้วก็ข้อเสนอจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสิ่งที่น่าสนใจคือทุกฝ่ายไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำว่า AI นะคะแต่กลับสะท้อนตรงกันว่าประเทศไทยกำลังมีช่องว่างระหว่างระบบการศึกษากับความต้องการของภาคเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยผลิตคนแบบนึงตลาดแรงงานต้องการคนอีกแบบหนึ่งผู้ประกอบการจำนวนมากหาคนที่มีทักษะตรงกับความต้องการไม่ได้ยกตัวอย่างรองประธานสภา SME ก็มาบอกดิฉันว่าเขาขาดช่างที่มีทักษะติดตั้งโซลาร์เซลล์เพราะเขาทำธุรกิจแบบนั้นขณะที่คนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะเรียนจบแล้วกลับหางานทำตรงกับสาขาที่เรียนได้ยากนี่ไม่ใช่ปัญหาของมหาวิทยาลัยอย่างเดียวไม่ใช่ปัญหาของกระทรวงแรงงานอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาของภาคเอกชนเพียงเดียวอย่างเดียวแต่มันเป็นคำถามระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะคะว่าเรากำลังเตรียมคนสำหรับอนาคตแบบไหนดิฉันอยากจะบอกว่าในฐานะที่สภาพัฒน์เองเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มองภาพใหญ่ของประเทศจึงเกิดคำถามกับสภาพัฒน์เพิ่มเติมว่าประเทศไทยเนี่ยมีภาพอนาคตร่วมกันแล้วหรือยังประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนและอีก10ปีข้างหน้าประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงไหนในเวทีโลกเรากำลังเตรียมคนเพื่อเศรษฐกิจแบบไหนเรากำลังลงทุนในเรื่องที่สำคัญที่สุดของอนาคตหรือไม่เพราะในโลกปี69แตกต่างจากโลกปี61ที่เริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างสิ้นเชิงในวันที่เริ่มจัดทำยุทธศาสตร์ชาติโลกยังไม่มี ChatGPT โลกยังไม่มี Generative AI ยังไม่มีการแข่งขันด้าน AI อย่างเข้มข้นเช่นทุกวันนี้ดิฉันคิดว่าคำถามหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเก่งเรื่องอะไรไม่ใช่ประเทศไทยจะทำอะไรนะคะคือสองคำนี้มันต่างกันท่านประธานคือหลายประเทศมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะหลายสิงคโปร์เก่งเรื่องการเงินเกาหลีใต้เก่งเรื่องเทคโนโลยีไต้หวันเก่งเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนเธอร์แลนด์เก่งเรื่องเกษตรมูลค่าสูงอิสราเอลเก่งเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมแล้วประเทศไทยล่ะคะเก่งเรื่องอะไรปัจจุบันเรายังไม่มีการลงทุนด้าน data center ขนาดใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นอย่างทั่วโลกแต่วันนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นหมดแล้วนะคะเกิดขึ้นหมดแล้วดิฉันยังอยากถามสภาพัฒน์อย่างตรงไปตรงมาว่าหากวันนี้ต้องเริ่มเขียนยุทธศาสตร์ชาติใหม่อีกครั้งภายใต้บริบทโลกปัจจุบันสภาพัฒน์จึงจะเขียนเหมือนเดิมหรือไม่ทำงานเชิงรุกได้อย่างไรวิเคราะห์ฉากทัศน์แบบไหนหรือมีเรื่องใดที่ต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มน้ำหนักหรือให้ความสำคัญมากกว่าเดิมเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดิฉันก็กังวล นะคะว่ายุทธศาสตร์ชาติมันจะไปยังไงคำถามที่อยากจะถามก็คือว่าโลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวันทุกวันขณะที่ระบบการวางแผนของรัฐโดยธรรมชาติมักจะอาศัยข้อมูลในอดีตดิฉันจึงอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าประเทศไทยกำลังมองอนาคตผ่านกระจกมองหลังอยู่หรือไม่และหากโลกกำลังวิ่งเร็วทุกปีทุกปีเราจะทำยังไงให้การวางแผนประเทศไม่เพียงตามโลกให้ทันแต่สามารถมองโลกก่อนที่โลกมันจะมาถึงนะคะท้ายนี้ท่านประธานคะสิ่งที่ฉันกังวลก็คือว่าต่อให้เราทำตามยุทธศาสตร์ได้ครบทุกข้อประเทศไทยจะยังสามารถแข่งขันกับโลกได้หรือไม่และคำถามสุดท้ายสำคัญที่สุดค่ะคือประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนในโลกอนาคตค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับท่านสมาชิกครับ เนื่องจากเรามีรายงานอยู่อีก2ฉบับถ้าท่านสมาชิกจะลดเวลาอภิปรายไม่ตามกำหนดเวลาได้ก็จะขอบคุณนะครับต่อไปเชิญท่านรมดอนบรรจอเชิญครับ
3: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรมดอนบรรจอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับผมจะพยายามกระชับครับท่านประธานเอาตามที่เวลาที่ท่านประธานจะให้นะครับผมสนใจรายงานทั้งสองชิ้นนี้หนามากนะครับท่านประธานจริงๆผมจะดูแค่ไม่กี่หน้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมสนใจสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงอยู่ที่เสาหลักที่1 นะครับลึกลงไปหน่อยก็รหัส010202ครับก็คือเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับการมีรายงาน2ปีมาพร้อมกันก็ดีเหมือนกันครับได้เห็นการเปรียบเทียบนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมจะตั้งข้อสังเกตจริงๆก็อยากจะทวงถามมีคำถามแล้วก็มีข้อสังเกตข้อเสนอให้กับทางผู้ที่ชี้แจงด้วยนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับผมคงต้องฟันธงแบบง่ายๆเลยครับเราเห็นชัดมากครับถึงความล้มเหลวขอสไลด์ถัดกลับไปที่หน้าแรกสักนิดนึงครับความล้มเหลวของยุทธศาสตร์ชาติในการดับไฟใต้ครับขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับมาอาจจะตัวเล็กสักนิดนึงนะครับผมไปดูในแผนแม่บทครับท่านประธานครับในแผนแม่บทด้านความมั่นคงนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีฉบับปรับปรุงในปี66ฉบับแรกนี่60นะครับตัวชี้วัดเปลี่ยนไปอย่างน่าสนใจนะครับกลายเป็นว่าความรุนแรงที่เป้าหมายเราวางเอาไว้ปีหน้าครับปี70เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะครับความตึงเครียดสูงขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีการเล่นแร่แปรธาตุที่เกิดขึ้นในการจัดทํารายงานของตามยุทธศาสตร์ชาติครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดท่านประธานตามผมไปดีๆนะครับจะเห็นว่าตัวชี้วัดที่สําคัญเปลี่ยนไปเป็นดัชนีความสงบสุขภาคใต้นะครับในเมื่อปี66นะครับและตรงนี้ครับที่จะทําให้มันตัวชี้วัดที่เดิมเนี่ยนะครับที่เรามี3ตัวเนี่ยมันคลุมเครือมากขึ้นนะครับขอสไลด์ถัดไปครับเปลี่ยนไปยังไงครับตัวชี้วัดอันหนึ่งที่ตั้งต้นไว้ตั้งแต่ปี60ตั้งแต่เราเริ่มทำยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นมรดกของคสช.นะครับก็คือเหตุการณ์ความรุนแรงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงเนี่ยจะต้องลดลง 20% ต่อปีนะครับแต่เราผ่านมา9ปีท่านประธานเห็นไหมครับอันนี้เป็นฐานข้อมูลของทางกรมน.นะครับกลายเป็นว่าปีที่แล้วเนี่ยครับปี68เนี่ยสูงกว่าปีฐานในปี60อีกนะครับปีฐานนี่166เหตุการณ์ปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้านับตามของกรมน.เนี่ยคือ168นับว่าสูงที่สุดตั้งแต่มียุทธศาสตร์ชาติมาเลยทีเดียวท่านประธานขอสไลด์ถัดไปครับถ้าท่านประธานไม่เชื่อฐานข้อมูลของกรมน.ก็อาจจะเปรียบเทียบจากฐานข้อมูลอื่นๆนะครับก็ฝากท่านเลขานะครับได้ดูเปรียบเทียบจากฐานข้อมูลอื่นทั้งภาครัฐและภาควิชาการนะครับก็จะเห็นทิศทางคล้ายๆกันเพียงว่าตัวเลขการนับอาจจะแตกต่างกันตามอนิยามของตัวชี้วัดของเหตุการณ์นะครับแต่จะเห็นนะครับสีแดงนะครับคือของกรมน.นะครับก็จะเห็นว่ามันกระดกขึ้นในตอนท้ายเหมือนกันนะครับเป็นเทรนด์เดียวกันเลยนะครับขอสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับพอไปดูในทั้ง2เล่มเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นครับเล่มทางซ้ายคือปี67ครับแล้วก็ทางขวาคือปี68นะครับมันมีตัวสีนะครับแล้วท่านประธานจะเห็นว่ามันเริ่มแดงใช่มั้ยครับในปี68ใน2ปีก่อนหน้านี้แล้วก็เริ่มเหลืองขึ้นนะครับทางภาพที่ขวานะครับเริ่มเหลืองขึ้นแต่ไปดูไส้ในครับไส้ในเนี่ยตัวชี้วัดมันเปลี่ยนไปไงครับมันเปลี่ยนมาเป็นการวัดประเมินสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันถูกเอาเป็นหลอมรวมเป็นคอมโพสิตอินเด็กซ์หรือว่าเป็นดัชนีรวมนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับกลายเป็นว่าเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับ 97% เนี่ยนะครับก็ทำให้ปีถัดมาคือปี68เนี่ยมีสถานะใกล้บรรลุเป้าหมายคือ 66.67 คือนับกันคนละแบบครับท่านประธานกลายเป็นคำถามที่สำคัญครับว่าชายแดนใต้นี่ดีขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนวิธีการวัดเปลี่ยนวิธีการตรวจข้อสอบขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้ครับทางซ้ายมือท่านประธานครับผมได้มาจากตัวแทนของท่านทางสมช.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติคือสูตรคำนวณการประเมินสถานการณ์ใหม่ครับก็จะดูยุ่งนิดหน่อยนะครับก็คืออัตราการเติบโตเฉลี่ยก็บวกด้วยค่า GN 1บวก GN 2บวก GN 3หารด้วย N นะครับพูดอีกแบบก็คือทางภาพทางขวาครับก็คือเอาสถิติความรุนแรงเอาอัตราการขยายตัว GDP เอาปริมาณนักท่องเที่ยวและการลงทุนเนี่ยมายำรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นดัชนีความสงบสุขนะครับอันนี้คือที่มาที่ทางสปช.ชี้แจงนะครับแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามันมีบางอย่างที่แฝงอยู่นะครับขอสไลด์ถัดไปครับมันมีบางเรื่องหายไปท่านประธานคือเดิมทีตัวชี้วัดเรื่องงบด้านความมั่นคงต้องลดลง 10% ต่อปีเนี่ยมันหายไปเลย คือถ้าเราจะแก้ปัญหาด้านความมั่นคงแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยด้านนึงก็มีข้อวิจารณ์มาตลอดนะครับว่าเราแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่าแรงจูงใจที่จะทำให้สถานการณ์ความไม่สงบยังมีอยู่เนี่ยมันเอื้ออำนวยให้คนรักษาสถานภาพไม่ให้สถานการณ์มันคลี่คลายและหนึ่งในแรงจูงใจนั้นคืองบประมาณนั้นดีมากครับเมื่อ10ปีที่แล้วเกือบ10ปีที่แล้วตั้งตัวชี้วัดว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเหตุผลที่เราจะใช้งบประมาณพิเศษน้อยลงนะครับแต่กลายเป็นว่างบประมาณเนี่ยหายไปจากตัวชี้วัดนี้เลยครับหาย30ไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆที่ผสมรวมๆกันนะครับนี่เป็นข้อสังเกตที่ต้องบอกท่านประธานแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าภาครัฐเนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอย่างนี้นะครับตั้งข้อสังเกตเอาไว้ขอสไลด์ถัดไปครับกลายเป็นว่ายังไงฮะกลายเป็นว่าตกลงแล้วสถิติเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวัดความสงบสุขวัดสันติภาพเลยแต่อาจจะเป็นเพียงแค่การปกป้องไม่ให้มีใครไปประเมินว่าควรจะใช้หรือไม่ใช้งบประมาณมากขึ้นหรือไม่หรอกนี่ผมยังไม่ได้เอาตัวเลขงบประมาณมาโชว์นะครับผมเตรียมเอาไว้ในการอภิปรายงบประมาณครับท่านประธานตรงนั้นเนี่ยจะชัดมากเลยว่ามันขึ้นท้ายสุดต้องตัดตัวชี้วัดนี้ออกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบานออกจริงครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปครับสุดท้ายข้อเสนอครับผมอยากเรียนท่านประธานไปถึงทางท่านเลขานะครับแล้วก็อาจจะเรียนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำยุทธศาสตร์ชาติในความเห็นผมเนี่ยยังไม่ต้องกลับไปดูตัวเนื้อหาว่ากรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติมีปัญหายังไงนะครับในความเห็นผมเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันเน้นไปที่มิติด้านการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบโดยละเลยมิติในทางการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสันติภาพที่จะหาฉันทามติของสังคมของคู่ขัดแย้งของคนในสังคมได้มันเลยทำให้เราเห็นแค่ด้านมิติด้านความมั่นคงเป็นหลักนะครับผมอยากย้ำครับความปลอดภัยไม่ได้เป็นเรื่องของชีวิตคนเท่านั้นแน่นอนชีวิตคนสำคัญแต่เราจะหาข้อยุติในทางการเมืองของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนี้ได้ความปลอดภัยต้องปลอดภัยทุกคนครับความปลอดภัยนี้ต้องปลอดจากระเบิดจากเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้คนบาดเจ็บล้มตายและปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะต่อความคิดเห็นของประชาชนด้วยต้องปลอดภัยทุกมิติตัวที่สองต้องดึงตัวชี้วัดงบประมาณกลับมาและที่สำคัญกฎหมายพิเศษต่างๆที่ให้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยละเว้นในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องกฎอัยการศึกเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.ความมั่นคงต้องดึงกลับมาครับที่นี่ไม่มีเลยนะครับเลยทำให้หลักการเรื่องนิติธรรมนิติรัฐของเราเนี่ยไม่ได้ถูกมองจากมุมของการแก้ไขปัญหาการเมืองมิติการปัญหาทางความมั่นคงเลยสุดท้ายยุทธศาสตร์ชาติมันตีกรอบรัฐบาลพลเรือนที่มาจากประชาชนครับผมอยากให้การสร้างสันติภาพที่รัฐบาลมุ่งมั่นรัฐบาลพลเรือนมุ่งมั่นเนี่ยเป็นจุดชี้ขาดการแก้ปัญหายากๆแบบนี้ครับไม่ใช่แค่เรามาดูแค่ตัวชี้วัดที่เราเล่นแร่แปรธาตุแบบนี้ครับท่านอาจารย์ขอบพระคุณครับท่านอาจารย
1: ์ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธดาดำรงเวชเชิญครับ
4: ครับขอบคุณครับท่านประธานกับผมศาสตราจารย์สุชาติธดาดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตามที่สภาพัฒน์ได้รายงานผลที่เกิดขึ้นของยุทธศาสตร์ชาติทั้งสองฉบับเนี่ยเดิมก็ดูเป้าหมายก็มีเป้าหมายที่ดีคือเป้าหมายเรื่องความอยู่ดีมีสุขของคนไทยเป้าหมายเรื่องการทำประเทศให้แข่งขันมากขึ้นกระจายรายได้ที่ดีเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป้าหมายของความเท่าเทียมความเสมอภาคของสังคมเป้าหมายของความหลากหลายชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและข้อ6ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐมี6ข้อผมขอบคุณที่ทางสภาพัฒน์ได้ประเมินตรงๆเพราะว่าทั้ง6ข้อนี้ไม่บรรลุเป้าหมายสัก4ข้อแล้วก็บรรลุเล็กๆน้อยๆฮะในเป้าหมายที่1ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าประชาชนมีความสุขมากขึ้นจริงหรือไม่เพราะว่าคุณภาพชีวิตและฐานะความเป็นอยู่เขาแย่ลงแล้วก็เป้าหมายที่บอกว่าประสิทธิภาพการบริหารจัดการรัฐบาลก็แย่ลงนะครับ ทีนี้ก็มีหลายท่านพูดมาแล้วเรื่องของตัวหนังสือพวกนี้ที่เขียนว่าต้องมียุทธศาสตร์ชาติงบประมาณถูกจัดทำตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วรัฐบาลก็ต้องมีนโยบายให้สอดคล้องกับเรื่องนี้ผมขอให้ข้อคิดเห็นนะฮะว่าสิ่งมีประมาณ2เรื่องที่ทำให้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยไม่บรรลุเป้าหมายแล้วก็ทำให้สิ่งความเจริญเติบโตทั้งเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยดูแย่เลยนะฮะก็คือเรื่องของ1ความไม่เข้าใจเรื่องของกลไกการบริหารระบบเศรษฐกิจมหาภาคทางหน่วยงานวางแผนเนี่ยก็มองแต่ทางภาคเขาเรียกซัพพลายไซด์นะครับจะทำด้านนู้นด้านนี้ให้ดีขึ้นทางการผลิตแต่ปัญหาของชาติที่ผ่านมาใน10ปีที่ผ่านมานี้ก็คือเราตั้งราคาขายสินค้าเราแพงเกินไปผมเรียกว่าเรามีค่าเงินแข็งเกินไปแข็งกว่าเกือบทุกประเทศในโลกทำให้สินค้าที่เราพยายามผลิตขึ้นมาพยายามลดต้นทุนมันขายไม่ได้เป็นเพราะว่าราคาของเราในรูปเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบเป็นเงินตราต่างประเทศแล้วเนี่ยมันแพงมากมายมหาศาลนะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้ขายไม่ได้เมื่อขายไม่ได้ก็ทำให้เขาเรียกว่าผลผลิต GDP growth อัตราการเจริญเติบโตของประเทศต่ำเมื่อต่ำก็ไม่มีเงินออมมาลงทุนใหม่นะครับกำลังการผลิตที่เรียกว่า capacity index มีเครื่องมือเครื่องจักรอยู่แล้วเนี่ยแต่ผลิตครึ่งเดียวก็ไม่มีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราต่างกับประเทศจีนประเทศสิงคโปร์ที่เขาตั้งราคาของให้แข่งขันได้เขาถึงเจริญรุ่งเรืองข้อที่สองก็คือเรื่องของคอร์รัปชันอันนี้เป็นที่โจทย์ขานเล่าลือเลยว่าในช่วงหลังๆ10ปีที่ผ่านมาดัชนีคอร์รัปชันอินเด็กซ์เขาเรียกว่าคอร์รัปชันเพอร์เซปชันอินเด็กซ์มันแย่มากๆแล้วใครมาดูในเหตุการณ์จริงก็เห็นอย่างนั้นอันนี้มันก็เลยทำให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศไม่มีนักลงทุนหนีหายไปหมดเพราะว่าไม่รู้จะจ่ายเท่าไหร่ความจริงจ่ายกับคนเล็กๆนี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่นะฮะปัญหาคือไปจ่ายกับคนใหญ่ๆด้วยที่มีอำนาจบริหารประเทศเดี๋ยวนี้อยู่ในสื่อมวลชนทุกวันเนี่ยว่าผู้บริหารคนโน้นคนนี้ต้องการทำในสิ่งแปลกๆที่คนดูก็รู้ว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะฮะดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่สมเหตุสมผลเขาจะมาลงทุนได้ยังไงฮะไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ประเทศไม่เจริญเติบโตนะครับกระผมก็คิดว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่สองประการที่ทำให้ประเทศไม่เจริญเติบโตดังนั้นการเขียนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติมันก็ไม่ช่วยอะไรในเมื่อวิธีการทำเนี่ยนะฮะแม้ในแง่วิชาการก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆผมก็พูดกับผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยหลายท่านก็คุยกันแล้วก็แม้ในแง่ผู้บริหารก็มีปัญหาเรื่องความจริงใจมีปัญหาเรื่องการเป็นผู้นำของชาติผู้นำของชาติที่ดีถ้าจะยกตัวอย่างก็คือลีกวนยูแล้วก็สีจิ้นผิงเขาก็ประกาศยุทธศาสตร์ชาติของเขาเป็นกันแต่เขาสำเร็จเกินเป้าหมายนะอย่างของจีนนี่สำเร็จเกินเป้าหมายเวลาแก้ไขปัญหาความยากจนมี900ล้านคน15ปีให้หลังคนจนไม่มีในประเทศจีนไอ้ของเราประกาศไปกว่าจะแก้ปัญหาความยากจนแต่ว่ากำลังจะไปเม้ม เงินที่จะไปลงทุนสร้างถนนให้คนจนหรือไปขุดแหล่งน้ำให้คนจนอันนี้ก็เห็นกันอยู่พวกกันตรงๆอ่ะแล้วเราปล่อยแบบอย่างนี้ได้ยังไงประเทศมันจะต่อไปได้ยังไงนะครับก็มี2เรื่องใหญ่ๆที่จะต้องแก้ไขนะครับไม่ว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เอาเรื่องยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีออกไปหรือว่าจะบริหารกันอย่างนี้ต่อไปก็ผมขอเรียกร้องนะให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยให้มีความตรงไปตรงมาให้มีความโปร่งใสให้มีลักษณะเป็นผู้นำของชาติทางด้านผู้บริหารของประเทศเนี่ยยังทำแบบนี้อยู่ต่อไปตนเองเวลาลงไปก็จะถูกต่อว่าโกรธด่าประเทศก็ไม่เจริญแล้วลูกหลานของเราในอนาคตเนี่ยก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่ลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะว่าประเทศไทยสมัยเจริญรุ่งเรืองนะครับสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เศรษฐกิจเราโต 7-8% นะการส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อปีเนี่ยประมาณ 30% นะเขาถึงทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองได้แต่เราไม่ได้ไปมองด้านนั้นเรามองส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะหาผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆแล้วจริงๆพอถึงเวลาตายก็เอาไปไม่ได้หรอกหลายคนที่ทำเรื่องเหล่านี้ก็เห็นไปเป็นลงอบายไปหมดนะครับก็ขอฝากรัฐบาลให้ไปคิดเรื่องนี้ว่าปรับเปลี่ยนวิธีคิดว่าบริหารชาติเพื่อประชาชนไม่ใช่บริหารเพื่อตัวเองแล้วก็แก้ไขกลไกทางเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์ให้มันถูกต้องเหมาะสมนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนในแบบการเงินที่มีเงินในระบบน้อยเกินไปแล้วก็นโยบายการใช้จ่ายรัฐบาลบอกว่ามีน้อยแต่ความจริงแล้วใช้จ่ายไม่ถูกเรื่องนะตั้งเยอะเลยนะทั้งคนที่มาเรียกร้องให้ขึ้นภาษีวันนี้ผมจึงยังไม่ค่อยจะเห็นด้วยฮะเป็นเพราะว่าในหน่วยงานรัฐบาลจำนวนมากเลยลงหน้าสื่อพิมพ์ทุกวันเลยมีปัญหาคอร์รัปชันคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่ของเมืองไทยแล้วก็กราบเรียนฝากท่านประธานว่าต้องแก้ไขขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสาธิตวงหนองเตยเชิญครับ
5: ท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎรที่เราร่วมกันพิจารณารายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่เราเห็นเล่มหนาปึ๊กขนาดนี้เนี่ยเป็นเล่มที่6กับเล่มที่7ของปี2567กับประจำปี2568ซึ่งผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าคงจะหาคนยากเต็มทีที่จะสามารถอ่านเล่มหนาขนาดนี้ได้หมดและต้องบอกจริงๆว่าวิธีการเขียนบางหน้านั้นก็อ่านเข้าใจค่อนข้างยากแต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าจะน้อยจะมากเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งถูกเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็มีกำหนดลงในกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายยุทธศาสตร์ชาติซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่แม้แต่ในกระทั่งเล่มนี้เองก็ต้องรายงานตามมาตรา1ในแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดเป็นกฎหมายแต่ประเด็นที่ผมสนใจก็คือผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรายงานยุทธศาสตร์ชาติครับว่ามันจะมีใครที่สนใจแล้วหยิบนำเอาไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางอย่างที่มันควรจะเป็นถ้าเราตัดเรื่องผลบังคับตามกฎหมายว่าเราต้องมีเล่มนี้เพราะมีกฎหมายบังคับออกไปเนี่ยมันต้องยอมรับนะครับว่าการประเมินยุทธศาสตร์ชาติเล่มนี้มันมีข้อมูลที่ในเล่มนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยอยู่มากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นรายงานที่ต้องมาจากส่วนราชการต่างๆการจัดสรรงบประมาณทิศทางการจัดสรรงบประมาณต่างๆรวมถึงนโยบายซึ่งแต่ละกระทรวงตะบวงกรมต้องเขียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ6-7 ปีที่ผ่านมาเนี้ย ยุทธศาสตร์ชาติต้องถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทิศทางการพัฒนาประเทศแต่สิ่งที่ผมไม่แน่ใจก็คือว่าพอมันผ่านไป 6-7 ปีเนี่ยวิธีการเขียนของงบประมาณของเราซึ่งถูกบังคับไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันถูกเล่นแร่แปรธาตุหรือเปล่าเพราะบางทีส่วนราชการเราเนี่ยก็เก่งในการที่จะเขียนงบประมาณเนี่ยมันสอดคล้องกับทิศทางที่ถูกบังคับอย่างเช่นในแอป2รัฐที่ท่านรองการดีเลียวไปโรธพรรคประชาธิปัตย์ทำพบว่าในงบประมาณปีล่าสุดปีนี้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับคำว่าปัญญาประดิษฐ์มีถึง 4,000 กว่าล้านบาท 1,200 กว่าโครงการซึ่งหลายโครงการไปตรวจสอบดูแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์โดยตรงด้วยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังผมจะยกตัวอย่างประเด็นว่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับแผนหรือการประเมินยุทธศาสตร์ชาติมันสำคัญอยู่ที่ใครที่จะทำให้เรื่องนี้มันถูกหยิบนำเอาไปใช้จริงๆผมคิดว่านั่นคือรัฐบาลผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลให้ความสนใจกับการประเมินยุทธศาสตร์ชาติมากน้อยแค่ไหนครับความจริงในกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติบังคับนะครับว่ารายงานต้องเสนอครม.ด้วยแล้วเสนอต่อสภาด้วยเพราะถ้ารัฐบาลสนใจทิศทางการดำเนินนโยบายเนี่ยเราเห็นปัญหาเห็นอุปสรรคแล้วบางอย่างต้องทบทวนต้องถอยผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับท่านในแผนยุทธศาสตร์ชาติปี 67-68 เนี่ย NS09 จะว่าด้วยเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเป็นรูปธรรมที่สุดของแผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งถูกกำหนดแต่ต้นนะครับแล้วมีการประเมินติดตามกันต่อมาทุกปีถ้าเราไปดูในแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ประเมินมาปี 67 กับปี 68 จะคล้ายกันมากครับเขาจะยกตัวอย่างเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยใน 3-4 ที่ด้วยกันคือ1เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษซึ่งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดขึ้นมารองรับและระเบียงเศรษฐกิจชายแดนถ้ารัฐบาลอ่านเล่มนี้จริงมันมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องทบทวนครั้งใหญ่ครับในการประเมินของปี 67 กับ 68 พบว่าเรื่องของเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยถ้าดูในแง่มูลค่าการลงทุนดูเหมือนดีขึ้นคือเพิ่มแต่ผลสำเร็จของมันเนี่ยคือผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ต้องเพิ่มขึ้นในตัวหนังสือที่ประเมินมาฉบับนี้เขียนชัดครับว่าเพิ่มขึ้นจริงแต่ถ้าดูการกำหนดเป้าหมายที่ต้องเกิดขึ้นในปี2570เอาเรื่อง EEC อย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายถ้าไปดูระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในการบรรลุเป้าหมายมีการส่งเสริมการลงทุนเยอะแยะนะครับสถานะการบรรลุเป้าหมายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในระดับวิกฤตในการบรรลุเป้าหมายคือสีแดงสถานการณ์แบบนี้คล้ายกันมาตั้งแต่ปี 67 มาถึงปี 68 ครับนี่การประเมินเท่าที่ผมอ่านดูเฉพาะเรื่องนี้นะครับยังไม่นับว่าสิ่งที่เราต้องลงทุนไปกับการทำเขเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจเราสูญเสียอะไรไปเช่นมาตรการทางภาษีเงินรายได้ที่เราควรจะต้องได้ต้องสูญเสียไปสภาวะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ต้องสูญเสียไปไม่ได้ถูกหยิบนำมาคิดด้วยแต่ผลที่มันเกิดขึ้นคือการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมยังห่างไกลเป้าหมายมากที่ผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะผมแปลกใจว่าถ้ามันเกิดประโยชน์จริงรัฐบาลอ่านทำไมรัฐบาลยังตั้งหน้าตั้งตาดันแลนบิดทั้งนี้ในรายงานสนข.อ้างตัวเลขสภาพัฒน์บอกว่าจะมีตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 2-3%แต่ว่าถ้ามองตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว EEC อย่างน้อย 4-5 ปีที่ผ่านมาหรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดคำถามว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากมายที่ต้องไปทำรายงานประเมินผลเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันมีประโยชน์โพดผลแค่ไหนและรัฐบาลหยิบจับไปอ่านอยู่ในนโยบายแค่ไหนจบการอภิปรายครั้งนี้ผมยังอยากให้รัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกเอกนิติควรจะหยิบเล่ม2เล่มนี้ไปอ่านบ้างอย่างน้อยที่สุดครับท่านจะได้ไม่เดินหน้าตั้งหน้าตั้งตา ดันแลนบิดโดยไม่ดูว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายและเราจะประเทศชาติเอาเรื่องเศรษฐกิจวิถีชุมชนไปเสี่ยงกับโครงการที่ยังไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพราะเพื่ออะไร
1: ครับต่อไปท่านนพพลเหลืองทองนาลาเชิญครับ
6: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนพพลเหลืองทองนาลาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพรรคเพื่อไทยคนผมพิรามครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะครับในเรื่องของรายงานนะครับสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับประจำปี2567และ68แล้วนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเองสิ่งที่ท่านสาธิตวงศ์ของเตยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านได้เอ่ยมาเนี่ยก็ตรงใจกับที่ผมตั้งใจที่จะพูดนะครับว่าจะมีใครสักกี่คนจะมีหน่วยงานสักกี่หน่วยงานนะครับที่จะเอาผลนะครับในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับของทางในเล่มเนี่ยสองเล่มเนี่ยไปใช้ดำเนินการบ้างนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็เป็นห่วงมากนะครับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมีไว้เนี่ยดีไหมดีครับแต่ว่าถ้ามีแต่เฉพาะในตัวเอกสารเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีการปรับปรุงสิ่งใดเลยเนี่ยผมถือว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์นะครับวันนี้เนี่ยโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนแต่ว่าผมยังเห็นในการเขียนในอยู่ในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติทั้งสองเล่มเนี่ยนะครับมันก็แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับแล้วสิ่งที่ผมเป็นกังวลมากเนี่ยในบางประเด็นเนี่ยนะครับที่เขียนไว้เนี่ยนะครับสถานะที่จะบรรลุสู่เป้าหมายเนี่ยมันแดงตลอดเลยนะครับอยู่ในสถานะที่วิกฤตเนี่ยนะครับแล้วมันก็วิกฤตติดต่อกันมาหลายๆปีเนี่ยนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะปล่อยให้มันวิกฤตอย่างนี้แล้วหน่วยงานเนี่ยที่แสดงว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับไม่เคยเอาไปอ่านเลยหรือไงไม่เคยเอาสองเล่มนี้เนี่ยได้ไปเคยดูเลยหรือไงว่าผลสรุปเนี่ยเขาประเมินมาแล้วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์อย่างนี้เนี่ยคุณควรจะต้องปรับตัวผมเห็นจริงนะครับผมดูแล้วเนี่ยผมก็ใจหายมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยนะครับอยากจะแสดงความเป็นห่วงในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ต้องคอยดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการสิ้นเปลืองแล้วก็งบประมาณเนี่ยนะครับคือในเมื่อยุทธเราเชื่อถือว่าโอเคคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับเขามีความตั้งใจเนี่ยแล้วเขาก็วิเคราะห์ตามหลักการทางวิชาการอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับที่มีกฎระเบียบอยู่เนี่ยนะครับแล้วถ้าหน่วยงานเนี่ยไม่เคยที่จะสนใจนะครับละเลยในสิ่งที่มีการวิเคราะห์วิจัยกันออกมาแบบนี้ประเมินผลกันมาแล้วเนี่ยนะครับผมว่าปรับเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นดีกว่ามั้งครับถ้าสมมุติว่าไม่มีใครสนใจเลยจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับในส่วนตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเองก็อยากที่จะให้ในส่วนของทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับหรือแม้แต่สภาพัฒน์เนี่ยนะครับได้ประเมินดูด้วยว่ามีหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่ได้เอาผลสรุปเนี่ยนะครับจากแผนยุทธศาสตร์เนี่ยที่ท่านทำขึ้นมาเนี่ยนะครับได้ไปใช้ได้ไปพัฒนาได้ไปปรับปรุงนะครับเพราะผมเชื่อว่าไอ้แผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นตัวหนังสือที่มนุษย์เราเป็นคนเขียนเป็นคนทำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขได้นะครับให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นไปนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยได้มีการกำหนดกันมานานแล้วนะครับแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างกลางขึ้นมาเนี่ยโดยที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยก็อยากที่จะให้ท่านเนี่ยนะครับในเรื่องของการติดตามประเมินผลเนี่ยอยากให้ได้เอาใจใส่เรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับดิฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำมาก็สูญเปล่านะครับผมนอกนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นด้วยกับที่ท่านศาสตราจารย์ดร.สุชาติแล้วก็ท่านสาธิตวงศ์หนองเตยได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขอเพียงเท่านี้ครับไม่เพื่อไม่การเสียเวลาครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพนิดามงคลสวัสดิ์เชิญครับ
7: เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุพรรณการเขต1อำเภอเมืองตำบลปากน้ำท้ายบ้านบางเมืองบางโปร่งบางด้วนพรรคประชาชนค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2567ถึง2568ท่านประธานคะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือประจักษ์พยานความล้มเหลวของรัฐธรรมนูญ2560ค่ะ ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งเพราะมันสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อย่างชัดเจนนั่นคือการไม่เชื่อมั่นในประชาชนไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและพยายามออกแบบประเทศให้ถูกควบคุมโดยคนไม่กี่คนผู้ร่างกติกายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาอธิบายกับสังคมค่ะว่ายุทธศาสตร์ชาติจะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศแต่เมื่อเรามองย้อนกลับไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับตรงกันข้ามเศรษฐกิจไทยโตต่ำความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นคนรุ่นใหม่จำนวนมากมองไม่เห็นอนาคตระบบราชการรวมศูนย์กองทัพยังคงมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าภาคส่วนอื่นๆองค์กรอิสระขาดการตรวจสอบที่เพียงพอและสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนกลับถดถอยลงยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ทำให้รัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ได้ทำให้ประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ที่มากขึ้นแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ใช้ล็อกประเทศและล็อกอนาคตของพวกเราเอาไว้ภายใต้โครงสร้างทางการสืบทอดอำนาจของคสช.ที่แม้คสช.จะหมดอำนาจในทางรูปแบบไปแล้วค่ะแต่อำนาจนั้นยังคงอยู่ผ่านยุทธศาสตร์ชาติที่ฝังเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปี60พูดให้เข้าใจง่ายๆค่ะยุทธศาสตร์ชาตินี้ไม่ได้มีแค่ความเป็นแนวนโยบายรัฐเท่านั้นนะคะแต่มันถูกออกแบบให้มีสภาพบังคับทางการเมืองไม่ว่าประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองใดเข้ามาบริหารประเทศไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมีนโยบายที่ประชาชนสนับสนุนมากขนาดไหนก็ตามแต่หากถูกกล่าวหาว่าดำเนินนโยบายขัดต่อยุทธศาสตร์ชาติแล้วถูกส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วศาลวินิจฉัยว่าขัดก็อาจนำไปสู่กระบวนการของปปช.จนอาจนำไปสู่กระบวนการถอดถอนรัฐบาลได้นี่คือปัญหาที่สำคัญที่สุดของกลไกนี้ค่ะเพราะมันขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอย่างชัดเจนท่านประธานคะปัญหาด้านหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติคือมันล้าสมัยค่ะและไม่ทันโลกทุกวันนี้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเทคโนโลยีใหม่ๆในวันนี้ก็อาจจะกลายเป็นของล้าสมัยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะแต่ประเทศไทยกับเลือกที่จะล็อกทิศทางประเทศเอาไว้ยาวนานถึง20ปีนึกภาพตามง่ายๆค่ะแค่ไม่กี่ปีหลังประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้นะคะเราต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจปัญหาฝุ่น PM2.5 การเปลี่ยนแปลงทางการค้าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสงครามการค้าความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกความท้าทายใหม่ๆท้าโถมเข้ามามากมายค่ะแต่ยุทธศาสตร์ชาติกลับไม่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เลยและข้อพิสูจน์ข้อกล่าวหาของดิฉันก็อยู่ในรายงานที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ฉบับนี้นี่แหละค่ะท่านประธานคะเราใช้ยุทธศาสตร์ชาติมา7ปีในรายงานปี68ฉบับนี้กำลังบอกกับเราว่าประเทศไทยไม่ได้เดินเข้าใกล้เป้าหมายเลยแต่กำลังเดินห่างออกจากเป้าหมายที่ตัวเองกำหนดไว้ด้วยซ้ำแผนแม่บทบรรลุเป้าหมายเพียง 16% แผนแม่บทย่อยบรรลุเป้าหมาย 27% การพัฒนาแย่ลงหลายปัจจัยสำคัญทั้งเศรษฐกิจภาคธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะประสิทธิภาพภาครัฐตัวอย่างตัวชี้วัดที่น่าสนใจค่ะทั้งที่ยุทธศาสตร์ชาติก็พูดถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจแห่งโลกอนาคตมาโดยตลอดแต่สัดส่วนการลงทุนในวิจัยและพัฒนาต่อ GDP กลับลดลงจาก 1.16% เหลือเพียง 0.94% เป็นไปได้ยังไงคะท่านประธานประเทศที่ประกาศว่าจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกลับลดการลงทุนในสิ่งที่เป็นรากฐานของนวัตกรรมที่หน่วยงานได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านวางไว้จริงๆหรือไม่เพราะเมื่อเป้าหมายมันล้มเหลวแบบนี้ผลลัพธ์มันก็ล้มเหลวตามไปด้วยค่ะขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศลดลงจากอันดับ25ปัจจุบันอยู่อันดับที่30จาก69ประเทศคะแนนธรรมาภิบาลโลกลดเหลือลบ 0.27 คะแนนด้วยปัจจัยเสถียรภาพทางการเมืองการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันที่ตกต่ำลงประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมที่ตกต่ำลงตัวเลขทั้งหมดถดถอยลงหมดเลยค่ะและถึงแม้ว่าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศไทยจะดูขยับขึ้นแต่ในชีวิตจริงในรายงานของท่านเองก็บอกค่ะว่าสุขภาพจิตของประชาชนแย่ลงอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นเด็กและเยาวชนเข้าสถานพินิจเพิ่มขึ้นคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศสูงขึ้นและมีผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่ตามลำพังมากขึ้นสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าความไม่สอดคล้องของตัวชี้วัดภาพรวมกับคุณภาพชีวิตที่พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญอยู่นั้นมันเกิดขึ้นค่ะในด้านสิ่งแวดล้อมก็เช่นกันพื้นที่สีเขียวลดลงปริมาณขยะเพิ่มขึ้นของเสียอันตรายเพิ่มขึ้นการฟื้นฟูระบบนิเวศไม่เป็นไปตามเป้าถามคนสมุทรปราการอย่างดิฉันค่ะทุกวันนี้เราหายใจกันอยู่กลางฝุ่นล้อมรอบไปด้วยกองขยะและทนทุกข์จากมลพิษจากของเสียอุตสาหกรรมท่านประธานคะสิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กับผลลัพธ์ก็คือวิธีการประเมินค่ะไม่ใช่แค่องค์กรอิสระนะคะที่ตรวจสอบกันเองแม้แต่ยุทธศาสตร์ชาติเองก็เป็นระบบที่หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานของตัวเองผ่านระบบติดตามประเมินผลของตัวเองเช่นกันผู้ได้เห็นภาพผู้ปฏิบัติงานเป็นคนรายงาน ผู้บังคับบัญชาเป็นคนรับรองคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นคนสรุปผลระบบแบบนี้ไม่มีกลไกตรวจสอบอิสระจากภายนอกมาเลยค่ะมีเพียงดัชนีสากลมาเป็นข้อมูลประกอบอย่างที่เราได้อภิปรายไปเท่านั้นในภาษาของคนทั่วไปนี่คือสอบตกในข้อสอบที่ตัวเองเป็นคนออกแม้ดิฉันจะเห็นความพยายามค่ะของคณะกรรมการในการปรับตัวชี้วัดเปลี่ยนเกณฑ์ต่างๆอยู่หลายครั้งแต่นั่นกลับยิ่งสะท้อนความจริงอีกด้านหนึ่งที่ท่านเองก็ต้องยอมรับค่ะว่าโลกเปลี่ยนเร็วจนกรอบเดิมๆมันไม่สามารถรองรับได้อีกต่อไปสิ่งที่ประเทศไทยต้องการจึงไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่ล็อกทุกอย่างไว้20ปีค่ะท่านประธานแต่คือประเทศที่ปรับตัวได้เร็วฟังเสียงประชาชนและเปิดโอกาสให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในช่วงเวลานั้นๆได้อย่างแท้จริงท่านประธานคะยุทธศาสตร์ชาติส่งผลต่อชีวิตคนไทยทั้งประเทศซึ่งมันยาวนานกว่า20ปีแต่ประชาชนกลับไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตัวเองเลยกติกาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้ยุคคสช.เป็นครั้งแรกคนแรกมาจากการแต่งตั้งกลไกเห็นชอบก็อยู่ภายใต้อำนาจคสช.การรับฟังความคิดเห็นเกิดขึ้นอย่างจำกัดประชาชนจำนวนมากในประเทศนี้ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำค่ะว่ามันมีการกำหนดอนาคตของประเทศระยะยาวเอาไว้นี่จึงไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติแต่มันเป็นยุทธศาสตร์ของผู้มีอำนาจค่ะวันนี้ดิฉันไม่ได้อภิปรายเพียงเพื่อวิจารณ์ยุทธศาสตร์ชาติเท่านั้นนะคะแต่กำลังจะชี้ให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติคือประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนความล้มเหลวของรัฐมนตรีฉบับ60ฉบับที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งแต่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมรัฐบาลจากการเลือกตั้งจำกัดอำนาจประชาชนและสืบทอดอำนาจของคนบางกลุ่มผ่านกลไกกฎหมายและตราบใดที่เรายังอยู่ในโครงสร้างแบบนี้ประเทศไทยไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงตามเป้าหมายได้เลยค่ะดิฉันอยากใช้เวลานี้ฝากความคาดหวังไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะท่านประธานว่าเมื่อวาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนุนมาตรา256เพื่อการเปิดทางสู่การจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่มาถึงเราจะร่วมกันพิจารณาบนหลักการของการสร้างการมีส่วนร่วมสูงสุดของประชาชนในการเลือกผู้ร่างป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มอภิสิทธิ์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพร้อมผลักดันทุกร่างข้อเสนอไปหาฉันทามติร่วมกันในวาระที่2ให้ได้มากที่สุดเพราะรัฐธรรมนูญคือวาระสำคัญของคนทั้งประเทศค่ะไม่ใช่ของคนเฉดสีใดเฉดสีหนึ่งสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานจากข้อมูลทั้งหมดที่ดิฉันได้กล่าวมานะคะประเทศเราไม่ได้ขาดยุทธศาสตร์แต่ประเทศไทยขาดอำนาจของประชาชนในการกำหนดอนาคตกำหนดยุทธศาสตร์ของตัวเองเมื่อประชาชนขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแทนที่มันจะกลายเป็นเข็มทิศนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้ามันกลับกลายเป็นเครื่องมือรักษาอำนาจเท่านั้นค่ะตราบใดที่อนาคตของประเทศถูกกำหนดเพียงคนไม่กี่คนที่ประชาชนไม่ได้เลือกแทนที่ประชาชนจะก้าวไปข้างหน้าปัญหาเดิมๆก็จะวนเวียนซ้ำๆให้เราต้องจมกันอยู่แบบนี้มันไม่ควรถูกล็อกไว้20ปีค่ะแต่ควรเป็นสิ่งที่ประชาชนร่วมกันออกแบบทบทวนและปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมเพราะสุดท้ายอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นของคณะกรรมการชุดไหนนะคะแต่มันเป็นของผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศนี้คือพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับท่านสุดท้ายท่านจุติไกรฤกษ์ครับเชิญครับ
8: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุติไกรฤกษ์พิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยการเป็นประธานด้วยความเคารพว่ายุทธศาสตร์ชาติ6768ขอบคุณท่านเลขาสภาพัฒน์ที่เป็นเลขานะครับทำหนังสือมาให้สะท้อนความจริงของประเทศไทยผมต้องเรียนว่าผมอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าท่านประธานครับส่องกระจกแล้วดูตัวเองไม่ดีก็ต้องโทษตัวเองผมไม่โทษกระจกนะครับที่ผมชมท่านเลขาสภาพัฒน์เพราะว่าท่านมีความกล้าที่จะให้หน่วยราชการไทยโดยเฉพาะได้เห็นภาพของตนเองภาพของความสำเร็จและภาพของความล้มเหลวท่านก็กล้าอ่านมาเยอะมากว่าที่ประเทศไทยลดน้อยถอยลงผมกราบท่านประธานว่าวันนี้ผมเห็นต่างแต่ไม่ได้เห็นแย้งนะครับเห็นต่างคือสองคนยนต์ตามช่องแล้วก็ถูกสอนมาว่าให้เห็นโอกาสในทุกวิกฤตประเทศไทยมีวิกฤตเสมอครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตประเทศไหนเราตั้งสติเราสามัคคีกันเราพาประเทศไทยรอดนั่นหมายถึงประชาชนก็รอดไปด้วยวันนี้ผมอยากจะวิงวอนว่าร่างของท่านปี6768เนี่ยถ้าพูดกันในกรอบเนี่ยก็ต้องบอกว่าพรรคผม

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและอนาคตของเยาวชนจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
2: จบแค่นั้นพอมาวันนี้ถูกดำเนินคดีเพราะมีการบูรณาการกันครับเรื่องพรบฟอกเงินด้วยดังนั้นสิ่งระบบโครงสร้างของระบบราชการไทยซึ่งมีมาช้านานเนี่ยเราให้ประเทศไทยนั้นคนไทยทำงานเป็นระบบไซโลครับเราไม่ได้ให้บูรณาการกันแต่วันนี้ถ้าเผื่อเราไม่บูรณาการกันเราไม่ประสบผลสำเร็จท่านเลขาสภาพัฒน์จะทราบดีว่าท่านมอบเป้าหมายใหญ่ให้แต่ถ้าบรรดาราชการโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจภาคเอกชนไม่จับมือกันผลสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นมาตรฐานธรรมาภิบาลของ OECD ซึ่งรัฐบาลนี้ตั้งใจจะให้เป็นประเทศที่มี good governance คือมีธรรมาภิบาลที่ดีเป็นประเทศที่มีรายได้สูงก็ต้องปรับอันนั้นให้ดีวันนี้แล้วก็ด่าปปช.กันขมเลยครับว่าปปช.แย่แต่เราลืมไปว่าสภานี้เป็นคนตั้งเองว่ามีหน่วยตรวจสอบทุจริตทั้งหมด30หน่วยมีองค์กรปกครองท้องถิ่น 7,000 กว่าแห่งร่วมด้วยก็สภานี้ก็อนุมัติงบให้ปปช.ไปแก้ไขปัญหาด้วยแล้วเราอนุมัติให้ไปคือ100บาทเป็นเงินเดือนสัก75บาทเงินปราบปรามการทุจริต25บาทฉะนั้นผมก็บอกว่าผมถูกสอนมาก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยสภานี้ก็บอกพร่องด้วยว่าถ้าแผนไม่สมบูรณ์แผนไม่ดีเราอนุมัติมันไม่ได้ยังไงฉะนั้นผมก็วิงวอนว่าเวลาที่เหลือเนี่ยขอท่านเลขาสภาพัฒน์ซึ่งเป็นธงที่จะเห็นภาพอย่างประเทศเนี่ยกระทรวงการคลังด้วยใครด้วยช่วยวางแผนให้ดีวันนี้ประเทศมี5วิกฤตเราอยากให้ทุกคนรอดนะครับสภานี้ทุกคนอยากให้ประเทศไทยรอดหมดคนไทยจะได้รอดไปด้วยผมหวังจริงว่าอันนี้เป็นกระจกสะท้อนอย่าไปทุบกระจกให้แตกนะครับและอย่าไปสับสนระหว่างแผนที่กับคนขับรถครับทุกคนตั้งสติซะว่ามีสติแล้วเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องเล็กถ้าเราอคติแล้วเรื่องเล็กทุกเรื่องจะเป็นเรื่องใหญ่ครับขอบพระคุณครับ
3: ครับจบผู้อภิปรายต่อไปเป็นการตอบคำถามของหน่วยงานขอเอาเฉพาะประเด็นที่เป็นคำถามนะครับส่วนการตั้งข้อสังเกตและประเด็นอภิปรายก็รับไปพิจารณานะครับเชิญครับ
4: ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับก็จริงๆต้องขอบคุณทุกความเห็นนะครับที่ทางท่านสมาชิกได้ให้ไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติก็มีเรื่องที่ผมอยากจะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมสักนิดเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือว่าในการจัดทำแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือแผนอะไรก็ตามที่ทางสำนักงานเป็นคนดำเนินการเนี่ยนะครับเวลาเราทำแผนเนี่ยเราก็คงไม่ได้มองกระจกหลังนะครับอย่างเดียวนะครับเราก็จะมองทั้งกระจกหลังมองทั้งสถานะปัจจุบันแล้วก็มองในอนาคตด้วยนะครับว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้ในกรณีของยุทธศาสตร์ชาตินี่ผมเรียนว่าในการทำงานเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการนะครับขึ้นมายกร่างอย่างที่ท่านมีท่านสมาชิก

เรียนว่าที่ผ่านมาเราเคยมีการปรับปรุงไปแล้วนะครับแต่เป็นการปรับปรุงในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในช่วงที่มีโควิดเกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยในลักษณะของปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยมันยากที่จะคาดการเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวยุทธศาสตร์ชาติเองก็อาจจะต้องมาดูเหมือนกันนะครับว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไรนะครับซึ่งก็มีคำถามที่ท่านสมาชิกถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยมันควรจะมีลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆประเทศก็จะกำหนดเป็นเป้าหมายระยะยาวนะครับเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ทางฝ่ายบริหารเนี่ย ได้มีการดำเนินการในแง่ของวิธีการที่จะทำให้สู่เป้าหมายนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาในแง่ของความต่อเนื่องในเชิงนโยบายซึ่งก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของการทำงานในฝั่งบริหารเนี่ยที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดนะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมในช่วงนั้นถึงได้มีแนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเหมือนกับที่ท่านสมาชิกที่ได้มีการอภิปรายไปนะครับทีนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวเล่มก็อาจจะเรียนนิดนึงครับว่ายุทธศาสตร์ชาติที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทำหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับปี60ออกมาแล้วนะครับแน่นอนครับช่วงก่อนนั้นจะมีอยู่หนึ่งเล่มครับที่ทำออกมาในช่วงประมาณปี58 59นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นไม่ได้เอามาใช้เป็นตัวกรอบในการทำงานนะครับแต่ว่าพอหลังจากรัฐธรรมนูญปี60ออกมาแล้วเนี่ยก็ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ในระหว่างการทำงานนะครับท่านสมาชิกหลายท่านก็อภิปรายว่าไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่ารับฟังอย่างจำกัดก็ต้องเรียนว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็เราก็ไปรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนะครับหลายกลุ่มนะครับตัวคณะกรรมการที่ยกร่างทั้ง6คณะก็รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเฉพาะอะไรต่างๆซึ่งเชิญเข้ามาแล้วรวมทั้งในช่วงการทำงานเราก็มีการเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับไปภาคต่างๆในแต่ละภาคนะครับเพื่อจัดรับฟังความคิดเห็นซึ่งก็มีคนเข้ามาร่วมกันเบ็ดเสร็จรวมๆกันในช่วงนั้นนะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยจากการที่เรารับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็มีคนเข้ามาร่วมอยู่ประมาณสัก 3,000 4,000 คนได้นะครับในการที่เรารับฟังความคิดเห็นในการทำงานตอนนั้นนะครับแต่แน่นอนครับในเรื่องของประชาสัมพันธ์ก็อาจจะอ่อนไปนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วผมขออนุญาตเรียนว่าในช่วงถัดไปก็สำนักงานก็คงก็จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำนักงานก็อยู่ระหว่างการที่เราจะมาพิจารณาดูเหมือนกันนะครับว่าจะมีการปรับปรุงตัวยุทธศาสตร์ชาติในลักษณะไหนนะครับเพื่อให้มันสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เรียนว่าตัวยุทธศาสตร์ชาติเองเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดในการปรับปรุงนะครับสามารถปรับปรุงได้ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปและเคยปรับปรุงแล้วนะครับแต่เป็นการปรับปรุงในตัวส่วนของเป็นส่วนที่เป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะครับก็จะขออนุญาตเรียนว่ารายงานที่ทำมาอันนี้เป็นตัวเล่มหนาๆเป็นรายงานประเมินผลนะครับไม่ใช่ตัวยุทธศาสตร์ชาติตัวรายงานประเมินผลฉบับนี้เนี่ยหลังจากที่เราทำทุกครั้งเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็จะเอาไปแล้วก็จะไปใช้ในการปรับปรุงการทำงานนะครับโดยเฉพาะอย่างพวกกระทรวงอุตสาหกรรมหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์หรือทางฝั่งที่เป็นสมช.เองก็จะไปดูนะครับแล้วก็ปรับปรุงการทำงานซึ่งก็จะมาเป็นตัวหนึ่งในการที่จะเอาแก๊ปที่เกิดขึ้นนะครับในการประเมินเนี่ยมาใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณเช่นกันนะครับแล้วก็หน่วยงานก็ทำโครงการเข้ามาเพื่อขอรับการจัดสรร ประเด็นที่บอกว่าตัวยุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวที่ไปกินงบประมาณซะส่วนใหญ่นะครับก็ต้องเรียนว่าที่มีตัวเลขประมาณ 200,000 กว่าล้านอะไรที่อยู่ในตัวเล่มเนี่ยนะครับก็เรียกว่าตัวนั้นเป็นตัวcumulative นะครับตั้งแต่ปี61เป็นต้นมานะครับปี62เป็นต้นมานะครับไม่ใช่เป็นตัวที่เกิดขึ้นในปี68หรือปี67นะครับเป็นตัวรวมครับที่มีการจัดสรรงบประมาณไปสำหรับการดำเนินงานนะครับซึ่ง โดยปกติก็ปีนึงก็จะมีอยู่ไม่มากนะครับที่ก็อยู่ในระดับประมาณหลักประมาณพันล้านประมาณนี้นะครับที่เป็นโครงการแฟลกชิพที่เรามีการทำกับหน่วยงานต่างๆนะครับที่เป็นหน่วยงานหลักภายใต้การดำเนินงานของแผนแม่บทต่างๆนะครับส่วนเรื่องของตัวชี้วัดนะครับ
ที่เป็นเรื่องของตัวชี้วัด

0: ด้านในส่วนของตัวภาคใต้นะครับก็เรียนว่าตัวชี้วัดเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับในรายละเอียดที่ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่มาทำเป็นคอมโพสิตอินเด็กซ์เท่านั้นเองนะครับแล้วเหตุที่เอาตัวงบประมาณออกไปนะครับก็เพราะว่าเราไปดูแล้วนะครับมันไม่มีโคเรเลชันกันนะครับระหว่างงบประมาณที่ลดลงกับเหตุการณ์ในภาคใต้ที่จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาตัวนั้นออกนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือก็มาทำเป็นคอมโพสิตอินเด็กซ์แทนนะครับแต่ว่าในรายละเอียดก็ยังวัดอยู่ในลักษณะเดียวกันนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นตัวที่อยากจะนำเรียนครับแล้วก็จะขออนุญาตขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความเห็นของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ทางสำนักงานจะนำไปใช้ในการดำเนินการต่อไปในช่วงถัดไปครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะมีปัญหาสักถามก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลสรุปการดำเนินการของตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2567และประจำปี2568ขอบคุณท่านเลขาเล็กสภาพัฒน์และคณะครับขอบคุณครับครับต่อไปเป็นวาระที่ 2.4 รับทราบรายงานกิจการประจำปีงบดุลบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยประจำปีสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2567ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่2ธันวาคม2568รับทราบรายงานดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับทราบตามมาตรา26วรรค2แห่งราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย2536ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วและขอเชิญผู้แทนจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับที่67ดังนี้นะครับ1นายชรัตน์รัตนบุญนิธิกรรมการผู้จัดการ2นายอิทธิพลเลิศศักดิ์ธนกุลรองคณะกรรมการผู้จัดการ3นางสาวรัศวรรณชูวงศ์รองกรรมการผู้จัดการ4นายมีนานางมีนาภัทรนาวิกผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ5นายรัชพงษ์รัชตพงศ์สุขสงวนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและ6นายณัฐสิทธิ์เทียนประสิทธิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรเชิญท่านผู้แทนได้เสนอได้แถลงนะครับเฉพาะประเด็นข้อสรุปนะครับเพราะรายงานได้วางให้ท่านสมาชิกได้แล้วนะครับเชิญครับ
2: กราบขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายชลัดรัตนบุญนิธิกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือทศหรือทศน.ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจการงบดุลบัญชีกำไรและขาดทุนของทศน.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ดังนี้ผลการดำเนินงานของทศน.ประจำปี2567สินทรัพย์ 188,370 ล้านบาทหนี้สิน 161,359 ล้านบาทส่วนของทุน 27,011 ล้านบาทรายได้รวม 5,189 ล้านบาทค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 1,863 ล้านบาทกำไรสุทธิ 1,051 ล้านบาทในส่วนของผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทศน.มีดังนี้ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตการลงทุนในประเทศไทยการลงทุนในต่างประเทศณสิ้นปี2567รวมทั้งสิ้น 185,617 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกและการลงทุนในประเทศในต่างประเทศณสิ้นปี2567จำนวนรวม 94,666 ล้านบาท 2. ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อเพื่อการขยายกำลังการผลิตและการลงทุนในประเทศณสิ้นปี2567จำนวนรวม 90,951 ล้านบาทในส่วนของคุณภาพสินเชื่อสินทรัพย์ณสิ้นปี2567ทสน.มียอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL จำนวนรวม 6,344 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.42 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดในส่วนของบริการประกันเพื่อการป้องกันความเสี่ยงด้านการค้าและการลงทุนในต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการไทยมีมูลค่าประกันการส่งออกและการลงทุนรวม 193,536 ล้านบาทจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานกิจการประจำปี2567ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยขอขอบคุณครับ
1: ครับมีสมาชิกขออภิปรายหนึ่งท่านครับเชิญท่านอนุสรไกรวนุสรครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอนุสรไกรวนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครวันนี้ขอร่วมอภิปรายรายงานของผมขอเรียกว่า Exim Bank นี่กันนะฮะนะฮะก็คนอื่นเนี่ยชื่นชมที่เรามีธนาคารที่จะช่วยส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทยแต่ที่ติดใจก็คือว่าในปี2566อยู่ๆผลขาดทุนท่านจากปี65พันกว่าล้าน66กลายเป็น 2,777 ล้าน NPL ขึ้นเป็น 4.5 และมาดีขึ้นในปี67อันนั้นท่านเกิดจากอะไรนะครับหลายคนคงรู้แล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่น่าจะพูดนิดหนึ่งก็คือว่าวันนี้ครับมีคนไทยบางกลุ่มพยายามที่จะส่งสินค้าไทยออกไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเวียดนามในปี67ได้มีการทำบันทึกกับทางเอ็กซิมกรมปศุสัตว์สมาคมผู้นำเข้าส่งออกปศุสัตว์ไทยเพื่อที่จะส่งวัวมีชีวิตไปประเทศเวียดนามทั้งหมดมีการประสานกันด้วยดีมีคนจะซื้อมีคนจะขายมีการเปิด LC และก็มีการขอแพ็กกิ้งเครดิตแต่สุดท้ายครับติดนิดเดียวครับประเทศไทยยังไม่เคยส่งออกวัวมีชีวิตไปเวียดนามเครดิตในวันนั้นไม่ได้รับการอนุมัติวันนี้ผ่านมา2ปีแล้วครับฝากทางธนาคารช่วยดูด้วยว่าถ้าในอนาคตประเทศไทยจะส่งวัวไปขายเวียดนามไปขายจีนผ่านทางเรือหรือไปขายประเทศอื่นๆซึ่งเป็นวัวที่เกิดในเมืองไทยกินอาหารไทยกินหญ้าไทยและไปขายต่างประเทศนำรายได้เข้ามาผู้ประกอบการอาจจะไม่มีเงินทุนมากมายในการที่จะบริหารจัดการได้ทั้งหมดแต่มี LC เปิดจากประเทศต้นทางและประเทศปลายทางถ้าสามารถได้เครดิตในการช่วยให้มีวงเงินในการดำเนินการเพื่อที่จะส่งเสริมสินค้าไทยซึ่งเป็นครัวของโลกนั้นออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านผมก็หวังว่าผลประกอบการของธนาคารน่าจะดีขึ้นเศรษฐกิจไทยที่วันนี้มีปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าเราสามารถส่งวัวมีชีวิตไปได้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวคนผลิตอาหารสัตว์และถ้ามันโตขึ้นวัวไทยก็ออกไปตามประเทศพื้นบ้านไม่ได้ออกไปแค่เวียดนามเมืองจีนหรือวันนี้ที่เขาลบกันที่ตะวันออกกลางถ้าเขาอยากได้วัวจากประเทศไทยและถ้ามีการสนับสนุนจาก ธนาคารจากสินเชื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถมีทุนในการดำเนินกิจการขอให้เกิดประโยชน์กับประเทศนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดสุดท้ายก็ต้องฝากทางธนาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้คนไทยหลายๆคนอยากเข้าถึงสินเชื่ออยากขยายธุรกิจทำยังไงครับให้เขาเหล่านั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินขยายกิจการช่วยทำให้ประเทศไทยพ้นวิกฤตในปัจจุบันก็ต้องขอฝากท่านประธานด้วยครับขอบพระคุณครับ
4: ครับต่อไปท่านสิริกัญญาตันสกุลเชิญครับเชิญท่านหน่วยงานชี้แจงครับประเด็นคำถามตัวที
5: ่ครับขอบคุณท่านประธานครับครับผมในส่วนปัจจุบันเนี่ยนะครับขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าระบบธนาคารนะครับสิ่งที่ทำกันมาในระบบต่างๆเนี่ยเป็นการปล่อยสินเชื่อตามวงเงินนะครับต้องมีวงเงินและต้องมีหลักประกันนะครับนำเรียนเบื้องต้นนะครับว่าปัจจุบันนี้ Exim เรานะครับมีระบบการปล่อยสินเชื่อที่เรียกว่า Transaction Based นะครับขออนุญาตนำเรียนในตัวอย่างของโครงการไทเฟกที่เกิดขึ้นณเมืองทองธานีภายใต้การจัดงานโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับจะมีออเดอร์เกิดขึ้นมากมายในระบบการค้าโลกผ่านการเทรดดิ้งผ่านไทเฟกเป็นต้นนะครับออเดอร์ส่วนใหญ่แล้วประกอบด้วย LC แล้วก็ PO นะครับหรือคำสั่งซื้อในรูปแบบของเปเปอร์ที่ไม่ใช่ Letter of Credit นะครับ Exim นะครับจะเป็นเจ้าแรกนะครับที่นำเรียนก่อนเบื้องต้นว่าเราจะ Finance ในการนำเอกสารของการสั่งซื้อตัวนี้นะครับมาเพื่ ให้สินเชื่อนะครับอันนี้ได้ทำแล้วนะครับแล้วก็ในปีนี้ได้เริ่มต้นแล้วกับโครงการ Thaifec นะครับตัวนี้ที่ตอบตรงนี้ก่อนในเบื้องต้นเพราะปัจจุบันเราทำแล้วถ้ามองย้อนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหตุการณ์ตรงที่ท่านอนุสรได้กราบเรียนนะครับนะครับนะเขานำเรียนว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองกันในระบบของแบงกิ้งนะครับแต่โดยสรุปแล้วปัจจุบันนี้เรามีสินเชื่อที่เรียกว่าสินเชื่อเป็นรายการนะครับเพื่อการส่งออกจริงๆอันนี้แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปอันนี้ตามนโยบายที่ได้จากกระทรวงการคลังที่เราต้องทำนะครับเพื่อให้ส่งเสริมการส่งออกจริงสินค้าตัวที่ส่งออกไม่จำเป็นต้องเป็นแค่สินค้าเกษตรนะครับจะเป็นสินค้าทุกรูปแบบนะครับแต่ขอให้มีการส่งออกจริงๆนะครับนะฮะอันนี้ขออนุญาตกลับเรียนเบื้องต้นครับ
4: ครับพอแล้วมั้งครับพอแล้วมั้งครับพอแล้วครับชี้แจงครบถ้วนแล้วครับเดี๋ยวให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไปนะครับแจ้งถ้าประเด็นไม่พบให้ท่านผู้จัดการตอบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านอนุสรนะครับครับท่านที่ประชุมครับถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานกิจการประจำปีงบดุลบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของแห่งประเทศไทยสำหรับสิ้นปีวันที่31ธันวาคม2567ขอบคุณท่านผู้จัดการและคณะครับขอบคุณครับครับต่อไปเป็นวาระที่ 2.5 รับทราบรายงานการรับจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2568ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2568รับทราบรายงานดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับทราบตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2567 2561ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วและขอเชิญท่านผู้แทนหน่วยงานได้เข้ามาให้ข้อมูลชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับที่76ดังนี้นะครับกรมบัญชีกลางขอเชิญนางสาวสุดท้ายชัยจันทึกที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี 2. นางสาวรัตนวดีโรจนะการุณผู้อำนวยการกองการบัญชีภาครัฐ 3นางสาวรุ่งวิไลโคสารีผู้เชี่ยวชาญชำนาญการด้านบัญชี4นางระดาวุฒิวงศานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณบัญชีแผ่นดินสำนักงบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ1นางยอดจวามานสุคนธพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักจัดการบัญชีที่1 2นางสุเนศเล็กอุทัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะการบริหารการชำระหนี้ขอเชิญแถลงครับเชิญรายงานแถลงครับเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวสุดท้ายชัยจันทึกที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีกรมบัญชีกลางขอเสนอรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ตามในมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้1รายรับของรัฐบาลรัฐบาลได้ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,752,700 ล้านบาทโดยรัฐบาลมีรายรับที่ได้รับจริงทั้งสิ้นจำนวน 3,537,782.91 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 94.27 ต่ำกว่าประมาณการจำนวน 214,917.09 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.73สองรายจ่ายตามงบประมาณของรัฐบาลรัฐบาลได้ประมาณการรายจ่ายตามงบประมาณประจำปี2568จำนวนทั้งสิ้น 3,752,700 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายตามงบประมาณและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้โดยรัฐบาลนะคะมีการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,741,481.94 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 99.70 ต่ำกว่าประมาณการ 11,218.06 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.30 3รัฐบาลมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ2567รวมทั้งสิ้นจำนวน 275,240.74 ล้านบาทมีรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน 258,698.72 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 93.99 ต่ำกว่าวงเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน 16,542.02 ล้านบาท4รายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังรัฐบาลมีรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังประจำปีงบประมาณ2568จำนวน 7,382.26 ล้านบาท5ดุลของงบประมาณประจำปีเมื่อเปรียบเทียบผลรวมรายรับจำนวน 3,537,712.91 ล้านบาทกับรายจ่ายจริงตามงบประมาณประจำปีจำนวน 3,424,485.53 ล้านบาททำให้รายรับรวมสูงกว่ารายจ่ายตามงบประมาณประจำปี2568จำนวน 117,297.38 ล้านบาท6ดุลการรับจ่ายเงินเมื่อเปรียบเทียบผลรวมรายรับจริงจำนวน 3,537,782.91 ล้านบาทกับรายจ่ายที่รัฐบาลมีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,749,566.51 ล้านบาทรวมรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินคงคลังแล้วนะคะทำให้รายรับต่ำกว่ารายจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 211,783.60 ล้านบาทรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเรียนให้สมาชิกทุกท่านแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบค่ะ
4: ครับเชิญท่านสิริกัญญาตันสกุลเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะพอได้ดูตัวรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณนะคะของปี2568นี่ก็ดูรู้สึกว่ามันก็มีความน่าเป็นกังวลอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะคะแล้วก็มันเหตุการณ์เนี่ยมันดูคุ้นๆคล้ายๆกับช่วงปี2564-2565นะคะที่เราจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าแล้วก็เกิดภาวะที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากนะคะในยามนั้นเนี่ยนะคะขอสไลด์ขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เลย คิดว่ารอบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าของปี68เองเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในภาวะที่เป็นวิกฤตแต่เศรษฐกิจอาจจะไม่ได้โตดีเท่าที่ควรนะคะดิฉันก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวว่าอะไรกับทางกรมบัญชีกลางนะคะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายนอกจากเป็นพูดทำการเบิกจ่ายนะคะแต่ว่าดิฉันจะโทษรัฐบาลในปีนั้นมากกว่าที่ใช้งบประมาณแบบนี้นะคะหน้าต่อไปเลยค่ะฉันคิดว่าตอนปี68ในรัฐบาลมือเติบมากแล้วเราอยู่ในภาวะที่ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะใช้จ่ายไปมากกว่าที่ขอแล้วก็จัดเก็บได้ตกเป้านะคะเมื่อสักครู่ท่านที่ปรึกษาเนี่ยมีรายงานว่าตกลงดุลรับจ่ายเนี่ยติดลบ 201,000 นะเดี๋ยวดิฉันคำนวณได้ 207,000 นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาตัวเลขมันดิบกันตรงไหนนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเงินชดใช้เงินคงคลังหรือว่าอะไรก็ตามที่ดิฉันอาจจะคำนวณผิดพลาดเดี๋ยวขอให้ท่านได้ชี้แจงหน่อยนะคะว่าตกลงตัวเลขมันเป็นยังไงนะคะถ้าลองดูดีๆนะคะว่ารายจ่ายปี68เนี่ยที่สภาอนุมัติเนี่ยมันแค่ 3.7 ล้านล้านเศษนะคะแต่ว่าใช้จ่ายจริงทะลุไปจนถึง 3.8 ล้านล้านเศษนะคะทั้งที่รายรับนะคะรายรับเนี่ยมีอยู่เพียงแค่จัดเก็บได้เพียงแค่ 3.538 ล้านล้านบาทนะคะตัวรายได้เนี่ยน่ากลัวมากนะคะได้แค่ 2.78 ล้านล้านล้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะเงินกู้ก็กู้ไม่เต็มจากยอดจากวงเงินที่ขอกับทางสภาไปนะคะทีนี้เนี่ยพอมันมีการติดลบของดุลรับจ่ายแบบนี้นะคะดิฉันก็เข้าใจอยู่ว่ามันก็ปิดปีงบ68ไปแล้วแต่มันก็มีเงินที่เรียกว่าเงินกันเบิกเหลื่อมปีก็คือข้ามมาใช้ในปีงบประมาณ2569เนี่ยอีกประมาณ 300,000 ล้านดิฉันไม่ได้ใส่ตัวเลขมาแต่ตอนที่ยกเงินกู้มาเนี่ยยกมาแค่80,000 ล้านนะคะตามแผนบริหารหนี้สาธารณะปี2569นะคะทำให้ดิฉันก็งงว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้มันจะจบยังไงนะคะถึงจะเป็นดุลรับจ่ายลบ 200,000 ล้านอย่างที่ท่านบอกเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าก็ยังไม่มีตัวรายได้หรือว่ารายรับที่ไหนมาโปะเพิ่มอยู่ดีนะคะถ้าท่านมีข้อมูลช่วยชี้แจงด้วยที่บอกว่าจัดเก็บตกเป้าเนี่ยมันตกเป้าแบบน่ากลัวมากนะคะก็คือตกเป้าทุกภาษีนะคะขอหน้าถัดไปค่ะทุกรายได้ภาษีอากรเนี่ยมีลักษณะที่จัดเก็บได้น้อยกว่าที่ประมาณการเอาไว้ทั้งสิ้นนะคะเส้นสีน้ำเงินคือประมาณการนะคะเส้นสีแดงคือที่รับจริงนะคะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีสรรพสามิตตกเป้าหมดเลยนะคะรวมแล้วเนี่ยจากเล่มนี้นะคะบอกว่ารายได้สุทธิเนี่ยพลาดเป้าไปถึง 130,000 ล้านบาทนะคะแต่ทางกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยรายตัวเลขรายงานจะอยู่ที่ประมาณพลาดเป้าประมาณ 63,000 ล้านบาทยังไงก็ฝากท่านที่ปรึกษาได้ชี้แจงด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งสาเหตุก็มีจากหลายประการอย่างที่ท่านได้ลองวิเคราะห์ให้พวกเราฟังแล้วล่ะค่ะว่ามันก็มาจากการที่เศรษฐกิจเนี่ยมันโตต่ำกว่าที่คาดการนะคะรวมไปถึงปัญหาภาษีน้ำมันนะคะที่เพิ่งจะจัดเก็บเพิ่ม1บาทเมื่อตอนกลางปีแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของภาษีบุหรี่ซึ่งก็มีปัญหามาอย่างยาวนานภาษีรถยนต์ที่พอมีมาตรการรถยนต์ EV ก็ทำให้จัดเก็บไม่ได้เป็นต้นนะคะแต่ว่าถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยภาษีที่มันเป็นไปตามวัฏจักรทางเศรษฐกิจหรือว่าอย่างภาษีเงินได้เนี่ย ก็ตกเช่นเดียวกันพร้อมๆไปกับภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะก็เลยเป็นข้อกังวล นะคะว่าแล้วปี69เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือไม่นะคะถึงแม้ว่า6เดือนแรกของการจัดเก็บยังเป็นไปตามเป้าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าปลายปีเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยจะสามารถจัดเก็บได้หรือไม่อย่างไรนะคะด้านต่อไปค่ะมีคำถามนึงที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าในนี้ก็มีเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณด้วยนะคะตอนเบิกจ่ายงบประมาณที่ฉันสะดุดตาเห็นตัวเงินคืนต้นเงินกู้ค่ะก็คือเงินที่จะต้องใช้คืนเงินต้นนะคะเหมือนเวลาที่เราไปกู้แบงค์เนี่ยแหละเราก็ต้องคืนเงินต้นนะคะตอนขอสภาค่ะขอว่าบอกว่าจะคืนเอาเงินไปคืนเงินต้นเนี่ยประมาณ151,100ล้านบาทค่ะแต่ว่าพอสะดุดตาค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็โฆษณามากเลยบอกว่าโอ้โหคืนเงินต้น 4% ของงบมารายจ่ายเต็มแม็กซ์นะคะเหมือนแบบแสดงว่ามีวินัยทางการคลังสุดยอดแต่จริงๆแล้วก็คือที่ยอมคืนเยอะๆเนี่ยก็เพราะว่าปี68ในอย่างที่จะไปทำงบขาดดุลให้มันเยอะๆนะคะเพราะว่าตามมาตรา21ของพรบบริหารหนี้สาธารณะบอกไว้ว่าจะกู้ชดเชยขาดดุลได้เนี่ยจะต้องเป็น 20% ของงบประมาณบวก 80% ของงบชำระเงินต้นตอนขอสภาเป็นเลขนึงแต่ว่าพอเบิกจ่ายจริงเพียงแค่ 114,551 ล้านบาทนะคะอันนี้ดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเริ่มเป็นการบิดเบือนละว่าตกลงเนี่ย จะตัวเลขมันจะควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะตอนขอแบบนึงเพื่อให้ขาดดุลได้เยอะๆให้กู้ขาดดุลได้เยอะๆแต่ว่าพอเบิกจ่ายจริงเนี่ยกลับน้อยกว่าที่ได้ขอเอาไว้นะคะดิฉันก็คิดว่านี่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับสภาผู้แทนราษฎรนะคะหน้าต่อไปค่ะที่สำคัญค่ะการเบิกจ่ายต่างๆเนี่ยมันก็มีการเบิกจ่ายที่มันเกินไปกว่าที่สภาได้อนุมัติอันเนื่องมาจากว่างบที่มาขอสภาก็ขอไว้ไม่พอตั้งแต่ต้นอันนี้ดิฉันก็พูดมาอย่างยาวนานนะคะโอเคปี70เราอาจจะดีใจขึ้นมาหน่อยนะคะว่าได้มีการอนุมัติงบประมาณได้อย่างสะท้อนของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นแต่ของปี68ค่ะมีถึง70,000 ล้านด้วยกันที่ไปใช้สมบัติเจ้าคุณปู่นะคะไปใช้เงินคงคลังไป 70,000 ล้านบาทนะคะงบก็เดิมๆเลยค่ะเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลข้าราชการงบบุคลากรนะคะที่มีการเลื่อนเงินเดือนหรือว่าขึ้นเงินเดือนให้เป็น 18,000 บาทต่อเดือนในช่วงนั้นนะคะแล้วก็เป็นงบชำระดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าที่งงก็คืออย่างนี้ค่ะในตัวเลขของเล่มนี้เนี่ยบอกว่า 70,000 ล้านบาทนะคะ 73,000 7,382 ล้านบาทนะคะแต่ในงบประมาณปี70มีการตั้งเงินชดใช้เงินคงคลังซึ่งก็คงจะเป็นเงินคงคลังของปี2568นี่แหละตั้งไว้ 71,038 ล้านบาทนะคะก็อยากสอบถามว่าเอ๊ะมันเป็นในทางบัญชีหรือว่าอะไรทำไมมันตัวเลขมันไม่ตรงกันเลยนะคะตรงนี้ค่ะก็จริงๆปีนี้ก็จัดงบได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงไม่ได้ถึงตามที่มันควรที่จะเป็นอย่างเช่นงบบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยจริงๆปีนี้ต้องน่าจะต้องทะลุ400ล้านไปแล้วแต่ว่ารัฐบาลจัดสรรงบไว้ให้ประมาณ 389,000 ล้านบาทเท่านั้นเองดิฉันก็ไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวปี70เราจะต้องกลับมาวนเวียนกลับมากับปัญหาเดิมหรือไม่นะคะว่าต้องใช้เงินคงคลังของปี70แล้วก็ค่อยไปตั้งเงินชดใช้เงินคงคลังในปี2572เบียดบังงบประมาณที่จะต้องใช้ของปี72อีกหรือไม่ค่ะสไลด์ต่อไปนะคะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็กังวลค่ะว่าถ้าเงินการเบิกเหลื่อมปีมันมีเกือบเป็นประมาณ 300,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะแล้วในท้ายที่แล้วก็มีการเบิกจ่ายไปแล้วด้วยนะคะดังนั้นที่เงินกู้ที่จะกู้ได้เหลื่อมปีเนี่ยมีเพียงแค่ 80,000 ล้านบาทตามแผนบริหารหนี้สาธารณะนะคะแล้วก็โอ้เบิกจ่ายไปเยอะด้วยนะคะใช้จ่ายไปเกือบเต็ม 100% ไปแล้วเนี่ยเราเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายเหลื่อมข้ามปีเหลื่อมปีพวกนี้นะคะดิฉันก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะหน้าถัดไปค่ะเพราะว่าพอไปเช็คตัวดุลเงินสดนะคะของทางกระทรวงการคลังเนี่ยเราก็จะเจอว่าเงินคงคลังตอนนี้เนี่ยเหลือน้อยมากนะคะหน้าต่อไปค่ะเงินคงคลังปลายงวดนะคะณวันที่ณเดือนเมษายน2569เนี่ยเหลือ 286,000 นะคะทั้งที่ถ้าเรารวมยอดของการกู้เพื่อชดเชยขาดดุลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เต็มกรอบที่ได้ขออนุมัติไปจากสภาไปแล้วนะคะก็เลย อยากสอบถามนะคะว่าแล้วมันยังไงต่อนะคะถ้า เงินการเบิกเหลื่อมปีมาแต่ว่ารายได้หรือว่ารายรับไม่ได้มาด้วยหรือว่ามาไม่เพียงพอเนี่ยพอไปใช้เงินคงคลังเข้าไปอีกเนี่ยตรงนี้จะไปปรากฏในการที่จะต้องมีการชดใช้เงินคงคลังในปีถัดไปหรือไม่คะขอบคุณค่ะท่านประธาน
4: ครับต่อไปท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเชิญครับ
8: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้มาชี้แจงกรมบัญชีกลางนะฮะที่ได้เอารายงานรายรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปี2568เพราะที่ผมจะอภิปรายก็ส่วนหนึ่งก็อยากสะท้อนเห็นโลกของประเทศเพราะอย่างน้อยที่สุดเงินงบประมาณในปี68ที่เราใช้จ่ายมันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะผมไม่ได้เอาวิเคราะห์ของกรมบัญชีกลางมานะผมเอาจับตัวเล่มใหญ่ลองมาดูเพราะว่าในช่วงที่เคยทำงานนั้นผมมักจะยึดว่าต้องตรวจสอบบัญชีภาษีและการเงินอันนี้มันเป็นหน้าต่างท่านประธานที่เคารพครับถ้าเราเจาะลึกลงไปในตัวเลขบัญชีกับรู้สึกว่าเรากำลังเผชิญกับการขาดดุลต่อเนื่องง่ายๆก็คือว่าในรายงานของปี68เนี่ยรัฐบาลมีรายได้สุทธิ 2.78 ล้านล้านแต่รัฐบาลท่านผู้ชี้แจงลองดูนะเรามีรายจ่าย4ล้านล้าน ตัวนี้คืออะไรไหมครับท่านดูในหน้าหนึ่งข้อ4เนี่ยถ้ารายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังที่รวมคือรวมข้อจอข้อขอข้อคอเนี่ยคือ 4.7 ล้านล้านนี่แสดงให้เห็นว่าเรามีรายได้เท่านี้แต่เราจ่ายมากเพราะรวมทั้งการเหลื่อมปีคราวที่แล้วอันนี้ก็เมื่อกี้ที่ผมอภิปรายยุทธศาสตร์ชาติก็คือถ้าเปรียบเทียบก็คือเรามีรายได้เดือนละ 28,000 แต่เราจ่ายเดือนละ 40,000 ส่วนที่ขาดคือเราไปกู้มาโดยรัฐบาลเนี่ยกู้เพิ่มมา 754,000 ล้านเงินกู้นั้นถูกนำไปสร้างในอนาคตถูกนำไปอุดรอยรั่วหรือมีรายละเอียดเป็นอย่างไรท่านประธานที่เคารพครับตัวเลขมันโกหกใครไม่ได้เมื่อเราเจาะดูฟากรายรับปี2568เนี่ยรัฐบาลตั้งเป้าไว้สวยหรูเลยนะกรมจัดเก็บวันนี้กรมจัดเก็บมาเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วมาเป็นรองนายกก็ฝากท่านรองนายกด้วยว่าในตัวเลขจริงเนี่ยยอดรวมเรากับเก็บพลาดเป้าไป 138,139 ล้านอันนี้น่าตกใจมากอันนี้สะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจไม่โตตามรัฐบาลคาดเพราะเราคาดต่ำไปแสนฟล้านก็คือภาษีนิติบุคคลหรือภาษีกำไรจากค่าหุ้นส่วนน่ะต่ำกว่าเป้าไป 39,000 ล้านคือต่ำไป 40,000 ล้านแต่อาจจะสะท้อนว่าภาคธุรกิจภาคร้านค้าต่างกำไรน้อยหรือขาดทุนน่าหายน่าใจหายนะครับและกำไรที่ต้องเสียภาษีจึงต่ำฝ่าที่ธุรกิจพวกนี้จะลุกขึ้นมาผมไม่ทราบว่าอีกเท่าไหร่ในขณะเดียวกันครับถ้าเรามาดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นดัชนีก็คือภาษีรถยนต์เนี่ยเราต่ำกว่าเป้าไป 19,000 ล้านเกือบ 20,000 ล้านประชาชนเชื่อว่าไม่มีเงินซื้อรถหรือไม่นะขนาดที่อันนี้ก็เลยอยากจะฝากกำลังซื้อของประเทศมันหดไปที่น่าตกใจไปฝั่งนั้นคือภาษีสรรพสามิตที่เราคาดว่าจะเก็บได้ 124,000 ล้านเนี่ยแต่เก็บได้จริงๆแค่ 53,000 ล้านหายไป 70,000 ล้านหายไปถึง 57% จึงอยากจะถามพวกเรานะครับคงไม่โทษใครไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกับระบบจัดเก็บรายได้ของประเทศสภานี้ได้พยายามจะมาทบทวนเรื่องภาษีการนำเข้าหายไปจริงหรือมาตรการจัดเก็บภาษีจำนวนมากสูญเสียไปโดยประสิทธิภาพและยังมีตัวเลขที่น่าสนใจที่ผมอยากจะให้ดูก็คือใบอนุญาตคนต่างด้าวที่รัฐบาลตั้งไว้หมื่นล้านแต่จริงๆเก็บได้ 2,700 ล้านน่าใจหายนะครับหายไป 70% คราวนี้คนต่างด้าวสำนักงานสถิติผมเพิ่งคุยกับท่านรองเลขาเมื่อ 2-3 วันไปสำรวจสมโนครัวขึ้นในเว็บเนี่ยพบว่าเรามีประชากรในทะเบียนต่างๆเนี่ยอยู่70ล้านกว่าคนแต่เป็นคนไทยอยู่65ล้านคนคนต่างด้าวยังอยู่เท่าเดิมกลุ่มนี้ก็เป็นปัญหาสังคมที่จะต้องเข้าไปดูว่าทำไมเป้าเราตั้งไว้หมื่นล้านแต่เหลือ 2,700 ล้านแรงงานต่างด้าวหายไปไหนระบบขึ้นทะเบียนมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็มีแรงงานจำนวนมากในสมัยผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมหรืออยู่มีการร้องเรียนว่าพวกต่างด้าวเนี่ยบางทีมีเงินทอนเป็น 6-7,000 ล้านยังเป็นคดีพิเศษอยู่เลยอันนี้นี่อยากจะเรียนให้ฟังแต่ว่าในระบบมันไม่มีนะครับเรื่องที่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องกู้อันนี้อันตรายที่สุดรัฐบาลกู้มา 754,000 ล้านขนาดเดียวกัน รัฐบาลใช้ไม่หมดกันเหลื่อมปีไว้300,000 ล้านเงินกู้มีดอกเบี้ยผู้แทนของกู้หนี้สาธารณะบอกว่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.95 การที่เงินกู้มามีดอกเบี้ยแล้วไม่ใช้นอกจากไม่เกิด GDP แล้วยังผลักภาระให้ประชาชนมีหนี้อีกอันนี้ครับผมคิดว่าเป็นเรื่องวินัยการเงินการคลังอยากให้ทางผู้มาชี้แจงถ้ามีการวิเคราะห์อยากลองให้วิเคราะห์มากกว่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเงินกู้เดิมยังใช้ไม่หมดรัฐบาลก็มากู้ใหม่เนี่ย400,000 ล้านอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับวันนี้ผมคิดว่างบกระตุ้นเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วงมากเลยเราไว้ 160,000 ล้านแต่ใช้ไปเพียง 70,000 ล้านอีก 80,000 ฝาล้านเนี่ยไปขังไว้ในอยู่กับราชการประชาชน SME ไม่มีเงินก็ไม่ได้ใช้อันนี้ก็ฝากไว้เรื่องวินัยการเงินการคลังก็อยากจะบันทึกไว้นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็อันนี้มันสะท้อนเรื่องเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ผมก็ยังฝากไปยังรัฐบาลแล้วก็ข้าราชการต่างๆหน่วยงานไหนที่เบิกเงินไปแล้วไม่ใช้เนี่ยมันเป็นภาระดอกเบี้ยน่าจะมีมาตรการถือว่าเป็นความรับผิดชอบเพราะผลักภาระไปให้กับประชาชนครับขอบคุณมากครับ
4: ครับท่านสุดท้ายครับท่านรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจเชิญครับ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันขอร่วมอภิปรายงบประมาณปี68ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นข้อมูลเก่าแต่อดีตบ่งชี้ปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์ถึงอนาคตได้เหมือนที่สส.สิริกัญญาได้วิเคราะห์ไปว่างบประมาณปี68นั้นมีปัญหาอยู่หลายประการและปัญหาของงบประมาณไทยนั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่โดยเฉพาะเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างถ้าเราดูข้อมูลชุดนี้ซึ่งผมจะแสดงให้เห็นในข้อมูลที่ปรากฏบนจอนะครับว่าเรามีปัญหาโครงสร้างงบประมาณครับโครงสร้างงบประมาณซึ่งถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเรามีงบประจำอยู่ในสัดส่วนที่สูงมากนะครับแล้วก็มีงบลงทุนน้อยแม้ว่ากระทรวงการคลังหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะเพิ่มงบลงทุนนะครับแต่ก็เพิ่มได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเนื่องจากงบประจำเนี่ยมันเป็นงบที่ตัดทอนไม่ได้แต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยอยากจะเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกว่าถ้าเกิดปัญหาวิกฤตการฐานะทางการคลังเนี่ยในที่สุดก็จะต้องมาตัดงบประจำแล้วงบประจำส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นงบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการแล้วสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีนี้ปัญหาอันนึงที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีสัญญาณเตือนมาหลายปีแล้วแล้วปี68เนี่ยยิ่งชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นในแง่ที่ว่าเนื่องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เป็นตามเป้าหมายเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าหมายในขณะที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมันเลยเกิดวิกฤตรายได้ปี68ครับท่านประธานครับตัวเลขล่าสุดเนี่ยยืนยันตกเป้าอย่างรุนแรง 64,000 ล้านบาทหดตัว 2.2% โดยเฉพาะกรมจัดเก็บหลักเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเก็บภาษีได้ลดลงนะครับเดี๋ยวเราดูข้อมูลย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะครับย้อนไปไกลนิดหนึ่งท่านจะได้เห็นปัญหาก็คือว่าตั้งแต่ปี53ถึงปี62นะครับอันเนี้ยเราสามารถมีผลการจัดเก็บเนี่ยได้มากกว่าประมาณการแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปี53ถึงปี62ในช่วงระหว่างเนี้ยเราประมาณการต่ำเกินไปเราประมาณการต่ำเกินไปนะแต่พอเราเริ่มประมาณการให้มันตรงกับข้อเท็จจริงมากขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเราเก็บไม่ได้ตามเป้าหมายเลย อันนี้คือปัญหาและไม่ใช่ปัญหาของกรมบัญชีกลางนะครับเป็นปัญหาของการบริหารเศรษฐกิจโดยรวมและเป็นปัญหาของรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาที่จะต้องแก้สถานะทางการคลังของประเทศทีนี้ดูอีกตารางหนึ่งนะครับปี68เนี่ยเราจัดเก็บต่ำเป้าไป 64,000 ล้านถูกไหมครับทีนี้ปัญหาอันนึงก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปภาษีต้องมีการปฏิรูปรายได้ภาครัฐต้องปฏิรูประบบงบประมาณใหม่เพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะมีปัญหามากตอนนี้เนี่ยมีผู้ยื่นเสียภาษีเนี่ย12ล้านกว่าคนนะฮะอันนี้นี่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับแต่คนที่เสียภาษีจริงๆเนี่ย4ล้านกว่าคนเท่านั้นเองอันนี้มันสะท้อนอะไรมันคือผมมองในมิติที่ว่ามันสะท้อนว่าประเทศนี้เนี่ยความเหลื่อมล้ำสูงมากเราจะต้องทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้สูงขึ้นแล้วเขาจะได้เสียภาษีแล้วเขาจะมีสวัสดิการที่ดีเราต้องเอาเป้าหมายของประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการที่ดีอย่างยุโรปเหนือเนี่ยเป็นตัวตั้งเราเดินไปในทิศทางนั้นบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสปลอดปราศจากการทุจริตมันก็จะทำให้ประเทศดีขึ้นแน่นอนทีนี้มาดูโครงสร้างปี68โครงสร้างปี68เนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับว่าทั้งฝั่งรายรับเนี่ยเรา 3.5 ล้านล้าน 3.5 ล้านล้านเนี่ยเป็นรายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีเกิดจากรัฐวิสาหกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ 2.7 ล้านล้านนอกนั้นเราต้องกู้700,000กว่าล้าน 7.5 แสนล้านนะฮะทีนี้นั่นปี68นะปี69เนี่ยเพิ่มเข้ามาเป็น 8.6 แสนล้านแล้วปี70เนี่ยคาดการได้เลยว่ายังต่ำเนี่ยจะขาดดุลแล้วก็กู้เงินเพิ่มอีก 7.8 แสนล้านฮะแล้วถ้ารวมพรกเงินกู้ 4 แสนล้านเนี่ยจะเป็นยังไงผมกำลังจะมองอนาคตว่าถ้าเราไม่ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้นผมให้กำลังใจรัฐบาลนะครับว่าให้บริหารเศรษฐกิจให้ดีไม่ให้มีการรั่วไหลทุจริตแล้วก็เดินหน้าให้เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยเราก็ยังลำบากเลยครับฉะนั้นวิกฤตการณ์ในแง่ของฐานะทางการคลังเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าถ้าเศรษฐกิจต่ำกว่าเป้าหมายทีนี้มาดูฝั่งรายจ่ายบ้างฝั่งรายจ่ายเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเรามีการรายจ่ายตามงบประมาณปี68เนี่ย 3.4 ล้านล้านนะครับแล้วก็มีเบิกเหลื่อมปีเนี่ย 2.58 ล้านล้านนะครับแล้วระยะหลังเนี่ยเราก็ใช้เงินคงคลังมากขึ้นเหมือนที่ท่านสสสิริกัญญาได้พูดไปแล้วก็มันเป็นเรื่องของปัญหาที่เราควรจะต้องแก้ไขให้ได้ทีนี้ถ้าเรามาดูในแง่ภาพรวมของประเทศเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหลายเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่ใช่ว่ามีงบประมาณมาเท่าไหร่แล้วก็จะใช้ให้มันหมดนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ต้องฝากกรมบัญชีกลางฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตรวจสอบเนี่ยก็ต้องมาดูว่างบประมาณที่จัดสรรไว้แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ได้ตามเป้าหมายใช้ได้ตามยุทธศาสตร์แล้วมีผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในแง่ของรัฐสภาเนี่ยผมก็เรียนท่านประธานว่าเราก็ทำให้เป็นแบบอย่างเลยแล้วผมเชื่อมั่นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญถ้าเราทำให้เป็นแบบอย่างงบประมาณที่จัดสรรให้รัฐสภาเราทำได้อย่างดีแล้วก็มุ่งสู่ประโยชน์ของประชาชนรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้แทนของประชาชนเนี่ยก็จะได้รับศรัทธาอย่างยิ่งซึ่งอันนี้จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยของเรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นผมให้กำลังใจและอยากให้ท่านประธานดำเนินการตามนี้นะครับทีนี้ฐานะทางการคลังในอนาคตเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูงมากครับท่านประธานครับเพราะว่าถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยมีความเสี่ยงและอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การกีดกันทางการค้าแล้วก็ในแง่ของภาษีศุลกากรเนี่ยเราก็เก็บได้น้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าเดี๋ยวโครงสร้างภาษีเนี่ยมันต้องลดลงอยู่แล้วเพราะเราไปทำ FTA ลดภาษีการค้าทั้งหลายนะฮะการนำเข้าทั้งหลายภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะผลกระทบจากตะวันออกกลางเกิดวิกฤตการพลังงานเราก็ต้องแก้ปัญหาต้องมีเงินที่จะไปช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้เขาสามารถประคับประคองในช่วงที่ค่าของชีพสูงนะครับนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีเศรษฐกิจนอกระบบที่ใหญ่มากและอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งที่เราไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้า เราจะต้องทำอย่างไรในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศนี้ให้เศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบผมรักชาติเหมือนท่านประธานนะครับจริงๆแล้ววันนี้ถ้าท่านประธานจะชวนไปเคารพธงชาติเนี่ยผมก็จะไปด้วยนะครับแต่ว่าพอดีเราสองคนก็ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศก็อยู่ในห้องประชุมใช่ไหมครับเดี๋ยววันหลังผมไปเคารพธงชาติด้วยครับวันนี้ติดธงมาด้วยครับพรรคการเมืองทุกพรรคครับรักชาติหมดครับทีนี้การรักชาติก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรให้มันดีอย่างเต็มที่นะครับทีนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องความผูกพันที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตในงบประมาณรวมทั้งการบริหารนโยบายว่าควรจะเป็นอย่างไรนะครับการบริหารนโยบายเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องปรับลดขนาดของหน่วยราชการให้มันกระชับแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นสร้างความเข้มแข็งทางการคลังและกระทรวงการคลังเนี่ยต้องตั้งเป้าเลยว่า5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะทำงบสมดุลได้อย่างไรเพื่อทำให้เกิด fiscal consolidation นะครับเพราะว่าหลังการรัฐประหารปี49เนี่ยประเทศไทยไม่เคยจัดงบสมดุลได้เลยขาดดุลตลอด20ปีละนะฮะเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายอย่างคุ้มค่าตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ฟังฝ่ายค้านด้วยเวลาเราตรวจสอบเราติดตามเนี่ยฟังเราเพราะเราหวังดีพรรคประชาชนเนี่ยเราตั้งใจทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มที่นะครับให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายจ่ายลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับการลงทุนนี้ก็จะต้องเป็นการลงทุนที่มันนำมาสู่ผลทางเศรษฐกิจที่กระจายไปยังคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นการลงทุนจริงๆก็ไม่ใช่การลงทุนหรอกครับไปสร้างตึกสสง.และตึกก็ถล่มนะแทนที่จะเราจะไปลงทุนการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรที่ไม่เข้าถึงแหล่งชนประทานเนี่ยเข้าถึงแหล่งชนประทานไปลงทุนเรื่องการจะทำยังไงให้อากาศมันสะอาดขึ้นคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องเป็นสิทธิพื้นฐานที่เขาจะต้องได้อากาศสะอาดหายใจครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
4: เชิญหน่วยงานชี้แจงเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านนะคะต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง3ท่านนะคะที่วันนี้ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะรวมถึงประเด็นที่สอบถามที่เกี่ยวข้องมากมายนะคะแล้วก็ในส่วนของกรมสีกลางเองก็คงจะตอบประเด็นคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดนะคะท่านในส่วนของประเด็นของท่านสิริกัญญานะคะที่ท่านได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของความกังวลในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของตัวเลขต่างๆที่อยู่ในรายงานทั้งหมดเนี่ยนะคะรวมถึงท่านก็มีประเด็นสอบถามในเรื่องของข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะคะก็คงต้องเรียนท่านอย่างนี้ค่ะว่าในส่วนของดุลการรับจ่ายที่กรมบัญชีกลางแล้วกันนะคะท่านขออนุญาตว่าในส่วนที่กรมบัญชีกลางเราเสนอตัวเลขที่ 211,000 ล้านตรงนี้ที่อาจจะดิบกับท่านอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะ เราใช้ตัวเลขรายรับจริงนะคะหักด้วยรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ 2,568 รวมถึงในส่วนของ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้วก็รายจ่ายตามกฎหมายว่าเงินคงว่าด้วยเงินคงคลังนะคะคือจะมีส่วนของรายจ่ายประมาณ3รายการเนี่ยค่ะเมื่อหักตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นยอดดิบอยู่ที่ประมาณ 211,000 ล้านค่ะท่านนะคะอันนี้ในส่วนของตัวเลขนะคะในกรณีที่ท่านได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี้นะคะที่อาจจะมีสาเหตุในการที่ทำให้รายรับของเราต่ำกว่าเป้าตรงนี้เนี่ยนะคะก็ด้วยความขอบคุณค่ะก็จะมีหลายประเด็นที่มีอยู่ในรายงานอยู่แล้วนะคะท่านในเรื่องของภาษีต่างๆก็ต้องยอมรับค่ะว่าปี2568เนี่ยการจัดเก็บภาษีของเราเกือบทุกตัวนะคะที่มันต่ำกว่าเป้าหมายอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่กรมสีกลางเองก็ได้มีการจัดเก็บแล้วเราก็ได้สะท้อนให้ท่านเห็นแล้วนะคะว่ามันก็มีรายรับที่ต่ำกว่าประมาณการค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะในส่วนของในเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะในเรื่องของการคืนต้นเงินกู้นะคะในเรื่องของการคืนต้นเงินกู้เนี่ยค่ะในส่วนของกรมสีกลางเองเนี่ยเราใช้ตัวเลขตามที่มีการได้รับ จะสั่งงบประมาณมาจริงนะคะและในส่วนนี้เราก็เลยสะท้อนไปว่ามันได้มีการชดใช้ตามจำนวนที่เราได้รับการจัดสรรก็คือที่ 114,000 กว่าล้านนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อาจจะไม่ตรงกับของท่านนิดนึงนะคะที่ของท่านอยู่ประมาณ 151,000 ล้านนะคะส่วนในเรื่องของการกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณกรณีที่เราเห็นว่ามันมีตัวเลขส่วนหนึ่งที่เป็นเงินกันด้วยใช่ไหมคะที่ว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินจากไหนมาในส่วนนี้ซึ่งจะสอบจะเป็นประเด็นสอบถามเดียวกับที่อีกท่านหนึ่งท่านได้กรุณาสอบถามก็คงจะขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ค่ะคือในเรื่องของการเม็ดเงินที่รายรับที่มันต่ำกว่ารายจ่ายเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็ต้องเรียนท่านว่าถ้าดูจากรายรับจริงหักกับรายจ่ายจริงที่ใช้จากของปีงบประมาณ2568เนี่ยตัวเลขรายรับยังสูงกว่ารายจ่ายนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวเลขในส่วนของเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีที่เราอาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วตรงนี้เราจะเอาเงินงบประมาณจากที่ไหนมาใช้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเนี่ยค่ะในปีเงินกันที่จะมาใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569เนี่ยโดยหลักการก็คือเราก็จะดูสถานภาพของเราจาก2ส่วนหลักๆค่ะคือในส่วนของเงินคงคลังนะคะกับในส่วนที่เป็นภาระที่เราจะต้องดูว่าถ้าเงินคงคลังของเรานี่อาจจะเหลือในจำนวนที่ใกล้เพดานของเราที่เราอาจจะมีการประมาณการกันไว้แล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการกู้เงินเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ค่ะการใช้จ่ายของเงินการที่จะมาใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569เนี่ยเราจะมีการดูทั้งในส่วนของฐานะการคลังของเรานะคะร่วมกับส่วนที่ว่าเราควรจะกู้หรือไม่เพราะฉะนั้นเงินในส่วนนี้ค่ะมันอาจจะไม่ใช่เงินที่เกิดในปี2568แต่ว่าเป็นเงินที่เกิดในปี2569เพื่อนำมาใช้จ่ายตรงนี้ได้นะคะคือในส่วนของเงินที่จะต้องมาใช้ในปี69ที่ท่านบอกว่าเอ๊ะรายรับเราต่ำกว่ารายจ่ายแล้วเราเอาเงินตรงไหนมาใช้ในส่วนที่จะเป็นเงินกันนะคะอันนี้ก็เป็นนำเรียนท่านเบื้องต้นว่าในการใช้จ่ายเงินกันตรงนี้ค่ะส่วนหนึ่งก็คือกรอบงบประมาณมีว่าเราจะต้องจ่ายใช่ไหมแล้วเราก็ได้มีการกันเงินมีการผูกพันไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินมาหาเงินมาใช้จ่ายตรงนี้ให้ได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็ดูจากฐานะการคลังค่ะถ้าเงินคงคลังเรามีเนี่ยเราก็ใช้เงินคงคลังไปแต่ถ้าเกิดว่าเงินคงคลังเราเหลือน้อยจริงๆก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องดูในเรื่องของการกู้เพิ่มเติมอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีทีมงานจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอาจจะให้ความเห็นเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็นำเรียนท่านในส่วนของการใช้จ่ายเงินนะคะในกรณีของท่านพันตรีเอกทวีนะคะอันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านค่ะที่ท่านได้สะท้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ท่านก็พยายามให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับเราอย่างยิ่งนะคะในการที่จะสะท้อนในเรื่องของวินัยการเงินการคลังต่างๆนะคะแล้วก็การที่จะเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนี่นะคะอันนี้ในส่วนของกรมบัญชีกลางเองก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของท่านตรงนี้นะคะเราก็คงจะเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วกระทรวงการคลังเองเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องที่ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะนี้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดบางส่วนนี่ค่ะมันก็จะต้องมีข้อมูลที่อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ในแต่ละช่วงเวลานี่ค่ะต้องมีการบริหารเงินแล้วก็มีการบริหารรายจ่ายให้มันสอดคล้องกันนะคะก็ด้วยความขอบคุณสำหรับประเด็นที่ท่านให้ข้อเสนอแนะนะคะกรณีของท่านอนุสรนะคะอันนี้ก็ต้องด้วยความขอบคุณอย่างยิ่งค่ะท่านเพราะว่าท่านได้กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแล้วก็กรณีที่ท่านฝากทั้งในเรื่องของประเด็นเรื่องการที่จะเพิ่มรายได้นะคะในเรื่องของการปฏิรูประบบภาษีหรือว่าการปฏิรูประบบงบประมาณต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องที่ดูการที่จะต้องไปดูในเรื่องของการใช้จ่ายที่มีผลสัมฤทธิ์นะคะที่ท่านก็ได้สะท้อนสิ่งที่มันเป็นหลักการสำคัญที่ควรจะเป็นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ด้วยความขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในส่วนของการดูฐานะการคลังต่างๆที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ทั้งในด้านของภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าการจัดเก็บที่ลดลงที่อาจจะมีผลกระทบทั้งในเรื่องของจาก FTA อะไรต่างๆนี่นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทางกระทรวงการคลังเองเราก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะคะท่านเพียงแต่ว่าในตัวเลขในที่เกี่ยวข้องนี่อาจจะต้องเกิดจากผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหลากหลายภาคส่วนนิดนึงก็อาจจะต้อง ดูผลในอนาคตด้วยนะคะท่านแล้วก็ในประเด็นที่ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการปรับลดขนาดของหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางกระทรวงการคลังเองก็เขียนเอาไว้อยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ากรณีนี้ก็จะเป็นการเน้นย้ำให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เห็นความสำคัญตามที่ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะนะคะรวมถึงการที่จะเพิ่มการใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายลงทุนให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพื่อที่จะให้ประชาชน

0: กุลนะคะในกรณีที่มีการขยายการกู้เงินในปีงบประมาณ2568ไปเป็นจำนวน 80,000 ล้านบาทนะคะทางกระทรวงการคลังในการดำเนินการกู้เงินเองนะคะของรัฐบาลเราดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะที่กำหนดไว้ว่าเราจะกู้เงินนะคะเมื่อมีความจำเป็นและรักษาระดับเงินคงคลังไว้ในระดับที่จำเป็นเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการเบิกจ่ายของหน่วยงานรัฐและคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องบวกกับการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนะคะเราจะดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะเงินคงคลังเองแล้วก็ประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายถ้าในกรณีที่ปีใดนะคะมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าประมาณการก็พิจารณาปรับลดวงเงินกู้ได้และถ้าสมมติว่ามีการขยายการเบิกจ่ายเหลื่อมปีไปก็สามารถที่จะขยายการกู้เงินได้นะคะซึ่งในปีงบประมาณ68เนี่ยนะคะเราได้มีการขยายวงเงินกู้ 80,000 ล้านบาทในขณะที่มีวงเงินเหลื่อมปีอยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านโดยนะสิ้นปีเนี่ยเงินคงคลังในปี68เนี่ยมีความเพียงพอในการใช้จ่ายเงินอยู่ที่ 558,000 ล้านบาทเราเลยได้มีการขยายวงเงินกู้ไปเป็นจำนวน 80,000 ล้านบาทนะคะและสำหรับในปีงบประมาณนี้ซึ่งในปัจจุบันนะคะณวันนี้เงินคงคลังอยู่ที่ 368,000 ล้านบาทซึ่งเราได้กู้เงินในปีงบประมาณ 2,569 ไปแล้วประมาณ 60% ก็คือประมาณ 547,000 ล้านบาทค่ะแล้วขออนุญาตเรียนตอบเรื่องชำระต้นเงินที่มีความแตกต่างที่เป็นจำนวน 151,000 ล้านบาทที่ท่านบอกมานะคะเป็นการชำระเงินต้น 114,551 ล้านบาทจากอันนี้เป็นชำระหนี้ของรัฐบาลค่ะและสำหรับส่วนที่เหลือ 35,199 ล้านบาทเป็นการชำระของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระค่ะรวมกันเป็น 151,100 ล้านบาทค่ะแล้วขออนุญาตชี้แจงในกรณีของท่านทวีสอดส่องนะคะในเรื่องการชำระดอกเบี้ยซึ่งทางกระทรวงการคลังได้มีการชำระดอกเบี้ยครบถ้วนตามกำหนดในทุกรายการนะคะไม่ได้มีการไม่ชำระหรือชำระช้าสำหรับข้อแนะนำของทุกท่านก็ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะก็รับไว้ในพิจารณานะคะเพราะในการดำเนินการกู้เงินของเราเราก็กู้ด้วยความจำเป็นแล้วก็มีต้นทุนที่เหมาะสมแล้วก็กู้ให้เพียงพอในการใช้จ่ายของการใช้จ่ายของรัฐบาลค่ะคุณนะคะ
1: ครับจบคำชี้แจงของหน่วยงานนะครับและผมก็ขอชี้แจงท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายถึงเรื่องงบประมาณของรัฐสภาผมให้ความสำคัญตรงกันครับว่ารัฐสภาแห่งนี้จะต้องใช้งบประมาณให้เป็นประโยชน์กับประชาชนและเป็นแบบอย่างของใช้ว่าให้เป็นให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นต้นแบบได้ดังจะเห็นจากการคำของบประมาณปี70เนี่ยผมแผนเดิมที่จะมีการสร้างห้องสมุดผมก็ให้หยิบยกไปฉะนั้นงบประมาณเราแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือการสนับสนุนภารกิจของสมาชิกอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่จะทำให้สภาแห่งนี้ได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการปลูกฝังเสริมสร้างประชาธิปไตยฉะนั้นความเห็นตรงกันครับท่านณัฐวุฒิท่านนะครับเชิญครับเชิญนะ
2: ขออนุญาตท่านประธานครับผมอนุสรณ์ธรรมใจนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต31กรุงเทพพรรคประชาชนนะครับก็ขอขอบคุณท่านประธานนะครับเรื่องงบประมาณคืออย่างนี้ครับผมมีหารือสั้นๆว่าเนื่องจากรัฐสภาเนี่ยมันเป็นองค์กรที่มาจากผู้การเลือกตั้งมาจากประชาชนเราอยากจะให้รัฐสภาเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ของประชาชนสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับประชาชนอันนี้ฝากท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านที่จะร่วมกันทำงานที่นี่ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับท่านผลิตมีอะไรครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานครับผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรชื่อชื่อพรรคประชาชนครับในท่านชี้แจงบางประเด็นแล้วก็ขออนุญาตหารือท่านประธานก่อนจะปิดการประชุมอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะฟังคำตอบท่านประธานครับอย่างที่ท่านประธานน่าจะทราบครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางสมาชิกรัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยส.ส.พรรคฝ่ายค้านบางพรรคแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนเนี่ยได้มีการยื่นคำร้องนะครับ

0: กล่าวหาปปช.ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไปที่ทางท่านประธานรัฐสภาตามกลไกของรัฐธรรมนูญมาตรา236ครับซึ่งเข้าใจว่าตามขั้นตอนเนี่ยท่านประธานก็ต้องพิจารณาเนื้อหาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะส่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยต่อไปที่ประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะไต่สวนพิจารณาหรือไม่นะครับผมเช็คกับทางเจ้าที่สภาเนี่ยผมเข้าใจว่าณเวลานี้เนี่ยมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์หรือว่ากฎหมายลำดับรองอะไรที่มากำกับว่ากรอบระยะเวลาที่จะใช้ในการพิจารณาเนี่ยจะเป็นระยะเวลากี่วันนะครับก็เลยอยากจะสอบถามความชัดเจนจากท่านประธานรัฐสภาครับว่าท่านวางเป้าหมายว่าจะมีคำตอบให้กับพวกเราว่าจะส่งเรื่องดังกล่าวต่อไปที่ประธานศาลฎีกาภายในกี่วันในความเห็นส่วนตัวผมนะครับท่านประธานอันนี้ขออนุญาตหารือท่านประธานผมเห็นว่าในเมื่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้เป็นการให้ท่านประธานต้องตัดสินว่าปปช.ทำผิดหรือไม่แต่เป็นเพียงแค่การให้ท่านประธานเนี่ยวินิจฉัยว่ามีเหตุอันควรสงสัยในการจะส่งต่อหรือไม่เนี่ยผมก็หวังว่าระยะเวลาที่จะใช้ในการพิจารณาเนี่ยก็คงจะไม่ต้องนานมากนักถ้าสามารถทันภายในสมัยประชุมนี้นะครับก็มีเวลาเหลืออีกประมาณ 30-45 วันที่ท่านจะได้พิจารณาจากคำร้องในกรณีที่ความจริงก็เป็นที่รับรู้ในสังคมมาพอสมควรแล้วก็เลยอยากจะหารือท่านประธานว่าท่านประธานจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับก่อนจะให้คำตอบกับพวกเราได้ในประเด็นนี้ครับ
1: ครับที่จริงไม่ได้อยู่ในวาระแต่ว่าในเมื่อท่านหยิบยกขึ้นผมก็จะชี้แจงขณะนี้ผมทราบว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนของฝ่ายเลขาที่จะต้องตรวจสอบรายชื่อพอมาพอถึงผมก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับฉะนั้นก็เป็นตามกระบวนการท่านผลิตนะครับก็เป็นตามกระบวนการพอแล้วครับพอแล้วมันถึงจะคาดคั้นเอาคำตอบจากผมว่าให้คำตอบไม่ได้หรอกนะครับฉะนั้นพอแล้วครับก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปี2568นะครับขอบคุณท่านผู้ชี้แจงและขอบคุณท่านสมาชิกครับขอบคุณครับครับท่านสมาชิกครับขอวันนี้หมดเวลาการประชุมขอปิดการประชุมครับขอบคุณครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่คุณผู้ฟังได้รับจับฟังจบลงไปนะคะเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27วิที่1ครั้งที่21สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ค่ะซึ่งในส่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะได้มีการพิจารณาไปในหลายเรื่องด้วยกันค่ะขอมาเล่าเรียงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะโดยการประชุมในวันนี้เปิดประชุมเวลาประมาณ 10:36 นค่ะ
3: ท่านผู้ฟังได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่21สมัยสมัยประจำปีครั้งที่1ได้ยุติลงแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ได้มีการพิจารณาวาระกระทู้ถามและยติที่ค้างกว่า30เรื่องในเรื่องต่างๆที่ได้รับฟังจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการตามปกติของทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ILO เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยสนับสนุนคนไทยเข้าถึงบ้านคุณภาพในราคาจับต้องได้
1: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยภายใต้นโยบาย Housing for All มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของได้โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยโดยระยะแรกเตรียมดำเนินการ 70-80 โครงการรวมกว่า 10,000 หน่วยเพื่อเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในปีนี้ทั้งในรูปแบบอาคารเช่าอาคารเพื่อการขายและการปรับปรุงโครงการเดิมให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นโดยมีแผนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสร้างความยั่งยืนและลดภาระงบประมาณของภาครัฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าจุดเด่นสำคัญของบ้านเคหะเพื่อคนไทยคือการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์รองรับการใช้งานของคนทุกช่วงวัยทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเตรียมความพร้อมสำหรับจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงพัฒนาห้องปลอดฝุ่น PM 2.5นิตยาคุณสิมรายงาน
0: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตจำเลยคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์2รายจากพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงชัดเจนและชี้ชัดว่ากระทำผิดจริง
2: ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายอาเดมคาราบัตหรือดิลานโมฮัมเม็ดและนายมาไรลียูซุฟูจำเลยในคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์หลังพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องโดยคดีนี้พนักงานอัยการฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานความผิดร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัสฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ศาลเห็นว่าแม้จำเลยทั้งสองจะให้การรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างแต่พฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงอย่างยิ่งถึงแม้เป็นเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อศาลได้ลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งมีโทษประหารชีวิตแล้วและให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอกโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรวมเป็นเงินจำนวน 4,780,017 บาทดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกโรงกลั่น6บริษัทรับทราบข้อกล่าวหาคดีเอกสารขนส่งน้ำมันไม่ครบส่วนคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทน้ำมันจังหวัดอ่างทองกรรมการบริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาและจะยื่นคำชี้แจงภายในสิ้นเดือนนี้พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้มีทนายความของบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเข้ายื่นหนังสือขอรับทราบข้อกล่าวหาแทนผู้มีอำนาจตามหมายเรียกแต่พนักงานสอบสวนเห็นว่าการรับทราบข้อกล่าวหาทางอาญาเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่สามารถดำเนินการแทนกันได้จึงให้แจ้งผู้มีอำนาจเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ผู้ค้าน้ำมันอีก5รายยังสามารถเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ภายในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายจำนวน166ฉบับโดย DSI เห็นว่าการไม่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดอาจเป็นช่องทางนำเอกสารกลับมาใช้ซ้ำในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันจึงรับไว้เป็นคดีพิเศษส่วนกรณีบริษัท Trillion Pito Trading จำกัดในจังหวัดอ่างทองถูกกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงกรรมการบริษัทได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: ข่าวดีสำหรับแรงงานไทยโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานภาครัฐประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานและพัฒนาทักษะในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนทั้งด้านสิทธิแรงงานสภาพการจ้างงานและความปลอดภัยในการทำงานโครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตลาดแรงงานโลกต้องการเมื่อแรงงานไทยกลับประเทศก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับมาใช้ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยได้อีกด้วยรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันต่อเวทีโลกและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อบแม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชาชนชาวอิหร่านซึ่งการข่มขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งแต่เป็นสัญญาณของความสิ้นหวังเมื่อต้องเผชิญกับเจตจำนงของชาวอิหร่านเราไม่คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงยืนหยัดต่อแรงกดดันหรือภัยคุกคามโดยอาศัยองค์ความรู้และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในประเทศตลอดจนความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักต่อไปจากกรณีที่อิหร่านโจมตีเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่อยู่ในภาวะชะงักงันสภาบริหารจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมิดานาโอทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายสูญหาย31คนและบาดเจ็บมากกว่า680คนขณะเดียวกันเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ส่งผลกระทบกับประชาชนกว่า 346,000 คนและอาคารบ้านเรือนมากกว่า 12,000 หลังได้รับความเสียหายและเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวกว่า45เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นเหตุดินโคลนถล่มนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานอาทิสะพานถนนท่าเรือสนามบินระบบโครงข่ายไฟฟ้าตลอดจนภาคเกษตรกรรมปศุสัตว์และการประมงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ฐานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีถนนดนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีหลายวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวธนิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายเขย่าให้สำรอกอาหารออกให้หมดแล้วจับให้นอนเหยียดยาวกับพื้นดินเอาเท้าเหยียบย่ำเหมือนคนนวดถั่วพระภูริทัตเจ็บปวดคล้ายกระดูกจะแหลกละเอียดจากนั้นพราหมณ์อลัมพายก็จับหางภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงแล้วฟาดลงกับพื้นดินเหมือนคนตีผ้าแม้พระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานถึงปานนี้ก็ไม่โกรธเมื่อพรานอลัมพายทำให้พญานาคภูริทัตอ่อนแรงลงแล้วจึงเอาเถาวัลย์ถักเป็นกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรงส่วนหัวจึงเข้าลำบากพรานอลัมพายใช้ส้นเท้าถีบยันพระโพธิสัตว์เข้าไปพระโพธิสัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจากนั้นพรานก็แบกกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านแล้วร้องประกาศบอกประชาชนให้มาดูพญานาคแสดงการฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้วพรานอลัมพายจึงเรียกพญานาคภูริทัตออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วจะปล่อยเราไปดังนั้นวันนี้เราจะทำตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างอลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์จึงทำลำตัวให้ใหญ่ตามที่บอกอลัมพายบอกทำตัวให้เล็กให้ขดเป็นขนดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้ตัวเป็นสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาดให้พ่นเปลวไฟพ่นน้ำพ่นควันอลัมพายสั่งให้ทำอาการใดๆพระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกายแสดงตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารกั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต่างนำข้าวของเงินทองและเครื่องประดับมาให้พราหมณ์ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์อลัมพายได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะจากหมู่บ้านนั้นทีแรกเขาตั้งใจจับพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ได้เงิน 1,000 กหาปณะก็จะปล่อยแต่ครั้นได้เงิน 1,000 กหาปณะกลับคิดว่าแค่แสดงในหมู่บ้านเล็กๆยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ถ้าแสดงในพระนครจะได้มากมายขนาดไหนเพราะความโลภจึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์พรานอลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นจึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ขึ้นพาหนะไปอย่างสบายมีผู้มาสมัครเข้าเป็นบริวารติดตามไปเป็นจำนวนมากอลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆจนถึงกรุงพาราณสีอลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์กินน้ำผึ้งและข้าวตอกแต่เอากบให้กินพระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์จึงต้องอดอาหารแม้จะอ่อนเพลียเพราะอดอาหารแต่ถึงอย่างนั้นอลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆใกล้ประตูกำแพงพระนครทั้ง4ด้านพระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดงทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจเพราะกลัวอลัมพายจะไม่ปล่อยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพราหมณ์อลัมพายให้เจ้าหน้าที่กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชแสดงถวายพระองค์พระราชาจึงรับสั่งประกาศไปทั่วพระนครให้ประชาชนประชุมกันประชาชนจึงพากันมาประชุมที่ท้องสนามหลวงเพื่อดูการแสดงหัวอกแม่ในวันที่พรานอลัมพายจับพระโพธิสัตว์ไปนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันว่าพระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำในตาแดงหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวเอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วถือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลอยู่ครั้นพระนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวลุกขึ้นลูบคลำแขนขวาของพระองค์ก็ทราบว่าฝันร้ายพระองค์รู้สึกใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายแก่พระโอรสแก่เท้าทัตรรสมหาราชหรือแก่พระองค์เอง ครั้นนั้นพระนางก็ทรงเป็นห่วงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าคนอื่นขึ้นมาอย่างจับใจด้วยคนอื่นๆอยู่ในแนบพิภพกันหมดมีเพียงพระโพธิสัตว์คนเดียวเท่านั้นที่ไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์เป็นห่วงว่าภูริทัตจะถูกหมองูหรือครุฑจับไปครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัวจากวันที่พระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันร้ายจนผ่านไปได้กึ่งเดือนก็ไม่เห็นภูริทัตมาเฝ้าพระนางเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ว่าลูกภูริทัตไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นี่ก็เกินกึ่งเดือนเข้าแล้วเห็นทีจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พระนางสมุทรชาทรงเฝ้ามองทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาวันแล้ววันเล่าทรงรำพึงว่าลูกภูริทัตจะมาวันนี้ลูกภูริทัตจะมาวันนี้แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหายครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือนพระนางสมุทรชาไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตาดวงหฤทัยเหือดแห้งพระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่สุทัศนะพระโอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยมสุทัศนะให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนีเนื่องจากพระนางสมุทรชากำลังโศกเศร้าถึงภริทัตจึงไม่ได้ทักทายปราศัยไม่ยอมตรัสอะไรกับสุทัศนะเหมือนที่ผ่านมาสุทัศนะรู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่ตนมาพบพระมารดาจะยินดีต้อนรับแต่วันนี้พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่จึงทูลถามถึงสาเหตุแต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้ตรัสอะไรสุทัศนะคิดว่าหรือจะเกิดเหตุร้ายอะไรจึงถามว่าใครทำให้แม่ไม่สบายใจหรือมีเหตุร้ายอะไรพระนางสมุทรชาตรัสว่าสุทัศนะแม่ฝันร้ายมาเดือนหนึ่งแล้วแม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไปดูเหมือนเป็นแขนข้างขวาเขาถือติดมือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทางตั้งแต่แม่ฝันร้ายแม่ไม่มีความสุขเลยลูกรักน้องของลูกหายไปได้เดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นมาเยี่ยมแม่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราจะไปนิเวศของภูริทัตกันไปเยี่ยมน้องของลูกกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงเสด็จไปยังนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยนาคข้าราชบริพารเป็นอันมากฝ่ายพวกภริยาพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกก็คิดว่าคงจะอยู่ในนิเวศของมารดาจึงไม่ได้พากันสงสัยหรือสอบถามถึงครั้นเหล่าภริยาพระภูริทัตทราบว่าแม่ผัวมหาบุตรของตนก็พากันออกมาต้อนรับจึงรู้ว่าพระภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือนแล้วต่างตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุทรชาร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์มารดาพระโพธิสัตว์ขึ้นไปตรวจดูบนปราสาทพร้อมหญิงสะใภ้เห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจคร่ำครวญรำพันว่าแม่ไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังเปล่าจะระทมทุกข์จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้แม่นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกันปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรซัดฟังอยู่ไม่ขาดสายเหล่าภริยาพระโพธิสัตว์ต่างล้มตัวลงนอนระเกะระกะอย่างหมดอาลัยทั่วทั้งพระราชนิเวศยิ่งดูวังเวงขณะนั้นอริฏฐะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาถึงต่างช่วยกันปลอบมารดาให้เบาใจว่าเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาย่อมมีความพลัดพรากอย่างนี้พระนางสมุทรชาตรัสว่าลูกรักถึงแม่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่แม่ก็ทำใจไม่ได้เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้เห็นทีแม่จะต้องตายแน่พระโอรสทั้งสามกล่าวว่าแม่อย่าเศร้าโศกไปเลยลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตไปทุกผลทุกแห่งแม่จะได้เห็นภูริทัตภายใน7 วันสุทัศนะคิดว่าถ้าไปทางเดียวกันทั้ง3 คนจะทำให้ชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไปคนละทางคนหนึ่งไปเทวโลกคนหนึ่งไปป่าหิมวันส่วนอีกคนหนึ่งไปโลกมนุษย์ถ้าให้อริฏฐะไปโลกมนุษย์หากพบภูริทัตเข้าในบ้านหรือนิคมใดเขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้มอดไหม้เสียหมดเพราะอริฏฐะมีนิสัยมุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปโลกมนุษย์เมื่อคิดเช่นนั้นสุทัศนะนาคราชจึงให้อริฏฐะไปเทวโลกกำชับว่าถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมได้นำภูริทัตไปเทวโลก ก็ขอให้พากลับมาก่อนสุโภคะให้ไปป่าหิมวันส่วนสุทัศนะเองจะไปโลกมนุษย์ธิดานาคราชสุทัศนะคิดว่าถ้าเราแปลงกายเป็นชายหนุ่มไปพวกมนุษย์จะไม่เคารพควรจะแปลงเป็นฤาษีไปเพราะบรรพชิตเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์จึงแปลงกายเป็นฤาษีกราบลามารดาแล้วจากไปพระภูริทัตโพธิสัตว์นั้นมีนางนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอัจจิมุขีเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักภูริทัตเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเธอจึงเคารพรักพระโพธิสัตว์เหลือเกินนางเห็นสุทัศนะจะไปโลกมนุษย์จึงร้องขอติดตามไปด้วยสุทัศนะห้ามน้องสาวว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไปอย่างธรรมดาพี่จะแปลงเป็นบรรพชิตไปแม้อัจจิมุขีรู้ว่าพี่ชายลำบากใจที่จะให้เธอติดตามไปด้วยแต่เธอก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยนอนไปในชดาของพี่แม้สุทัศนะจะห้ามปรามอย่างไรเธอก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนสุทัศนะใจอ่อนยอมอนุญาตให้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนาคราชและนางนาคสาวอัจจิมุขีคิดกันว่าควรจะต้องเริ่มต้นตรงที่ภูริทัตไปรักษาอุโบสถก่อนจึงสอบถามสถานที่นั้นๆจากภริยาภูริทัตแล้วแปลงเป็นลูกเขียดน้อยนอนในชดาของพี่ชายไปจนถึงบริเวณจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเห็นเลือดและร่องรอยเถาวัลย์ที่ถูกตัดมาถักเป็นกระโปรงตรงที่อลัมพายจับพระโพธิสัตว์นางอัจจิมุขีรู้ชัดว่าพี่ชายที่เธอรักถูกหมองูจับไปก็ใจหายเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเธอร้องไห้น้ำตานองหน้านางคิดว่าก็แล้วหมองูคนใดจึงมีอำนาจเหนือภูริทัตพี่ชายของเธอจนสามารถจับพี่ชายของเธอไปได้นาคทั้งสองจึงตามรอยอลัมพายไปจนถึงหมู่บ้านที่อลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกถามชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคราชรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มาเล่นในหมู่บ้านนี้บ้างหรือไม่ทั้งสองจึงทราบจากชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคมาแสดงที่นี่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วพญานาคสุทัศนะในคราบฤาษีถามชาวบ้านว่าหมองูได้อะไรจากการแสดงไปบ้างชาวบ้านตอบว่าได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะฤาษีถามต่อไปว่าหมองูออกจากหมู่บ้านนี้แล้วไปแสดงที่ไหนต่อชาวบ้านบอกหมู่บ้านที่อาลัมพายมุ่งหน้าไปฤาษีจึงออกเดินทางถามตั้งแต่หมู่บ้านนั้นเรื่อยไปจนถึงประตูพระนครขณะนั้นผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่พระนครต่างส่งเสียงเชิญชวนกันไปดูการแสดงตามท้องถนนนาคสองพี่น้องจึงปะปนเข้าพระนครไปกับฝูงชนเช้าวันนั้นพรานอาลัมพายคิดว่าวันนี้จะแสดงต่อเบื้องพระพักของพระราชาต้องแสดงให้ดีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงให้คนยกกระโปรงแก้วขังพระโพธิสัตว์ไปยังประตูพระราชฐานประชาชนมาชุมนุมดูการแสดงแน่นขนาดขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสียังประทับอยู่ในพระราชนิเวศทรงส่งสารไปแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของพญานาคเจ้าหน้าที่พระราชวังจึงทอดพระราชอาสน์ไว้บริเวณที่จะจัดการแสดงพรานอลัมพายวางกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงบนคมอันวิจิตรเปิดฝาออกแล้วส่งสัญญาณให้พญานาคออกมาพระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะออกจากกระโปรงแล้วมองดูไปรอบๆตามสัญชาตญาณของนาคทั้งหลายเพื่อจะดูว่ามีอันตรายจากครุฑหรือไม่และดูว่ามีญาติของตนอยู่หรือไม่เป็นธรรมดาว่าเมื่อพวกนาคเห็นครุฑก็กลัวจึงไม่กล้าแผ่พังพานฟ้อนรำและเมื่อเห็นพวกญาติก็ละอายไม่แผ่พังพานฟ้อนรำเช่นกันขณะนั้นฤาษีสุทัศนะยืนแทรกอยู่ท้ายสุดของฝูงชนพระโพธิสัตว์มองเห็นพี่ชายท่ามกลางฝูงชนก็เลื้อยออกจากกระโปรงพุ่งตรงรีเข้าไปหาพี่ชายทั้งที่น้ำตายังหนองหน้าผู้คนเห็นพญานาคภูริทัตพุ่งออกจากกระโปรงแล้วเลื้อยตรงรีเข้าใส่ฝูงชนก็พากันตกใจกลัวแตกตื่นแหวกเป็นทางออกไปยังยืนอยู่แต่สุทัศนะคนเดียวพญานาคภูริทัตซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายสุทัศนะเห็นสภาพน้องชายก็รู้สึกรันทดใจไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงยืนร้องไห้เช่นกันแม้นางนาคสาวอัจจิมุขีที่อยู่ในชดาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่ง พรันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็นร้องไห้ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายเมื่อข่มความโศกเศร้าได้แล้วจึงค่อยๆเลื้อยกระปุกกระเปรียกกลับเข้าไปในกระโปรงเช่นเดิมพรามอลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าฤาษีหนุ่มถูกนาคกัดคิดจะปลอบโยนจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไปฟุบที่เท้าพระคุณเจ้าอย่างกระทันหันพระคุณเจ้าถูกกัดหรือไม่แต่พระคุณเจ้าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้ามียาวิเศษรักษาสุทัศนะกล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหมองูเท่าที่มีอยู่ก็ไม่เห็นจะมีคนไหนดีไปกว่าเราอาลัมพายได้ยินเช่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็โกรธตวาดว่าฤาษีเซ่อเงอะแงะแต่งตัววางท่าเป็นฤาษีมาท้าเรากลางประชาชนสุทัศนะกล่าวกับหมองูนั้นว่าหากท่านเก่งก็เอาพญานาคของท่านมาสู้กับลูกเขียดน้อยของเราพนันกันด้วยเงิน 5,000 กหาปณะพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าฤาษีน้อยเรามีเงินมากมายแต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพันแล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่านสุทัศนะนาคราชในคราบฤาษีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่งจำนนต่ออลัมพายไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงินหากจะนำมาด้วยฤทธิ์ก็เกรงอลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นนาคจึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศด้วยท่าทางองอาจเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกันเงินเดิมพัน 5,000 กหาปณะของอาตมภาพด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมฤาษีหนุ่มนี้ขอทรัพย์มากเหลือเกินจึงตรัสว่าท่านฤาษีท่านจะเอาเงินไปใช้หนี้ของบิดาหรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านก่อขึ้นเองเหตุไรจึงขอเงินมากมายจากโยมเช่นนี้พญานาคในร่างฤาษีถวายพระพรว่าพราหมณ์อลัมพายต้องการจะเอาพญานาคสู้กับอาตมาอาตมาจะให้ลูกเขียดน้อยกัดพราหมณ์อลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารเสด็จทอดพระเนตรลูกเขียดน้อยของข้าพระองค์ต่อสู้กับพญานาคพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมกับสุทัศนะฤาษีพราหมณ์อลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษีตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักจึงไปเชิญพระราชาเสด็จออกมาเมื่อจะโอนอ่อนผ่อนตามจึงกล่าวว่าท่านฤาษีเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลยแต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไปโดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศนะกล่าวว่าพราหมณ์แม้อาตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคมแต่ท่านเอาพญานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวงประชาชนหากินถ้าชาวบ้านรู้ว่าพญานาคของท่านไม่มีพิษเหมือนที่อาตมารู้อย่าว่าแต่ทรัพย์เลยแม้กระทั่งแกรบกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อาลัมพายโกรธจนตัวสั่นกล่าวว่าฤาษีสกปรกท่านเป็นนักบวชนุ่งหนังเสือก้าวชดารุ่มรามดูท่าทางก็เซ่อซ่าเข้ามาท้าทายเรากลางประชาชนดูหมิ่นพญานาคว่าไม่มีพิษหากท่านมีวิทยาคมจริงก็เข้ามาเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าพญานาคมีเดชานุภาพจริงหรือไม่ท่านจะแหลกเป็นผุยผงไปในพริบตาสุทัศนะเย้ยหยันพราหมณ์อาลัมพายว่างูเรียนงูปลางูเขียวก็ยังพอมีพิษอยู่บ้างแต่นาคหัวแดงตัวนี้ไม่มีพิษแน่แม้อาลัมพายก็เย้ยหยันสุทัศนะตอบเช่นกันว่าเราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่าคนให้ทานในโลกนี้จะได้ไปเกิดในสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิดไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์พญานาคของเราได้สุทัศนะในคราบฤาษีหนุ่มก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่าสหายเอ๋ยแม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตัวท่านนั่นแหละยังมีลมหายใจอยู่จงรีบให้ทานเสียถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ลูกเขียดน้อยชื่อว่าอัจจิมุขีนี้มีพิษร้ายแรงยิ่งจะกัดท่านให้เป็นขี้เถ้าครั้นสุทัศนะกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวออกมาจากชดาประกาศให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอัจจิมุขีน้องจงออกจากชดามายืนบนฝ่ามือพี่นางอัจจิมุขีได้ยินพี่ชายเรียกจึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จงอยบ่า แล้วกระโดดมายืนอยู่บนฝ่ามือพี่ชายคลายพิษ3หยดไว้ในฝ่ามือพี่ชายแล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศก้องสามครั้งว่าบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศเสียงของสุทัศนะดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสีสะท้อนออกไปไกลถึง12โยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่าเพราะเหตุไรชนบทจึงจะพินาศสุทัศนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรชนบทจะพินาศเพราะหยดพิษของลูกเขียดน้อยตัวนี้พระราชาขอให้ฤาษีนำหยดพิษไปทิ้งเสียสุทัศนะตอบว่าไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหนได้พระเจ้ากรุงพาราณสีบอกให้นำไปทิ้งตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่สุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดินต้นหญ้าเถาวัลย์และต้นไม้ที่เป็นยาจะเหี่ยวแห้งตายไปหมดพระราชาให้คว้างขึ้นไปในอากาศสุทัศนะกล่าวว่าถ้าคว้างพิษขึ้นไปในอากาศทั้งฝนทั้งหิมะจะไม่ตกตลอด7ปีพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจะหยดพิษลงในน้ำสุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษลงในน้ำสัตว์น้ำทั้งปลาและเต่าจะตายกันหมดพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วท่านจงช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้แคว้นของเราพินาศด้วยเถิดฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อ3บ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่2ให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่3ให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่1ทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายผอมขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทรชาพระธิดาให้เท้าทัตรรถได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทรชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทรชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิษหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระทัยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิษราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการ พระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโขคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาประทุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสังคมมีมติจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิ์บุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้รัฐมนตรีกระทรวงไอร์แลนด์เหนือแห่งสหราชอาณาจักรระบุเหตุการณ์ความรุนแรงต่อต้านผู้อพยพในไอร์แลนด์เหนือมีสาเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026และ2030มูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามระดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกจิตบานใจนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSCกรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวริตปราเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลวองจินตคณิตตำบลแม่เหี้ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

0: ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2569ประกาศณวันที่11มิถุนายน2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันโดยตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมว่างลง1ตำแหน่งเนื่องจากในการประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่พระพรหมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคากรรมการมหาเถรสมาคมขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการจัดงานมหกรรมทุนเล่าเรียนหลวงและเตรียมการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัย100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเจริญพระชนมายุครบ100พรรษาพร้อมกันนี้ได้มีมติแต่งตั้งพระพรหมเสนาบดีให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามหาเถรสมาคมตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เป็นต้นไปกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านหมอลำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
1: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ประเภทหมอลำซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่17เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนและสนับสนุนแนวทางการยกระดับศิลปะการแสดงหมอลำสู่ระดับนานาชาติซึ่งขณะนี้หมอลำอยู่ระหว่างการผลักดันให้ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเน้นสืบสานวัฒนธรรมสานความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสู่สากลเพื่อให้หมอลำเป็นศิลปะการแสดงที่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มทางนี้จะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลในวันที่26มิถุนายนณโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นด้านนางยุทธิกาอิสรางกุลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกนำไปรวบรวมจะทำในเอกสารการนำขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกหลังจากนี้จะเริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของการขึ้นทะเบียนทั้งการลงพื้นที่ไปยังชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสร้างการรับรู้ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดและระดับประเทศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกคาดว่าจะใช้ระยะเวลาจัดทำเอกสารประมาณ1ปีมาชโยรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมการจัดงาน International Healthcare Week สนับสนุนยุทธศาสตร์ Medical Hub ปรับปรุงกฎระเบียบการโฆษณาทางโซเชียลเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในระดับโลก
2: นายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับ Informa Marketแถลงความพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของโลกหรือ Medical Hub เต็มรูปแบบโดยเตรียมจัดงาน International Healthcare Week 2026ระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่สากลโดยรวม4ภาคส่วนสำคัญไว้ในที่เดียวได้แก่ผลิตภัณฑ์ยาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพอย่างครบวงจรภายในงานจะมีการออกบูธจากผู้ประกอบการที่หลากหลายทั้งโรงพยาบาลคลินิกร้านนวดสปาและธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีโลกของไทย
3: ครับในงานนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะเพิ่มศักยภาพนะครับความสามารถในการแข่งขันนะในตลาดด้านสุขภาพของประเทศไทยเราและอันนี้ก็คงถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีความสมบูรณ์นะครับทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้คือในเรื่องของการให้บริการด้านสุขภาพนะครับ
2: พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับปรุงกลยุทธ์และมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนขนาดใหญ่อาทิการลดขั้นตอนทางธุรการการยกระดับระบบออนไลน์การแก้กฎระเบียบโฆษณาให้ทันโลกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Medical Hub ของประเทศไทย

0: เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับสากลอย่างแท้จริงนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติไม่ใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะนำเกณฑ์ต่างๆมาใช้ในรอบใหม่หรือไม่
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้ว่าคณะกรรมการมีมติชัดเจนจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านสิทธิ์โดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์หรือวันที่17กรกฎาคม2569ส่วนหลักเกณฑ์ก็จะมีการนำมาใช้รอบใหม่หรือไม่จะมีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อไปยืนยันว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลต้องการที่จะนำผู้ที่ยากจนและยากลำบากอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุมโดยไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการตัดรายชื่อและไม่ได้ถูกจำกัดเรื่องงบประมาณปฏิพลทัพพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับให้การเคหะแห่งชาติเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการบ้านผู้สูงอายุครบวงจรเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยโดยได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรหรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการให้มีความชัดเจนและครบถ้วนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการและดำเนินการตามแผนงานจนก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมรองรับการเข้าพักอาศัยของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงได้กำชับให้การเคหะแห่งชาติออกแบบโครงการตามหลัก Universal Design เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลด้านสุขภาพและประสานสถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อสำหรับการซื้อสิทธิ์การอยู่อาศัยระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมจัดงาน OTOP Mid-Year 2026สนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสินค้าชุมชนช่วงวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน OTOP Mid-Year 2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026ในปีนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิด OTOP Next Inspirationซึ่งไม่เพียงแค่เป็นเวทีขายสินค้าทั่วไปจะยังเป็นการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลพร้อมทั้งมุ่งยกระดับให้เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานที่มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถแข่งขันและส่งออกสินค้าก้าวไกลสู่เวทีนานาชาติได้โดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าคุณภาพที่มีราคาเข้าถึงง่ายตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักร้อยบาทสอดรับกับนโยบายไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่มุ่งกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยพร้อมคาดหวังว่างานนี้จะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมากจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมงานและอุดหนุนสินค้าไทยตั้งแต่วันเสาร์ที่20ถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นหน้าคาร Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: 20นาฬิกา17นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮิลลารีเบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอร์แลนด์เหนือแห่งสหราชอาณาจักรที่ระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงต่อต้านผู้อพยพในไอร์แลนด์เหนือที่เกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากความโหดร้ายรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติโดยตำรวจปราบจลาจลไอร์แลนด์เหนือใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสลายฝูงชนที่ก่อเหตุความไม่สงบเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาซึ่งยังถือว่าเบากว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในคืนวันอังคารที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจราจลจุดไฟเผาบ้านเรือนและรถยนต์โดยมุ่งเป้าไปยังชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ทั้งนี้เหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดคดีที่ชายชาวซูดานก่อเหตุใช้มีดทำร้ายชาวไอร์แลนด์เหนือบาดเจ็บสาหัสและต้องสูญเสียดวงตาซึ่งเป็นชนวนเหตุให้เกิดการประท้วงและเหตุการณ์ความไม่สงบในไอร์แลนด์เหนือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อผู้นำและองค์กรที่สนับสนุนระบบการปกครองของคิวบารวมถึงประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมที่จะเริ่มต้นบทใหม่ในความสัมพันธ์กับคิวบาและคิวบาควรทำข้อตกลงกับสหรัฐก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโฟเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพลเรือนชาวคิวบาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงสิ่งของและบริการที่จำเป็นอาทิน้ำดื่มอาหารและการดูแลสุขภาพรวมถึงภาคส่วนทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ที่รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายอย่างน้อย27รายใน9จังหวัดโดยจังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายมากที่สุดได้แก่จังหวัดฟุกุชิมะจำนวน8รายรองลงมาได้แก่อากิตะ5รายอิวาเตะ4รายยามากาตะและโทยามะจังหวัด3รายส่วนกรุงโตเกียวนิงาตะฮอกไกโดและมิยากิจังหวัดละ1รายนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย11รายถูกทำร้ายในย่านที่อยู่อาศัยของมนุษย์ด้านกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นขอให้ประชาชนพกวิทยุหรือกระดิ่งไล่หมีรวมทั้งเดินทางเป็นกลุ่มจงใจตั้งใจทำสินดานในพื้นที่ทัศนวิสัยไม่ดีหลีกเลี่ยงการทิ้งเศษอาหารและสิ่งที่อาจดึงดูดหมีรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลการพบหมีล่าสุดเพื่อป้องกันการถูกหมีทำร้ายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทย U19 เอาชนะทีมชาติกัมพูชา U19 4-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียหรือออสเตรเลียต่อไปนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สพร้อมด้วยนางวนพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมงานแถลงข่าวแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยโดยนายโสรัตน์เปิดเผยว่าแจ๊สได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2สมัยในปี2026และปี2030โดยมูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,300 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมถึงทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่ฟีฟ่าจัดขึ้นอาทิฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกทุกรุ่นทั้งชายและหญิงฟุตซอลโลก และอื่นๆที่ฟีฟ่าเป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน
8: ราคาดีลเนี่ยบอลโลก2ครั้งนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือปี2026 2030บวกทัวร์นาเมนต์ทั้งหมดของฟีฟ่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงปี30ทั้งหมด70ล้านเหรียญครับก็เป็นราคาที่เราได้นะครับที่70ล้านเหรียญกับสิ่งทั้งหมดที่เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลทุกอย่างของฟีฟ่าเดี๋ยวในรายละเอียดคงจะมันเยอะมากจนแม้กระทั่งผมก็จำไม่ได้แต่ผมรู้ว่าฟุตซอลโลกวูแมนส์เวิลด์คัพยูททัวร์นาเมนต์ทั้งหมดเป็นของเราหมดนะครับ
7: นายโสรัตน์อัศวประภากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังเปิดให้รับชมฟรีผ่านฟรีทีวีช่องโมโน29ไม่ต่ำกว่า40แมตช์รวมถึงพิธีเปิดนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศด้วยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะลงเปิดสนามในคืนนี้เวลา 2:00 น.โดยเป็นการพบกันระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกแซงเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์107-106ทั้งที่ตามหลังสูงถึง29คะแนนขยับขึ้นนำซีรีส์เป็น3-1เกมต้องการอีกเพียงชัยชนะนัดเดียวเท่านั้นเพื่อคว้าแชมป์ NBA ฤดูกาลนี้ไปครองส่วนเกมที่5จะย้ายกลับไปแข่งขันที่ซานอันโตนิโอในเช้าวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งปรับปรุงและซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่จะเป็นสังเวียนในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเพื่อรองรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลได้เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า300ที่นั่งนอกจากนี้ยังเตรียมติดตั้งจอมอนิเตอร์บริเวณด้านหน้าทางเข้าสนามเพื่อให้แฟนวอลเลย์บอลบางส่วนที่ไม่มีบัตรเข้าชมได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอีกด้วยสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในสัปดาห์ที่2วันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.พลเอกสุพลจันทร์ผ่องอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเดินทางส่งคณะนักกีฬาว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ทีมชาติไทยจำนวน2คนได้แก่กมลชนกขวัญเมืองและรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติพร้อมด้วยผู้ฝึกสอน1คนและนักกายภาพบำบัด1คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการเอเชียนโอเพ่นวอเตอร์สวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพณเมืองบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียสำหรับเลือกเนยกมลชนกขวัญเมืองและฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติมีดีกรีแชมป์10กิโลเมตรว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ซีรีส์1ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเจ้าพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

0: การศึกษาศัพทวิชาใดๆทั้งในคดีโลกและคดีธรรมให้บังเกิดประสิทธิผลเป็นความงอกงามทางสติปัญญาสมเจตนารมณ์แห่งการศึกษาวิชานั้นๆจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญ2 ส่วนกล่าวคือองค์ประกอบภายนอกได้แก่การมีครูอาจารย์ตำรับตำราสื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมและสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกส่วนหนึ่งคือองค์ประกอบภายในได้แก่ผู้ศึกษาอบรมเองต้องเป็นผู้มีคุณธรรมอันหนักแน่นมั่นคงต้องเป็นผู้มีฉันทะความพอใจในการเรียนมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรมีจิตตะเอาใจใส่จดจ่อต่อการเล่าเรียนและมีวิมังสาใคร่ครวญไต่สวนถึงข้อบกพร่องของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้เรียนได้ดีเพื่อให้มีสติปัญญาก้าวหน้ายิ่งขึ้นเสมอพระคติธรรมประทานเนื่องในวันศาสนศึกษาปีที่27และวันบูรพาจารย์สำนักเรียนวัดอาวุธวิกัสิตารามวันที่18สิงหาคม2560
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพินโยรุ่งสมัยอ่า

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันในค่ำคืนนี้ดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าจัดการประกวดผลงานโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เปิดพื้นที่เชื่อมโลกแห่งวรรณกรรมกับโลกแห่งการเมืองการปกครองเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการรังสรรค์ผลงานของนักเขียนที่ได้ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาบอกเล่าเรื่องราวร่วมการเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าปากัดลายธงชาติประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ท่านกระจับปลายปากกาจรดคนหางของมันเป็นสีน้ำเงินครึ้มเข้มส่วนในชิดลำตัวของกระโดงคงหางและชายน้ำเป็นสีขาวเหลือบแดงเรื่อเล็กน้อยขณะที่วงขอบภายนอกของเครื่องครีบทั้งสามส่วนเป็นสีแดงสดสะดุดตาเช่นเดียวกับครีบอกและครีบท้องซึ่งเป็นสีแดงเฉดเดียวกันเจ้าประกาศเพศผู้ตัวนี้จึงมีองค์รวมของลวดลายและสีสันละไม้คล้ายเหมือนแถบไตรลงแห่งธงไทยประกาศเพศเมียได้มาพร้อมกันดูแล้วสวยน้อยกว่าขนาดรูปทรงก็เล็กป้อมกว่าตัวผู้คู่ของมันชายหนุ่มหมดเงินเกิน 1,000 บาทเป็นสนนราคาค่าตัวประกาศลายธงชาติไทยผู้นี้หลังจากแค่ถุงใส่ปลาที่ได้รับจากไปรษณีย์ไว้ในเหลี่ยมกระจกใสเพื่อให้ประกาศปรับอุณหภูมิครู่หนึ่งเขาก็ใช้กรรไกรตัดปากถุงแล้วก็เทประกาศ2ตัวนั้นลงในเหลี่ยม2ใบนั่งมองดูพวกมันว่ายวนไปมาสำรวจสิ่งแวดล้อมใหม่ประกาศตัวผู้เหลือบเห็นประกาศตัวเมียในเหลี่ยมวางใกล้มันก็เริ่มกางเหงือกพองครีบว่ายน้ำสะบัดร่างพลิ้วพล่านแถบสีแดงขาวน้ำเงินเคลื่อนผ่านมวลน้ำใสในโหลเหลี่ยมเลี้ยงก่อเกิดภาพงามตาชายหนุ่มจำได้ว่าในวัยที่เขาเป็นเพียงเด็กชายร่างผอมตัวเล็กๆเขารู้จักประกาศแค่เพียง3ชนิดประกาศลูกทุ่งรั่วประกาศป่าหาช้อนได้ตามทุ่งท่าหนาหนองประกาศลูกหม้อต้องนั่งรถไฟเข้าไปหาซื้อจากร้านขายปลาสวยงามในตัวจังหวัดเช่นเดียวกับประกาศจีนซึ่งมีเครื่องครีบยาวสยายอ่อนช้อยราวกับการแต่งองค์ทรงเครื่องของอุปรากรจีนผ่านเวลาไปราว30ปีโลกของประกาศพลิกเปลี่ยนแทบไม่เหลือเข้าเดิมขณะท่องโลกออนไลน์ด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเก่ามองหาประกาศมาพ่อพันเขาตื่นเพลิดไปกับสีสันและก็ลายริ้วอลังการราวกับหลุดลงอยู่ในโลกฝันแห่งเฉดสีเหนือจริงประกาศแฟนซียุคนี้มีหลากหลายลวดลายมากมายสีสันจะเหลือเชื่อประกาศเควนิโมมีโทนสีเส้นลายคล้ายประกาศตูนประกาศเควกาแล็กซี่มีสีฉูดฉาดประดับด้วยเกร็ดมุกเลื่อมวาวสะท้อนแสงประกาศมาเบิลมีลวดลายคล้ายหินอ่อนดูแลแปลกตาประกาศสายดราก้อนมีเกล็ดเคลือบสีขาวเมียนขณะที่เครื่องครีบมีทั้งเหลืองส้มแดงดำหรือประกายทองที่เหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นนักเพาะเลี้ยงประกาศยังสามารถพัฒนาสายพันธุ์ของพวกมันจนมีสีสันเช่นเดียวกับธงชาติไทยได้สำเร็จขณะกวาดไล่สายตามองดูประกาศประเภทต่างๆผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นเด็กน้อยไม่รู้ภาษีภาษาดุ่มเดินเข้าไปในโลกแปลกหน้าอันกว้างใหญ่ไพศาลและก็ยากเกินทำความเข้าใจเขาไม่ได้มีทุนรอนก้อนใหญ่พอจะซื้อประกาศสีสันแปลกตาได้หลายตัวอย่างใจต้องการสุดท้ายเขาก็ไปสะดุดตาเข้ากับประกาศลายธงชาติซึ่งมีทั้งชนิดหางพระจันทร์ครึ่งดวงครีบยาวหางพระจันทร์ครึ่งดวงครีบสั้นหางมงกุฎครีบยาวและหางมงกุฎครีบสั้นเขาทักถามคนขายถึงราคาค่าตัวของประกาศตัวผู้และตัวเมียชนิดหางพระจันทร์ครึ่งดวงครีบสั้น1คู่เงินพันกว่าบาทถูกโอนผ่านบริการธนาคารออนไลน์อีก2วันต่อมาในยามบ่ายอันร้อนระอุบุรุษไปรษณีย์คุณหน้าก็นำกล่องพัสดุใบเล็กๆมาส่งให้ถึงมือภรรยาของเขาท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีประจวบเหมาะกับธุรกิจส่วนตัวเล็กๆของเขามีแนวโน้มไปในทางไม่สู้ดีนักเขาเริ่มนึกถึงรายได้เสริมทางอื่นอย่างจริงจังในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเปิดลิ้นชักความรักชอบในวัยเยาว์ซึ่งปิดสนิทมานานปีดีดักออกมาอีกครั้งภายในลิ้นชักนั้นมีเหล่าประกาศหลากสีเวียนว่ายอ้อยอิงอยู่อย่างมีชีวิตชีวาชายหนุ่มครุ่นคิดกับตัวเองว่าถ้าหากว่าจะมองหาช่องทางได้มาซึ่งรายได้เสริมของครอบครัวการเลี้ยงประกาศสวยงามน่าจะเป็นทางเลือกไม่เลวร้ายไปกว่าทางเลือกไหนเขาชื่นชอบการเลี้ยงประกาศมาก่อนซ้ำยังเคยเพาะพันธุ์พวกมันเป็นสิบครอกสมัยยังเด็กเขาพอมีประสบการณ์ในเรื่องเครื่องนี้อยู่บ้างแม้ว่าประสบการณ์ที่ว่านั้นจะผ่านพ้นมาเนิ่นนานเกือบ30ปีแล้วก็ตามยิ่งล่าสุดมีการประกาศรับรองให้ประกาศเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ
เขายิ่งมองว่าปลายทางของอุโมงค์มืดมิดมีประกายแสงแห่งความสำเร็จรอคอยเขาอยู่

เขาคิดจะเริ่มต้นจากประกาศลายธงชาติด้วยเหตุผลที่ว่ามันน่าจะเป็นลวดลายที่ไม่มีวันตกสมัยหากก็เพราะประกาศลายธงชาติได้ครอกหนึ่งสัก100ตัวขายได้เพียงแค่ตัวละ100บาทก็เพียงพอจะเห็นเงินก้อนมาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัวแล้วประกาศลายธงชาติจะเป็นจุดเริ่มต้นใครจะรู้ย่างก้าวแรกนี้อาจจะพาเขาเดินหน้าไปไกลอีกหน่อยก็อาจจะเจียดจ่ายเงินซื้อประกาศชนิดอื่นๆสีสันอื่นๆมาเพาะพันธุ์เพิ่มเติมพอเปล่าออกมาแล้วขายได้มีตลาดมากมายพร้อมรับซื้อประกาศของเขาวันหนึ่งข้างหน้าการลิงก์ประกาศอาจจะกลับกลายเป็นอาชีพหลักก็เป็นได้ชายหนุ่มเพลิดฝันล่องลอยขณะนั่งมองประกาศใบธงชาติทั้งตัวผู้ตัวเมียสองตัวในเหลี่ยมกระจกสองใบตรงหน้าภาพจำการพ่อเลี้ยงประกาศในวัยเยาว์เลือนจางลงมามากแล้วชายหนุ่มจำเป็นต้องรื้อฟื้นแล้วก็สืบสอดแสวงหาความรู้เพิ่มเติมยามดึกดื่นหลายคืนหลังจากคนรักเข้านอนไปแล้วพร้อมลูกในท้องเขาก็นั่งจ่อมจมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ค้นคว้าสารพัดเรื่องราวของเหล่าประกาศโดยเฉพาะข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์เจ้าปลาหลักสีแสนสวยพวกนั้นเขาอ่านบทความตามเว็บไซต์เปิดดูคลิปวิดีโอใน YouTube เข้าร่วมกลุ่มต่างๆใน Facebook ซึ่งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสารพันความรู้เรื่องประกาศครั้นคิดว่าตัวเองนั้นรู้มากพอจนพร้อมลงมือได้แล้วเขาก็เตรียมกะละมังใส่น้ำสูง3ข้อนิ้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยใบหูกวางแห้งเพื่อปรับสภาพน้ำแล้วก็ยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคร้ายเขาปล่อยประกาศลายธงชาติเพศผู้ลงไปในกะละมังหย่อนเหลี่ยมใส่ประกาศเพศเมียตามลงไปด้วยวิธีเทียบคู่เช่นนี้จะช่วยกระตุ้นให้ไข่ของปลาตัวเมียสุกพร้อมและปลาสองตัวคุ้นชินกันมากขึ้นระหว่างนี้เขาพยายามหาอาหารสดอย่างเช่นลูกน้ำให้ปลาทั้งสองตัวกินพร้อมกับเริ่มหาข้อมูลแล้วก็ทดลองเพาะเลี้ยงไรแดงซึ่งถือเป็นอาหารสำคัญที่สุดของประกาศทุกช่วงวัยก็ว่าได้ยำคำของอีก7วันต่อมาเขาช้อนปล่อยประกาศตัวเมียลงไปรวมในกะละมังเดียวกันกับตัวผู้ใช้แผ่นกระเบื้องเก่าๆวางปิดกะละมังไว้ก่อนหลับไหลในค่ำคืนนั้นเขาภาวนาให้คู่บ่าวสาวสีธงชาติมีเรือนหอพลาสติกราคา20บาทไม่ทำให้เขาผิดหวัง

ัดทั้งตัวผู้ตัวเมียซึ่งปล่อยรวมกันช่วงค่ำของวันหนึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะรักผสมพันธุ์กันช่วงสายไปถึงเที่ยงของอีกวันหนึ่งทว่าช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดสำหรับการสำรวจดูว่าประกาศรัดกันและออกไข่แล้วหรือยังคือช่วงค่ำมืดของวันถัดไปด้วยเป็นห่วงยามที่ประกาศตัวเมียนอนนิ่งเคลิ้มหลับง่ายต่อการช้อนแยกออกจากกะละมังครั้นถึงช่วงค่ำของอีกวันเขาก็ทำตามแผนโดยค่อยๆยกแผ่นกระเบื้องเครอะคร้ำออกใช้ไฟฉายส่องดูในกะละมังเขาเห็นปลาตัวผู้ว่ายช้าๆอยู่ใต้วอดฟูนาส่วนปลากัดตัวเมียหลบไปนอนเงียบๆอยู่อีกมุมชายหนุ่มคอมเมนต์มองในฟองวอดเขาอดยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อเห็นเม็ดไข่สีขาวขุ่นเกาะตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ในวอดไข่มีไม่มากนักทว่าถือเป็นการเริ่มต้นที่น่าพอใจเขาใช้สวิงเล็กๆต้อนช้อนปลาตัวเมียออกไปเลี้ยงในเหลี่ยมตามเดิมปล่อยปลาตัวผู้ดูแลไข่และลูกปลาที่กำลังจะฟักในอีก2 วันข้างหน้าต่อไป

ตลอด5วันหลังจากนั้นเขาข่มใจไม่เปิดดูประกาศตัวผู้กับไข่ในวอร์ดของมันยิ่งเปิดดูบ่อยยิ่งกระตุ้นให้พ่อปลาตื่นกลัวปลาตัวผู้บางตัวอาจจะตกใจและกลืนกินไข่จนหมดวอร์ดได้ในห่วงเวลานี้เขาไม่ได้ให้อาหารประกาศตัวผู้เพราะว่าพ่อปลาในระยะดูแลไข่และลูกปลาจะไม่สนใจเรื่องอาหารนักมันมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าต้องทำนั่นก็คือหน้าที่พ่อที่จะต้องคอยดูแลลูกปลาที่ฟักเป็นตัวให้อยู่รอดปลอดภัยค่ำวันที่5นับจากวันที่ประกาศลายธงชาติตัวผู้ตัวเมียรัดกันเขาเปิดแผ่นกระเบื้องอีกครั้งค่อยๆใช้มือเปล่าไล่ช้อนประกาศตัวผู้ออกจากกะละมังเพื่อมิให้ติดลูกปลาออกมาด้วยใส่ปลาตัวผู้กลับไปในเหลี่ยมนำไปตั้งไว้ในที่เดิมแล้วเขาก็เดินกลับมาสำรวจตรวจตราสิ่งมีชีวิตในกะละมังพลาสติกนั่นลูกประกาศตัวเล็กจิ๋วลอยตัวนิ่งบนผิวน้ำจำนวนน่าจะไม่เกิน20หรือว่า30ตัวเท่านั้นน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในใจมากหากด้วยชายหนุ่มยังพอยิ้มออกอย่างน้อยการเอาประกาศลงรัดครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีก็ประสบความสำเร็จเช้าตรู่อีกวันเขารีบลุกตื่นขึ้นมาต้มไข่ไก่พักให้เย็นแล้วก็บีบี้ไข่แดงละลายน้ำใช้นิ้วจุ่มในของเหลวสีเหลืองขุ่นก่อนหยดลงในกะละมังลูกปลาไข่แดงเป็นอาหารง่ายๆสำหรับลูกปลากัดที่เขาพอหาได้ในยามนี้หวังใจว่าพวกมันจะกินกันจนอิ่มแปร่แล้วก็โตวันโตคืน

ลูกประกาศดูแข็งแรงปกติดีทุกอย่างใน2วันแรกแต่ทว่าครั้นถึงวันที่3ชายหนุ่มก็มีอันต้องใส่หัวอย่างเหนื่อยหนักหัวคิ้วของเข้าขมวดเข้าหากันซากลูกประกาศสีขาวซีดเล็กจ้อยแทบมองไม่เห็นนอนกองจมตะกอนอยู่ก้นกะละมังไม่มีลูกประกาศมีชีวิตเหลือรอดแม้แต่เพียงตัวเดียวเขาพยายามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างคร่ำเครียดลูกประกาศอาจร่วงตายได้จากหลายสาเหตุนั่นก็คืออาหารไม่เหมาะสมอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแปรปรวนหรือว่าน้ำเริ่มเสื่อมคุณภาพเน่าเสียชายหนุ่มถอนใจบอกตัวเองว่าโลกนี้ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยง่ายพลาดหกล้มในก้าวแรกไม่ได้หมายความว่าจะลุกขึ้นยืนใหม่และก้าวเดินต่อไปไม่ได้พักประกาศลายธงชาติตัวผู้ตัวเมียไว้ราวสัปดาห์เศษจากนั้นเขาก็จับพวกมันลงเทียบกันอีกครั้งหนึ่งแตกต่างออกไปตรงที่เขาเปลี่ยนมาใช้กล่องโฟมแทนกะละมังพลาสติกเหตุเพราะว่ามันเป็นภาชนะที่เก็บรักษาอุณหภูมิได้ดีกว่าขั้นตอนซ้ำเดิมดำเนินต่อไป7วันต่อมาเขาปล่อยประกาศลงรัฐถัดอีกวันช่วงค่ำเปิดฝากล่องโฟมส่องดูปลาประกาศยังไม่ยอมรัดกันบอดว่างเปล่าสีขาวเป็นภาพไม่น่าพอใจเขาตักลูกน้ำที่พอขึ้นเองใส่ลงไปในกล่องโฟมราว10กว่าตัวปิดฝากล่องพอแน่นสนิทแล้วก็เดินเข้าบ้านตกค่ำอีกวันหนึ่งไปส่องดูปลาอีกครั้งวันนี้เขายิ้มออกในฟองวอดปรากฏเม็ดไข่ขาวๆจำนวนไม่น้อยเขารีบช้อนปลาตัวเมียออกจากกะละมังปล่อยปลาตัวผู้ดูแลไข่ต่อไปตามลำพัง

ลองเปลี่ยนมาใช้อาหารที่ว่ากันว่าดีที่สุดสำหรับอนุบาลลูกปลากัดนั่นก็คือตัวอ่อนแรกฟ้าของไรทะเลหรือว่าอะทิเมียไข่อะทิเมียราคาแพงเอาเรื่องเป็นเม็ดผงสีออกน้ำตาลอ่อนใช้ช้อนเล็กๆตักไข่อะทิเมียเทลงไปในขวดพลาสติกซึ่งใส่น้ำเตรียมรอไว้ตักเกลือเม็ดเติมไปสักช้อนจุ่มหัวใส่พ่นออกซิเจนเพิ่มลงในน้ำต่อจากนั้นราว24ชั่วโมงต่อมาอะทิเมียจะฟักเป็นตัวเห็นเป็นจุดสีส้มจางๆนับพันนับหมื่นเคลื่อนไหวช้าๆอยู่ในมวลน้ำเค็มอะทิเมียแรกฟักใช้เลี้ยงลูกปลาได้ดีเยี่ยมชัดเจนเขาเห็นลูกปลากัดอายุ3วันหลังจากฟักเป็นตัวว่ายน้ำฉกงับตัวอ่อนไรทะเลเป็นอาหารท้องของพวกมันป่องพองมองเห็นเป็นสีส้มเพราะอาหารซึ่งอยู่ภายในผ่านไป3วันลูกปลากัดไม่ร่วงตายผ่าน7วันทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีอาจมีลูกปลากัดจมตายอยู่ก้นบ่อเพาะบ้างแต่ว่าก็เพียงส่วนน้อยเท่านั้นลูกปลากัดอายุได้ราว2สัปดาห์เขาเริ่มตักไรแดงให้พวกมันเป็นอาหารไรแดงพ่อเลี้ยงเองส่วนใหญ่ตัวอวบอ้วนบางส่วนก็ยังเป็นลูกไรเล็กละเอียดเหมาะเป็นอาหารลูกปลาเขาใช้สวิงตาถีกลองเอาเฉพาะไรแดงตัวเล็กให้เหล่าลูกปลาพวกมันไล่ตอดงับอาหารมีชีวิตกันขวักไขว่ชายหนุ่มอมยิ้มกับภาพที่เห็นรอแค่ลูกปลารุ่นนี้เติบโตอีกหน่อยเขาก็จะมีปลากัดลายทุ่งชาติเสนอขายเหมือนคนอื่นบ้างแล้วเขามองลู่ทางไม่ล่วงหน้ามีกลุ่มในเฟซบุ๊กมากมายเป็นแหล่งปล่อยปลาขายได้บางกลุ่มเป็นกลุ่มประมูลปลากัดดูคึกคักมีคนเข้ามาซื้อขายปลาน่าสนุกไม่นานเกินรอเขาจะเป็นพ่อค้าคนใหม่ที่นำปลากัดลายทุ่งชาติแสนสวยเข้าไปขายบ้าง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นเรื่องปากัดลายธงชาติประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงยังไม่จบนะคะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมจากทางรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 และมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตภายใต้กรอบแนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคต
4: นางสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ครั้งที่1ครับ2569คือที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 และมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตภายใต้กรอบแนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตรวม5โครงการเป้าหมาย 11,500,000 ตันวงเงินงบประมาณรวมกว่า 59,467 ล้านบาทให้กรมการค้าภายในร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ทำโครงการและรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมขออนุมัติต่อกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับธกส.และเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติรวมทั้งร่วมกับองค์การคลังสินค้าทำโครงการและรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติพิจารณาตามระเบียบต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขอขยายกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 โดยขอเพิ่มวงเงินจากเดิมประมาณ 37,906 ล้านบาทเป็นประมาณ 39,753 ล้านบาทสำหรับจ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้น 233,729 ครัวเรือนขอใช้เงินจากธกส.สำรองจ่ายการดำเนินโครงการคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติรัสเซียเน้นย้ำรากฐานมิตรภาพอันยาวนานพร้อมต่อยอดความร่วมมือในวาระ130ปีสัมพันธ์ไทยรัสเซีย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยา
4: ข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซียตามคำเชิญของนายเยสเกนีโตมีฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบใจกันดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมกับแสดงความยินดีและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้โดยชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและรัสเซียที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ทศวรรษซึ่งความสัมพันธ์ไทยรัสเซียยังคงพัฒนาและขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องสนับสนุนพื้นฐานความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันขณะเดียวกันยังแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียภายในปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือในสาขาสัมพันธ์ร่วมกันทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตนเองจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานจะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในโอกาสที่ปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ130ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียทั้งสองประเทศเตรียมจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพื่อเสริมสนองโอกาสสำคัญดังกล่าวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Kilohertz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของคืนวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้11มิถุนายนแล้วนะครับหลายๆท่านเป็นแฟนประจำก็รอฟังอยู่คืนวันพฤหัสก็เจอกัน2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะได้รับข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพกันแล้วก็มีโอกาสได้สอบถามได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพกันเหมือนเดิมเพราะว่ารายการเราจัดสดครับสดๆตลอดจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับฝนฟ้าตกอยู่ทุกวันเหมือนกันนะที่กรุงเทพนะเมื่อเย็นวันนี้ตกหลายๆเรียกว่าหลายเวลาเลยนะตกหยุดก็ระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะฝนฟ้ามาและไข้หวัดก็อาจจะตามมาสุขภาพก็ต้องดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะต้องเข้าใจเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเวลาเจ็บป่วยก็ต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรป่วยจากอะไรนะจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการจะใช้สมุนไพรก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าสมุนไพรก็ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์อย่างเดียวบางทีเราใช้ผิดตัวผิดประเภทผิดอะไรทำนี้อะไรก็มันก็ไม่เกิดผลและอาจจะเกิดโทษได้ต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีๆก็ฝากเอาไว้เลยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรทุกตัวของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรนะครับคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงนะสำหรับแฟนคลับของรายการสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรมาเป็นประจำนะครับหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนช่วงแรกของค่ำคืนนี้นะคืนนี้ก็ถือว่าโชคดีอีกเพราะว่าคุณหมอวรีรัตน์มาครับคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาเดือนละครั้งนะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอวรีรัตน์ท่านมารอแล้วด้วยนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ช่วงนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับคุณหมอครับ
4: ก็ยังไม่เป็นหวัดนะคะ แต่ว่าเริ่มมีเขาเรียกพอฝนมาก็จะมีภูมิแพ้
3: จะมีฟุดฟัดบางเล็กน้อยเนาะ
4: มีฟุดฟัดแต่ยังค่ะแต่ว่าเนี่ยวันนี้เริ่มแล้วเพราะว่าฝนมาอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ทีนี้แต่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะ
3: ครับ
4: เพราะว่ามาแบบคือนี่โรงพยาบาลนี่ถล่มไป2รอบแล้ว
3: ตกหนักเลยใช่ไหม
4: ล้ม
3: โอ้ทั้งลมมีลมด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะต้นไม้หน้าโรงพยาบาลนี่แบบถอนรากถอนโคนเลยค
3: ่
4: ะ
3: เอาเรื่องเหมือนกันเนาะปีนี้ก็มีเรื่องของวัตภัยพายุฤดูร้อนพายุฤดูฝนเข้ามาด้วยเวลาช่วงหน้าฝนที่คุณหมอมักจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เนี่ยคุณหมอดูแลสุขภาพตัวเองยังไงครับ
4: แต่ว่าช่วงหลังนี้ไม่ได้ทานยานะคะคือถ้าเป็นสมัยจริงๆเป็นภูมิแพ้เนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ก่อนนี้เรากินไอ้ยาลดน้ำมูกอ่ะยาตัวแก้แพ้ใช่ไหมคะ
3: ไม่เล็กๆ
4: แต่ว่าช่วงหลังก็ไม่ได้ทานแต่ว่าจะมีบางทีพอเราเริ่มรู้แล้วเราคือหมอเนี่ยทานไอ้ตัวปราบชมพูทวีปแต่ว่าเราไม่ได้ทานประจำพอเราเริ่มรู้ว่าม
3: ีอาการ
4: มันเย็นแล้วร่างกายเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอ้ใช้ปราบชมพูทวีปเลย
4: ใช่ใช่
3: ตัวนี้ดี
4: ต
3: ั
4: วน
3: ี้ดี

0: จะได้ดีเลยใช่ไหม
1: คือเราเหมือนกับเราก็จะวิเคราะห์ตัวเราเองด้วยจริงๆก็ทั้งศาสตร์แผนจีนแต่ว่าเราใช้ยาไทย
0: ค่ะแต่ประเมินแล้วใช้แล้วก็โอเคถือว่าได้ผลในระดับที่เราพอใจ
1: ใช่ค่ะก็คือพอเราวิเคราะห์ตัวคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีธาตุเย็นอยู่แล้วคือหมายถึงโดยร่างกายโดยพื้นฐานเดิมเลยอะค่ะก็เย็นมีช่วงที่เย็นมากนี่ก็เคยเหมือนกับเราต้มยาจีนกินอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็มีทานเป็นเดือนแล้วก็ร่างกายก็ดูอุ่นขึ้นเรารู้จักอะไรเราก็รู้จักเวลาที
0: ่
1: มีอากาศเย็นมากระทบเวลามีฝนมาเนี่ยอาการภูมิแพ้เราไม่ค่อยกำเริบอะไรเงี้ยค่ะ
0: ของเราของภัยพิบัติก็ทำตัวยาที่คุณหมอกินยาเลยนะปราบชมพูทวีปเนี่ยทำเป็นแคปซูลเรียบร้อยเลยนะฮะสะดวกต่อการกินการเก็บการพกพาเลยนะครับแล้วสูตรเนี้ยโอ้โหตัวยามันตั้ง20กว่าตัวเท่าที่ผมศึกษาดู
1: ใช่
0: โอ้ตัวยาเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะได้ผลดีกับคนที่มีปัญหาภูมิแพ้ด้วยโอเคครับเชิญครับคุณหมอครับคืนนี้เตรียมเรื่องสาระอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญครับ
1: วันนี้จริงๆก็กะว่าจะมาพูดถึงเรื่องของงานคือเผอิญไปแถลงข่าวของงาน Thailand Healthcare
0: Thailand Healthcare
1: 26
0: มติชนป่ะ
1: ที่มติชน
0: อันเดียวกันโอเคครับมติชน Healthcare ครับผม
1: ใช่ค่ะก็คือทีมชื่องานปีนี้เขาเป็น Thailand Healthcare 2026แล้วก็ทีมเป็น Longevity อยู่ดี Happy นาน
0: ครับผม
1: ก็เลยคิดว่าน่าจะเอาในเรื่องของศาสตร์ longevity เนี่ยมาพูดคุยกันนิดนึงว่าตอนนี้เทรนด์ของเขาเรียกว่าแนวโน้มที่ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการมีชีวิตยืนยาวเนี่ยมันออกไปแนวไหนบ้างนะคะ
0: ครับ
1: แต่ในเบื้องต้นก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของในงานคือมีประเวทไปออกด้วยอยู่แล้ว
0: เราออกด้วยประจำครับ
1: ไปทุกปี
0: ใช่
1: นะคะตอนปีนี้ค่ะถ้าในฝั่งของอัพเดตเนี่ยก็จะมีในส่วนของเรามีหมัดเด็ดในปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการมอบทักษะการเอาตัวรอดให้กับประชาชนหมายความว่าไงหมายความว่าปัจจุบันนี้ค่ะเราจะพบเลยเวลาประชาชนทั่วไปหรือพวกเราเนี่ยเวลาเราป่วยแล้วเราไปรักษาที่โรงพยาบาลที่หมอเคยบอกไปว่าประมาณ50เกิน 50% นิดๆด้วยมารักษาด้วยโรคพื้นฐานค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะดูแลเบื้องต้นด้วยสมุนไพรหรือว่าด้วยยาพื้นฐานได้นะคะค่ะตรงนี้ก็จริงๆถ้าเรามีหลักในการดูแลด้วยสมุนไพรหรือมีองค์ความรู้พวกนี้เราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างที่หมอบอกเมื่อกี้ว่าเวลาที่อย่างตัวเองเนี่ยไม่ได้ทานพวกกลุ่มที่เป็นยาCPM เทลฟาอะไรพวกนี้แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ทานมาเป็น10ปีแล้วนะคะแต่จะทานเฉพาะช่วงที่มีอาการไข้หวัดเลยประมาณนี้
0: ครับ
1: แต่ว่าเราอ่ะจะรู้ว่าพอเราร่างกายเราเริ่มเย็นปุ๊บอ่ะคือหมอเนี่ยก็จะไปคือตอนนี้ก็มีติดอยู่กับตัวที่ยังก็เลยหยิบขึ้นมาพอพูดกับคุณบรรลงอย่างไอตัวปราบชมพูทวีปอ่ะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็จะของอย่างของเราก็500มิลลิกรัมตัวหลักๆ ก็จะเป็นเหงือกปลาหมอเนาะเมล็ดไอ้พริกไทยดำใบพวกใบกัญชาเทศอะไรพวกเนี้ยนะคะค่ะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะมียาอีกหลากหลายตัวเป็นยาตำรับเขาก็จะมีลิดร้อนนิดๆค่ะตัวนี้ก็จะเหมือนกับก็ทำให้อาการภูมิแพ้เราเนี่ยไม่จะบอกว่ามันก็ไม่ได้กำเริบไม่ได้อะไรมานานแล้วนะคะจะมีอาการว่าพอเย็นปุ๊บเราจะเริ่มพอเริ่มปุ๊บเราก็ทานแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทานประจำต่อเนื่องอะค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าสังเกตคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยบางคนถ้าเราปล่อยเรื้อรังอะคุณบรมก็จะได้เวลาพูดเนี่ยคืออย่างเสียงหมอจะไม่ใช่เสียงที่เป็นเสียงเขาเรียกว่าเสียงนาสิกเนาะเสียงออกจมูกอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองในตรงนี้เนี่ยก็เวลาเยื่อจมูกบวมหมดละเสียงบางคนออกมานี่เราก็จะทักได้เลยว่าแสดงว่าแบบคุณเป็นภูมิแพ้แน่นอนอะไรประมาณนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เลยมองว่าอย่างไรเนี่ยคือในงานนี้ของเพิร์ลเวทนะคะเราก็จะเป็นเรื่องของในปีนี้นะคะ ็จะเป็นเรื่องของการดูแลเบื้องต้นด้วยสมุนไพรค่ะค
0: ่
1: ะก็จริงๆก็คืออยากให้คนไทยเราเนี่ยกลับมาเป็นเจ้าของสุขภาพของตัวเองภายใต้ธีมที่งานมติชนกำหนดไว้อะค่ะก็คืออยู่ดีแฮปปี้นานแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการมีอายุยืนยาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่เราจะรักษาเมื่อป่วย
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่มันต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ในครัว
0: ต้องอยู่ยังมีคุณภาพมีความสุขด้วยครับผม
1: ใช่ค่ะอยู่ยังมีคุณภาพมีความสุขแต่การดูแลตัวเองในเบื้องต้นเนี่ยก็คือดูแลตั้งแต่ในครัวหมายความว่าการกินในครัวในบ้านหรือว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราต้องมีในส่วนนี้คือเพราะว่าเราทำสิ่งนี้ทุกวันนะคะก็เลยแอปเปิลเบรกก็เลยเสนอแนวคิดในส่วนของอาหารเป็นยาในทีมงานปีนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีถ้าเกิดคือท่านไหนที่สนใจเพราะว่าจะจัดวันที่25ถึง28มิถุนาที่ตอนนี้เรามาจากที่ชั้น5สามย่านมิตรทาวน์ก็คือที่อาคารสามย่านมิตรทาวน์นะคะค่ะ
0: ปลายเดือนนี้นะปลายเดือนนี
1: ้ใช่ปลายเดือนนี้
0: 25ถึง28 3ย่านมิตรทาวน์
1: ชั้น5
0: ชั้น5ครับผม
1: ก็เริ่ม 10:00 ถึง 13:00 ก็ไปเจอกันได้นะคะแต่ว่าในส่วนนี้ก็จะบอกว่าแนวคิดของอย่างอาหารเป็นยาวันก็ได้พูดคุยกับจันต้อมด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของเราจะเอาในส่วนของคำว่าอาหารเป็นยาเนี่ยมาถ่ายทอดให้จับต้องได้จริงผ
0: ่
1: านส่วนสมุนไพรแนวตั้งเพราะว่าในส่วนนั้นก็คนส่วนใหญ่พอไปก็จะเป็นสังคมเมืองหรือว่าบางทีตอนนี้อย่างพื้นที่จำกัดที่เราอยู่ในคอนโดก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะปลูกหรือเราจะทำผักสวนครัวต่างๆที่เป็นสมุนไพรใกล้ตัวเราไม่ได้ค่ะตรงนี้ก็จะมีในส่วนนี้ไปนำเสนอให้ทุกท่านได้รับทั้งองค์ความรู้อะไรต่างๆนะคะค่ะก
0: ็
1: จะมีตั้งแต่กะเพรากิ้งขาตะไคร้ผักพื้นบ้านต่างๆค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็จะมีอีกส่วนนึงที่เราก็จริงๆก็เรามีหนังสือเล่ม 15แกงส้มนะคะแกงส้มเราจะหยิบในส่วนนี้กลับมาเรื่องของการนำภูมิปัญญาอาหารไทยเนี่ยมาเล่าใหม่ก็คือเป็นส่วนของหนังสือเล่ม15นี่แหละค่ะที่จะมีในส่วนที่เราจะเสริมเข้าไปว่าเออเหล่านี้เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรค่ะกินอาหารเป็นยาได้อย่างไรนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนนี้ก็คิดว่าตรงนี้เป็นธีมที่ไพเวทอ่ะสามารถที่จะทำได้ในส่วนของคำว่าปลูกได้ปรุงได้ใช้ถูกแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องดูแลตนเองแล้วเมื่อไหร่ที่เราควรไปพบแพทย์ไม่ใช่หมายความว่าดูแลจนกระทั่งเราหนักแล้วถึงค่อยไปโรงพยาบาลนะคะเพียงแต่ว่าประมาณ 50% เนี่ยเราสามารถดูแลหรือว่าดูแลตัวเองก่อนป่วยมันก็จะป่วยน้อยลงค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเรามีในส่วนนี้นะคะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยนะคะก็จะมีเรื่องของก็ทุกงานอ่ะแจกในส่วนของแจกสมุนไพรก็คือต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรค่ะในงานก็จะมีแจกสมุนไพรวันละ100ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยธีมนี้ก็คือเราไม่ได้มอบแค่ว่าเป็นต้นไม้ทั่วไปแต่เราอยากจะมอบต้นไม้คู่ความรู้ด้วยนะคะค่ะก็จะมีกลุ่มที่เป็นหนังสือด้วยนะคะที่จะเป็นเรื่องของผักเป็นยาค่ะแล้วก็ตัวสมุนไพรที่ปลูกง่ายเลยประมาณนั้นค่ะ
0: ครับ
1: สี่สมุนไพรปีนี้ที่เราเอามาเนี่ยมี4ชนิดค่ะคุณบรม
0: ครับ
1: สี่ชนิดที่เราจะเอามาเล่าเรื่องเล่าเรื่องในงานมติชนเฮลท์แคร์เนี่ยนะคะค่ะก็ตัวแรกก็แบะตำปึงอะค่ะตัวจักรนาราย
0: 4วันวันละตัวเลยนะตัวแรกแบะตำปึงจักรนารายใช่ไหม
1: แบะตำปึงจักรนารายใช่ค่ะก็จะเป็นตัวผักเย็นเนาะผักคือผักที่มีฤทธิ์เย็นค่ะก็สามารถใช้คือตัวยอดคือสมุนไพรพวกนี้นี่ก็คือเราจิ้มน้ำพริกอะ คือหยิบทานได้เลยทั้งยอดทั้งใบอ่
0: อ
1: นก็กินเป็นผักสดลวกจิ้มน้ำพริกพวกนี้ได้หมดกลุ่มนี้ถ้าเป็นภูมิปัญญาเขาใช้เรื่องของลดอาการร้อนในอาการอักเสบต่างๆหรือบางกรณีก็จะใช้มาในการดูแลผิวหนังภายนอกในบางกรณีนะคะค่ะแต่ว่าส่วนนี้เขาก็จะมีการศึกษาบางส่วนแล้วที่เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ค่ะว่ามันมีฤทธิ์ในส่วนของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบก็เลยเข้ากับธีม longevity เพราะว่าในส่วนนี้จริงๆเดี๋ยวเราอาจจะมาขยายความคำนี้นิดนึงนะคะถ้าหลังจากคือเดี๋ยวเอา4ชนิดนี้ก่อนค่ะค่ะ
0: ครับครับ
1: แล้วก็จะเน้นนะคะในแง่คือไม่ได้เน้นในเรื่องของยานะคะในงานนี้เราจะเน้นว่าเน้นในฐานะของอาหารแล้วก็ผักสมุนไพรที่ใช้รับประทานค่ะแต่ว่าก็ต้องมีความรู้ในแง่ว่ากลุ่มที่มีโรคประจำตัวอะไรที่ต้องระวังบ้างอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตัวนี้เขาเป็นยาเย็นแล้วก็จริงๆเขาจะมีลดฤทธิ์คือมีฤทธิ์ลดน้ำตาลนิดๆลดความดันหน่อยๆแต่จะไม่เหมือนตัวน้ำชาเบยตัวนานชาวเวยนี่เขาจะมีฤทธิ์ที่ลดความดันค่อนข้างเยอะลดน้ำตาลค่อนข้างเยอะใช
0: ่ฤทธิ์แรงกว่าฤทธิ์แรงกว่า
1: ฤทธิ์แรงแล้วก็ถ้าทานนานๆต้องระวังเรื่องไตด้วยนะคะแต่ตัวนี้จริงๆถ้าเรากินเป็นแบบผักจิ้มอะไรพวกนี้ก็ผลค่อนข้างน้อยนะคะเพียงแต่ให้ระวังหน่อยนิดนึงเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับครับ
1: อีกตัวนึงก็เป็นตัวแรกเลยสมุนไพรตัวแรกของอภัยภูเบศค่ะที่เราเอามามาในงานนี้ก็จะเป็นตัวพยายอก
0: อ๋อตัวเด่น
1: สลีพังพรตรงเมียนะคะ
0: ค่
1: ะก็อันนี้ก็ทานได้ก็หยิบก็เป็นเหมือนเป็นพยายอกก็เป็นผักพื้นบ้านเหมือนกัน
0: ยอดอ่อนใบอ่อนกินได
1: ้ยอดอ่อนใช่ในภาคเหนือเขาใช้เอามาใส่ในแกงแครหรือพวกแกงหน่อไม้ของทางภาคเหนือนะคะค่ะ
0: ค
1: แต่ว่าบางทีเขาก็มาใช้เป็นยอดอ่อนมาลวกจิ้มกินกับน้ำพริกนะคะเพราะว่าทางเหนือเขาจะเรียกว่าผักมันไก่เนาะผักลิ้นเขียดอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็จะเอามาใช้ได้ในส่วนนี้ก็จะมีตัวนี้ตัวที่สองส่วนตัวที่สามก็เป็นตัวที่ตอนนี้ไฟเบรดเรามีก็คือตัวหูเสือค่ะหูเสือใบด่างหรือเดียมหูเสือ แล้วเราเอามาทำไอ้พวกสมูทตี้หรือว่าต้มจืด อะไรเงี้ยนะคะคือใส่กับใบช่อแล้วก็หรือว่าตัวใบเองจริงๆอ่ะคนจีนเขาก็มาใช้แบบเหมือนกับใส่ในแกงจืดเลยค่ะหรือเอามาใส่กินกับแกล้มลาบยำ
0: เป็นผักเครื่องเคียงได้เลย
1: ใช่ค่ะหรือไข่เจียวอย่างเงี้ยพวกน
0: ี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ
1: เขาเป็นก็เป็นสมุนไพรกลิ่นหอมอ่ะนะคะ
0: มีกลิ่นเฉพาะตัว
1: ใช่ใช่พวกออริกาโนอะไรพวกนี้
0: พวกวงพวกหวัดพวก
1: เพราะฉะนั้นคุณสมบัติเขาก็เลยทางภูมิปัญญาก็ใช้กับอาการหวัดคัดจมูกไอเจ็บคออะไรพวกนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าฤทธิ์เขาอีกอันนึงก็เป็นเรื่องพอเป็นกลุ่มนี้ก็จะมีฤทธิ์ท้องแก่ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ต้องมีงานวิจัยสมัยใหม่อะค่ะเขาบอกว่าคือสมุนไพรกลุ่มนี้เนี่ยมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็สารพฤกษศักดิ์สิทธิ์มีหลายชนิดในส่วนนี้เขาจะมีฤทธิ์ในการต้านจุลชีพแล้วก็ต้านการอักเสบนะในระดับของการศึกษาเบื้องต้นนะคะแต่ว่าก็คงเดี๋ยวต้องทำการศึกษาต่อ
0: ตัวนี้น่าปลูกเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ควรจะปลูกไว้ทุกบ้านเลยอะตัวนี้หูเสือจริงๆแล้วต้องปลูกไว้ทุกบ้านเป็นผักเคี้ยว
1: เครื่อง
0: เคียวแล้วก็โอ้ทำอาหารได้หลายเมนูด้วยอ
1: ่ะ
0: และประโยชน์ของเขาเยอะมาก
1: ใช่
0: ครับผมหูเสือนี่เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ปลูกไว้นะครับโอเคครับต่อครับ
1: ก็เนี่ยวันสองวันนี้ตอนโรงพยาบาลรับตัวราชการแล้วเราก็ไปพาไปรับที่บ้านเราเรื่องก็เมื่อวานก็เพิ่งกระถานเมื่อวานก็เพิ่งถานเอาวันนี้ก็มีแนมอยู่ในเซตของสปาของที่สปาของแพมเบตนะคะแล้วก็เสิร์ฟตัวนี้เป็นแบบเครื่องเคียงอะไรเงี้ยได้นะคะ
0: ค่
1: ะตัวนี้น่าปลูกค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวลิ้นมังกรค่ะ
0: ครับ
1: แต่บางคนตอนแรกแล้วหมอบอกเฮ้ยลิ้นมังกรกินได้ด้วยเหรอ คือเราเนี่ยพอนึกถึงลิ้นมังกรเราจะไปนึกถ
0: ึ
1: งล
0: ิ้
1: นมังกรไม้ประดับ
0: ใช่แล้วจะนึกถึงไม้ประดับ
1: ในบ้านเอาไว้อะไรคะฟอกอากาศคนละตัวกัน
0: คนละตัวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นลิ้นมังกรกินใบกินดอกกินยอด
1: ใช่
0: ครับ
1: ค่ะก็จริงๆตัวเนี้ยมีเป็นส่วนนึงเป็นตัวนึงของสมุนไพรจีนคนจีนเขาจะเรียกเล่งจีเช่า
0: ครับ
1: ค่ะก็คือจะเป็นตัวนึงที่เขาใส่อยู่ในแบบเหมือนยาตำรับของจีนนะคะแต่ว่าใบตัวเนี้ยเขาเอาก็คือเอามาทำเป็นแกงจืดต้มกับหมูกินเป็นผักต้มอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเขาก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของแก้ไอแห้งๆเจ็บคอแล้วก็ทำให้ปอดชุ่มชื้นนะคะกลุ่มนี้นะแล้วก็มีฤทธิ์เย็นก็แก้ร้อนในพวกนี้ค่ะค่ะแล้วก็งานวิจัยตอนนี้ยังเป็นอยู่ในสัตว์ทดลองนะคะในเรื่องของฤทธิ์ต้านอักเสบของปอดก็คงต้องมีเรื่องของการศึกษาต่อเนื่องค่ะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็งานนี้ก็จะมีแจกในส่วนของหนังสือก็คือหนังสือบันทึกของแผ่น6เรื่องของสมุนไพรท้องไส้เนื่องจากว่าส่วนนี้จะมีเรื่องของการพูดถึงสมุนไพรพื้นบ้านที่หาง่ายในครัวเรือนพวกขิงขมิ้นกระชายมะละกออะไรต่างๆแล้วก็พืชสวนครัวอีกหลายชนิดอยู่ในเล่มนี้นะคะก็จะมีแจกวันละ100เล่มค่ะในงานนี้ค่ะ
0: ครับ
1: สุดท้ายก็คือสิ่งที่เราอยากจะบอกจากงานนี้ว่าจริงๆอ่ะคำว่าตัวลองพิวิตี้อะค่ะไม่ได้เริ่มจากเรื่องไก่ตัวเลยแต่มันเริ่มจากผักในครัวสมุนไพรอยู่ในกระถางแล้วก็ใส่ความรู้พื้นบ้านเข้าไปมันก็ใช้ได้จริงแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ตรงนี้เราก็เลยคิดว่าทีมนี้เราน่าจะเข้าไปในส่วนของปีนี้ในส่วนของงานมติชวนเฮลท์แคร์2026เนี่ยค่ะค่ะทีนี้ก็เลยมองว่าเราก็เลยมาคุยกันในฝั่งว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เทรนด์ของการพูดคำว่า longevity เนี่ยมันถึงเยอะขึ้นนะคะค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของคำว่าอะไรนะ anti aging เรื่องของแบบการชะลอวัยอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยตอนนี้เขาจะเน้นในคำว่าศาสตร์แห่งอายุที่ยืนยาวถ้าแปลเป็นคำภาษาไทยลองพิวิตี้คืออายุที่ยืนยาวนะคะค่ะเขาบอกว่าจริงๆในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในวงการแพทย์เราเนี่ยก็จะมีงานวิจัยออกมาในส่วนของคำว่าอายุที่ยืนยาวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าในส่วนนี้มันต่างจากไอตัวแอนตี้เอจอย่างไรคำว่าตัวลองกิวิตี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรเขามันคือสมการระหว่างคำว่าไลฟ์เขาเรียกว่าไลฟ์สแปนกับเฮลท์สแปนถ้าพูดง่ายๆคือสมการระหว่างจำนวนปีที่มีชีวิตครับ
0: ค
1: ุณลุงก
0: ับ
1: จำนวนปีที่มีสุขภาพดีจริงๆก็คือมันคือเขาต้องการบอกว่าการที่ถ้าสมัยก่อนเราอวยพรนะขอให้แบบอายุยืนยาวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆณปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าพออายุยืนแล้วเนี่ยเราคือสังคมเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปละประเทศไทยตอนนี้ที่เรากังวลเลยก็คือคนเกิดน้
0: อ
1: ยแล้วไม่มีคนดูแลค่ะคุณผู
0: ้ชมใช่ปัญหาของประเทศไทยตอนนี้คนเกิดน้อยจริงคนแก่เยอะ
1: เกิดน้อยคนแก่เยอะแล้วใครจะดูแลเรา
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ย
1: อันนี้พูดถึงเราในอนาคตเพราะอีกไม่กี่ปีเราก็เป็นผู้สูงอายุไปแล้ว
0: ครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าถ้าเรามองแค่ว่าขอให้เราอายุยืนยาวแต่เราเจ็บป่วยตลอดเข้าออกโรงพยาบาลตลอดซึ่งตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยนะจะบอกว่าเราก็พยายามหาทุกวิธีเนาะในยารักษาโรคแบบในแบบแผนปัจจุบันจนเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่เราต้องคือหมายถึงว่าเราไปต่อไม่ได้ก็คือในมือเรามีแต่ตัวยาบรม
0: ใน
1: คือยากิน10ชนิดอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะมีอายุต่อไปด้วยสภาพนี้หรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่า การมีชีวิตที่ยืนยาที่ยาวนานและมีคุณภาพคำว่ามีคุณภาพคืออะไรคือหมายถึงว่ามีตัวของเขาเรียกว่า health span คือจำนวนปีที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดตอนนี้อายุเนี่ยยืนกันซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอายุยืนแบบไหนแล้วพึ่งพาตนเองได้หรือไม่อันนั้นสำคัญมากกว่า
0: ครับครับ
1: ทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเขาก็ต้องบอกว่ามันสารของการแพทย์สมัยใหม่ตัวนี้เราย้อนกลับมามองใน3มิติหลักอะค่ะก็คือในส่วนของจำนวนปีที่มีอายุที่มีชีวิตอยู่ก่อนโดยรวมแล้วก็อันที่2เลยคือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีหมายความว่าไม่เจ็บป่วยเรื้อรังมีพลังงานที่ยังทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองนะคะ
0: ครับใช่ครับ
1: กับอีกอันนึงคือการชะลอหรือย้อนกระบวนการชราคือชะลอวัยแอนตี้เอจแอนตี้เอจจิ้งอะล่ะนะคะหรือพยายามที่จะลดความเสื่อมของร่างกายคือฟื้นฟูเซลล์สภาพถ้าเป็นสมัยก่อนอะคำว่าแอนตี้เอจส่วนใหญ่เราจะฉีดเนาะใส่นู่นฉีดนี่กินอะไรสักทุกอย่างแบบเป็นเรื่องของการใช้สิ่งภายนอกเข้ามา
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นคำว่าเขาเรียก longevity เนี่ยการชะลอหรือย้อนกระบวนการพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นการเพิ่มจากภายในร่างกายเราเองอะค่ะทำอย่างไรอย่างเช่นเรากินอาหารเป็นยานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งคือกินศาสตร์ของในเรื่องของการแพทย์ตะวันออกก็เลยจะมีบทบาทในส่วนนี้เยอะขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้แนวคิดของตัว longevity เนี่ยมันมาจากไหนเขาบอกว่าจริงๆอะมันมาจาก2 ส่วนหลักๆเลยก็คือเขาใช้คำว่าบลูโซนของบทเรียนจากพื้นที่ของคนที่มีอายุยืนในโลกถ้าเราบอกว่าที่อายุยืนในโลกมีที่ไหนบ้างนะเรานึกถึงประเทศไหนบ้าง
0: สวิตเซอร์แลนด์ป่ะญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่น
0: อายุยืนญี่ปุ่น
1: โอกินาว่าญี่ปุ่น
0: ถ้าเอเชียก็ต้องญี่ปุ่นเลยครับผม
1: ถ้าทางยุโรปก็อิตาลีซาดิเนีย
0: สแกนดิเนเวียด้วยป่ะสแกนดิเนเวีย
1: มี
0: ส
1: ่
0: วนไม่
1: ใช่ไหมไม่เยอะค่ะ
0: สู้ทั้งอิตาลีไม่ได้
1: ค่ะ
0: โอเคครับโอเคครับ
1: แล้วก็จะมีทาง
0: แอฟริกา
1: โรมาลินดาของอเมริกาก็คือพวกนี้ค่าเฉลี่ยของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเกิน100ปี
0: เลยโอ้ดี
1: โดยด้วยนะมีโดยคือโดยไม่ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะ
0: อ๋อครับ
1: ก็แสดงว่า1ก็จริงๆเขาก็คือมีเรื่องของยีนด้วยแหละยีนเขาดีย
0: ีนเขาไม่มีจุดอ่อนเขาไม่ค่อยมี
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็วิถีการใช้ชีวิตเขาวิถีชีวิตประจำวันสอดคล้องกับหลักของการมีชีวิตยืนยาว ก็มีข้อมูลจากในโซนพื้นที่เหล่านี้มาในเรื่องของการศึกษาน่ะนะคะค่ะกับอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์การย้อนวัยระดับเซลล์คืออันนี้เป็นหลักการคือการดูในส่วนของการแพทย์แล้วค่ะมันก็จะมีเรื่องของความก้าวหน้าในการดูในห้องแลบค่ะเป็นวิจัยของฮาร์วาร์ดนะเป็นวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยนะคะเขาก็จะพบเลยว่าจริงๆเขาบอกว่าความแก่มันคือโรคชนิดหนึ่งที่รักษาได้ด้วยการกระตุ้นยีนพิเศษในเรื่องของคือยีนถ้าไปกระตุ้นไอตัวยีนที่ต้านความชราเนี่ยค่ะยีนเนี้ยเขาก็จะมีเขาตรวจพบแล้วว่ามียีนหนึ่งที่สามารถต้านความชราได้นะคะถ้าสามไปกระตุ้นในส่วนนี้ก็จะทำให้แก่ช้าลง
0: อ
1: ันนี้คือหลักของอันนี้คือการแพทย์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นค่ะที่มันก้าวหน้าขึ้นแล้วก็อีกอันนึงของหลักนี้ก็คือว่าการที่เราไปซ่อมแซม DNA ที่มันเสียหายหรือว่าเราไปทำอะไรที่มันไปลดการอักเสบของในร่างกายนะคะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็จะทำให้อายุเราเนี่ยยืนขึ้นได้ค่ะก็เลยเขาก็เลยมองว่ามันมี4ส่วนหลักเลยค่ะที่มีผลต่อการมี4องค์ประกอบหลักที่มีผลต่อการมีชีวิตยืนยาวค่ะ
0: ครับ
1: อันที่1ปิ่นเมื่อกี้ที่บอกว่าแบบพันธุกรรมเลยพันธุกรรมเนี่ยถ้าโรคคือหมายถึงกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังน้อยนะคะ ก็ตรงนี้ก็จะมีโอกาสที่ลูกหลานเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นถ้าไม่ได้เจออุบัติเหตุเจออะไรนะคะค่ะก็ต้องบอกว่าเขาก็จะดูคนในครอบครัวว่าถ้าคนในคือหมายถึงตระกูลเนี้ยปู่ย่าแต่อายุ90อัพ100อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีวิถีชีวิตที่คล้ายกับพ่อแม่นะบางคนถ้าวิถีชีวิตที่แบบแยกแตกต่างไปอันนั้นก็อาจจะลดทอนลงมาค่ะตรงนี้ก็มีผลอันที่2เลยคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้คือวิถีการใช้ชีวิตพฤติกรรมอย่างของประชาชนเราอ่ะก็จะมีการคือแต่ก่อนที่เราคุยกันว่าถ้าเราทำตามวิถีตะวันออกดั้งเดิมเนาะก็โอกาสที่จะเกิดพวกโรคเรื้อรังอะไรต่างๆก็จะน้อยเพราะเอิญเราก็กินอาหารที่ไปกินกับทางตะวันตกเยอะพอสมควรนะคะตรงนี้ก็จะมีผลอันนึงเหมือนกันต่อเรื่องของการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีที่ยืนยาวนะคะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มลพิษค่ะอันนี้ก็ที่เรารู้กันอยู่อย่าง PM 2.5 พวกนี้เนี่ยก็มีผล
0: เหยื่อตัวแสบเหมือนกัน
1: ใช่หรือว่าแม้แต่อะไรก็ตามนะคะที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยเซลล์เราเนี่ยมีการอักเสบหรือว่าเซลล์เกิดความเครียดเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้เซลล์เสื่อมเร็วค่ะองค์ประกอบที่4ก็จะเป็นพวกสุขภาพจิตแล้วก็สังคมที่เราอยู่อะค่ะก็คือถ้าบางคนเนี่ยที่สามารถที่จะหมายถึงว่าความเครียดมีอาจจะมีระดับเท่ากันนะคะคุณบรมแต่ว่าคนหนึ่งจัดการความเครียดได้ดีสามารถที่จะจัดการความเครียดได้ไม่มีความอาการเครียดเหลือหลังพวกนี้ก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนพวกเขาเรียกฮอร์โมนคอร์ติซอลอะอย่างต่อเนื่องพวกนี้ก็ฮอร์โมนตัวนี้เขาจะไปเร่งในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะคือเป็นตัวเร่งให้เกิดการมีการอักเสบหรือกดภูมิคุ้มกันต่างๆได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะซึ่งถ้าหลักของญี่ปุ่นที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเขาจะมีถ้าเราเคยได้ยินก็คือตัวที่เขาใช้คำว่าการมีเป้าหมายในชีวิตตามหลักอิคิไกตัวนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะคะคือเมืองนั้นเนี่ยคือพอเขาไปดูน่ะเอ๊ะคนญี่ปุ่นเขาใช้ศาสตร์อะไรในการที่จะดำรงชีวิตที่ทำให้เขาเหมือนถึงมีอายุยืนยาวเขาใช้หลักของคำคืออิคิไกในการคือเหมือนกับเขาจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือมีวิธีการผ่อนหรือคลายลดความเครียดต่างๆโดยใช้หลักอิคิไกได้อันนี้ค่ะก
0: ็
1: จะเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะทีนี้ไอตัวอาหารในส่วนของอาหารเนี่ยตอนหลังก็จะเริ่มมีคำว่าLongevity diet คือหมายถึงว่าอาหารที่ทำให้อายุยืนส่วนใหญ่ถ้าบอกเลยก็ถ้าเราใช้หลักแผนไทยก็อย่างที่บอกค่ะว่าผักหลายๆตัวของเราอ่ะหรือสมุนไพรหลายตัวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบต่างๆอย่างที่มาครูพูดมา4ตัวเนี่ยเขาก็จะมีฤทธิ์พวกนี้นะคะค่ะก็สามารถที่จะทำให้มันร่างกายเราเนี่ยคือชะลอวัยลงไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องทานให้สมดุลด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีผักใบเขียวทั้งหมดเนี่ยมีค่ะแล้วก็ผักที่มีใยอาหารสูงรวมทั้งพวกผลไม้ถั่วพืชตระกูลถั่วอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นพวกอาหารทะเลเนี่ยที่ก็ต้องดูเป็นอาหารทะเลที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปลานะคะปลาตะดีนปลาแซลมอนปลากระพงพวกนี้มันจะมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า3โอเมก้า10
0: ค่
1: ะแล้วก็ตัววิตามิน B12 ค่ะคือไม่ต้องไปฉีดแต่กินเอาคือตอนหลังเราก็จะมีเนาะว่ามีไม่ต้องไปฉีดเติมไอ้ตัวนั้นตัวนี้คือไม่รู้แต่คือแต่งตัวหมอก็ไม่นะหมอก็ใช้การกินอาหารคือไม่กินซ้ำเดิม
0: ๆ
1: เราก็พยายามใช่ค่ะ
0: ก็เลือกกินแล้วก็วนเวียนไปครับผม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้นะคุณหลวงคือต้องดูด้วยว่าผักที่เรากินปลาที่เรากิน
0: ความสะอาดด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: มีสารเดี๋ยวนี้คือสิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเยอะเรื่องสารตกค้าง
1: ก็คือผักอินทรีย์ไหมผัก มันปลอดสารอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะส่วนปลาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าระดับสารปลอดจริงไหมอันนี้ต้องขอไว้เดี๋ยวบอกกินปลา
0: เลือกแหล่งที่เขาจับปลามาด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าบางคนก็จะมีก่อนหน้านี้ก็จะมีแนวคิดที่เขาใช้พวกกินอาหารพวกแพนเบสกินอาหารพวกกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนหรือการทำไอเอฟอะไรพวกนี้นะคะอันนั้นก็question กันอยู่แต่ก็ถามว่าทำไหมคือหมอนไม่ได้ทำแต่เผอิญว่าวิถีของตัวเองอ่ะมันไปเข้ากับ IF เวลากินกันเนาะมันไปเข้าเอง
0: ไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นไปโดยพฤติกรรมของเราครับผม
1: ใช่ค่ะคือเราก็จะกินอยู่แค่8อ่ะหมายถึงว่า8ชั่วโมงอีกคือไอ้16นั้นน่ะเราก็ไม่ค่อยได้กินใช่ค่ะเราก็เว้นมาเองคือมันก็ไปตรงๆใกล้ๆอยู่แถวนั้นนะคะ
0: เอาเราไปเป็นแบบมั้ง
1: ไอ้เราก็เอ้ามัน
0: ทำ
1: ยากเย็น
0: ตรงกับวิถีเราเลยพอดี
1: ค่ะก็มันก็ไปตรงกับวิถีเราแล้วก็เผอิญก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยเป็นอาจารย์สอนตอนเป็นรองแพทย์จากคือรองอาจารย์ท่านก็ลองมาทำอันนี้อาจารย์ก็ลดลงมาได้แต่ก่อนจะลด
0: จริง
1: แบบตัวอ้วนเลย
0: ลดจริงผมยังลดเลย
1: ค่ะก็ผมก็เลยบอกว่าพออาจารย์เข้ามาว่าเนี่ยผมลองทำดูไอ้แบบนี้เพราะว่าวันที่มาตอนนั้นมาเข้ามาออกเคยเหมือนพานักเรียนมาสอนอยู่แถวที่ไปเบสนั่นแหละแล้วนั่นก็บอกว่าแบบเหมือนวันนั้นน่ะแหละเป็นเหมือนแรงบันดาลใจแล้วว่ามันไม่ไหวแล้วก็ลองแต่ว่าไม่ได้ไปลิขิตตัวเองคือหมายถึงไม่ได้ไปแบบล็อกตัวเองขนาดนั้นก็ลองทำดูแต่ก่อนมันจะเป็นความรู้สึกว่าถ้าเราไม่กินตอนนี้มันผิดอะไร
0: ต้องเป็นเวลาอะไรเงี้ยอ๋อใช่ครับผม
1: น
0: ั่
1: นแหละค่ะไอเราก็เลยบอกว่าพออาจารย์เล่าเราก็ไม่เคยคือเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเราจะต้องมางด16ชั่วโมงนะแต่ว่าคือเราตอนเคยคือหมอเคย60กิโล62แล้วชีวิตมันรู้สึกมันอึ
0: ดอัดใช่ไหมรู้สึกอึดอัด
1: ใช่ใช่
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนั้นน่ะทําทุกวิถีทางเลยนะก็ไปวิ่งอดอาหารไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโอ้โหมันเรียนไม่รู้เรื่อง
0: กลายเป็นทรมานร่างกายกลายเป็นทรมานแล้วไม่ค่อยได้ผลด้วย
1: แล้วก็ออกกําลังแล้วก็ไม่กินมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ไหวอ่ะไม่ไหว
0: ร่างกายมันต้องการพลังงานต้องการสารอาหารครับ
1: แต่พอไม่กินมื้อเย็นนะคะแต่เช้าถึงบ่ายนี่กินจุกจิก
0: กินจุกจิกนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะทำให้อ้วนได
1: ้ใช
0: ่ใช่ครับ
1: ทีเนี้ยตอนหลังก็ตัดคือหักเลยคือหมายถึงว่าไม่ใช่คือตัดสินใจว่าเอางี้คือไม่กินระหว่างมื
0: ้อกินเป็นมื้อไปกินเป็นมื้อไป
1: ใช่ค่ะกินเป็นมื้อแล้วไม่กินระหว่างมื
0: ้อ
1: แล้วพอกินเย็นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินแล้วก็คือไม่ต้องไปโหมว่าวันนี้เราวิ่งไปเท่าต้องให้ได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ต้องไปโหมออกกำลังกายลด
1: คือ
0: แคลอรี่ที่เรากินไปเลยครับผม
1: ใช่ค่ะก็ปรากฏว่าลงคือคำนวณแค่ว่าวันนี้เราใช้กับกินให้มันบาลานซ์ก็ลงก็น้ำหนักก็ไต่ลงมาแต่มันก็จะลงแบบทีละ
0: ค่อยลงค่อยลง
1: ใช่มันจะค่อยๆลงค่ะแล้วเราก็อยู่อย่างนั้นก็จะไม่ก็ตัวนี้ก็น้ำหนัก
0: ตอนนี้ก็ทรงแล้วใช่ไหมน้ำหนักทรงแล้วไม่ขึ้นไม่ลงแล้ว
1: คือชุด15ปี20ปีที่แล้วยังใส่
0: ยังเหมือนเดิม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: สุดยอดสุดยอด
1: ก็ยังใส่ได้ค่ะเพราะว่าพอรู้ละพอกระโปรงเริ่มแน่นเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าม
0: ันจะเตือนเราแล้วมันจะเตือนเราแล้ว
1: ก็บอกเงินไปค่ะก็เลยมองว่าแบบในส่วนนี้ก็จะมีแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเขาว่าถ้าเป็นหลักการแพทย์ของ longevity เขาก็จะมีเรื่องตั้งแต่ตรวจยีนหาวิเคราะห์ก่อนว่าพันธุกรรมเราเป็นแบบไหนหรือการวัดนาฬิกาคือใช้เป็นเขาเรียกว่านาฬิกาอายุชีวภาพก็จะเหมือนกับตัวเป็นตัว detect อะค่ะแล้วก็มีการตรวจเลือดตรวจอะไรนี้พวกนี้เพิ่มเข้ามาตอนหลังนะคะค่ะกับเทคโนโลยีหลายๆตัวตอนนี้ตัว DNA หรือว่าถ้าก่อนในนี้ที่เราเคยได้ยินก็จะมีเรื่องของเขาใช้คำว่า precision medicine คือหมายถึงเป็นการหลักการแพทย์ แบบแม่นยำหรือการแพทย์คาดการคือการแพทย์ที่เหมือนคอยทำนายอะค่ะทำนายอนาคตแล้วเขาก็ใช้ AI เนี่ยมาช่วยในเรื่องของการจับตรงนี
0: ้
1: หรือว่าการเข้าไปตรวจเราก็สามารถที่จะพอรู้ได้ว่าเรามีแนวโน้มว่าตัวเนี้ยคือค้นหามะเร็งค้นหาอะไรเงี้ยตั้งแต่เบื้องต้นตรงนี้ก็ล้ำไปหมดละนะคะตอนนี
0: ้
1: แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องอาหารที่เป็นอาหารเสริมชะลอวัยก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็ตัวโอเมก้า3พวกโคคิว10อะไรที่เราทราบนะคะแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกอนุพันธ์ของวิตามิน B13 เลยเอ้ย B3 ไม่ใช่ B13 B3 นะคะตัวนี้ค่ะวิตามิน C วิตามิน E อะไรประมาณนี้พวกนี้ก็ยังคงมีประโยชน์อยู่ค่ะแต่ว่าบางคนถ้ากินคือไปกินเยอะเกินจริงๆเราอยากให้ทานอาหารที่มีสิ่งเหล่านี
0: ้
1: มากกว่าเพราะว่าอย่างวิซีนถ้าเรากินมากๆก็เป็นนิ่วตกตะกอนได้อะไรประมาณนั้นใช่ค่ะตรงนี้ก็พยายามทานอาหารเป็นยาค่ะก็มันก็จะลดในส่วนของเขาเรียกว่าตั้งแต่เรื่องของความเสี่ยงโรคเรื้อรังเรื่องของการเพิ่มอายุที่ไม่เป็นโรคมากกว่าที่จะไปเพิ่มอายุที่ยืนยาวแต่เรานอนติดเตียงอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะในส่วนนี้แล้วก็สุขภาพจิตถ้าเราใช่หรือว่าเราใช้หลักพุทธใช้คือถ้ามีในเรื่องของการเรียกการมันจะไม่ใช่แค่สมาธิเนาะมันจะต้องเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรคะการฝึกบริหารจิตนะคะต้องมีเรื่องของการบริหารจิตในส่วนนี้จะไม่ใช่แค่ได้แค่คือส่วนของสมาธิก็จะได้ส่วนหนึ่งแต่เราจะต้องเป็นหลักของการในเชิงของพุทธศาสนาคงเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยก็คือปล่อยวางได้อะไรได้พวกนั้นใช่ค่ะมันถึงจะทำให้เราเครียดน้อยลง
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ในส่วนนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะที่จะทำให้แบบคือเรามีหลักนี้แต่ว่ายังไงก็ถ้าใครสนใจในส่วนของฝั่งสมุนไพรก็ไปได้25มิถุนาถึง28มิถุนาที่สัมยานมิตรทาวน์ชั้น5นะคะ
0: Thailand Healthcare กลุ่มเครือมติชนเขาจัดทุกปีเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวต้นกรกฎาคมก็มหากรรมสมุนไพรแห่งชาติ
1: มหากรรมไทย
0: เรียกว่าคนกรุงเทพปริมณฑลเตรียมตัวพบกับอภิภูเบศทั้ง2งานได้เลยนะครับแล้วก็มีทั้งองค์ความรู้มีทั้งของที่เป็นของที่ระลึกเอาไปมอบไปแจกกันด้วยแล้วก็มีความรู้มีให้คำปรึกษากันเหมือนเดิมเน
1: า
0: ะ
1: ทั้งคู่ก็จะมีต้นไม้และหนังสือ
0: แ
1: ต่ไปคู่ความรู้อย่างที่บอกค่ะต้นไม้คู่ความรู้ในปีนี้นะคะ
0: ของมัติชนเฮลแคร์นะครับมีแต่ตำเปิงมีพญายอมมีหูเสือแล้วก็ลิ้นมังกรที่กินใบครับก็ไปรับได้ตามวันเลยนะฮะโอเคครับให้คุณหมอพักเนาะให้คุณหมอเชอรี่คุณหมอวรีรักษ์ไกลโกศลท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิภูเบศท่านพักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งนะเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นสุขภาพอยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับคุณหมอวรีรักษ์เดี๋ยวหลังเบรกโทรเข้ามานะครับคืนนี้คืนพรุ่งนี้เรามาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยจะเปลี่ยนเบอร์มาเป็นเบอร์02 290 0473เซฟใส่เครื่องเอาไว้จดใส่สมุดไว้นะครับ02 290 0473หลังสปอร์ตชุดนี้แล้วโทรศัพท์เข้ามาได้ครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุข ทำให้เราประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
3: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมาแล้วนะฮะผู้ฟังที่โทรมาช่วยปิดวิทยุด้วยนะครับแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับฮัลโหล
7: สวัสดีค
6: ่
7: ะ
6: เชิญครับคุยกับคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
7: เหมือนเราเพิ่งเริ่มได้ฟังค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้เราฟังแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เมื่อคืนนี้ก็ฟังคุณหมออีกท่านหนึ่งแล้วก็เราก็เลยอยากได้ว่าคุณหมอบอกว่ามีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องยาเราก็เลยสนใจแล้วก็ยาเกี่ยวกับไอ้บำรุงสมองซึ่งตอนนี้หมอที่ของเราก็บอกว่าเราเริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เลยเราสนใจยาเกี่ยวกับ กับบำรุงสมองที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศนะฮะ
6: อภัยบีป่ะอาจารย์คุณหมอ
8: น่าจะอภัยบีค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีการทำกลุ่มของคือทำวิจัยด้วยค่ะในส่วนนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนนี้เราก็ซื้อมาเนื่องจากก็ตอนนี้เราทำในส่วนของตรงนี้เราเป็นผลิตภัณฑ์หนังสืออยู่แล้วก็สามารถหาซื้อได้ค่ะ
6: ชื่ออภัยบีชื่ออภัยบีครับ
7: ชื่ออภัยบีใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับอภัยบี
7: อภ
6: ั
7: ยบ
6: ี
7: เราจะสั่งที่สั่งยังไงได้คะ
6: ซื้อทั้งเน็ตได้ไหมเคยซื้อทั้งเน็ตได
7: ้เราใช้ไม่เป็นนะคะคือเราแก่แล้ว
6: โทรศัพท
7: ์กระดูกไก่ดำอ
6: ยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดไหนครับ
7: จังหวัดอุทัยธานี
6: อุทัยธานีเนาะโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้ไหมล่ะ
7: ได้ค่ะ
6: โทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้เอาปากกามาจดเบอร์ดีนะ
7: จดเลยค่ะเตรียมแล้วค่ะ
6: ปากกาเตรียมแล้วใช่ไหม
7: ค่ะ ค
6: ่
7: ะ
6: โอเคครับปากกาเตรียมแล้วผมขอดูโทรศัพท์นิดนึงนะ02
7: 02
6: แล้วก็02
7: 02
6: 877
7: 877
6: 10
7: 10
6: ผมทวนนะ
7: ค่ะ
6: 02 02 877 10
7: ค่ะ
6: ตัวนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติอาจจะต้องกดต่อนะต่อเบอร์ต่อเบอร์2กด2ครับกด2ฝ่ายขาย
7: กด2
6: ฮะแล้วก็เบอร์อะไรนะครับ
7: ที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยฮะเกี่ยวกับกระดูกไก่ดำ
6: อัน
7: นี้อันนั้นเราเป็นอภัยดีใช่มั้ยคะพี
6: ่ไอ้เรื่องเกี่ยวกับบำรุงสมองนี่คืออภัยบี
7: ค่ะค่ะแล้วก็
6: ถ้ามัดคูสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยมันแก้ปวดเมื่อยพกช้ำดำเขียว
7: เราเหมือนว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนะคะที่มันแบบปวดข้อเข่
6: าใช้ได้
7: แบบนี้
6: ใช้ได้นะปวดข้อเข่าก็ใช้ได้ครับ
7: จะใช้อันนี้ใช่ไหม
8: คือถ้าเป็นก็ภายนอกถ้าปวดข้อเข่าก็ใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำได้ค่ะ
7: สเปรย์กระดูกไก่ดำ
6: ได้แต่ต้องไปหาสาเหตุนะว่าเราปวดกระดูกจากอะไรแล้วก็ต้องหาทางรักษา
7: เพราะว่าคุณหมอบอกว่าเป็นกระดูกเสื่อม
6: กระดูก
7: พร
6: ุ
7: น
6: ก็ต้องไปหาทาง
7: แก้ไขมันมีอะไรฮะกระดูกข้อที่4ที่5ที่เริ่มหมายถึงมัน
6: เริ่มเสื่อมใช่ไหม
7: มันถูกอย่างนั้นนะฮะมันว่า
6: โอเคมันไม่ทันเวลาแล้วนะประมาณนี้โทรศัพท์ไปคุยกับทางทีมฝ่ายขายก่อนนะครับโอเคครับ
7: ขอบคุณมากครับ
6: ครับขอบคุณคุณหมอครับ
7: สวัสดีครับ
6: ข่าวไปฟังข่าวครับ
7: ค่ะ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่นำผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอแล้วพร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย
11: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ16:40 น.ที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด บนถนนสายชลประทานซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างบริเวณบ้านโคกอหมู่ที่3ตำบลลูโบยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีมีเป้าหมายต่อขบวนรถของนายดนุษย์นาคสง่าในอำเภอมายอซึ่งเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่บ้านน้ำใสตำบลลูโบยิไรแรงระเบิดส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบ6รายมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกเล็กน้อยจากแรงอัดของระเบิดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอโดยแพทย์ประเมินอาการแล้วพบมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจึงให้อยู่ในความดูแลเพื่อพักฟื้นและเฝ้าสังเกตอาการภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และปิดการจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดควบคุมการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า Thailand Zero Dropout แก้ปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษาโดยเน้นแผนติดตามรายบุคคลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
13: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษากรณีนายบุญระวียมจินดาสสบัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเกี่ยวกับปัญหาระบบการศึกษาไทยว่าได้แก้ไขทั้งในระดับต้นทางถึงปลายทางโดยให้สถาศึกษาติดตามดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคลควบคู่กับการหาเด็กที่หลุดจากระบบให้กลับเข้าสู่การศึกษาผ่านนโยบาย Thailand Zero Dropout ซึ่งมีเป้าหมายลดและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์พร้อมออกแบบเส้นทางการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและทางเลือกทางการศึกษารวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบแล้วหลุดออกมาอีกโดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญกับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลนักเรียนที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระจายทรัพยากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงวาสนาตระเกตรายงาน
12: กระทรวงพาณิชย์ยกระดับผู้ประกอบการปลาและผลิตภัณฑ์ปลากว่า20รายมาใช้ประโยชน์จาก FTA พัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายโอกาสส่งออกตลาดจีน
14: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืนด้วย FTA ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาพร้อมกล่าวว่าอุตสาหกรรมประมงถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจฐานรากแต่ปัจจุบันยังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากค่าแรงอาหารสัตว์พลังงานและการทำประมงผิดกฎหมายจึงต้องยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและผู้แปรรูปสินค้าประมง20รายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงลึกให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการขยายโอกาสส่งออกไปยังตลาดสำคัญเช่นจีนพร้อมผลักดันแนวทางเกษตรพาณิชย์อัจฉริยะยกระดับอุตสาหกรรมประมงสู่การผลิตมูลค่าเพิ่มผ่านการแปรรูปสินค้าเช่นผลิตภัณฑ์แช่เย็นแช่แข็งอาหารพร้อมบริโภครวมถึงน้ำปลาและผลิตภัณฑ์อื่นๆแทนการพึ่งพาการจำหน่ายวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวสุริปัตโสภาภาครายงาน
12: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 891กิโลเฮิรตซ
1: ์ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสก็จะได้พบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะเป็นประจำนะชั่วโมงที่2ได้เจอแน่นอนเอ๊ะรู้สึกใน Facebook มันรายการสุขภาพดีวิถีไทยหรือว่ารายการฟุตบอลโลกเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีคุณรองครับสวัสดีคุณฟัง
3: คุณหมอมาก่อนใน
4: ภาพดีวิถีไทยเนี่ยครับ
3: ไม่ใช่ฟุตบอลโลกนะ
4: หรือจะเอาเป็นฟุตบอลไหมเอาเป็นรายการฟุตบอล
3: เออเนาะเออคุณหมอมาเชียร์ทีมไหนอังกฤษป่ะเอาจากใจเลย
4: จริงก็เชียร์อังกฤษนั่นแหละ
3: เพราะเราจะคุ้นกับอังกฤษอยู่
4: เชียร์แล้วก็คิดหวังตลอด
3: ครับ
4: จะมีแบบคำสาปอะไรไม่รู้นะแบบตั้งแต่ปี1966แล้วไม่เคยได้แชมป์อีกเลยนะ
3: แต่ไม่แน่เที่ยวนี้ไม่แน่ครับเรียกว่ามีลุ้นอะด้วยศักยภาพทีมอังกฤษตอนนี้ก็มีลุ้นพอสมควรเอาเดี๋ยวใครอยากจะชมทาง Facebook นะฮะโอ้ Facebook วันนี้โอ้หน้าตาสวยงามมากเลยคุณหมอทำแบบโอ้โหอลังการงานสร้างเลยนะแล้วคุณหมอก็ใส่เสื้อกับแหมเดี๋ยวผมดูเสื้อนิดนึงคุณหมอเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อคุณหมอวันนี้เสื้ออะไรมา
4: เสื้อญี่ปุ่นฮะอันนี้เป็นเสื้อ
3: ทีมชาติญี่ปุ่น
4: อันนี้ภูมิใจมากเลยฮะเพิ่งเอฟมาสดๆแล้วของแท้ฮะคร
3: ับ โอ้โหของแท้ด้วยเล่นของแท้ด้วยโอ้โห
4: ใช่ครับผม
3: ญี่ปุ่นเป็นทีมในเอเชียทีมหนึ่งที่เราหวังจะลุ้นเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไป
4: ที่เขาไม่ได้หวังรอบน็อกเอาต์ญี่ปุ่นนี่เขาตั้งเป้าเป็นแชมป์โลกนะฮะ
3: ตั้งเป้าผมเข้าใจครับตั้งเป้า
4: ตั้งเป้าเป็นแชมป์โลกเอ้าพัฒนาการนี่เขาชนะบราซิลได้แล้วต้องอุ่นเคร
3: ื
4: ่อง
3: เคยชนะเบราซิลต้องอุ่นเครื่องแต่ว่าใช่ครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เริ่มมีเซอร์ไพรส์มากขึ้นเล่นกับทีมใหญ่ๆได้อย่างสูสีมากขึ้น
4: ถ้าบอกปีนี้จะอะไรผมเชียร์ญี่ปุ่น
3: โอเคญี่ปุ่น
4: ญี่ปุ่น
3: ทีมนึงแล้วก็จะมีทีมเชียร์มากเชียร์น้อยเชียร์ตามลำดับอะไรไปเนาะคงไม่เชียร์ทีมเดียวหรอก
4: เชียร์ทีมเดียว
3: แห
4: ละ
3: หรอ
4: ทีมชาติไทยของเรานี่แหละ
3: อันนี้
4: สุดทีได้ฮะฟอร์มยอด
3: สุดหัวใจเลยสุดหัวใจเลยแต่มีโอ้แต่ดราม่าพอสมควรนะ
4: ก็เขาบอกเล่นแผน1700 ไม่มีกองกลางกองหน้าฮะมีแต่กองหลังก็เกินโอ้ผมนั่งดูนี่แบบ
3: เราเคยเห็นมาแล้วอ่ะเราเคยเห็นมาแล้วทีมที่เล่นแบบเนี้ยเล่นแบบคุณหมอเนี่ย11ตัวเนี่ยแล้วพลิกชนะคว้าถ้วยได้มันมีอ่ะ
4: แต่ของไทยไม่มีอ่ะไม่เคย
3: อ่ะฟุตบอลโลกเริ่มคืนนี
4: ้โดนอ่ะผม
3: รู้ใจหายใจคว่ำจะโดนน้อยจะโดนไหมจะโดนไหมโอ้คือฟุตบอลเนี่ยนะถ้าทีมไหนเป็นทีมเล่นเกมรับหรือว่าเป็นทีมเป็นรองเนี่ยใครเชียร์ทีมนั้นเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดมากเลยเชียร์ไปก็จะบ่นไปด่าไ
4: ว้เนี่ยรู้ไหมครับ
3: ครับ
4: ฟุตบอลโลกเนี่ยมันมีงานวิจัยนะน่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าช่วงที่แข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยมีงานวิจัยหลายประเทศนะครับเพราะว่าในวันที่ทีมชาติลงแข่งขันนะโดยเฉพาะแมตช์สำคัญเนี่ย
3: อ
4: ัตราการเกิดฮาร์ทแอทแทคนะฮะหรือหัวใจหยุดเต้นนะครับอาริทเมียหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ

0: รือแม้กระทั่งสโตรกนะครับ
1: สูงขึ้น
0: เลือดสมองตีบในแฟนบอลเนี่ยเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าเลยในประวัติปกติ
1: 2-3 เท่าเลยนะมันมีผลต่อภาวะจิตใจหัวใจมากเลย
0: เนื่องจากความเครียดและอารมณ์ร่วมในการแข่งขันนะ
1: อ
0: ันนี้มีงานวิจัยรองรับนะ
1: ครับ
0: ก็รอบนี้เนี่ยก็ดูกันต้องเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าปีนี้เนี่ยทีมมันเยอะขึ้นนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ทีมมันเยอะขึ้นเป็น48ทีมนะทั้งมี104นัดนะครับ104นัดถ้าดูทุกนัดเนี่ยผมว่าตายไม่ไหวไม่ไหวเพราะมันเตะดึกมันเตะดึกแล้วมันเช้า
1: คือที่ไม่ไหวนี่คือมันดึกจริงๆตีสองห้าทุ่มตีสองเลยเออ
0: โอ้
1: ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงเกินกำลังเกินกำลัง
0: เกินกำลังทำไงดีก็เขาก็มีคำแนะนำนะฮะ
1: ครับ
0: ช่วงคุณผู้ชมนะครับทำไงถึงจะให้มันได้มีความสุขเน
1: า
0: ะข้อแรกเขาคือเขาบอกว่าก็เลือกเฉพาะคู่สำคัญก่อนนะ
1: เลือกคู่ดูเลือกคู่ดูเลือกคู่ดู
0: ก็ไม่ต้องดูไปดูไฮไลท์ก็ได้
1: เลือกคู่ดูตามผลเอา
0: ครับผมข้อที่สองคือให้จัดเรื่องการนอนนะครับถ้ามันมีคู่ดึกอ่ะก็นอนก่อนได้ก็ดีอ่ะนะนอนตีมันคู่ตีสองเนี้ยก็นอนก่อนสองทุ่มอะไรเงี้ยนะฮะแล้วค่อยตื่นมานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องหาเวลางีบเพิ่มนะฮะโดยวันหนึ่งเนี้ยให้นอนได้ประมาณ6-8ชั่วโมงต่อวันได้นะครับ
1: ครับ
0: ข้อที่สามก็คือผู้ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี้ยต้องระวังให้มากๆอย่าไปลุ้นเกินไปนะฮะโดยเฉพาะพวกต้องกินยาตามคุณหมอสั่งนะถ้าความดันสูงมากอย่าไปดูนะครับเอาตัวเองไว้ก่อนนะครับอย่าให้เครียดเกินไปนะครับข้อที่สี่ครับให้หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำร้ายสุขภาพพวกกินไปดูไปอ่ะเช่นของทอด
1: ขบเคี้ยว
0: ไก่ทอดพิซซ่าอะไรขนมขบเคี้ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยพวกนี้มันมีแต่แป้งอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็คือถ้าจะทานก็ต้องจำกัดปริมาณอย่าไปกินอาหารที่มีไขมันเกลือหรือว่าแคลอรี่สูงนะ
1: ครับ
0: ส่วนพวกผลไม้นมจืดอะไรพวกนี้พอได
1: ้
0: นะครับข้อที่5ครับให้ดื่มแอลกอฮอล์อย่างระมัดระวังก็ยังไม่ได้ใช่ไหมไปกับดูกับเพื่อนเนี้ยก็ระวังด้วยแล้วก็ห้ามขับรถนะฮะดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่ได้เลยนะครับอันตรายนะจากอุบัติเหตุนะครับ
1: อันตรายบ้างอันตรายมาก
0: สุดท้ายก็คือเขาบอกว่าอาจจะให้ขยับร่างกายระหว่างดูบอล
1: ครับ
0: เดินไปมามีขยับเนาะช่วงพักครึ่งอาจจะยืดเส้นยืดสายวิดพื้นซิทอัพนิดๆผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะ
1: ที่ดีดีดีดีใช่ใช่
0: เบาแต่อย่าไปหนักเกินไปเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับไม่หนักเกินไปนะครับก็เอามาฝากสำหรับท่านที่เตรียมตัวดูฟุตบอลนะครับ
1: ครับผม
0: ประเทศไทยนี่เราไม่ได้เข้าแต่เราก็มีลุ้นกับฟุตบอลโลกด้วยนะพี่บรม
1: ยังไงอ่ะ
0: ลุ้นอะไรรู้ไหมฮะล
1: ุ้
0: นจะได้ดูหรือเปล่าฮะแบบ
1: โอ้ยเชียร์ชิวมากเลยเชียร์ชิวมาก
0: ครับผมได้พอดี
1: ได้พอดี
0: มาดูกันที่สนุกมีความสุขช่วงฟุตบอลโลกถ้าใครเป็นผู้ชายเนี่ยนะไม่ว่าจะหนุ่มยันแก่นะนะเวลาถ้าใครชอบฟุตบอลจะมีฟุตบอลโลกมันจะรู้สึกดี
1: ครับ
0: กระชุ่มกระช
1: ุ่มเดี๋ยวตกลงฟรีทีวีได้ดูทางฟรีทีวีใช่ไหม
0: เขาบอกจะให้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่ง
1: อ๋อไม่ครบทุกแมตช
0: ์ไม่ครบอ๋อเขาว่าจะให้ครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่รู้คู่ไหนบ้างแต่ว่านัดเปิดกับนัดทิ้งอ่ะได้ดูแน
1: ่ช่องโมโน29ใช่ไหมเขามาเน้นกีฬาขอบคุณทางโมโน29ด้วยนะยังไงก
0: ็อ
1: ย่างน้อยก็ได้ดูแล้วนะได้ดูไม่ครบทุกแมตช์ก็ยังได้ดูบ้างครับผม
0: ครับผมไปดูสรุปข่าวนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวก๋วยเตี๋ยวพิษฮะที่อุดรธานี
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ผมเลยสรุปมาให้ดูนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงเนาะจะได้เป็นอุทาหรณ์กันซึ่งตอนเนี้ยต้องรอผลพิสูจน์นะว่าไอ้สารที่กินเข้าไปมันคืออะไรน่าสนใจนะครับเนี่ยนะครับโดยเหตุการณ์นะครับ เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมา9ถึง10มิถุนายนนะครับ เหตุการณ์เนี่ยมีชาวบ้านและลูกค้าหลายรายนะฮะรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านแห่งหนึ่งนะครับ ในตำบลนาหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะฮะหลังจากรับประทานไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการผิดปกติเช่นคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะชาปลายมือปลายเท้าหายใจเหนื่อยบางรายมีหมดสตินะครับโดยมีผู้ป่วยเนี่ยประมาณ 13-15 รายนะครับแล้วก็มีผู้หนักเนี่ยต้องส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลายรายนะครับสาเหตุที่ต้องสงสัยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสวนเนี่ยพบผงปริศนาสีขาวคล้ายเกลือในร้านนะครับมีการต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเม็ดฮีโมโกลบินีเมียนะครับหรือเป็นภาวะเม็ดฮีโมโกลบินในเลือดสูงผิดปกตินะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยโรงพยาบาลก็ได้ปรึกษานะครับศูนย์จิตวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็ได้ส่งเมทิลีนบลูนะครับซึ่งเป็นยาต้านพิษเฉพาะสำหรับภาวะดังกล่าวไปช่วยรักษาผู้ป่วยซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยดีขึ้นนะครับและตอนนี้ผู้ป่วยทุกรายเนี่ยปลอดภัยนะครับทั้ง15รายเนี่ยปลอดภัยโดยอาการที่ไปที่โรงพยาบาลนะครับผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนอกจากจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วเนี่ยนะครับมีลักษณะของเขียวคล้ำเวียนศีรษะหายใจลำบากนะครับค่าออกซิเจนต่ำแต่ให้ออกซิเจนแล้วไม่ดีขึ้นนะครับในบางรายเนี่ยมีปัสสาวะสีเขียวนะครับหลังได้รับเมทิลีนบลูซึ่งเป็นผลที่พบได้หลังการรักษานะครับเพราะนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็ได้เก็บตัวอย่างวัตถุดิบนะครับน้ำซุปแล้วก็ผงต้องสุกนะครับไปตรวจแล้วก็สั่งปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใน1สัปดาห์ตอนนี้ขณะนี้กำลังรอผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับคาดว่าต้องใช้เวลาหลายวันนะตอนนี้นะวันนี้ยังไม่ได้ประกาศออกมานะว่าสารเคมีที่ทำให้เกิดพิษเนี่ยคืออะไรโดยในมุมมองทางการแพทย์นะครับพบว่าผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อเมทิลีนบลูแล้วก็มีภาวะเม็ดฮีโมโกลบินนีเมียนะครับก็คืออาการต่างๆเนี่ยก็ขาดออกซิเจนนะครับกินไปแล้วแบบโอ้ขาดออกซิเจนหน้าเขียวปากเขียวขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยนะครับอาจจะมีส่วนประกอบโซเดียมไนไตรด์นะครับอานิลีนหรือวัตถุนะครับหรือว่าสารออกไซด์บางชนิดนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวต้องรอผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนนะครับแต่ผมพยายามมองหาว่าตำรวจสวนเจ้าของร้านว่ายังไงก็ไม่มีนะครับในผงสีขาวที่เอามาจากไหนอะไรนี่เนาะเดี๋ยวจะได้ตามข่าวทีนึงนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้ากินแบบนี้แล้วเนี่ยมีอาการเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลเพราะจริงก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเป็นสารอะไรนะครับเดี๋ยวได้ตามข่าวมาให้ติดตามต่อไปนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวพิษที่จังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะมีของกีฬาฟุตบอลและการพิมพ์โลมะให้สอดคล้องกับเทศกาลฟุตบอลโลกนิดหนึ่งนะครับ
1: ครับครับ
0: ครับกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะแต่เชื่อไหมว่าเวลาไปถามคนอเมริกาเนี่ยนะครับคนอเมริกันเนี่ยเขาบอกไม่ใช่นะเขาบอกอเมริกันฟุตบอลกับเบสบอลนะฮะนะคร
1: ับ
0: ฟุตบอลเนี่ยเขาเรียกซ็อกเกอร
1: ์
0: นะซ็อกเกอร์มันเป็นคำแบบเหมือนเหยียดๆนิดหน่อยว่าใช้ขาเตะอะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะนะครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยที่มันได้รับความนิยมทั่วโลกเนี่ยเพราะว่ามันง่ายฮะมันมีบอลแค่ลูกเดียวมันมีบอลแค่ลูกเดียวแล้วมันเล่นได้แล้วนะครับมีบอลแล้วก็โกแค่นี้ไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยแล้วกติกาก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเตะให้เข้าไปอีกฝ่ายนึงเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเนาะแล้วก็มีการเรียกกันเป็นล่ำเป็นสารเลยประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นที่บ้าบอลไม่แพ้ใครหรอกนะครับก็ฟุตบอลเนี่ยเข้ามาก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เนาะ
1: ครับ
0: ก็การด้วยความง่ายนี่แหละนะครับก็คล้ายๆบราซิลเนี่ยก็เล่นกันตามตอกซอกซอยอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: มีพื้นที่ว่างตรงไหนก็เล่นไป
0: ใช่ใช่แล้วก็เป็นกีฬาที่บางทีเนี่ยผู้บริหารระดับสูงก็เตะกันนะครับก็เตะฟุตบอลเป็นการกระชับ
1: กระชับมิตร
0: เวลาไปประชุมอะไรวิชาการผู้บริหารเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีการเตะฟุตบอลกันก็เราก็เห็นกันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทีนี้ก็คือเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวว่าไปเตะฟุตบอลแล้วเนี่ยหัวใจวาย
1: อ๋อใช่มี
0: ใจวายเสียชีวิตนะครับซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมานะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเสี่ยงกับการเกิดแผลเนี่ยมากกว่ากีฬาชนิดอื่นจริงหรือเปล่านะครับนะก็อุบัติการเนี่ยไม่ได้สูงที่สุดนะฮะเมื่อเทียบกับกีฬาทุกชนิด
1: ทั้งหมดเลยไม่ใช่ฟุตบอลไม่ได้สูงที่สุด
0: เป็นหนึ่งในกีฬาที่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแล้วเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับ
1: ใช่ใช่เป็นข่าวบ่อยๆ
0: ซึ่งมันเป็นกลุ่มกีฬามีลักษณะ stop and go high intensity คือมันต้องแบบวิ่งวิ่งหยุดหยุดนะครับวิ่งวิ่งหยุดหยุดวิ่งวิ่งหยุดหยุดแล้วเวลาวิ่งเนี่ยสปีดเต็ม
1: ต้องสปีดต้องสปีดด้วยใช่ใช่
0: ใช่แล้วตอนที่เราสปีดเนี่ยหัวใจเนี่ยมันจะเต้นเร็วมาก
1: สูบฉีดเต็มที่เลย
0: 80-95% เต้นสูงสุดอ่ะมันจะไม่เหมือนกับเราวิ่งกินไปเรื่อยๆเนาะความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นมากนะครับฮอร์โมนคาติโคลามีนอะดรีนาลีนเนี่ยมันจะหลั่งออกมาสูงมากเลยนอกจากนี้ยังมีการขาดน้ำเสียเกลือแร่มีความเครียดด้วยนะคร
1: ับ
0: ปัจจัยของเราต่างๆเหล่านี้มันจะกระตุ้นให้เกิดที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยแล้วก็ไปอุดตันหัวใจนะครับก
1: ็
0: เลยทำให้หัวใจเนี่ยเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้นะครับเป็นเรื่องหัวใจตีบนอกจากนี้อาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งก็นำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเช่นเดียวกันนะครับโดยกีฬาที่เสี่ยงต่อหัวใจสูงสุดในงานวิจัยนะเป็นกลุ่มนะฟุตบอลไม่ได้สูงสุดนะแต่กลุ่มเนี้ยมีสูงนะครับมีอะไรบ้างนะไปดูนะครับถ้าเรียงลำดับชนิดกีฬาเนี่ยจากสูงที่สุดนะสูงที่สุดก็คือการออกกำลังกายแบบฮิตซึ่งตอนนี้ที่เขากำลังฮิตกันเนี่ย HIIT เนี่ยนะครับ High Intensity เนี่ยออกกำลังกายแบบหนักมากๆเลยเนี่ยอันนี้มีโอกาสสูงนะวิ่งมาราธอนนะครับบาสเกตบอลนะครับ3อย่างเนี่ยสูงนะครับส่วนฟุตบอลเนี่ยอยู่ปานกลางถึงสูงนะเพราะนักฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เป็นกีฬาที่ทำให้หัวใจหยุดฮาร์ดแอทแทคเนี่ยมากที่สุดแต่ว่าก็ปานกลางถึงสูงก็เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันกีฬาที่ระดับต่ำถึงปานกลางนะก็มีเช่นวิ่งจ็อกกิ้งนะครับปั่นจักรยานนะครับแล้วก็แบบที่ต่ำเลยนะต่ำเลยโอกาสจะเกิดฮาร์ดแอทแทคน้อยมากก็คือเดินเร็วแล้วก็ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพครับนะเพราะนั้นก็ต้องเลือกกันเนาะการเล่นกีฬาเนี่ยเพราะนั้นฟุตบอลเนี่ยโดยความรุนแรงเนี่ยก็มีลักษณะของที่ทำให้เส้นเลือดหัวใจหยุดเต้นได้สูงนะครับอันนี้โปรยไปครับแต่ทีนี้ในตัวของฟุตบอลเองเนี่ยประโยชน์มันก็เยอะนะครับประโยชน์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยมีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือแน่นอนครับเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและปอดนะอันนี้แน่นอนเลยเพราะว่ามันต้องมีการวิ่งใช่ไหมและอย่างที่เรียนคือมันต้องวิ่งแบบ pop and go high intensity นะครับถ้าคุณแข็งแรงดีเนี่ยมันจะทำให้ปอดกับหัวใจเนี่ยคุณแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าคุณปอดกับหัวใจคุณไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาได้นะนี่ข้อที่สองประโยชน์ของฟุตบอลนะฮะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออันนี้มีแน่นอนเพราะฟุตบอลมันไม่ได้วิ่งเฉยมันต้องมีเตะด้วยนะครับมีเตะมีการปะทะอันนี้นะครับทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการแข็งแรงมันจะเป็นการเล่นเวทเทรนนิ่งเป็นตัวใช่ไหมฮะเวลาเราเตะบอลเนี่ยมันจะต้องมีการเกร็งนะครับมีการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยมันเหมือนการเล่นเวทเทรนนิ่งนิดๆนะครับแล้วก็ยังเพิ่มความทนทานและความคล่องตัวนะครับเพราะฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปทางเดียวตลอดหรอกม
1: ัน
0: ต้องมีซ้ายวิ่งขวามีกระโดดนะครับมันจะทำให้ความยืดหยุ่นนะครับโครงสร้างของข้อต่ออะไรพวกนี้มันจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับข้อที่4ครับช่วยลดความเครียดอารมณ์ดีนอนหลับดีนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีการวางแผนนะครับต้องมีการวางแผนแล้วถ้าสมมติว่ามันเราทำได้ดีเนี่ยนะครับเล่นแล้วชนะเนี่ยมันก็จะมีความสุขเนาะนะครับลดความเครียดได้แล้วก็มันเล่นเป็นทีมฮะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดสังคมมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดี
1: ใช่ครับ
0: บางคนเนี่ยไปเตะบอลจนแบบแฟนงอนน่ะคือบ้านช่องไม่กลับนะเตะบอลอย่างเดียวเลย
1: ติดบอลมากกว่าติดแฟนนะ
0: ครับพี่ พี่ลมเสียงยังดีอยู่ไหมฮะได้ยินไหมฮะ
1: ได้ยินครับได้ยินครับ
0: ฮัลโหลครับ
1: ได้ยินครับได้ยินได้ยินครับได้ยินคุณหมออยู่ครับแต่มันมีเสียงมันไม่สะท้อนเข้ามาเหมือนมีเสียงสะท้อนเข้ามาโอเคเดี๋ยวให้คุณหมอปรับนิดหนึ่งนะออกคู่กับ Facebook ด้วยตอนนี้นะครับเดี๋ยวคือหมอกำลังปรับนิดหนึ่งนะครับ
0: คือเราได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินครับคุณหมอได้ยินผมไหมคุณหมอได้ยินผมไหมโอเคเดี๋ยวต้องโทรใหม่อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวโทรใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวใช้เบอร์นี้ก่อนผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวให้คุณหมอมาให้มันเคลียร์ไปน่าจะใกล้เคลียร์แล้วครับครับผมผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับแทนแทนแทนคุณหมอน่าจะกำลังปรับแก้อยู่คุณหมอจะต่อเลยไหมครับได้ยินคุณหมอได้ยินเสียงคุณหมอครับเดี๋ยวก็โอเคครับสักครู่หนึ่งนะผู้ฟังรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณหมอกำลังปรับได้ยินครับได้ยินครับต่อเลยไหมต่อเลยไหมครับได้โอเคครับเดี๋ยวผมล็อกสายไว้ก่อนนะล็อกสายเรียบร้อยแล้วคุณหมอได้ยินเสียงผมไหมครับ
0: คร
1: ับ ต่อเลยงั้นต่อเลยคุณหมอครับเชิญครับ
0: โอเคครับเมื่อกี้เราพูดถึงคุณก่อนเลยเนาะส่วนโทษและความนะครับก็อย่างที่เรียนก็เกิดฮาร์ดแอทแทกได้ต้องระวังนะครับคือถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาสุขภาพนะครับเป็นหัวใจอะไรพวกนี้ต้องระวังนะอย่าฝืนนะครับคือถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงแล้วกันเอางี้คุณเป็นหัวใจโรคเส้นเลือดหัวใจตีต้องไบพาส2เส้น3เส้นเนี่ยคุณอย่าไปเล่นนะครับคุณบอลน่ะนะครับไปออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นดีกว่าเพราะ
1: ใช
0: ่ตัวโกหรือเป้าหมายก็คือรักษาสุขภาพเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ้าเพื่อนได้เป็นคูลเลอร์ซ้ายคูลเลอร์ขวาวิ่งเสิร์ฟผ้าเย็นอะไรพวกนี้ได้
1: ได้ครับ
0: ทางเสียเพื่อนดีกว่านะครับทีนี้ความเสี่ยงอันเกิดการบาดเจ็บง่ายครับตอนเป็นกีฬาที่หรือบางทีไม่ได้ปะทะเนี่ยวิ่งแล้วมันบิดผิดท่าเนี่ยโอ้โหจำเลยฮะเส้นฉีก
1: เจ็บได้
0: ไอ้ตรงเส้นเอ็นเข่าบ้างนะกล้ามเนื้อฉีกบ้างกระดูกหักเจอบ่อยล้มแล้วมือลงนะครับกระดูกหักนะครับนะแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะลมแดดกระขาดน้ำอันนี้ต้องระวังเนาะเตะโดยเฉพาะช่วงนั้นก็มีข่าวบ่อยศีรษะอาจจะมีการกระทบกระเทือนจากการสัมผัสได้นะครับแล้วก็พลังงานสูงนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะหมดแรงนะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นฟุตบอลก็ต้องประเมินตัวเองให้ดีก่อนสเต็ปแรกเลยนะในที่เรียนแล้วถ้าคุณสุขภาพไม่ดีนะครับเป็นโรคประจำอยู่แล้วเนี่ยเป็นมองหอนะก็เลี่ยงเถอะเพราะเรามีการออกกำลังกายแบบอื่นที่ทำให้สุขภาพเราแข็งได้โดยต้องเกิดความเสี่ยงมากนะครับแต่เล่นก็อบอุ่นร่างกายเล่น10-15นาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับเล่นให้รู้จักร่างกายตัวเองนะครับถ้าเหนื่อยมากอย่าฝืนพักเลยนะครับเอาไปเล่นนักกีฬาอาชีพอย่าฝืนนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเล่นเนี่ยก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอรวมทั้งหลังก็ต้องมีการฟื้นฟูกายดีนะครับหลังเล่นก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้ลดการบาดเจ็บของตัวกล้ามเนื้อด้วยนะครับต้องมาฟังนะครับการออกกำลังกายด้วยฟุตบอลเพื่อให้ไทยสุขนะครับ
1: okay.
0: เดี๋ยวช่วงนั้นคุยเรื่องของไมโครไบโอมครับจุลชีพชีวิตว่าร่างกายเราเนี่ยมีถึงมีชีวิตเล็กๆนะครับจุลชีพที่เราตอนแรกเรามองเหมือนพวกเนี่ยแต่จริงๆให้ร่างกายเกิดประโยชน์มากแล้วเราจะไปอยู่ร่วมกับมันเดี๋ยวคุยให้ฟังช่วงไลฟ์หลังย
1: ุ
0: คนะคร
1: ับ โอเคครับให้คุณหมอพักเลยคุณหมอเดี๋ยวผมโทรไปอีกครั้งหนึ่งนะจะเปลี่ยนเบอร์คุณหมอวางสายได้เลยนะครับคุณฟังเดี๋ยวภาค Facebook Live นะครับคุณหมอจะสดต่อหลังจาก5ทุ่มไปแล้วนะครับสามารถติดตามชมทาง Facebook ของคุณหมอมาก่อนได้นะอ้าววันนี้ผมลืมแชร์ใช่ไหมเนี่ยผมปิดเครื่องไปแล้วก็ฐานจะหมด แบตเตอรี่จะหมดขออภัยด้วยเดี๋ยวค่อยแชร์ใหม่หลังเบรกครับหลังเบรกค่อยโทรเข้ามานะช่วง Facebook ของคุณหมอไลฟ์สดเนี่ยก็เป็นเรื่องของจุลชีพนะสิ่งมีชีวิตในร่างกายเราพวกจุลินทรีย์ต่างๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่ารู้ไว้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับ02-290-0473นะผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมก็ทางคุณหมอมาก่อนนะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473อ่ะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตกันครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
4: ้ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: ใช่เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะแม่ลืมปิดแก๊ส
6: แม่ลืมปิดน้ำ
5: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
7: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
8: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
9: อุ้ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
7: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
10: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
11: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
12: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
13: ยุ่งนิดหนึ่งต้องเจอฟ้าทลายยุงฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
14: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร
1: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยครับผมย้ำเบอร์นะผู้ฟังที่ต้องการจะโทรศัพท์มาปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมาก่อนเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับย้ำนะนะคุณหมอจะให้คำปรึกษาในส่วนของแพทย์แผนปัจจุบันนะครับ022900473นะ022900473สายนี้จากไหนครับช่วยปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะครับฮัลโหล
15: ฮัลโหล
1: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
15: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ครับเชิญ
15: ป้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยอยากถามว่าคือถ้าเป็นหลอดเลือดในที่หลงตีบแล้วแล้วนี่ก็เป็นหลอดเลือดหัวใจอีกแล้วอย่างนี้ป้าก็ทำงานได้เหมือนคนปกตินั่นแหละแล้วก็มาเป็นแล้วอยู่ดีๆก็ป้าก็ไปเข้าป่าน้องไปเก็บๆได้ยินไหมคะคุณหมอ
0: ได้ยินครับ
1: คุณหมอคุณหมอฟังอยู่ครับ
15: แล้วทีนี
1: ้ต่อ
15: จ้ะแล้วก็ทีนี้อยู่ดีๆอ่ะมันก็ข้อเข่าของป้ามันไม่บวมไม่อะไรหรอกแต่มันก็เจ็บขึ้นมาอยู่นี่3-4วันแล้วไม่บวมไม่อะไรแต่ก็เจ็บจนแทบเดินไม่ได้อ่ะป้าก็เลยไปโรงพยาบาลไปหาหมอหมอเขาก็ฉีดยาแก้ปวดให้ฉีดยาแก้ปวดแล้วก็ให้ยาแก้ปวดมาแต่พอทานเข้าไปพอหมดฤทธิ์ยามันก็เจ็บขึ้นมาอีกอันนี้มันจะเป็นสาเหตุอะไรคุณหมอ
0: ก็เป็นสาเหตุการใช้งานเยอะไปครับ
15: ใช้งานมันเกินไปเหรอคะ
0: ก็เก็บเศษเยอะไป
15: คือป้าไปขึ้นเขาแล้วก็ไป10 วันติดต่อกันแล้วมันมาเป็นวันที่7
0: มันไม่ไหวฮะครับ
15: ต้องทำยังไงคะ
0: ก็พักสิครับทำไม่ไหวนะ
15: พักมา3 วันแล้วพักมา3 วันยังไม่ได้ขึ้นเขาเต็มแต่อาการมันถ้าว่าเบามันก็เบาไปหน่อยนึงแต่คุณหมอว่ามันจะข้อเข่าเนี่ยมันจะหลุดหรือว่ามันจะยังไงคะ
0: ข้อเข่าไม่หลุด
15: ค
0: ุ
15: ณหมอวิจัยให้หน่อย
0: ครับถ้าฟังก่อนฟังนะครับครับก็ของคุณป้าไม่ยากหรอกประวัติก็ชัดเจนตรงไปตรงมานะครับบักเด็กป้ามันปวดแต่มันไม่บวมมันไม่อักเสบก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นจากการติดเชื้อเนาะมันคงไม่มีหนองหรอกคือรูปแบบแบบนี้เป็นรูปแบบของข้อต่อหรือเส้นเอ็นที่อยู่รอบๆข้อเข่าอะครับมันมีการบาดติดขาดแบบนี้รูปแบบแบบนี้เส้นเอ็นข้อต่อที่มันอยู่รอบๆเข่าอะครับมันน่าจะมีบาดเจ็บและฉีกขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณป้าจะต้องทำก็คือคุณป้าต้องพักฟื้นครับแล้วมันต้องใช้ตามันไม่หายเร็วด้วยคุณป้าพักเลยครับอย่ายืนอย่าเดินนั่งงอเข่าพักขากินยาพักจนกว่าหาย
15: มา3 วันแล้วค
0: ่
15: ะ
0: ไม่พอครับถ้ามันบาดเจ็บเนี่ยบางทีมันต้องมากกว่านั้นด้วยและที่สำคัญก็คือถ้าเราหายแล้วแล้วเราไปทำอีกแล้วมันเจ็บอีกคุณป้าต้องรู้แล้วครับว่าร่างกายเรารับไม่ไหวครับกับสิ่งที่ทำอ่ะอายุเราเรื่อยครับ
15: อายุป้า65ค่ะ
0: ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าถ้าไปทำแล้วเจ็บเนี่ย ก็แสดงว่าร่างกายเราทนไม่ไหวครับคุณป้าครับความแข็งแรงมันไม่เท่าเก่าครับมีเท่าเนี้ยเราคุณป้าครับ
16: บางวันก็เกียบเป็นลมก็ดีได้ยาดมที่คุณหมอให้มาตั้งแต่ปีใหม่นั่นแหละ
0: ครับ
16: ที่เขียนจดหมายไปแล้วได้ยาดมของคุณหมอก็เลยใช้มาตลอด
0: ครับ
16: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
1: ครับเคลียร์นะคุณป้าเคลียร์นะโอเคครับโชคดีครับบางทีใช้งานหนักก็ร่างกายมันก็ต้องเจ็บป่วยละนะต้องพักผ่อนเยอะพักให้พอพักให้หายนะครับเชิญครับถามได้เลยครับ
17: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหลังล็อกค่ะเนื่องจากก้มผิดท่าแล้วก็ตอนที่เริ่มล็อกก็คือเหมือนกับกล้ามเนื้อหลังเรากระตุกอย่างรุนแรงค่ะก็พยายามแก้ปัญหาแต่ก็สรุปสุดท้ายก็คือนอนราบกับพื้นค่ะแล้วก็ลองเซิร์ช AI ดูมันบอกให้ขึ้นเข่าขึ้นมาคือตอนนี้สรุปว่าได้กินทาบาดอลไปแล้วค่ะปัญหาก็คือว่านอนพักมาเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแล้วค่ะถามว่าขยับดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะขยับเยื่อนได้แบบ completely นี่ที่ฉันอยากเรียนถามคุณหมอว่าปกติหลังจากกินยาแล้วเนี่ยมันนานแค่ไหนที่เราจะกินยาทาบาดอลได้อีก1เม็ดให้เร็วที่สุดอะค่ะมันต้องห่างกันแค่ไหน
0: ทาบาดอลเนี่ยมันเป็นยาระงับปวดในกลุ่มโอปิออยด์นะเป็นกลุ่มดิลิเวอร์ทีฟโอปิออยด์คือเป็นยาแก้ปวดที่บางทีเราก็ไม่ได้ใช้กันเป็นตัวแรกหรอกนะมันเป็นแค่ยาระงับปวดเนาะคือถามว่าจะทำได้อีกบ้างน้อยเท่าไหร่แต่เขาให้ได้ทุก8ชั่วโมงฮะ
17: ทุก8ชั่วโมง
0: ใช่ถ้าปวดมากก็อาจจะขยับเป็น6ชั่วโมงได้ก็โดสก็ยังไม่ได้เกินอะไรแต่ประเด็นคือแบบนี้ครับประเด็นคือแบบว่าถ้าฟังที่คุณเล่าเนี่ยผมคิดว่าตัวโรคเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อมันมีการบาดเจ็บและฉีกขาดอารมณ์แบบนี้นะหรืออาจจะมีการกดเกร็งนะครับกดเกร็งซึ่งยาในกลุ่มที่มันอาจจะ
1: ตรง
0: ได้ตรงกว่าก็คือเช่นต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือเอนเซมหรืออาจจะกินร่วมกับยาในกลุ่มคลายกล้ามเนื้อน่ะผมว่ายากลุ่มนี้มันจะออกฤทธิ์ได้ตรงกว่าทาบาดอลนะฮะทาบาดอลมันเป็นยาปวดบรรเทาปวดเฉยแต่มันไม่ได้แก้เรื่องการอักเสบและคลายกล้ามเนื้อนะ
17: ค่ะที่ฉันเป็นโรคตรงระยะ 3A ค่ะก็เลยร
0: ู้
17: ส
0: ึ
17: กย้อนแย้งเอนเซม
0: ไตระยะ 3A จริงๆถ้าปวดมากเอนเซมก็พอได้แต่ถ้าไม่อยากกินเอนเซมจริงๆกินยาคลายกล้ามเนื้อก็ทานได้เลยครับไม่มีปัญหา
17: ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วหลังล็อกเนี่ยโดยทั่วไปแล้วใช้เวลาแค่ไหนถึงจะสามารถกลับมาได้ปกติคะ
0: ก็อย่างนี้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยเนาะถ้าสมมติว่าคนไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเนาะแล้วเป็นครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็พักวันไม่เกินวันก็หายครับแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นบ่อยๆเป็นซ้ำๆมาอันนี้น่าสนใจว่าโดยกลไกเนี่ยมันจะเป็นการอักเสบเรื้อรังครับคือคำว่าหลังล็อกของทุกเนี่ยมันผมตีความว่ามันการอักเสบที่มันเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะครับซึ่งในกลุ่มพวกเนี่ยถ้าคนเป็นซ้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะหักยากขึ้นเรื่อยๆเป็นฉีดเรื่อยๆบางทีก็ลามขึ้นมาสะบักอะไรนี้นะครับก็ต้องระวังในแง่ของการปฏิบัติตัวให้ดีหลีกเลี่ยงการก้มการโต๊ะการใช้ร่างกายที่มากเกินแบบความกำลังของตัวเองก็ต้องตอบแบบนี้ฮะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องกล้ามเนื้อถ้ามันไม่ได้เรื้อรังจริงๆอ่ะวันสองวันก็ดีขึ้นนะครับ
17: โอ้เป็นวันเลยเหรอคะวันสองวันเลยใช่ไหมคะ
0: โอ้ก็ถ้าเป็นเยอะก็เป็นวันนะแต่ถ้าแบบเป็นไม่รุนแรงอ่ะบางทีก็เป็นหลักชั่วโมงก็ดีขึ้น แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยต้องรู้เลยบางคนนะปวดเป็นวันเนี่ยฮะบางทีตั้งหลายวันแน่ก็จะหายเนี่ย
1: เป็นเองหรือว่าไปทำอะไรถึงเป็นครับ
17: คืออาการนำมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะคือรู้สึกเจ็บบั้นเอวด้านหลังค่ะเจ็บหลังล่างแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหมายความว่าก็เดินเหินได้ตามปกติแต่ว่าดีอยู่คือช่วงบ่ายๆประมาณบ่ายสองบ่ายสามค่ะก้มลงอย่างรวดเร็วค่ะก็กระตุกเลยค่ะพอกระตุกก็อยู่ดานค่ะแล้วก็สรุปแล้วตอนนี้นอนหงายชันเข่าโดยหนุนหนอดไว้ที่เข่าเพื่อให้กล้ามเนื้อที่หดตัวมันคลายตัวนะคะแต่คือถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะ
0: ครับมีอาการชาลงขาไหมครับ
17: ไม่ชาแต่ตอนนี้ขอโทษนะคะรู้สึกเมื่อยก้นมากเลยอะค่ะก็เลยอยากจะรู้ว่ามันอีกนานแค่ไหนมันถึงจะแบบหายไปจากเรา
0: ผมว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็แล้วคืนนี้มียาอะไรทานบ้างนะ
17: ก็มีทรามาดอลแล้วก็มียาเอนเซตหลายตัวเลยค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะลองไปดูว่าคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะว่าควรกินอะไรในลักษณะนี
0: ้ก็จริงๆ 3A เนี่ยถ้าปวดมากเนี่ยกินเอนเซตสั้นๆได้นะกินแบบช็อตนะกินสักเม็ดหนึ่งนะครับก็
17: แล้วพรุ่งนี้ดูอาการอีกทีใช่ไหมคะ
0: อะไรนะฮะ
17: พรุ่งนี้ดูอาการถ้าเกิดว่ามันยังปวดต่อเนื่องเช่นขยับขยื่นยังไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องซ้ำอีกเม็ดหนึ่งอย่างนี้ถือว่าสั้นไหม
0: คือถ้าพรุ่งนี้นะแล้วมันยังขยับไม่ได้นะผมก็ไปโรงพยาบาลดีกว่าถ้ามันยังขยับผมว่า
17: อาจจะคนเดียวไม่อยู่คนเดียวค
1: ่
17: ะ
1: ตอนนี้ขยับไม่ได้เลยเหรอลุกขึ้นได้ไหมเนี่ยลุกขึ้นนั่งอะไรได้ปกติไหม
17: ก็ขอโทษนะคะคือคลานเอาค่ะไปห้องน้ำก็ขอโทษนะคะปัสสาวะลาดเลยค่ะคือบอกว่าแต่ไม่สามารถที่จะแบบทำตัวเองให้ในลักษณะหักงอหลังได้เลย
0: มีเอาวิท่าครับวิทผมว่าพี่กด
1: 1669เลย
0: แล้วให้เขาแป
1: ๊บให้เขามารับไปโรงพยาบาลถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้น
0: อาจจะต้องทำ MRI นะ
1: ถ้า
0: ไม่ดีขึ้นนะเกมเนี่ยถ้าฟังที่เล่านะครับ
17: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอคุณบรรลงขอบคุณมาก
1: ครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับ
17: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: 1669จำไว้เลยจดไว้เลยนะครับ
17: ค่ะ
1: เซฟไว้เซฟไว้คือถ้าไม่มีใครช่วยก็1669เขาก็จะมาช่วยเราได้นะครับก็น่าเป็นห่วงอีกเหมือนกันเนาะ
0: ฟังดูเป็นเยอะแต่ว่าก็ในคือนิดนึงว่ายังไม่มีชาลงขา
1: ไม่มีชาลงขาใช่สติ
0: ปวดมากจะเดินไม่ได
1: ้ทรงสติยังดีอยู่โอเคครับ
0: คร
1: ับ สายที่รออยู่ต่อเลยครับโทรมาต่อเลย022900473นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ปัจจุบันทันด่วนเลยนะโทรมาในภาวะที่มีปัญหาพอดีคุณหมอก็ให้คำแนะนำไปอะคอกเซียได้ไหมคุณหมอ
0: ได้ครับกินได้เม็ดนึงนะครับอาการปวดถ้าดีขึ้นก็โอเค
1: อ๋อครับอะคอกเซียก็เป็นเอ็นเซตตัวหนึ่งใช่ไหม
0: ตัวหนึ่งครับ
1: โอเคครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
18: คิดทางคุณหมอว่าเป็นกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นมานานหลายเดือนแล้วจนเป็นแบบบางทีก็แน่นต้องไปหาหมอกลางคืนไปฉีดยาแล้วมาทีหลังนี่ไม่ได้ไปก็ซื้อยามากินก็ไม่หายแสบคอมากเป็นแผลในคอแล้วก็เจ็บใต้นมข้างขวามึนหัวมากรู้สึกเหมือนจะแสบเข้าไปในรูจมูกด้วยปวดใช้ทอยเนี่ยไม่รู้จะกินยาอะไรแล้วกินผงกล้วยดิบก็ไม่หาย
0: คำถามคือว่า
18: คะ
0: ป้าจะถาม
18: ว่าไม่รู้จะถามคุณหมอว่าจะกินยาอะไรมันถึงจะหายกินกาวิทคอนมันก็ไม่หายหยุดกินมันก็เป็นนอนยากมากเลยต้องนั่งแบบทรมานมากเลย
0: ได้ส่องกล้องหรือยังครับ
18: ฮะ
0: ส่องกล้องเฉพาะหรือครับ
18: ไม่ค่อยได้ยินเลย
1: คุณหมอถามว่าได้ไปส่องคุณหมอได้ทำการส่องกล้องกระเพาะเราหรือยังครับ
18: ไม่ได้ส่งเคยส่งตั้งนานสองปีได้แล้วมันเคยส่งทั้งก้นแล้วก็ทั้งปากเพราะว่าเป็นแผลที่หลอดอาหารตอนต้นก็กินยาของโรงพยาบาลแล้วก็มันก็หายไปแล้วทีหลังนี่ปวดท้องแล้วหมอบอกจะให้ไปส่งกล้องอีกแต่ก็ไม่ได้ส่ง
0: ผมคิดว่าท่านแรกรอบนี้น่ะมันผ่านมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยคุณป้าน่าจะส่องอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ
18: จ้ะ
0: คือการส่องกล้องเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยบอกประเมินความรุนแรงของโรคนะครับแล้วก็จะแยกไปด้วยแต่ว่าก็จะคืนนิดนึงว่าคุณป้าเคยขอมาแล้วอย่างน้อยเนี่ยมันก็คัดกรองไปได้ส่วนนึงแหละนะครับว่ามันอาจจะไปให้มะเร็งอ่ะคือโรคที่เรากลัวจริงๆของกลุ่มอาการพวกนี้คือกลุ่มอาการมะเร็งในทางเดินอาหารนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็จะเป็นกลุ่มอาการโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนที่มันแบบเรื้อรังนะครับซึ่ง
18: คือท้องมันจะอืดเหมือนกับมันมีแต่ลมอยู่ในท้องตลอดเวลามันไม่ค่อยตดอะไรเงี้ย
0: ครับครับครับ
18: จ้ะ
0: โอเคผมพูดต่อนะพูดต่อนะ
18: จ
0: ้
18: ะ
0: จ้ะโอเคนะครับก็ถ้ามันเป็นลักษณะของกระเพาะและกรดไหลย้อนที่เป็นลักษณะแบบนี้จะรักษาค่อนข้างยากเพราะว่าการดำเนินโรคมันแย่ลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาเริ่มต้นรักษาแบบจริงจังอ่ะนะครับเพราะว่าการรักษาสูตรกรดไหลย้อนเนี่ยถ้าด้วยยาเนี่ยหมอทุกคนเขาก็รู้เท่ากันหมดนะครับมันก็ต้องกินยากลุ่มลดกรดนะครับกลุ่มพวกโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์พวกยาลดการบีบตัวในกระเพาะอะไรแบบนี้ซึ่งยามันก็จะวนไปเวียนมาแต่ว่ามันจะต้องกินต่อเนื่องนะครับกินต่อเนื่องแล้วมีการปรับตัวยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีตัวยาใหม่ๆบางตัวที่มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีนะนะครับอันนี้คุณป้าต้องให้คุณหมอเขารักษาแล้วก็กินยาต่อเนื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมนี่แหละถ้าเป็นกฎหลักย้อนนะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับก็ต้องเคี้ยวข้าวช้าๆกินมื้อเล็กๆนะครับลดน้ำหนักลงถ้าอ้วนนะครับถ้ามีเรื่องของบุหรี่แอลกอฮอล์ต้องเลี่ยงนะครับอาหารพวกของเจ็ดจัดเค็มจัดของมันของทอดกาแฟน้ำอัดลมอะไรแบบนี้ต้องลดนะครับการปรับพฤติกรรมเนี่ยสำคัญเคี้ยวจะต้องช้าๆเลยนะครับกระเพาะเนี่ยแล้วก็มือเนี่ยก็ต้องอย่าไปกินมือใหญ่กินมือเล็กๆกินมือเล็กๆนะครับก็คือถ้าเป็นกฎไหลย้อนจริงๆก็ทำแบบนี้ครับยังไงมันก็ต้องดีขึ้นแต่มันต้องอดทนและต่อเนื่องอ่ะต้องจริงจังนะ
18: จ้ะกินไอ้พวกบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้ไม่น้ำอัดลมนี่ไม่กินแต่ว่าอาจจะเป็นที่เมื่อก่อนคุณมันเป็นนานแล้วเมื่อก่อนกินข้าวไม่เป็นเวลาร
0: วมทั้งพวกการพักผ่อนนอนหลับความเครียดพวกนี้ด้วยนะ
1: ใช่พักผ่อนด้วยความเครียดด้วยต้องเอาออกให้หมดแล้วจะค่อยๆดีขึ้น
18: นอนหลับยากอยู่ค่ะ
1: นั่นแหละนั่นก็คือปัจจัยหนึ่งเครียดด้วยไหมเครียดด้วยไหมหลับยากกับเครียดมันมาด้วยกันนะก็ต้องปรับด้วยกินอาหารมื้อเล็กลงกินอาหารที่มันย่อยง่ายขึ้นกินรสอ่อนๆรสไม่จัดครับ
0: ก็มื้อเย็นให้กินน้อยลงม
1: ื้
0: อเย็นกินให้มันเบาๆท้องหน่อยเพราะ ราะว่าเดี๋ยวเรากินแล้วเราก็นอนใช่ไหมพอนอนปุ๊บการกดไหลย้อนจะมากขึ้นเพราะนั้นมื้อเย็นกินให้น้อยลงมา
1: แล้วก็ไปหาหมอถ้าหมอบอกว่าส่องกล้องส่องเลยนะส่องเลยไม่ต้องรอเวลาเลยบอกส่องเลยเร็วสุดเลยก็นัดคิวได้เลยจ้าครับ
18: จ้า
1: เนาะ
18: ขอบคุณมากเลยค
1: ่
18: ะ
1: โอเคครับ
18: ขอบคุณมากเลยค่ะในความรู้เพิ่ม
1: ครับโชคดีครับ
18: จ้าสวัสดีค่ะ
1: เหลือนาทีกว่าๆรับสายคงไม่ทันแล้วเนาะน้องคุณหมอเนาะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: Facebook มีอะไรจะโชว์บอกเลยครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ครับอย่างที่โปรยไปคือจะคุยเรื่องของจุลชีพนะฮะที่มันอยู่ในร่างกายเรานะในส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในทางเดินอาหารเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีความรู้มากกว่านั้นนะคุณฟังฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็รู้แต่ว่ามันจะผลิตสารนู้นสารนี้เข้ามาเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าไอ้จุลชีพพวกเนี้ยมันมีผลกับยีนด้วยนะครับปิดยีนทำให้เราเกิดโรคขึ้นมาได้เลยองค์ความรู้พวกนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เขาพยายามจะเอามาพัฒนาเรื่องของการดูแลสุขภาพเรานะครับเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องไมโครครับจุลชีพเพื่อชีวิตครับ
1: โอ้น่าสนใจเดี๋ยวเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะในภาค Facebook Live สดของคุณหมอมะกรผมแชร์ไปทาง Facebook เรียบร้อยแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปเปิดดูได้เลยนะครับขอบคุณคุณหมอมะกรมากครับ
0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับอ่ะก่อนจะลากันไปก็ฝากผลิตภัณฑ์ไปพูเบทไว้ด้วยนะครับแล้วก็งานนะฮะThailand Healthcare ที่3ย่านมิดทาวน์ไปพูเบทมาเปิดบูธด้วยนะครับร่วมกับเครือข่ายของทางมติชน25-28มิถุนายนปลายเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนหน้างานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเดี๋ยวค่อยแจ้งข่าวกันแล้วกันเนาะอ่ะหมดเวลาครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขนะครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิณโยรุ่งสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมควบรวมงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศอีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
21: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
20: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
21: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
20: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมการศึกษาโครงสร้างกฎหมายและบุคลากรรองรับภารกิจการควบรวมงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศ
2: นายสสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาและเตรียมความพร้อมตามแนวทางของรัฐบาลในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามายังกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมทุกมิติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความต่อเนื่องและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้งานด้านวัฒนธรรมและงานท่องเที่ยวถือเป็นภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติเบื้องต้นจากพิจารณาทบทวนภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและของโลกพร้อมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆที่ประสบความสำเร็จทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นของโลกเพื่อนำบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีมาประกอบการออกแบบโครงสร้างภารกิจและระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับประเทศไทยใหม่ชโยรายงาน
20: จังหวัดภูเก็ตออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ตกสำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระการเดินทางและเข้าถึงบริการได้ใกล้บ้านจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้
3: เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับอำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569สำหรับประชาชนที่มีรายชื่อตามบัญชีผู้ตกสำรวจในพื้นที่ตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางในการเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐท่านได้กำหนดออกหน่วยรับลงทะเบียนระหว่างวันที่13ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 15:00 นณโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองวัดขจรรังสรรค์สำหรับผู้ประสงค์ลงทะเบียนขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หากไม่สะดวกเดินทางไปยังจุดบริการสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการนอกจากนี้อำเภอเมืองภูเก็ตยังจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการลงทะเบียนถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
20: เป็นท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วโดยนัดเปิดสนามทีมชาติเม็กซิโกพบทีมชาติแอฟริกาใต้
22: ศึกฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันทั้ง3ประเทศเจ้าภาพเริ่มต้นที่ในวันนี้เวลา 23:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยจะมีพิธีเปิดที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาประเทศเม็กซิโกภายใต้แนวคิดปาเปลปิกาโดหรือศิลปะการตัดกระดาษพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเม็กซิกันซึ่งถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ในการถ่ายทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติขณะที่ไฮไลท์สำคัญของพิธีเปิดอยู่ที่การแสดงจากศิลปินระดับโลกชากีร่าและเบนาบอยที่จะขึ้นเวทีร่วมกันพร้อมเปิดตัวบทเพลงใดๆต่อสายตาแฟนฟุตบอลทั่วโลกเป็นครั้งแรกหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดจะเป็นการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยทีมชาติเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ในเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A จะแข่งขันในช่วงเช้าวันที่12มิถุนายนโดยทีมชาติเกาหลีใต้จะลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กในเวลา 9:00 น.ภูริพัฒน์สอนการรายงาน
20: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
19: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นที่เราแลกให้กันใส่ไว้ด้วยความรักความอาลัยแทนหัวใจแทนนานแหวนเอ๋ยเจ้าเปรียบเป็นดังเหมือนดวงใจขาด

ใจฉันควรวนหายหรือไทยบุญ

วนวนหายหรือสายมนถึงคนรับยาก

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
1: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
2: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ
3: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
4: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลขอย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
3: เออจริงด้วยเกือบหน้าเยินแถมเสียเงินฟรีซะแล้วมั้ยล่ะ
4: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัว
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

น่ากลัวกลัวกลัว

jag jagar. Kriga jag jobbar, jag jagar.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำฝังมันก็ไปถ่ายปัสสาวะอุจจาระใส่ลงไปในบ่อน้ำที่พระเมนกลุ่มหนึ่งใช้กันสำหรับดื่มสำหรับกินอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเวลาเนนไปตักน้ำฉันน้ำใช้โอ้โหก็งะเลยทั้งเหม็นทั้งเละเต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะของเจ้าสุนัขจิ้งจอกโอ้โหแล้วพระเนนเขาจะแก้ปัญหากันยังไงล่ะที่นี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนำเสนอรายการธรรมะที่จะนำความรู้ปัญญาความเข้าใจความลึกซึ้งในธรรมะทั้งในส่วนที่เป็นทางกว้างและทางลึกทั้งในส่วนที่เป็นการนำไปใช้นำไปปฏิบัติและส่วนที่เป็นความรู้ระดับปัญญาให้มันเต็มเปี่ยมขึ้นมาฟังการเต็มขึ้นเต็มขึ้นของปัญญาที่เป็นระดับสูงสุดนั้นก็ต้องอาศัยคุณธรรมอื่นๆเล็กๆน้อยๆที่สั่งสมกันมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมาธิเรื่องสติเรื่องความเพียรสั่งสมมามันก็ทำให้ปัญญาที่เป็นอันดับสูงสุดนั้นค่อยเต็มขึ้นเวลาเราฟังธรรมะฟังเป็นการบ่มเป็นการสะสมเป็นการพัฒนาไปในตัวจึงในทุกวันศุกร์ธรรมฟังพระพุทธเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานที่จะสอดแทรกคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านได้เล่าเสริมเพิ่มเติมจากเรื่องราวหลักๆที่เป็นการแสดงธรรมไว้บางครั้งก็จะปรารภเหตุการณ์หรือคำถามของพราหมณ์หรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมาเล่าทำความเข้าใจให้ฟังบางครั้งก็จะอาศัยคำถามของปริพาชกหรือเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งจากพระราชาเราก็มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนของอรรถกถาครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนั้นท่านแยกชั้นของข้อมูลไว้เมื่อเราทำการศึกษาแล้วจะได้เข้าใจชั้นความถูกต้องลำดับความน่าเชื่อถือวิธีในการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นได้จุดประสงค์ที่ต้องมีการฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาพัฒนาจิตใจของเรานั้นเพราะว่าเราจะได้พ้นจากความทุกข์ในตัวฟังพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากความยึดถือพ้นจากปัญหาอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยแน่นอนว่ามีการกระทบกันมีเรื่องราวคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นจะทำอย่างนี้เรายังคล่องอยู่ยังยินดีอยู่บ้างหรือไม่ยินดีอยู่บ้างเราจะพ้นไปจากมันไม่ได้ต้องมีทั้งความไม่ยินดีในส่วนที่มันน่าจะยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายในส่วนที่มันน่าจะยินร้ายไม่ยินดีไม่ใช่ว่าเขายินดีมาแล้วเราก็จะไม่ยินดีนั่นคือยินร้ายไงแต่ไม่ยินดีเนี่ยจะเกิดกับความยินดีแล้วถ้าจะยินร้ายก็อย่าไปยินร้ายสิ่งที่มันควรน่าจะยินร้ายเราอย่าไปไม่ยินดีเพราะไม่ยินดีมันคือยินร้ายแล้วล่ะแต่ถ้าเราเอาไม่ยินดีไปอยู่กับความยินดีมันจะถูกเอาไม่ยินร้ายมาอยู่กับความยินร้ายมันถึงจะถูกเพราะว่าสิ่งที่มันทำให้เราน่าจะไม่ยินดีได้ยินร้ายได้มันมีในโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่จะอธิบายถึงจุดนี้โดยตรงเลยเป็นเรื่องราวที่บริษัทถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้ายก็จะน่าไม่ยินดีใช่ไหมล่ะ แต่ท่านไม่ยินร้ายเรื่องราวนี้เป็นยังไงนิทานชาดกที่ชื่อว่าพันธนัตโมกขชาดกคือหลุดจากพันธนาการเพราะว่าเวลาที่มันจะรุ่งรัดเราเนี่ยกิเลสเนี่ยนะมันเอาเราสองทางเสมอให้ทุกฝั่งจำไว้ดีเราอย่าไปติดกับดักไม่อันหนึ่งก็อันหนึ่งติดกับดักในความที่ยินดีแล้วเพราะเราจะไม่ทำสิ่งที่น่าจะยินดีนั้นกี่วันนั้นจะเป็นความไม่ยินดีก็แล้วกันมันนั้นกลายเป็นความยินร้ายนี่ยินดีมันก็ทำให้เราเปลื้มมาทีหนึ่งเราจะไม่เอาความยินดีมันกลายเป็นความยินร้ายมันก็เอาเราอีกทางหนึ่งจะหลุดพ้นยังไงมีการเรื่องนี้ก็บอกไว้เป็นเรื่องที่พระโพธิสัตว์ตอนนั้นโดยเป็นผู้โรหิตหมายถึงเป็นที่ปรึกษาของพระราชาเป็นอาจารย์ของพระมหากษัตริย์ในชาตินั้นคือพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตองค์พ่อมีข้าราชการที่มีความน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์อยู่คือโพธิสัตว์นี่แหละพอพระเจ้าพรหมทัตองค์พ่อสวรรคตไปลูกก็ขึ้นครองราชแทนเป็นพระเจ้าพรหมทัตองค์ต่อมาพระราชาองค์ใหม่ก็ถือเอาโพธิสัตว์นี่เป็นอาจารย์ว่าโอ้ท่านรับราชการมาตั้งแต่สมัยเสด็จพ่อมีความรู้มีประสบการณ์มากมายนั้นขอให้เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ที่จะคอยถวายคำแนะนำให้ตำแหน่งนี้เขาก็เรียกว่าเป็นผู้โรหิตคือที่ปรึกษาผู้โรหิตนี่ก็ถวายคำแนะนำในพระราชานี้ตั้งอยู่ในธรรมพิธานชาดกนี้ชื่อว่าพันธนะโมกขชาดกนะคือเนี่ยพอเรามีตำแหน่งนะมีเงินทองมีชื่อเสียงปุ๊บนี่กิเลสมันจะมีลักษณะว่าให้เราไปยินดีในสิ่งนี้ให้เราไปเพลิดเพลินพอใจในชื่อเสียงตำแหน่งเงินทองที่เรามีคือโพธิสัตว์ก็พยายามที่จะสอนพระราชาสอนตัวเองด้วยว่าอย่าไปยินดีทีนี้พระราชาก็ขึ้นครองราชแล้วก็มีมเหสีแต่หนึ่งในมเหสีที่สวยงามที่สุดนี่ก็เลยตั้งไว้ให้เป็นอัครมเหสีอัครมเหสีนี่สวยงามมากดูฟังรูปโฉมเธอนี่ยิ่งกว่าความงามของมนุษย์ทั่วไปแต่ไม่ถึงกับผิวพรรณทิพย์ไม่ถึงกับความงามของพวกเทวดาทำให้พระราชานี่โอ้โหหลงมากๆพอใจยินดีคือนี่ก็ธรรมดานะในความที่เป็นผู้เสพกามก็ยังยินดีในความสวยงามยินดีในรูปยินดีในกลิ่นเหล่านี้คือเธอขออะไรเนี่ยได้หมดเธออยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากไปที่ไหนจัดไปเต็มให้จุกจุกกันไปเลยแบบว่าปรนเปลือกันเต็มที่เพราะว่าด้วยความที่รักด้วยความที่หลงอย่างมากของพระราชาเธออยากได้อะไรนี่จัดให้ไปหมดเลยบอกสิ่งใดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกระโถนสิ่งนั้นจะเป็นลิงก็ตามบอกว่าลิงเป็นนกนั่นคือนกจบบอกว่ากระโถนเป็นไม้นั่นคือไม้จบนี่คือยกเป็นอุปมาให้ดูฟังได้เปรียบเทียบเห็นถึงการที่ว่าพระราชาเนี่ยรักนางหลงนางในขนาดไหนด้วยความสวยของนางนี้ก็จึงประทานพรให้ว่าโอ้เธอนี่ฉันพอใจเธอมากเธออยากได้อะไรเธอขอเลยแต่สิ่งที่นางขอนี่ก็ไม่ใช่ว่าให้กระโถนเป็นไม้ให้ลิงเป็นนกหรอกเพราะว่าคนสวยนี่นะเขาก็อยากที่จะสวยอยากที่จะงามยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นหลังคนที่มีอำนาจมีบารมีอยู่แล้วก็อยากที่จะมีอำนาจมีบารมีเพิ่มขึ้นคนที่ร่ำรวยมั่นคงมีเงินทองมากอยู่แล้วก็อยากที่จะมีเงินทองมีความร่ำรวยมีบารมีมากขึ้นเช่นเดียวกันดูฝั่งมีคือในฝ่ายกามใช่ไหมคนที่มีปัญญาอยู่แล้วก็อยากที่จะมีปัญญามากขึ้นคนที่มีกุศลธรรมอยู่แล้วก็อยากที่จะมีกุศลธรรมมากขึ้นในฝ่ายกุศลก็ใช่เหมือนกันนางนี่คือสวยเลิศเลิศเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมเพราะสิ่งนี้เลยดูฝั่งเพราะว่าพระราชาเนี่ยอย่ามองหญิงอื่นอย่าไป เล่นกับหญิงอื่นให้มองดิฉันคนเดียวให้อยู่กับดิฉันคนเดียวคือเธอเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วไงทุกฝั่งแต่พระราชานี่ก็มีหญิงอื่นที่เป็นนางสนมเยอะแยะพระราชาก็โอ้เดี๋ยวคนนี้ยังให้ไม่ได้แต่แล้วนางสนมคนหนึ่งเขาก็จะน้อยใจแม่นี่ฉันไม่ไปหาก็คือแบบว่าพูดเลี่ยงๆไปแล้วว่าก็ต้องมีโอกาสให้คนอื่นบ้างเพราะตัวเองก็ยังติดอยู่ในกามใช่ไหมอาจจะไม่ชอบสไตล์นี้เป๊ะวันอื่นอยากจะได้แบบอื่นบ้างจะทำยังไงนั่นนี่แต่พอนางร้องขออยู่เรื่อยๆมันก็จะมีช่องมีจังหวะที่ให้เธอบอกว่าทูลขอได้อีกทูลขอได้อีกเพราะว่าความพอใจยินดีในจิตใจของพระราชาจิตใจยินดีแล้วอะไรมันก็ได้หมดคือลักษณะที่ว่าพอเรายินดีในเรื่องอะไรนะทุกฝั่งนะมันก็จะเห็นแต่ข้อดีของสิ่งนั้นมีความลำเอียงไปในจุดนั้นแล้วก็พอใจไปในที่นั้นเลิศเลินไปละสุดท้ายก็ตกลงนะให้นานก็ได้จากนี้ไปนะพี่เนี่ยจะไม่มองหญิงอื่นเลยนะจะไม่คลอเคลียไปด้วยหญิงอื่นจะไม่สนใจหญิงอื่นจะมีกี่หมื่นกี่พันนางก็ตามนางระบงระบำอะไรจะไม่สนใจจะเหลียวแลแต่เธอคนเดียวเพราะว่านางเซาซีอยู่บ่อยๆมีช่องมีอะไรที่จะให้แบบลวงลวงยั่วยวนเป็นลักษณะที่เหมือนมารดลใจหรือเปล่ามารเนี่ยเวลาจะดลใจ

พูดส่งไปเลย suggestion ว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องช่วยแก้ไขให้มันดีขึ้นมาโดยลงโทษเขาหรือว่าทำอะไรยังไงยุให้แต่กันยุให้ไม่ดีกันยินร้ายกันก็อาศัยช่องคือราคะโทสะโมหะเวลาสับคำพูดที่ท่านบอกว่ามาได้ช่องมาได้ช่องเนี่ยคือมันเอาช่องตรงนี้ให้ดลใจเราได้พระราชาก็มีด้วยกิเลสนะความยินดีคือราคะก็มีช่องหลายช่องให้นางนี่ที่จะ suggestion คือแนะนำให้เพลินหลงอยู่กับนางเดียวได้ด้วยอำนาจกิเลสโพธิสัตว์ที่คอยถวายคำแนะนำก็ดูแล้วไม่มีช่องที่จะให้แนะนำนะเพราะว่ายังเมาอยู่ด้วยกามอยู่ผมว่าดูแล้วก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรก็เอาไว้ก่อนก็แล้วกันยังดูช่องหาช่องอยู่มีจังหวะหนึ่งดูบางเหตุการณ์เกิดขึ้นในชนบทปลายแดนเหตุการณ์เกิดขึ้นว่ามีพวกกบฏที่เขามาทำการก่อสงครามต้นชาวบ้านจะยึดหัวเมืองขึ้นพระราชาก็จึงส่งพวกทำมาพวกทหารไปปราบปรามแต่ส่งกำลังพลไปช่วยก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วพวกกองชนก็รวบรวมกันมาบุกอีก2 ครั้ง 3 ครั้งจนการศึกเนี่ยมันร่วงล้ำไปจนถึงจุดที่ว่าโอ้หนักหนามากแล้วครั้งนี้นี่เราแย่แน่ถ้าพลาดนี่ถูกยึดดินแดนประชาชนได้รับความเดือดร้อนแน่นอนขอให้พระราชาเสด็จออกเองพร้อมกับกองทัพหลวงเพื่อที่จะเอาชัยในครั้งนี้ไปเด็ดศึกให้มันได้เป็นสถานการณ์บีบคั้นแล้วท่านก็ทำหน้าที่มาละพระราชาคราวนี้ก็ออกรบเลยแล้วก็สถานการณ์นี้มันน่าสิวน่ากว่านะถึงขนาดว่าจะชนะหรือแพ้มันยังไม่แน่นอนเราพวกโจรนี่ก็มีกำลังมากเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ด้อยกว่าการเดินทางครั้งนี้จึงสำคัญคืออย่างไรก็ตามอัครมเหสีของพระราชานี่คือแบบก็อยากจะไปด้วยนะไม่อยากที่จะทอดทิ้งพระราชาให้ไปคนเดียวแล้วก็แม้แล้วใครจะชื่นชมอยู่กับเราพระราชาอยู่กับเรานี่เราสามารถที่จะปลนเปลอให้ความสุขได้ทุกอย่างแต่พอถ้าพระราชาไม่อยู่แล้วไม่ได้ฉันก็จะไปด้วยก็คือด้วยความรักด้วยความหลงเธอก็จะขอไปด้วยอู้จะไปได้ไงไปสงครามการเดินทางก็ลำบากสถานการณ์ก็ไม่รู้จะชนะหรือแพ้ผู้หญิงไปอยู่ที่นั่นแล้วถูกจับเป็นตัวประกันจะทำยังไงดูแลคุ้มครองก็ยากไปไม่ได้นี่ก็จะไปรบกันก็ไม่ได้ไปปิกนิกนะไม่ได้นางก็ไม่ยอมไม่ได้จะไปให้ได้ทิ้งฉันอยู่เบื้องหลังนี่ฉันก็อยู่ไม่ได้พระเจ้าไปไม่ได้ไปนี่มันยิ่งจะลำบากกว่าเดิมเอางี้แล้วกันตกลงกันกับพระราชาและกับพระมเหสีขอให้ทุกๆโยชน์เนี่ยนะทุกๆโยชน์ทรงควรมาบอกว่าพระองค์เป็นยังไงบ้างแล้วอยู่ดีสบายไหมวันนี้เสวยพระกยาหารอะไรนอนหลับเป็นยังไงคือสอบถามคำถามในลักษณะที่ว่าเหมือนตัวเองเนี่ยนอนอยู่ข้างพระราชาเราก็ถามว่าเสด็จพี่เป็นยังไงวันนี้เหนื่อยไหมทำไมคือแบบคุยกันกระหนุงกระนิ้งคำถามพวกนี้นะให้เจ้าหน้าที่ส่งสารนี่มาบอกทุกโยชน์เดินทางไปยอดอย่างก็ส่งคนมาบอกว่าวันนี้สุขสำราญดีไหมเหล่านี้เป็นต้นเหมือนกับที่อยู่กันตอนที่อยู่พระราชวังนี้แต่คือด้วยความรักนะทุกฝั่งของพระราชาเขาเดี๋ยวจัดคนให้คือการเดินทางมันทั้งหมด32 โยชน์ด้วยกันทุกฝั่งทางไกล32 โยชน์เพื่อที่จะไปถึงชนบทปลายแดนจัดการกับพวกโจรเดินทางไปยอดหนึ่งก็ส่งเจ้าหน้าที่มาบอกว่าวันนี้เรากินอะไรนอนหลับสบายดีไหมมีอะไรให้กังวลใจหรือเปล่านั่นนี่โน้ตไปเดินทางไปยอดหนึ่งก็ส่ง

0: บอกข่าวสารกลับมาบอกมเหสีเป็นทำไมย่นหนึ่งก็เหมือนกันโดยตั้งแต่คนแรกคุณวังที่กลับมาบอกข่าวกับอัครมเหสีเนี่ยนะพอเจ้าหน้าที่มาถึงอยู่ต่อหน้าอัครมเหสีเธอก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าทางพระราชาเป็นยังไงส่งเธอมาแล้วโอ้พระราชาวันนี้สวยอันนี้ครับแล้วก็นอนท่านี้นะครับนอนเป็นอย่างนี้นะครับฝันเรื่องนี้ครับโอ้ยพระราชาเหรอโอ้ยถึงพระราชาจังเลยแต่เธอเป็นตัวแทนพระราชาให้ใช้ก็แล้วกันพาเข้าห้องจอยเลยท่านผู้ฟังเสพสมกับราชบุรุษที่ถูกส่งเป็นทูตบอกข่าวสารนั้นมาเพราะว่าปกติแล้วก็จะจบลงกันอย่างนั้นทุกวันนะกับพระราชาอัครมเหสีนี่พอได้ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นจากทูตที่เป็นข้าราชการของตนถูกส่งมาโดยพระราชาแล้วความอยากความกำหนัดมันมีท่านผู้ฟังก็เลยเสพสมกับราชบุรุษที่ถูกส่งมาเป็นทูตนั้นในวันนั้นทันทีคือทูตนี้ถูกส่งมาแล้วก็ไม่ได้ส่งกลับนะทุกฝั่งส่งมาแล้วก็กลับมาบอกก็จบเลยภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากองทัพนี่ก็เดินต่อไปเดินต่อไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันในขณะที่ถ้าจะเดินกลับไปมันก็ไม่ทันการก็ล่ะก็ครับเหมือนกับส่งมาให้กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะบอกข่าวเป็นอย่างเงี้ยทุกๆโยชน์ทุกฝั่งเสพสมหมายถึงว่าแบบเรื่องบนเตียงนี่นะนี่นะครับผู้ที่ถูกส่งมาทุกๆโยชน์ไปกี่โยชน์อ่ะ32โยชน์ทุกฝั่ง32โยชน์เดินทางไปส่งคนกลับมา32คนเพื่อที่จะแจ้งข่าวนางนี่เสพสมกับทุกคนทุกคนที่ถูกส่งมาถูกส่งมาโอ้จิตใจมันพาไปคือพอได้ฟังเรื่องนี้แล้วโอ้ยมันอารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นนี่คืออารมณ์อยากมันขึ้นไงก็เลยต้องจัดไปกับพูดเหล่านี้แต่ละวันก็สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมวันนี้กินนี่บ้างวันนี้นอนอย่างนี้บ้างนางนี่ก็ด้วยความคิดถึงพระราชาไม่รู้จะทำยังไงก็จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทีนี้พอการรบเนี่ยปรากฏว่าได้เปรียบอยู่ในสถานการณ์หนึ่งอาจจะด้วยลักษณะของลมหรือลักษณะของฝนช่วยเอาไว้ฝ่ายประชาชนนี่ก็มีบุญนะเหตุการณ์อะไรที่จะเปลี่ยนพร้อมก็แก้ไขสถานการณ์ได้บริษัทนี่ก็ไปช่วยกันวางแผนการรบเลยชนะมาได้ด้วยขากลับนี่ก็ส่งทูตมาเหมือนกันรายงานมเหสีตลอดนะว่าวันนี้จะเดินทางกลับแล้วส่งทูตไปอีกระหว่างเดินทางกลับมาได้โยชน์หนึ่งส่งทูตไปอีกในขากลับอีก32โยชน์นี่นะก็ส่งกลับไปอีก32คนนางก็ทำอย่างนี้กับทุกคนทุกคนที่ถูกส่งมาเอาแล้วทหารมันไม่รู้หรอมันจะมีโทษนี่ทหารมันก็เดินทางไกลป่ะเอาก็นางโอเคป่ะมันก็เลยแบบเสพสมกันแบบนั้นทั้งหมด64คนนะทุกฝั่งที่นางนี่จัดด้วยในช่วงที่พระราชาไม่อยู่ประพฤติผิดประพฤติผิดศีลข้อ3กับเราผู้ที่ถูกส่งมานั้นทั้งหมดเลยเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยนะระวังนอกจากไอ้เจ้า64คนนั้นกับตัวอัครมเหสีเองโอ้ยกูเงียบนะไม่ปากไม่บอกเงียบเลยบอกก็หัวขาดแหละทั้งคู่นะก็ถ้าท่านไม่บอกและฉันไม่พูดใครจะรู้ล่ะต่างคนต่างเงียบไปหมดเรา64คนนั้นก็ไม่ได้สื่อสารกันด้วยไงว่าเธอทำหรือเปล่าหรือฉันทำคนเดียวอะไรเงี้ยไม่มีไงไม่ได้บอกใครเลยพอปราบปรามพวกโจรกลับมาได้เรียบร้อยแล้วใช่ปะโอ้ดีใจกันมากบรรยากาศในเมืองนี่เต็มไปด้วยความชื่นมื่นเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งชัยชนะพระราชามีบุญญาธิการสามารถเอาชนะได้ต่างๆก็จัดเตรียมตกแต่งพระนครเพื่อที่จะฉลองชัยในช่วงที่มีการจัดเตรียมนั้นระหว่างอัครมเหสีเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นการทำงานการดูแลรูปร่างท่าทางของบริษัทที่เป็นปุโรหิตโอ้ฉันก็อยากจัดกับ หมอนี่เหมือนกันอยากจะเสพสมรมหมายกับโพธิสัตว์นี่นะเพราะว่าด้วยลักษณะของโพธิสัตว์ที่น่าดูน่าเลื่อมใสโอ้เหตุการณ์นี้ทั้งหมดนี่ได้ใช้จากอุบายของปุโรหิตโพธิสัตว์หรือนี่ทั้งรูปงามทั้งมีความสามารถแหมฉันก็อยากจะคลอเคลียด้วยนางคิดอย่างนี้ก็จึงส่งเอกสารน้อยดูบังให้ราชเลขาธิการนำไปให้ว่าขอให้ท่านปุโรหิตนี่วันนี้เชิญมาพบหน่อยจะสอบถามเรื่องเหตุการณ์ในชนบทปลายแดนนั้นว่าเป็นอย่างไรกล้าหาญยังไงพระราชาของเราทำอะไรนั่นนี่อยากจะซักไซ้ในรายละเอียดแต่ว่าพอมาอยู่ต่อหน้ากันแล้วนี่นะเชิญเข้าห้องเลยคุณฟังเชิญเข้าห้องนอนเชิญนอนบนเตียงโพธิสัตว์ยังไม่เอาด้วยโพธิสัตว์ยังไม่เล่นด้วยเพราะว่ามันเป็นการผิดศีลไงผิดศีลข้อ3การที่จะประพฤติผิดจารีตในหญิงที่มีสามีแล้วไม่ควรทำเป็นบาปคนที่มีความกลัวความละอายต่อบาปในระหว่างมันก็จะมีความยับยั้งชั่งใจได้แต่ในขณะที่ถ้าในกรณีของทหาร64คนที่ถูกส่งมาคือความอยากมีเข้าครอบงำทำให้เวลาที่จะทำชั่วเนี่ยมันไม่ได้ละอายไม่ได้คิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันจะไม่ดีนะก็ทำเลยเพราะมันอยากเต็มที่ไงผู้ชมอันนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วทำก็ไม่มีใครเห็นก็ถ้าเราไม่พูดแล้วเธอไม่พูดแล้วมันจะมีอะไรมันก็เหมือนไม่มีมันก็ลงมือเลยนี่ในระบาดตัวเองรู้อยู่กับตัวเองนะทั้งคู่เนี่ยรู้อยู่ด้วยกันนะว่ามันผิดนะทั้งคู่รู้อยู่ด้วยกันว่าความจริงมันคืออะไรนะแต่เพราะว่าความอยากมันพาไปจึงทำให้ความกลัวความละอายเนี่ยมันอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงจนกระทั่งสามารถลงมือทำชั่วได้โดยไม่อยากนางก็ยังเชื้อเชิญคือเรียกกล่อมโพธิสัตว์นะทุกฝั่งโดยเล่าเหตุการณ์ถึง64ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะว่าคนทั้ง64คนที่ส่งมาเนี่ยฉันก็จัดกับคนเหล่านี้แล้วนะเธอไม่ต้องกลัวเป็นหลอกเธอคนเดียวเองนี่ฉันทำมาหมดแล้วราชาซื่อบื้อไม่รู้หรอกพวกนั้นเขายังไม่กลัวเลยโอ้โพธิสัตว์รู้อย่างนี้ยิ่งเสียวสันหลังว่าคุณผู้ฟังเรื่องใหม่นะเมื่อถ้าเราเห็นคนอื่นทำชั่วแล้วเนี่ยเราก็ทำได้นี่นะเราก็แบบน่าจะทำได้บ้างอ่ะแนวโน้มเป็นไปทางนั้นเนี่ยเธอก็เอาเรื่องนี้มาชวนก็คนนั้นเขาก็ทำคนก่อนหน้านี้ก็ทำขามาก็ทำขากลับก็ทำ64คนนี่แหมก็ถ้าท่านจะทำบ้างมันก็ไม่เป็นไรนี่นาคนเหล่านั้นเขายังไม่กลัวพระราชาไม่กลัวถูกจับได้เลยทำไมท่านจะไปกลัวถูกจับได้กลัวพระราชาไม่ต้องกลัวบริษัทยิ่งเสียวสันหลังบ้าไปทุกฝั่งเวลาที่คนหนึ่งก็ทำชั่วกันหมดแล้วเราจะไม่ร่วมทำชั่วด้วยมันน่ากลัวนะทุกฝั่งคือมันน่ากลัวทั้งที่จะร่วมชั่วด้วยใช่ไหมไม่ใช่เรื่องธรรมดาละมันน่ากลัวทั้งที่ว่าถ้าเราจะไม่ร่วมไปในความชั่วด้วยโอ้ยเราจะอยู่ยังไงใช่ปะมันกลัวทั้งสองฝั่งแต่กลัวอะไรทีนี้กลัวบาปหรือกลัวไม่ได้ทำชั่วโอกาสมาแล้วคุณจะลงมือทำชั่วไหมโอกาสแบบนี้อาจจะไม่ได้มีอีกนะถ้ากลัวไม่ได้ทำชั่วในโอกาสต่อไปก็จะทำชั่วในโอกาสนี้ทันทีแต่ถ้ากลัวบาปจะมีความชั่วโอกาสให้ทำตอนนี้หรือตอนอื่นๆเขาก็ไม่ลงมือทำเพราะกลัวกลัวเหมือนกันทุกวันแต่ความกลัวอะไรที่เป็นกุศลโพธิสัตว์เนี่ยสั่งสมไว้มากความกลัวอะไรที่เป็นอกุศลโพธิสัตว์เนี่ยพยายามจะละสละออกกลัวที่เป็นอกุศลก็คือกลัวไม่ได้ทำชั่วในโอกาสต่อไปตอนนี้มันก็เลยทำชั่วได้ง่ายๆกลัวแบบอกุศลนี่มันน้อยแล้วก็จึงไม่ได้กลัวว่าจะไม่ได้ทำชั่วในโอกาสต่อไปแต่กลัวที่จะทำชั่วแม้แต่โอกาสเดียวพูดไม่เอาปฏิเสธเสียงแข็งเธออย่าทำอย่างนี้ไม่ดีอังคารเมสี เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรแต่อย่าทำอีกนางนี่ไม่พอใจเพราะมันอารมณ์ขึ้นแล้วไงอารมณ์อยากได้มันขึ้นแต่พอไม่ได้ยิ่งเปลี่ยนเป็นโกรธยิ่งเปลี่ยนเป็นชังรักแล้วไม่ได้คือชังในบุบังคนเรารักกันรักกันดีกันดีกันแต่พอไม่ได้อย่างที่ต้องการคนรักกันพอเกลียดกันแล้วเนี่ยนะมันเป็นศัตรูผู้อาฆาตยิ่งมากไปกว่าเดิมนางเนี่ยโอ้ยแค้นบริษัทมากฉันจะจัดการฆ่าเธอให้ได้เจ้าคนเดียวใช่ไหมที่ว่าจะกลัวอกุศลนี่เลยเอาเล็บนี่บีบจับที่แขนตัวเองระวังขูดให้เป็นรอยบีบให้เป็นรอยขึ้นมาแล้วก็ร้องเสียงเอะอะขึ้นบริษัทนี้เดินดอยหลังจากเลยระวังเดินดอยหลังจากขึ้นมาเลยโอ้พนางอยู่ตำหนิส่งเสียงที่ร้ายที่ร้ายขึ้นอยู่ในห้องโอดิชันนี่ก็รีบเดินหนีไปเธอก็พอทำอุบายอย่างนี้แล้วก็นอนสมอยู่กับที่นอนนั้นแปลงตำตีว่าเป็นป่วยพระราชาภายหลังในวันนั้นไม่ได้เห็นมเหสีมาร่วมในการงานอะไรต่างคือเธอก็สั่งการให้ผมนางสนมบอกไว้แล้วว่าถ้าพระราชาถามถึงนะบอกว่าป่วยนะจึงไม่ได้ออกไปหาพระราชาพอเข้ามาดูว่านางป่วยแล้วไหนไปดูซิว่าเป็นยังไงรูปหลังนางนางก็ไม่ตอบอะไรถามครั้งที่สองที่สามจึงค่อยจะบอกนะว่าพี่นางเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าปู่กุโรหิตที่พระองค์ไว้ใจนี่แหละข่มขืนกระทำชำเรานี่ดูสิยังมีรอยที่ปูป่วนปูบีบแขนอยู่ตรงนี้เลยพระราชาด้วยความรักนางนะบังฟังแล้วเนี่ยก็เชื่อทันทีว่าโอ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงคือนางนี่พูดก่อนที่มาว่าเวลาที่พระองค์ไม่อยู่นี่นะดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้มีชายอื่นเลยนะจิตใจแน่วแน่อยู่กับพระองค์คนเดียวคือพูดความดีของตนไว้หมดอะว่าตนเองรักเดียวใจเดียวยังไงโอ้ยแต่ที่แท้มีความสัมพันธ์ไปกับด้วยชาย64คนเรียบร้อยแล้วพอพระราชาคิดว่าเออนางเป็นคนดีนะทุกอย่างของฉันคำพูดของนางหนึ่งก็จะต้องดีไปหมดต้องถูกไปหมดพอบอกว่าปุโรหิตเป็นคนที่จะมาข่มขืนแล้วก็เลยป่วยก็เลยจิตใจเป็นอย่างนี้มานอนสมนี่พระราชาเนี่ยลุกขึ้นทันทีเลยตีเข่าบอกมันเป็นไปได้ยังไงโกรธมากปานประหนึ่งว่าเกลือเข้ากองไฟบึมบั่มขึ้นบึมบั่มขึ้นบนโอ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้พระองค์ทำไมทำกับอัครมเหสีของเราอย่างนี้ผู้ชายไว้ใจนั่นนี่เรียกจ้าพนักงานโดยด่วนสั่งให้ไปจับไอ้เจ้าปุโรหิตนี่มามัดแขนไพร่หลังเอาออกทางประตูด้านทิศใต้ฆ่ามันเสียเดี๋ยวนี้เลยไปจัดไปประชาสั่งการทหารทำไงก็ต้องทำตามแล้วไม่งั้นก็มีอาญาใช่ไหมแต่ว่าการสั่งการการพิจารณาแบบนี้ไม่ได้ไตรตรองไม่ได้พิจารณากว้างนี่เรื่องมันเป็นอธิกรณ์ขึ้นแล้วนะโจทย์กันด้วยว่าการผิดศีลน่ะคืออัครมเหสีโจทย์โพธิสัตว์ปุโรหิตขึ้นว่าทำผิดศีลข้อ3ในการที่มาข่มขืนกระทำชำเราแต่ไม่ได้ไตร่สวนไม่ได้พิจารณาความตัดสินโดยเรียบด่วนให้ประหารชีวิตทันทีพวกเอามาจะไปหือได้ไงข้าราชการสั่งไงก็ต้องทำตามผู้บังคับบัญชาแล้วจับโพธิสัตว์วัดแพร่หลังขึ้นรถเข็นไปตีกลองที่มีเสียงบาดหูไปทั่วพระนครชาวบ้านนี่โอ้โหปากนี่มุบมิบมุบมิบเลยข่าวลือในกันให้แซ่ดว่าเอาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมปุโรหิตคนนี้ถูกจับอย่างนี้ถูกประหารอย่างนี้มันจะเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยจึงรีบพากันไปดูเป็นคนมุงกันมากเลยนะโอริชานี่รู้ตัวละว่าถูกพระเทวีเนี่ยใส่ร้ายแน่นอนละดูดวงเป็นแน่ เอาละวันนี้ถ้าเราไม่รักษาตัวเราเองเราคงจะต้องได้ตายแน่นอนพระราชาก็คงจะไม่รู้ความจริงแน่หรอกเพราะว่าใน64คนนั้นก็คงจะไม่พูดอะไรเรากุมความลับอยู่เรายังไม่ได้เจอพระราชาจะชี้แจงแถลงการนี่ก็คงจะไม่ได้ปัญญาเนี่ยมันไม่ได้ไว้ให้แกงกินหรือไว้ใช้ในการทำการรบอย่างเดียวนะปัญญาเนี่ยมันก็ต้องไว้ใช้สำหรับการเอาตัวรอดด้วยก็ยังใช้กุศโลบายคุณผู้ฟังผมก็จับมัดเลยใช่ไหมไม่ฝ่าฝืนไม่ขัดละเพราะว่ามันขัดไม่ได้ยกกำลังพลมาเราก็ให้จับไปจับไปแล้วบอกว่านี่ถ้าจะฆ่าฉันเนี่ยฆ่าได้อยู่นะแต่ว่าก่อนที่จะฆ่าให้ตายกันไหมเนี่ยขอเฝ้าพระราชาซะก่อนได้ไหมไม่ได้เพราะว่าพระราชานี่สั่งให้ฆ่าทันทีไม่ต้องถามไม่ต้องเจรจาก็ได้จะฆ่าก็ได้แต่ว่าฉันนี่ดูแลกลางหลวงเก่าอยู่นะมันมีขุมสมบัติอะไรอยู่หลายอย่างเลยในท้องพระโรงเก่าในที่ฝังไว้ตรงโน้นจะขอบอกกับพระราชาไว้ซะก่อนนะเพื่อที่ว่าจะได้เอาขุมทรัพย์นั้นเอาสมบัติเหล่านั้นที่เป็นของตกทอดเก่าเนี่ยมารักษาไว้ให้ได้บอกกับฉันก็ได้บอกกับแกก็โง่ดิแกก็ไปเอาแล้วคนอื่นจะรู้ได้ไงก็บอกกับพระราชาคนเดียวเท่านั้นเจ้านี่มันไม่จงรักภักดีเหรอนี่ก็ใช้จุดข้อนี้ทุกวันให้ทหารนี่พาไปพบพระราชาให้ได้เอาทหารก็ยอมโอเคเดี๋ยวพาไปพบให้บอกเรื่องนี้แล้วก็รีบๆเพ่นไปนะโอเคพอพระราชาทอดพระเนตรเห็นโพธิสัตว์นี้เท่านั้นนะทุกฝั่งความโกรธมันพุ่งพล่านขึ้นมาทันทีทำไมท่านนี่โอ้ยไม่ยำเกรงเราเลยทำสิ่งที่ชั่วช้าสามมาได้ขนาดนี้เราสั่งให้ความไว้วางใจนั่นนี่โพธิสัตว์นี่ก็เงียบนะฟังพระราชาบ่นนั่นนี่ไปจนเหนื่อยแล้วด่าเต็มที่ละโพธิสัตว์ก็เลยกระตุ้นขึ้นบวังบอกว่าตัวเองเกิดในโสติยะสกุลคือเป็นสกุลของปรางที่เป็นผู้รู้มนเป็นผู้รู้ระเบียบวิธีการขั้นตอนอะไรต่างๆนั่นนี่เป็นผู้มีศีลเราจะฆ่าแม้เพียงมดดำมดแดงนี่ก็ไม่เคยทำสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แม้เพียงเส้นหญ้าเส้นขนก็ไม่เคยเอาสตรีของผู้อื่นที่แม้อย่าว่าแต่จะไปเสพสมเลยแม้เพียงมองด้วยสายตาแห่งความกำหนัดก็ไม่เคยมองไม่เคยมองหญิงอื่นมีความพอใจในหญิงอื่นนอกจากภรรยาของตนแม้แต่คิดก็ไม่เคยจะกล่าวคำเท็จเพียงเพื่อจะให้หัวเราะกันเล่นก็ไม่เคยทำก็ดีในหมายความว่าเวลาเราคุยกันในบนโต๊ะอาหารนี้นะเวลาจะพูดแซวพูดเล่นกันด้วยคำเท็จเพียงเพื่อจะให้หัวเราะกันเนี่ยอย่างเช่นว่ากินอิ่มนะหัวอาหารอร่อยมากเลยเยี่ยมมากเลยทีนี้พอก็มีคนยกเอาขนมหวานมาให้อย่างนี้คนเลยบอกโอ้ขนมหวานมาเลยมาเลยยังกินต่อได้อีกตะกี้บอกอิ่มแล้วคนนี้ก็เลยพูดบอกว่าโอ้มันแยกกระเพาะกันกระเพาะอาหารขาวก็อันหนึ่งกระเพาะอาหารหวานก็อันหนึ่งผู้คนก็เลยหัวเราะกันขึ้นบอกว่าโอ้ตลกดีเอางั้นมาเรากินกันกินกันเพื่อให้เกิดความบันเทิงแล้วไอ้คนมันมีสองกระเพาะมันใช่เหรอคนมันไม่ใช่ควายควายมีสี่กระเพาะแต่คนมันมีกระเพาะเดียวเท่านั้นแหละรู้อยู่แต่ว่าก็พูดเล่นกันไงทำไมให้หัวเราะกันเล่นเพราะอะไรก็นั่นแล้วมันกล่าวเท็จไงแต่โพธิสัตว์มันบอกว่าแม้แต่เพียงพูดโกหกชนิดที่รู้กันอยู่นะเพื่อให้หัวเราะกันเล่นนี่ท่านก็ไม่ทำแล้วน้ำเมาอย่าว่าแต่ดื่มเลยแม้แต่หยดเล็กๆ เท่าขนาดปลายยอดหญ้านี่ก็ไม่ให้เคยล่วงลำคอเข้าไปไหนเลยจะมาประพฤติผิดเหล่านี้ได้ศีลห้ามีรักษาได้เต็มที่แต่ว่าหญิงของพระองค์ต่างหากที่เป็นคนพาลมาจับมือของหม่อมฉันด้วยความโลภด้วยความอยากทั้งที่ ตัวข้าพระองค์เนี่ยพยายามห้ามแล้วเธอก็ยังตวาดยังด่าว่าแล้วก็ยังเปิดเผยความชั่วของตนที่ทำไว้กับพูด64คนที่ส่งมาบอกข่าวในการนั้นและการนั้นด้วยคนที่ส่งสารมาส่งข้อมูลมานี่น่ะนางประพฤติผิดกับคนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดถ้าไม่งั้นเรียกพวกทูตที่ส่งมามาถามสิวิพระราชานี่คือเกมมันพลิกเลยนะทุกฝั่งเขามันหนังคนละม้วนนี่หว่าอะไรนะบอกว่านี่ข่มขืนเขาแต่พอคือถูกเบิกเนตรนะทุกฝั่งพระราชาถูกเบิกเนตรเฮ้ยมันจริงเหรอไหนเรียกเจ้า64คนนี่มาดูนี่ไม่ได้เรียกมาพร้อมกันนะเรียกมาทีละคนคาดกันถามเอาคนที่หนึ่งมันบอกว่าโอ้โหยอมรับผมเรื่องรู้สึกมากเลยหลังจากวันนั้นมาไอ้คนที่สองเขาเรียกมาดูดิไอ้มันก็บอกว่าใช่เหมือนกันเว้ยคือบางคนมันก็ไม่ยอมรับใช่ไหมล่ะแต่มันต้อง64คนนะคุณฟังใน64คนนี้คนที่มันกลัวละอายต่อบาปก็มีทำดีไปแล้วมันก็รู้สึกมันไม่ใช่ยอมรับก็มีเอาแล้วคนอื่นที่เขาไม่ยอมรับมันก็มีใช่ไหมทำไมมันมีหลักฐานที่จะเป็นพยานยืนยันเอาไว้ในการประพฤติผิดของอัครเมสีโพธิสัตว์คราวนี้ก็รอดเลยว่าคือมันคนละอย่างกันนะเองสิ่งที่เราได้ยินกับความจริงที่ปรากฏมันคนละอย่างกันแล้วคราวนี้ทำไงเกมพลิกแบบนี้ความจริงมันคนละอย่างกับสิ่งที่เรากราบทูลสิ่งที่ราชาเข้าใจเป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่เป็นจริงๆมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพอรู้ความจริงคราวนี้ก็ตัดสินให้มันไปในทางที่ถูกที่ชอบโดยการที่ว่าก็จะต้องตัดหัวของเจ้า64คนนี้เสียแล้วก็จับพระเทวีให้ไปลงโทษตายตกไปตามกันล่ะโอ้ทำผิดกับเราถึงขนาดนี้มันไม่ได้นะไม่ได้จับมาแล้วทำไงทุกฝั่งโพธิสัตว์นี่อ้อนวอนขอพระราชาบอกว่าจริงๆแล้วชาย64คนนี้เนี่ยนะมันก็เป็นข้าราชบริพารของพระองค์นี่แหละเขาก็ถูกพระเทวีบังคับนะด้วยอำนาจของพระเทวีจะไม่โอเคมันก็ถูกมายาหญิงล่อลวงถูกเขาขู่ว่าถ้าไม่ทำตามนี่ฉันจะลงโทษเธออย่างนั้นอย่างนี้ด้วยอำนาจกิเลสทั้งดึงทั้งผลักเนี่ยกิเลสนี่มันเราสองทางเสมอนะทุกฝั่งทำให้เรากลัวว่าจะไม่ได้ทำให้เรากลัวว่าจะผิดพอเราทำผิดไปเราก็รู้สึกผิดพอเราไม่ได้ทำผิดเราก็รู้สึกโง่พอเราทำผิดไปรู้สึกผิดมันเราสองทางฝั่งนู้นพอเราไม่ทำผิดไปเราก็รู้สึกเสียดายมันก็เราสองทางฝั่งนี้อีกมันจึงเป็นสี่ทางในทุกๆทางที่มันไปสองตรงข้ามก็เป็นสี่ทางไปสามตรงข้ามก็เป็นหกทางเก้าทางขึ้นมามันเอาเราทุกท่านนะว่างั้นเถอะนะไอ้เจ้า64คนเนี่ยมันก็ถูกบังคับคนเหล่านี้จริงๆก็ไร้ความผิดแม้แต่พระเทวีเองเนี่ยคืนนี้ก็เป็นธรรมดาของหญิงนะที่ว่าเธอจะมีความกำหนัดมีความยินดีในทางการก็พระองค์ไม่ได้ทำการบ้านตั้งตลอดช่วงเวลาที่ไปรบก่อนหน้านั้นทำการบ้านมาทุกวันทุกวันพอตอนนี้ไม่ได้ทำเธอก็มีความอยากมีอารมณ์ขึ้นก็ต้องเอาไอ้เจ้า64คนนี่แหละมาปลนเปลือมาคลายความกำหนัดของตนโดยเมตุนธรรมเพราะว่านี่เป็นสภาวะของหญิงที่เธอจะมีความกำหนัดมีอารมณ์ยินดีในเรื่องแบบนี้แม้แต่นั่นก็ไม่มีความผิดหรอกมันด้วยอารมณ์พาไปคือปูนขอชีวิตให้ทั้ง65คนนั้นทูลขอว่าให้เขาได้อยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้ต้องให้เขาออกจากตำแหน่งไม่ต้องในประเทศไม่ต้องฆ่าไม่ต้องประหารพระราชาก็โอ้เห็นความที่จิตใจดีของโพธิสัตว์นะระหว่างนะว่าโอ้ดูขนาดเขาใส่ร้ายป่านนี้ก็ยังมีเมตตาในการที่จะไม่เอาความเขายังทูลขอชีวิตเขาให้อีกให้เขาได้อยู่ในตำแหน่งเดิมอีกด้วยคือทูลขอชีวิตแล้วบางทีอาจจะถูกในประเทศไปใช่ไหมให้ได้รับความลำบากทีนี้ยังบวกขึ้นไปอีกในการที่ว่าให้ได้อยู่ตำแหน่งเดิมอีกพระราชานี่ก็ทำต่างด้วยไม่ต้องพูดถึงว่าจะให้จองจำในประเทศ หรือถูกประหารยังให้อยู่ในตำแหน่งเดิมด้วยทั้งอัครมเหสีทั้งเหล่าคนนิกาย64คนที่ประพฤติผิดในพระราชาบริษัทนี้ให้โอวาทกับคนเหล่านี้ทั้งหมดว่าไอ้ที่ไม่ดีก็ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรเราก็อย่าทำความไม่ดีต่อไปในโอกาสนั้นบริษัทนี้ก็คุณขอแบบประชาทุกฝั่งโดยอ้างว่าตัวเองนี่ก็แก่แล้วเรื่องการครองเรือนต่างๆก็ผ่านมาแล้วตอนนี้ไม่มีกิจที่จะต้องทำอะไรต่างๆแล้วพระองค์ก็ชนะสิ่งที่เป็นข้าศึกในชนบทปลายแดนแล้วก็ขอบวชหวังขอบวชการออกบวชนั้นก็ทุกคนก็เสียใจกันหนักว่าโอ้คนนี้แบบนี้น่าจะอยู่ถวายงานพระราชาต่อไปแต่ว่าก็ทัดทานไม่ได้ก็ด้วยน้ำตานองหน้าลากันเรียบร้อยก็ออกบวชบริษัทเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ภายหลังก็ยังฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปในปรมโลกเบื้องหน้าต่อไปนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังและสรุปดังนี้ดูฟังว่าอัครมเหสีตัวร้ายที่นอกใจพระราชาถึง64ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วก็ยังกล่าวร้ายใส่ความพระบริษัทนั้นคือมาเป็นนางจินจามานวิกาในปัจจุบันชาติโน้นส่วนพระราชาคือพระเจ้าบรมธาตุองค์ใหม่นั้นก็คือท่านพระอานนท์แล้วปุโรหิตที่ถวายงานก็คือบริษัทพระพุทธเจ้านั่นเองเรื่องนี้ต้องฟังให้เราได้สังเกตข้อหนึ่งนะว่าทุกกิเลสมันทำให้ตัวเราไม่เป็นตัวของเราเองขณะข้าราชการ64คนที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระราชาก็ยังประพฤติผิดได้นางที่จะมานิกาในชาตินั้นที่เป็นอัครมเหสีรักใคร่พระราชาองค์เดียวแต่ด้วยความที่ว่าฮอร์โมนในร่างกายมันแบบพุ่งพล่านขึ้นมาเลยด้วยกิเลสที่มีอยู่ในตัวเองทำให้ฮอร์โมนมันไม่ปกติขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ทำชั่วได้โดยไม่ต้องคิดยากในเรื่องนี้อาการทางจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนมันก็มีทุกฝั่งผู้หญิงที่เป็นโรคมีอารมณ์ทางเพศสูงอยู่ตลอดเวลาก็จะใช้ศัพท์ที่เรียกว่าhysteria คือเป็น histrionic personality disorder คือบุคลิกมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าด้วยความที่ว่าฮอร์โมนในร่างกายนี่มันพุ่งพล่านแบบนี้ซึ่งไม่มีอารมณ์ทางเพศสูงพวกเรา64คนนั้นก็ด้วยอารมณ์ของพระอัครมเหสีก็จึงได้ทำผิดไปกิเลสทำให้เราไม่เป็นตัวของเราเองเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเวลาเป็นไปตามหน้าของกิเลสแล้วมันก็เป็นธรรมดาที่ว่าถ้าราคะมันก็จะทำให้เรากำหนัดโทสะเมื่อทำให้เราโกรธกิเลสไม่พอใจลักษณะที่ท่านจึงพูดถึงว่าหญิงเนี่ยก็จะมีความเป็นอย่างนี้แหละนะที่จะมีอารมณ์ขึ้นลงๆแบบนี้จึงทำผิดไปได้ก็เป็นบริษัทเห็นโทษในข้อนี้ในชาตินั้นจึงออกบวชออกมาภายหลังเป็นพระพุทธเจ้าแล้วรู้ถึงความที่ว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นอำนาจของกิเลสนะมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้แจกแจงออกพิธีการที่จะกำจัดกิเลสทำอย่างไรจึงได้บอกสอนเอาไว้ว่าคนกับกิเลสมันคนละอย่างกันคนเรามันก็เป็นไปตามหน้าของกิเลสถ้าเรากำจัดกิเลสออกไปได้นั่นแหละมันถึงจะดีเรื่องธรรมชาติที่ว่าใครเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยทุกโรคเนี่ยได้สังเกตเห็นเรื่องราวเหล่านี้มาเยอะแล้วเนื่องจึงจะว่าเหมาหรือจะไม่เหมาเนี่ยคือบางทีไอ้เรื่องเหมาเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจไปคลาดเคลื่อนหวังจริงๆเราจะบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีระเบียบพินัยหรือคนไทยเนี่ยพูดยางทำยางเอ้นี่มันพูดไม่ถูกนะเพราะเหมาไงเหมาหมดว่าคนไทยก็จะเป็นอย่างนี้บางคนก็ไม่เป็นนะหรือเราจะเหมาว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้คนอเมริกันจะเป็นอย่างนี้คนที่เขาไม่เป็นยังไงมันก็มีป่ะใช่ป่ะแต่ว่าลักษณะการที่เหมาไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกกลุ่มปฏิสัยคนละไม่เหมือนกันแต่ลักษณะความที่ว่าท่านสามารถแจกแจงระหว่างที่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันเหมาหรือไม่เหมาเนี่ยเพราะว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะมีเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าอุทะปาณะอุสกะ คือเป็นเรื่องของสุนัขจิ้งจอกที่สุนัขจิ้งจอกตัวนึงเนี่ยมันไปทำลายบ่อน้ำในป่าแห่งหนึ่งมันเป็นที่อยู่อย่างสงบของพระเนนกลุ่มหนึ่งมันไปทำลายบ่อน้ำนี่หมายถึงว่ามันไปขี้ใส่เยี่ยวใส่ในบ่อน้ำแห่งนี้ซึ่งพระเนรก็จะเอาไว้ใช้ดื่มใช้กินกันใช้เป็นน้ำฉันน้ำใช้เพราะเวลาเนรเขาไปตักเอาน้ำนะวันนั้นนี่โอ้โหฉุนกึกเลยกลิ่นนี่ตีจมูกขึ้นมาเลยต้องอุดจมูกแล้วลงไปดูเอ้ายยาเละหมดทุกอย่างเลยน้ำนี่ทั้งเหม็นทั้งโอ้ยสุนัขจิ้งจอกนี่มันมาขี้ใส่คือกลิ่นอุจจาระปัสสาวะของสัตว์ป่าเนี่ยคุณฟังนะมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะของมันเองนะโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าคอยท่าอยู่แล้วพระเนรเขาแก้ปัญหาด้วยการที่ว่าให้เนรเนี่ยมาแอบซุ่มคือถ้าจะมาเฝ้าเป็นอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเนรจะทำยังไงจะทำยังไงก็เลยให้เนรแอบซุ่มอยู่ที่บ่อน้ำแห่งนั้นรอคอยจังหวะที่สุนัขจิ้งจอกมันจะมาคือมันมากินดื่มน้ำใช่ไหมแล้วมันก็ขี้ใส่ด้วยคือเรียกเป็นธรรมดาบอกว่านี่คือที่ของฉันนะฉันกินได้คนเดียวคนเดินอย่ามาอย่างเงี้ยถ้าบอกว่ามันเห็นคนอยู่บริเวณนั้นมันก็จะหนีไปมันก็จะไม่มาใช่ไหมแต่พอมันไม่เห็นมันก็จะเข้ามามันไม่เข้ามามันก็ไม่ได้เรียนรู้สติเหตุการณ์นี้ก็เกิดซ้ำไปซ้ำมาอีกก็เลยทำแผนอย่างนี้ประเนรให้เนรซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆอยู่ทางด้านใต้ลมเวลามันมาใช่ไหมมันก็มากินแล้วก็โผล่มาให้มันตกใจโผล่มาให้มันตกใจด้วยอารมณ์ตกใจเนี่ยมันก็จะหนีไปคือสัตว์ทุกประเภทนั่นเองมันจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรจะตัดสินใจยังไงเนี่ยมันใช้อารมณ์เป็นหลักอยู่แล้วอย่างเรื่องเมื่อสักครู่พันธนะโมกขชาดกนี่พระนางเทวีหรือแม้แต่คนส่งสาร64คนนั้นก็ด้วยอารมณ์พาไปใช่ไหมล่ะทำให้ตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองอารมณ์นั้นก็คือหมายถึงอารมณ์ที่เกิดจากภาษาทั้งตาทั้งหูทำให้กิเลสมันขึ้นมาถูกชักชวนไปพาไปทำผิดไปทำไม่ดีไปนี่เป็นลักษณะอาการของสัตว์ทั้งหลายที่จะไม่ได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจแต่จะใช้อารมณ์เพราะเราตัดสินใจด้วยอารมณ์มันผิดพลาดได้คือแน่นอนเลยเนี่ยถ้าตัดสินใจด้วยเหตุผลรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้จึงเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นคนขึ้นมาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าใช้อารมณ์ตัดสินใจมันผิดพลาดได้แน่นอนจิตใจไม่ต่างอะไรกันกับสัตว์เดรัจฉานที่จะตัดสินใจด้วยอารมณ์ส่วนนักจิ้งจอกก็กลัวอันเดียดอยู่ๆก็มีคนมาจ้าเอกเป็นโอ้หนีเลยครับคราวนี้เพนแนบเลยไม่แม้แต่จะกลับหันมามองดูวุบไปเลยตกใจมากเนรเบาก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ไม่มาอีกเลยทุกฝั่งแต่บัดนั้นนี่ก็ถึงแก้ปัญหาได้พออยู่กันอย่างมีความสุขแล้วมีน้ำฉันน้ำใช้อย่างดีฝนตกมาใหม่มันก็จะระล้างไปอยู่ก็ยังเป็นสุขนี่พวกภิกษุเหล่านั้นสามเณรเหล่านั้นก็บรรลุธรรมเป็นขั้นเป็นขั้นไปตามความเปลี่ยนความสามารถของตนของตนจนกระทั่งพอเหตุการณ์ผ่านไปออกพรรษาเรียบร้อยก็กลับมาที่วัดเชตวันก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าถึงผลแห่งการปฏิบัติท่านก็ถามว่าเป็นยังไงยังอดทนในเรื่องบิณฑบาตเรื่องเสนาสนะปัจจัยสี่กันได้ไหมแต่เหล่านั้นก็ตอบว่าอดทนได้ครับมีความลำบากด้วยเรื่องนี้มีความสบายด้วยเรื่องนั้นอยู่กันด้วยวิหารธรรมอย่างนี้ผลการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้สอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็เล่าเรื่องสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ให้ฟังเล่าเรื่องสามเณรคนนี้ที่ไปแก้สถานการณ์อย่างนี้ให้ฟังท่านจึงปรารภเรื่องนี้แหละทุกฝั่งแล้วก็เล่าเรื่องในอดีตโอ้กันไปพบกันครั้งนั้นพบกันที่ป่าอีสีปัตนะมฤคทายวันอยู่ที่แขวงเมืองพาราณสีไม่ได้ไปเจอกันที่เชตวันสาวัตถีหรือเล่าถึงบ่อน้ำที่ป่าอีสีปัตนะตรงนี้แหละที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือมีสุนัขจิ้งจอกมาถ่ายปัสสาวะใส่แล้วก็อุจจาระใส่พวกฤาษีนี่ก็กินน้ำไม่ได้ใช้น้ำไม่ได้จึงใช้อุบายกระนั้นโกฤษีโดยการจับเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้มาใช้แ เบี่ยงจับมันมาจับมันแล้วก็คุยกันละทีนี้ห้อมล้อมจับด้วยอุบายโดยการใช้แหจับมาแล้วมาให้โพธิสัตว์คุยกับมันดูว่านี่เราจะอยู่ร่วมกันได้ไหมอยู่ร่วมกันก็ต้องช่วยดูแลกันนะจะมาใช้บ่อน้ำสำหรับดื่มกินได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าถ่ายอุจจาระอย่าถ่ายปัสสาวะใส่คุณเองก็จะอยู่ร่วมกันได้อยู่ในป่ากันเนี่ยอยู่ด้วยสันติเพราะว่าพวกฤาษีนี่เขาอยู่อย่างสงบเขากระทำความเพียรเพื่อที่จะต้องการพ้นทุกข์อย่ามาทำความทุกข์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วจิ้งจอกบอกนี่ดูฟังบอกว่าก็มันเป็นธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วแล้วก็รุ่นปู่แล้วก็รุ่นทวดแล้วก็รุ่นของทวดของทวดของปู่ของปู่แล้วไปอีกอะว่าถ้าใช้น้ำที่ไหนดื่มน้ำตรงไหนมันก็ต้องขี้ใส่ตรงนั้นก็ต้องเยี่ยวใส่ตรงนั้นนี่เป็นธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกมันเป็นอย่างนี้ทำมาแล้วตั้งนานน่ะท่านอย่ามาจุนจ้าหมายถึงว่ายกโทษของเราตรงนี้เลยเพราะว่านี่เป็นธรรมดาของเรามันไม่ใช่โทษของเราอย่ามายกเรื่องที่เป็นธรรมดาของเราว่าเป็นโทษของเราเลยนะท่านผู้ฟังเข้าใจคำนี้ไหมว่าอย่าเอาธรรมดาของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นโทษถ้าจะอยู่กันก็ต้องรับข้อนี้กันให้ได้ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องรับข้อนี้ว่าก็สุนัขจิ้งจอกมันเป็นอย่างนี้มันกระโดดขี้ใส่เยี่ยวใส่อยู่กันก็ต้องรับข้อนี้ให้ได้ว่านี่เป็นธรรมดาของฉันไม่ใช่เป็นโทษของฉันเอาแล้วทำไงทีนี้ถ้าจะอยู่กับมันก็ต้องมาดมเยี่ยวมันกินขี้มันอยู่ในน้ำเราก็ถึงจะอยู่กันได้ธรรมดาของมันคือเจ้าสุนัขจิ้งจอกนี่มันถึงมาอยู่กับมนุษย์ไม่ได้ไงทุกฝั่งแล้วธรรมดามันเป็นอย่างนี้ถ้าจะอยู่ร่วมกันธรรมดามันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มามีไม่เป็นธรรมดาของเราอยู่อย่างนี้ไอ้ธรรมดาที่มันไม่เสมอกันเนี่ยนะทุกฝั่งทำให้คนมันอยู่กันไม่ได้ศีลถ้าไม่เสมอกันอยู่กันไม่ได้ทุกฝั่งศีลเนี่ยหมายถึงความเป็นปกติธรรมดาปกติธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างนี้มันก็ต้องอยู่กับคนที่เป็นอย่างนี้ด้วยกันพออยู่ด้วยกันแล้วรับกันได้ก็ต้องอยู่กันได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้ารับกันด้วยปกติข้อนี้เขาไม่ได้คุณก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้สามีภรรยานี่เห็นชัดเลยภรรยาบางทีจะคิดว่าตอนเป็นแฟนกันเนี่ยจีบกันแบบคุยกันกระหนุงกระหนิงก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวนิสัยจริงๆก็เป็นยังไงคุณคิดว่านิสัยอย่างนี้มันเดี๋ยวก็แก้ได้นะก็ธรรมดาเขาเป็นอย่างนี้แล้วคุณรับเขาถ้าแบบรับได้ตอนนี้ด้วยความรักความใคร่ต่อไปคุณก็ต้องรับความเป็นอย่างนี้ของเขาได้นะผู้หญิงที่ว่าเออฉันจะเปลี่ยนแปลงผู้ชายได้ผู้ชายมันก็เลยเปลี่ยนแปลงแล้วว่ามันก็นิสัยมันเป็นอย่างนี้แล้วคุณรับไม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคุณคิดว่าจะเปลี่ยนก็เพื่อให้มันดีต่อไปตอนโน้นอย่าไปหวังอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้คนนั้นมันอาจจะดีขึ้นได้นะมันก็อาจจะเหมือนเดิมก็ได้ไงถ้าตอนนี้เรายังรับไม่ได้อย่าไปคิดเราก็ต้องเข้าใจว่าคนเรามันจะรู้ธรรมดาของกันและกันได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่ใช่คบกันดูกัน3เดือน6เดือนแล้วก็ตกล่องปล่องชิ้นไม่ใช่มันต้องดูกันยาวๆนิสัยเนี่ยมันต้องดูกันยาวๆความเป็นปกติเนี่ยบางที10ปีนี่ยังไม่ยาวพอนะความจริงบางอย่างมันยังไม่ปรากฏปรากฏโน้น10ปีถัดมาจึงค่อยรู้ความจริงเป็นยังไงโพธิสัตว์รู้อาการความเป็นธรรมดาของเจ้าสุนัขจิ้งจอกว่าเป็นอย่างนี้ธรรมดาของมันก็ไม่เหมือนธรรมดาของมนุษย์แล้วทำยังไงงั้นท่านอย่ามาอยู่ที่นี่อีกต่อไปเลยท่านจงไปซะอย่ามาอยู่ที่นี่อีกมันเป็นธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกทั้งหมดที่มันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารับความเป็นอย่างนี้ของเขาไม่ได้มันก็อยู่กันไม่ได้เช่นเดียวกันนะข้อนี้จะว่าเหมาหรือก็ได้ว่าเหมารวมกันไปค่ะถ้าคุณจะอยู่ประเทศนี้คุณจะอยู่คนนี้ก็ต้องรับไปที่ว่าเขาเป็นอย่างนี้ให้ได้ซะก่อนเช่นเดียวกันในตำหวังตัวนี้คือข้าพเจ้าต้องการจะว่าสู่ประเด็นตรงนี้ว่าเราอยู่ในโลกนี้โลกนี้มันเป็นอย่างนี้เข้าใจปะคือกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ในโลกนี้มันมีกิเลสอยู่แล้วมีกิเลสอยู่แล้วกิเลสทำให้คนก็แตกเปื้อนด้วยราคะโทสะโมหะไม่ว่าจะรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งมันออกมาอยู่แล้วในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ว่ามีได้ลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันมีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วแล้วเราอยู่บนโลกนี้กับกระแสของกิเลสคุณต้องรับมันให้ได้คุณต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่ยังไงอ่ะพระพุทธเจ้านี่ท่านจึงแยกแยะออกไงหมู่บ้านแยกแยะออกแจงออกว่าโอเคเราอยู่ในมรรค8นะอยู่ด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเราจะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยกระแสของกิเลสบางคนก็ขี้เกียจบ้างบางคนก็ขยันบ้างบางทีก็ได้สุขบ้างบางทีก็ได้ทุกข์บ้างเจอคนที่ดีบ้างเจอคนที่ชั่วบ้างเจอคนนินทาบ้างเจอคนชมบ้างเราจะอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยกระแสของกิเลสพัดขึ้นพัดลงธรรมดาได้ด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างโน้ฟังธรรมดาโลกมันเป็นอย่างนี้เหมือนธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกมันจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะใส่ลงในบ่อน้ำเหมือนธรรมดาของกิเลสที่มันจะทำให้คนเราตัวเราไม่เป็นตัวของตัวเองเราจะอยู่บนโลกได้ปฏิบัติธรรมรู้บ้างปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะเจริญธรรมะเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนั่นเองรู้บ้างคนเราเนี่ยมันจะอยู่บนโลกก็ไม่นานหรอกอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีควรที่จะเมตตากันควรที่จะมีความรักใคร่กันควรที่จะมีความให้อภัยกันมีกรุณากันเราถึงจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขอยู่กันแบบปรมนี่ในช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพได้แบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทางรายงานยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: จะใช้รถ EV เช้านี้ตะลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
7: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
8: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีก Now Green Power by PEA
5: ทันรถดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในทันรถดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามทีมชาติเม็กซิโกชนะทีมชาติแอฟริกาใต้2-0
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามกลุ่ม A ที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพพบทีมชาติแอฟริกาใต้โดยเกมนี้เต็มไปด้วยความดุเดือดผู้ตัดสินแจกใบแดงรวมถึง3ใบแบ่งเป็นฝั่งเม็กซิโก1ใบและแอฟริกาใต้2ใบผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะแอฟริกาใต้ไป2-0ประเดิม3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A ทีมชาติเกาหลีใต้จะลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กในวันนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้สำหรับรอบแบ่งกลุ่มจะคัดอันดับ 1-2 ของทุกกลุ่มรวม24ทีมบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายต่อไปภูริพัฒน์สอนการรายงาน
5: สำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทางรายงานยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
11: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้บริการระบบแดชบอร์ดสำหรับตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569เพื่ออำนวยความสะดวกให้ในจ้างผู้ประกันตนและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสโดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายในจ้างฝ่ายผู้ประกันตนทั้งภาพรวมและข้อมูลแยกแต่ละมาตราโดยจะอัปเดตทุก3ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและติดตามสถานการณ์การลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนายจ้างและผู้ประกันตนในการกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทในการพิจารณานโยบายการบริหารกองทุนและการพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนทั่วประเทศโดยสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายภายในงาน Local Craft on Wheel กรุงคราฟคาดสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า20ล้านบาท
12: นายสถาพรร่วมมาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงาน Local Craft on Wheelเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนไทยให้ทันสมัยกับเกิดไลฟ์สไตล์ชนเมืองและนักท่องเที่ยวโดยคัดสรร40แบรนด์ชั้นนำจากทั่วประเทศมาจัดแสดงผ่าน4โซนทั้งโซนพักคาเฟ่โซนพักดีไซน์โซนพักสไตล์และโซนพักเวลเนสรวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการมหานครโชคดีถ่ายทอดอัตลักษณ์จาก7จังหวัดต้นแบบพร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตอบพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 22:00 นณ M Market Hall ชั้น4ศูนย์การค้า M Square โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามั่นใจตลอด4วันของการจัดงานซึ่งเป็นช่วงของโครงการไทยช่วยไทยครับจะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนกว่า20ล้านบาทนพสรแก้วคำรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569วันนี้แรม12ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้ชยันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนะคะพี่สายชนมีสร้างคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีพนากรสิริทักษ์น้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องแดนอัคเดชคำเทียระนะคะเพจข่าวยามเช้าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครตื่นมาแล้วเช้านี้ติดตามข่าวกับเราได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลต่างๆนะคะรวมกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศนะคะยังมีทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังผู้ชมเองไปออกกำลังกายนะคะหรืออยู่บ้านฟังวิทยุทรานซิสเตอร์หรือว่าเปิดมือถือนี่แหละนะคะเปิดไปที่ข่าวยามเช้านะคะก็สามารถติดตามเราได้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากโอ้โหชุ่มฉ่ำทุกวันเลยนะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลย
1: ก็เรียกว่ามาตามเวลานัดมาช่วงเวลาที่เขาจะไปทำงานกันกับช่วงเวลาที่เลิกงานเรียกว่าฝนราชการใช่ไหม
0: ใช่นะคะตอนเย็นเนี่ยตกกระหน่ำเลยนะเลิกงานจริง
1: ๆคือเมื่อวานนี้ก็โปรยปลายแต่ตอนนี้อยากให้ระวังกันหน่อยเพราะว่าเห็นหลายท่านแล้วรวมถึงตัวดิฉันด้วยนะฝนโดนไม่ได้เลยช่วงนี้
0: เพราะเพิ่งหายป่วย
1: พอเหมือนโดนฝนปุ๊บเนี่ยถ้ายังไงให้รีบอาบน้ำสระผมเลยไม่สบายเลยทันทีแล้วเท่าที่คนที่รู้จักกันเนี่ยมากกว่า 3-4 ท่านโดนฝนช่วงก่อนหน้านี้มาปรากฏว่าป่วยหนัก
0: ผู้สื่อข่าวเราด้วยล่าสุดขออนุญาตขอบพระคุณโรงพยาบาลทหารผ่านศึกคือเจ้าหน้าที่เราไปหาคุณหมอที่นี่เยอะมาก
1: ค่ะ
0: ทางนู้นก็บอกว่าบางท่านผู้สื่อข่าวของเรานะคะอย่างน้องท็อปปิยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ก็ไปหาหมอพี่เจ้าหน้าที่การเงินอีกก็เพิ่งไปหาหมอไปเจอกันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของเราไปใช้บริการที่นั่นเยอะนะคะคุณหมอก็ให้ดูแลสุขภาพเพราะว่าพวกเราเนี่ยใช้เสียงกันนะคะยังไงใครไม่สบายอยู่ตอนนี้นะคะทานข้าวทานยาพักผ่อนแล้วก็หายไวๆนะคะเราจะได้ทำงานที่เรารักต่อไปนะคะช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ทั้งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะด้วยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะพื้นที่ลุ่มด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูง2เมตรนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะ

0: ให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่15ถึง18มิถุนายน2569ค่ะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณปากน้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองค่ะแม่น้ำท่าจีนในช่วงวันที่15ถึง18มิถุนายน2569รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรค่ะแล้วก็เส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระรามที่2นะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ขอแจ้งเฝ้าระวังน้ำเค็มลุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและก็รวมถึงทางด้านของการเกษตรด้วยค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะ
1: ค่ะยังมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมนะคะสถานการณ์น้ำอัปเดตจากสถานที่ท่องเที่ยวสระแก้วหมู่4ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็บอกว่าสักช่วงวันนี้ประมาณ 18:00 นจากการตรวจสอบน้ำบริเวณจุดวัดนี้นะคะเอาเมื่อวานนี้นะคะช่วงวานนี้น้ำยังคงขึ้นสูงอยู่เรื่อยๆเนื่องจากมวลน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่นะคะก็มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายแล้วก็ระมัดระวังใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีการเตือนมีการให้ระวังกันเพราะว่าฝนตกเนี่ยตกแบบตกหนักมากเลยนะเรนบอมน้ำฟังบึ้มบึ้มบึ้มแล้วก็ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาอ่ะนะคะแล้วก็แต่พอมันผ่านไปก็โอ้โหนะก็ใช้เวลาอยู่นะคะแล้วก็ตกอีกนะคะดังนั้นก็คือช่วงนี้ใครที่แบบนะคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยเตรียมไว้ทุกอย่างเลยนะทั้งร่มทั้งชุดกันฝนต่างๆหรือบางท่านเตรียมรองเท้าบูทอะไรก็ดีนะ
0: ค่ะ
1: เผื่อบางทีต้องลุยน้ำหรือบางทีมันมีน้ำขังอะไรแบบนี้นะคะทำให้การสัญจรลำบากด้วยเราต้องเดินทางหรือลงไปซื้อของไปอะไรแบบนี้นะคะ
0: ค่ะมาถึงในเรื่องราวนะตรงนี้ที่วันนี้เรานำข่าวมานำเสนอกัน
1: ค่ะ
0: รัฐบาลจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยว่าเนื่องในวาระอันมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569รัฐบาลค่ะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมร่วมกับคณะสงฆ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระยายางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาเพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงความสำนึกในพระเมตตาคุณพระปีชาสามารถและพระกรยากิจอันส่งคุณูปการต่อพุทธศาสนาและประเทศชาติสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวน100คนกิจกรรมสำคัญของโครงการค่ะได้แก่พิธีซ้อมขานนาคณวัดพระยายังพิธีปรงผมและพิธีมอบพระไตรณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในวันที่13มิถุนายน2569โดยขอประธานวโรกาสเฝ้ารับประธานผ้าไตรและรับพระโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่14มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเทพสิรินทราวาสวัดบูรณสิริมาตยารามภายหลังการอุปสมบทกับพระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าร่วมเข้ารับการศึกษาปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่15ถึง27มิถุนายนณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆาในสังฆราชูปถัมภ์ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าสถานที่ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นกำหนดพร้อมร่วมพิธีทำบุญ

0: ักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายนและกำหนดจัดพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสร่วมบรรพชาอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยร่วมแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราชค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในวันชาติรัสเซียค่ะเน้นย้ำรากฐานมิตรภาพอันยาวนานพร้อมต่อยอดความร่วมมือในวาระ130ปีสัมพันธ์ไทยรัสเซียนะคะซึ่งช่วงเย็นวันนี้นะคะ 18:30 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองค่ะเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซียตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยนะคะที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนค่ะเข้าร่วมงานกว่า700คนนะคะท่านนายกเองก็แสดงความยินดีในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนะคะระหว่างไทยและรัสเซียที่ดำเนินมาอย่างยาวนานมากกว่า1ศตวรรษแล้วก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันค่ะโดยทั้งสองประเทศนะคะเตรียมจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ130ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าท่านนายกก็จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะคะพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนะคะเมื่อคืนเห็นบอกว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องแล้วขับร้องโดยชาวรัสเซียนะคะซึ่งเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย130ปีมิตรภาพอันยาวนานนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ6:20 นาทีค่ะเมื่อวานนี้เราได้มีการนำเสนอข่าวนะครับว่าจะมีการประชุมกันในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับซึ่งมติที่เมื่อวานนี้ได้มีการไปพูดคุยกันก็คือในกรณีที่มีการนำชื่อของพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีน
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าในกรณีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่มาลงยืนยันตัวตนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ในการหารือในประเด็นนี้ทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านได้เปิดเผยนะครับว่าผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่7ทับ2569เมื่อวานนี้ค่ะซ
1: ึ่
0: งมีทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ท่านไปเป็นประธานนะคะโดยนะคะท่านได้บอกนะคะว่าคณะกรรมการเนี่ยมีมติที่ชัดเจนค่ะจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิ์บุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้โดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นค่ะจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคราวเดียวกันก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านสิทธิ์นะคะโดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดค่ะเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ก็คือวันที่17กรกฎาคม2569ส่วนหลักเกณฑ์ค่ะก็จะมีการนำมาใช้ในรอบใหม่หรือไม่อาจจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อไปด้วยและยืนยันนะคะว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลต้องการที่จะนำผู้ที่ยากจนและผู้ที่ยากลำบากจริงๆค่ะให้ได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุมโดยไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการตัดรายชื่อหรือไม่ได้ถูกจำกัดด้วยงบประมาณส่วนล่าสุดนะครับมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน12ล้านกว่าคน12ล้าน11ล้านขออภัย11ล้าน 280,000 คนจากในตัวเลขกลมๆเนี่ยทั้งหมดก็คือ13ล้าน 200,000 คนผ่านการตรวจสอบแล้วค่ะ10ล้าน 800,000 รายโดยพบนะคะว่าผู้ที่ลงทะเบียนข้อมูลเนี่ยผิดพลาดอยู่ 400,000 กว่ารายโดยการ การลงทะเบียนผิดพลาดก็คือเล็กน้อยนะอย่างเช่นกรอกชื่อสกุลผิดอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้รับการแก้ไขไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยเหลือเพียงอีก200รายนะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปติดต่อโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆค่ะขณะที่กลุ่มที่2เนี่ยที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,47,520รายอันนี้ตรวจสอบไปแล้วกว่า70%ส่วนในกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ตกหล่นเจ้าหน้าที่ไปพบขณะลงพื้นที่ประมาณ1,500,000รายซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้ง2กลุ่มนี้จะมีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วให้แล้วเสร็จก่อนวันที่21 มิถุนายน 2569นี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใครที่เป็นคอบอลเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะ
1: หลับสบายดีกันไหมได้นอนกันยังไงบ้าง
0: หลายคนหลับสบายหลังจากช่วง14 นาฬิกากว่าเมื่อวานนี
1: ้นะเพราะว่าในส่วนของเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เอเดชว่าตำรวจก็ตั้งเป็นการตั้งศูนย์ปราบพนันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแถลงข่าวนะคะว่ามีการเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามและลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบนะคะท่านก็มอบนโยบายให้ศูนย์นั้นดำเนินการมาตรการเชิงรุกเข้มข้นนะคะจะได้สกัดกั้นทำลายเครือข่ายเว็บพนันบอลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ดำเนินการของศูนย์เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดตัดแรกก็คือตัดเว็บตัดต่อมาคือตัดการเงินแล้วก็ตัดวงจรนะคะ3ตัดด้วยกันตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรเร่งปิดเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายนะคะตัดเส้นทางการเงินของกระบวนการแล้วก็ทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทเลย
0: ค่ะ
1: พร้อมกับเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังนะคะในส่วนของการเปิดศูนย์นี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จริงๆท่านบอกว่าก่อนเปิดศูนย์เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์ได้แล้ว18เป้าหมาย
0: ค่ะ
1: นี่เป็นการสะท้อนให้เห็นเลยนะคะความพร้อมความมุ่งมั่นศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในช่วงฟุตบอลโลกปีนี้นะคะเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหม11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะก็บริษัทเอกชนก็ได้ลิขสิทธิ์นะในการที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ร่วมชมฟุตบอลโลกเมื่อวานนี้หลายคนก็เข้าไปแจ๊สนั่นเอง
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าจะฉายที่ช่องของช่องโมโน
1: เขาก็แถลงซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2สมัยนะคะปี2026แล้วก็2030มูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐก็ถ้าเป็นตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 2,300 ล้านบาทอันนี้ครอบคลุมทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่ฟีฟ่าจัดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับคอบอลทั้งหลายนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามคุณผู้ชมคะหลายๆท่านก็ยังคงทักทายมาทาง Facebook Live นะคะติดตามเราชัดเจนฟังอยู่หนองคายเช้านี้ฝนหยุดตกแล้วอากาศดีมากนะคะจากพี่นิยมส่วนพี่สุรัชยาก็ทักทายเรามาพี่นิดหน่อยบอกอู่ทองสุพรรณอากาศดีค่ะคุณแอล
0: ค่ะ
1: พี่สุพจน์บอก25องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรนะคะภาพเสียงชัดเจนพี่สังสงแสงพี่สังคมหรือเปล่าคะแต่อยู่นิคมคำซ้อมมูลอาหารฝนตกกลางคืนชุ่มฉ่ำเลยครับเช้านี้อากาศดีมากครับชัดเจนดีขอบคุณมากค่ะใครฟังอยู่ที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีช่วงของตีคล้องร้องข่าวอีกหลากหลายประเด็นนะคะรออยู่ด้วยนะคะรวมไปถึงข่าวอื่นๆด้วยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยท่านเน้นย้ำในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทำให้เห็นถึงความตั้งใจในการแก้ปัญหาด้วยแล้วก็แน่นอนแหละรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเฉพาะเรื่องของแก้ปัญหากุ้งไข่ใช่ไหม
0: ค่ะกุ้งไข่นะครับซึ่งทางตรงนี้เองก็จะไปเร่งเจรจาจะกับประเทศมาเลเซียที่จะแลกปรับเรื่องของมาตรการการตรวจเข้าแล้วก็รวมถึงปลากระพงด้วย
1: ค่ะ
0: โดยเช่นกันโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรกับโฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผย นะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายน2569โ ดยขณะนี้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่จะเดินหน้าเจรจาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่ออยากปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยโดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดถึงนะคะว่าทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้มีการเร่งประสานงานกับฝ่ายมาเลเซียทันทีค่ะหลังจากที่ได้รับการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นมีการส่งหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ความมั่นคงทางด้านของอาหารทางที่ประเทศมาเลเซียเพื่อขอหารือในระดับนโยบายและก็จะผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะโดยยืนยันความพร้อมค่ะที่จะเดินหน้าไปเจรจาด้วยตนเองในสัปดาห์หน้าสักประมาณที่17มิถุนายนนะคะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะตอนนี้ได้เร่งทบทวนกระบวนการตรวจสอบการนำเข้าปลากระพงด้วยจากมาเลเซียซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับมาตรการในส่วนของตรงนี้กับกุ้งด้วยนะคะโดยกรมประมงค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการนำเทคโนโลยีที่มาช่วยในการตรวจวิเคราะห์เพื่อที่จะลดระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยจากเดิมมีการตรวจสอบประมาณสัก15วันก็บอกว่าเดี๋ยวจะลดขั้นตอนลงให้เหลือสักประมาณ7วันก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังคงความที่ต้องเข้มงวดเพราะว่าอาจจะไปกระทบต่อการบริโภคของผู้บริโภคในภายในประเทศของเราด้วยค่ะ
1: ค่ะพักกันนะคะไปติดตามตีคลองร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาข่าวยามเช้ามีหลากหลายเรื่องราวรออยู่แล้วก็เดี๋ยวจะชวนร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกนะคะสำหรับใครที่เป็นFC เป็นคนที่ติดตามสาระนานากับสารานุกรมไทยที่ออกในช่วงข่าว 7:00 น.ของเราทางสวท.นะคะเดี๋ยวมาบอกข่าวดีให้ฟังด้วยนะคะพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามติดตามข่าวเดี๋ยวกลับมาข่าวยามเช้าต่อในช่วงท้ายค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้กับความสัมพันธ์ไทยจีนครับนายกรัฐมนตรีหารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนย้ำไทยจีนพี่น้องที่ร่วมมือกันทุกมิติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับให้การต้อนรับนางสาวเสียนคุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยเมื่อวานที่ผ่านมาครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นได้หารือกันอย่างเป็นกันเองครับสะท้อนถึงความสำคัญที่จีนให้ต่อความสัมพันธ์ไทยจีนและความมุ่งมั่นร่วมกันในการสานต่อความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับโดยทางรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่นชมนะครับบทบาทของนายกในการผลักดันความสัมพันธ์ไทยจีนให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องครับโดยระบุนะครับว่ามิตรภาพระหว่างสองประเทศมีความพิเศษเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันการพบหารือครั้งนี้จึงให้ความรู้สึกใกล้ชิดและคุ้นเคยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนนั้นมีความพิเศษ และใกล้ชิดในทุกระดับครับโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและมิตรภาพอันยาวนานครับโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐบาลจีนที่สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดในหลายๆด้านครับทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้แก่ประเทศไทยครับซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่พร้อมเดินหน้าร่วมกันในทุกมิติครับโดยทั้งสองฝ่ายครับยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อไปด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอหอการค้าไทยเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าลงทุน SME สร้างการเติบโตใหม่พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับพร้อมรับฟังข้อเสนอและร่วมวางแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจครับโดยครับมีการเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนหรือตัวย่อว่ากรอเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบครับทั้งนี้ครับภาคเอกชนเสนอ6ประเด็นสำคัญครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับประเด็นที่1เลยครับการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันเช่นการปราบปรามคอร์รัปชันก็ดีตั้งกรอรายสาขาประเด็นที่2ครับมาตรการเร่งด่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจเช่นกระตุ้นกำลังซื้อลดต้นทุนพลังงานค่าครองชีพเสริมสภาพคล่อง SME และแก้หนี้ครัวเรือนประเด็นที่3เลยครับเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและ4แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวโดยนะครับลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนนั่นเองครับ5ครับยกระดับแพลตฟอร์มศิลปะวัฒนธรรมปรับเกณฑ์เขตปลอดอากรประเภทหอศิลป์สู่ศูนย์กลางนิทรรศการระดับผู้มีภาคครับและปิดท้ายที่ประเด็นที่6ครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค5ภาคครับซึ่งรัฐบาลนะครับก็เชื่อว่าการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพนั้นจำเป็นเลยครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการลงทุนและการจ้างงานครับสำหรับในการหารือนะครับจึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดครับในการขยายการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับรวมไปถึงครับสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกสิงหศักดิ์ยืนโตเกียวย้ำรัฐบาลไทยปึกแผ่นดึงญี่ปุ่นลงทุนต่อรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกครับจากประเด็นของความสัมพันธ์ไทยจีนครับมาดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วครับได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนญี่ปุ่นครับที่สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งชาติญี่ปุ่นระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวเพื่อเข้าร่วมเวทีเสวนานิเคอิฟอรัมฟิวเจอร์ออฟเอเชียครั้งที่31ครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับโดยทางท่านรองนายกสีหศักดิ์นะครับเน้นย้ำว่าปัจจุบันครับไทยนั้นมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและพร้อมจะขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศเพื่อจะรับมือกับบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงครับรวมไปถึงครับพัฒนาความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในห่วงที่ทั้งสองประเทศนั้นจะฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ140ปีแล้วล่ะครับในปีหน้าปี2570ครับโดยเฉพาะครับการลงทุนของญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมชี้แจงท่าทีไทยในประเด็นภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจของทางสื่อมวลชนญี่ปุ่นครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของไทยกัมพูชาและสถานการณ์เมียนมาครับนอกจากนี้ครับยังย้ำนะครับว่าหุ้นส่วนความร่วมมือไทยญี่ปุ่นนั้นมีบทบาทสำคัญในการรักษาระเบียบโลกที่ยึดหลักกติกาสากลและส่งเสริมความร่วมมือในระดับ

ญี่ปุ่นนั่นเองครับทั้งนี้ครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งชาติญี่ปุ่นนั้นเป็นองค์กรอิสระระดับชาติแห่งเดียวของสื่อมวลชนญี่ปุ่นครับที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512โดยที่ผ่านมานะครับผมเคยจัดกิจกรรมให้ผู้นำของประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆครับรวมถึงไทยครับได้แสดงวิสัยทัศน์และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนญี่ปุ่นนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คุมเข้มเครื่องเล่นสวนน้ำเน้นความปลอดภัยเด็กเป็นหลักเลยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการเครื่องเล่นในสวนน้ำและสวนสนุกครับณสยามอเมซิ่งพาร์คเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยครับลงพื้นที่ไปเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับโดยในการตรวจสอบครั้งนี้ครับมุ่งเน้นทั้งด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นระบบการให้บริการต่างๆและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคครับโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มเด็กและครอบครัวที่เข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากครับตามที่นายกรัฐมนตรีนั้นให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกครับเพื่อให้สถานประกอบการนั้นเป็นพื้นที่แห่งความสนุกสนานและการพักผ่อนที่ปลอดภัยควบคู่กันไปครับสำหรับการกำกับดูแลครับจะเน้นใน3ประเด็นหลักดังต่อไปนี้เลยครับประเด็นแรกคือเรื่องความปลอดภัยอันนี้สำคัญเป็นอันดับแรกเลยครับเครื่องเล่นนั้นต้องมีมาตรฐานชัดเจนกำหนดส่วนสูงอายุหรือข้อจำกัดด้านสุขภาพของผู้เล่นอย่างเหมาะสมครับพร้อมระบบบำบัดน้ำและการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอครับสองเลยครับเรื่องของความเป็นธรรมของสัญญาครับผู้ประกอบการนั้นไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุใด

จนแหละครับการตรวจสอบดังกล่าวนั้นยังดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิภาคประชาชนหน่วยงานด้านผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับเพื่อดูแลเรื่องใบอนุญาตและมาตรฐานสถานประกอบการอย่างเข้มงวดครับโดยภาครัฐนะครับยืนยันว่าเดินหน้ายกระดับมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยวและบริการสาธารณะให้มีความปลอดภัยครับโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวด้วยแหละครับจากเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกครับไปดูกันที่การปั้นเยาวชนสู่เวทีโลกกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศชูมาพรุกดิจิทัลปั้นเยาวชนไทยสู่เวทีโลกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือกับคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อจะวางแนวทางการส่งเสริมกีฬาหมากรุกสากลและหมากรุกดิจิทัลในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยครับตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจดิจิทัลโดยทางสมาคมครับนำเสนอการจัดการแข่งขันอาเซียน e-sport chase cup 2026ครับในวันที่13มิถุนายนนี้แหละครับณโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพซึ่งนี่เป็นสุดยอดสนามดวลฝีมือของนักหมากรุก

ได้แก่มือวางอันดับหนึ่งของโลกจากนอร์เวย์ครับแมกนัสคาร์เซนและฟาเบโนคารูอาน่ามือวางอันดับ2ของโลกจากสหรัฐอเมริกาครับก็จะเข้าร่วมในการโขกหมากรุกในการดวลฝีมือในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านทุกช่องทางเลยครับเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนผ่านทางเว็บไซต์ thailandchess.or.th เพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยครับสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาดิจิทัลของอาเซียนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของกีฬามาดูกันที่เรื่องของ Thailand AI Passport ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงจะซื้อโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสตามระเบียบราชการพร้อมเดินหน้านโยบายใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้นเพื่อประโยชน์สาธารณะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีครับนายพัชระอนันตสินครับเปิดเผยกระบวนการในการ

ังและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับว่าแม้โครงการดังกล่าวนั้นจะเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณแต่ในทางปฏิบัติแล้วครับยึดถือตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะครับในการกำหนดราคากลางที่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโดยตรงถึง8รายครับเพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนความเป็นจริงของตลาดมากที่สุดครับและได้ผ่านการประกาศสาธารณะรวมถึงการทำประชาพิจารณ์เพื่อความเปิดเผยและเป็นธรรมครับพร้อมกันนี้ครับทางปลัดกระทรวงดีอีนั้นได้ปฏิเสธกระแสข่าวลือกรณีการจ่ายเงินงวดแรกเพื่อแลกกับเอกสารแผนงานเพียงไม่กี่แผ่นโดยทางท่านปลัดกระทรวงดีอีชี้แจงนะครับว่าโครงการนี้แบ่งงานออกเป็น5งวดครับซึ่งในงวดที่1นั้นผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบทั้งแผนดำเนินงานและผลการดำเนินงานในชั้นที่1ครับนั่นหมายความนะครับว่าระบบในเบื้องต้นครับจะต้องสามารถทดสอบและเริ่มใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การส่งกระดาษตามที่เป็นข่าวล่ะครับทั้งนี้กระทรวงดีอีครับจะเดินหน้าบริหารสัญญาอย่างเข้มงวดโดยมีการเพิ่มรายละเอียดแนบท้ายสัญญาครับเพื่อกำกับผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรมและยึดนโยบายนะครับใช้งานจริงเท่าไรจ่ายเท่านั้นครับเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการปฏิบัติราชการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ย้ำการสื่อสารข้อมูลต้องถูกต้องชัดเจนและรวดเร็วครับเพื่อยกระดับข้อมูลข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดครับรวมไปถึงครับการรับฟังการวางแผนการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดในพื้นที่ครับเพื่อการปฏิบัติราชการที่สำฤทธิ์ผลครับโอกาสนี้ครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นและคณะผู้บริหารครับได้ร่วมหารือและรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้การสื่อสารนโยบายสำคัญต่างๆของรัฐบาลนั้นรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับเข้าถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและนอกจากนี้ครับต้องเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเลยครับพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานครับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในปัจจุบันครับโดยครับท่านอธิบดีนั้นขอให้ทุกคนทุกฝ่ายครับได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่มองที่ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเป้าหมายหลักสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนต่อนโยบายในทุกระดับครับพร้อมทั้งกล่าวเน้นย้ำให้ความสำคัญในการสื่อสารโดยข้อมูลนะครับต้องมีความถูกต้องต้องชัดเจนและต้องรวดเร็วด้วยครับเพื่อยกระดับการสื่อสารที่มีมาตรฐานส่งต่อข้อมูลข่าวสารแก่พี่น้องประชาชนนั่นเองครับมาครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการประชุมระดับนานาชาติที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพจาก IMF สู่เทศกาลซอฟต์พาวเวอร์ระดับสูงของไทยททจัดมหาอีเวนต์ปลายปีนี้ครับที่จะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับ World Class ก็แม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับประเทศไทยเราครับเตรียมจะเปิดฉากต้อนรับศักราชใหม่แห่งการท่องเที่ยวในระดับ World Class ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ครับปี2569ผ่านทุกกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นเพื่อรองรับแขกบ้านแขกเมืองและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับควบคู่ไปกับพระราชพิธีทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากยิ่งซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนะครับพร้อมจะเปลี่ยนช่วงปลายปีนี้ให้เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจพร้อมรับกลุ่มประชุมระดับโลก IMFเพื่อจะล็อกเป้านักท่องเที่ยวทั่วโลกครับให้หลั่งไหลเข้าสู่ไทยเราอย่างคึกคักครับโดยการท่องเที่ยว

ในช่วงของปลายปีครับเดือนตุลาคมถึงธันวาคมในปีนี้หวังจะปักหมุดเนรมิตกรุงเทพมหานครครับให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเดินทางในระดับโลกไฮไลท์สำคัญนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ครับเป็นการผสานพลังอย่างลงตัวระหว่างมิติเศรษฐกิจโลกและการชูอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์อันล้ำค่าริมสายน้ำเจ้าพระยาครับเริ่มตั้งแต่การจัดโปรแกรมพิเศษรองรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากการประชุมระดับโลก IMF ครับไปจนถึงครับความวิจิตรการตาของพระราชพิธีทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากยิ่งซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนช่วงปลายปีนี้ครับให้เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุดและจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างคึกคักครับภาพจำอันน่าประทับใจเหล่านี้ครับจะไม่เพียงแต่สะกดสายตาคนทั่วโลกนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับแต่จะแปรเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินที่มาหมุนเวียนจำนวนมหาศาลครับซึ่งก็จะกระจายตัวในชุมชนริมน้ำอย่างทั่วถึงและในปลายปีนี้ครับจึงไม่ใช่แค่ช่วงเวลาของการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองครับแต่คือการประกาศศักดิ์ของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยเลยครับในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเดินทางระดับโลกย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก่อนที่เราจะจากลากันไปในวันนี้ปิดท้ายตีคองรองข่าวครับขอเชิญร่วมสะสมตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ชุดภาพโมเสกพระคุณ10ประการแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและประวัติวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรวม12แบบครับจัดจำหน่ายครับวันแรก19มิถุนายนนี้ครับณไพรสณีไทยทั่วประเทศครับ

0: ห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดชัดกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟ

0: าเข้าถึงประชาชน
1: นาฬิกา51นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะก่อนจะไปฟังข่าวในช่วงท้ายมาบอกข่าวดีกันหน่อยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชวนร่วมสนุกค่ะตอบแบบสอบถามสาระนานากับสารานุกรมไทยลุ้นรับของที่ระลึกนะคะเป็นกระเป๋าผ้าน่ารักเก๋ไก๋มากนะคะกระเป๋าผ้าสาระนานาผู้ตอบแบบสอบถามนะคะต้องระบุชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อเตรียมจัดส่งของที่ระลึกนะคะเอาใครอยากจะดูรายละเอียดยังไงเข้าไปดูในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามีลิงก์ให้ตอบแบบสอบถามอยู่ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าท่านติดตามรับฟังรายการสารนานากับสารานุกรมไทยออกอากาศช่วงข่าว 7:00 นถึง 8:00 นนี่แหละนะคะทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้มีเรื่องที่หลายคนก็ติดตามกันนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ11มิถุนายน2569ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้นั้นเป็นโจทยื่นฟ้องนะคะทั้งนั้นของนายอาเดมและนายไมไรรีเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นรวมอีก10ข้อหาด้วยกันนะคะโดยศาลสั่งประหารชีวิต2มือวางระเบิดศาลพระพรหมเอราวัณนะคะแล้วก็ให้เนื่องจากทำให้มีคนเสียชีวิต20รายทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศนะคะโดยก่อนหน้านี้ซึ่งก็มีการใช้เวลาไต่สวนพยานเนี่ยยาวนานกว่าเกือบ7ปีด้วยกันถึงแม้ว่าในช่วงแรกในคดีต้องหยุดไปชั่วคราวเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 แล้วก็ในส่วนการไต่สวนจำเลยขอเปลี่ยนล่ามภาษาบ่อยครั้งเพราะว่าไม่ไว้ใจนะฮะแล้วก็มีกลัวว่าจะแปลความหมายผิดและคดีนี้นะคะยังมีการสืบพยานบุคคลมากถึง440ปากด้วยกันแล้วก็คือนี้คือผลการจากศาลเมื่อวานนี้นะฮะล่าสุดค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของทนายตั้มนะคะศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งเป็นระยะเวลา5ปี12เดือนกรณีช่อโกงเงินนางสาวจตุพรหรือว่าเจ้อ้อยพร้อมกับให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่า72ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยส่วนจำเลยอีก2คนภรรยาพี่สาวภรรยาศาลพิพากษายกฟ้องค่ะช่วงนี้ชัยนันท์คะคุณชัยนันท์คุณซื้อลอตเตอรี่สลักหลังหรือยัง
2: โอ้คือจากที่เคยมีประวัติหลายๆคู่หลายๆคดี
1: ข่าวนะ
2: หลายๆข่าวซื้อปุ๊บเขียนชื่อปั๊บเลย
1: อันนี้คือใคร
2: ชื่อที่ฉันนะคือเรื่องจริงเรื่องจริงเลยเขียนชื่อเลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ซื้อกับทางด้านของ
1: มีพยานไหม
2: ของออนไลน์สำนักงานสลากสินแบ่งรัฐบาลเนี่ยที่เรารู้จักกัน
1: ในแอปเลยนะ
2: ใช่อันนั้นนะก็คือ
1: ได้ตังเร็วเลย
2: โอนเข้าบัญชีไม่มีใครรู้ด้วยนะ
1: รู้คนเดียวนะ
2: รู้คนเดียว
1: จะขึ้นเขียวๆนะ
2: ใช่แล้วไงล่าสุดนี่เป็นยังไงหวยออลเวงอีกแล้ว
1: หวยออลเวงหวยมหากาพย์6ล้านปิดคดีนะคะลุงเดชสามีของป้าแหววสารภาพแล้วนะคะเป็นคนขโมยสลากไปเผาทิ้งกลางทุ่งนาสรุปความก็บอกว่าเนี่ยเพราะความโลภตำรวจไซเบอร์ก็เก่งมากเลยนะกู้ข้อมูลมือถือมัดตัวแน่นเลยนะคะมีแชทโน่นนี่นั่นประวัติการค้นก็พบว่าประวัติค้นหาว่าถูกลอตเตอรี่จริงนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จริงก่อนวางแผนฉกหวยแล้วก็ตีเนียนมาที่บอกว่าไม่ถูกไง
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: เพราะว่าเวลาอย่างคุณป้าก็จะเดินไปให้เพื่อนข้างบ้านใช่ไหมจากกรณีที่มีการถูกหวยเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะถูกให้คนข้างบ้านให้เพื่อนข้างบ้านตรวจสลากปรากฏว่าถูกแต่เพื่อนข้างบ้านไม่ได้บอกว่าถูกไงแต่คุณป้าจำเลขได้ว่าถูกใช่ไหม
1: ค่ะส่วนป้าขยันก็เป็นข่าวดีนะถึงแม้จะเผาไปแต่ว่าตำรวจก็ชี้ช่องเตรียมใช้คำสารภาพแล้วก็ขี้เท่าเนี่ยเป็นหลักฐานเลยนะ
2: อันนี้คือต้องบอกว่าตำรวจวิธีการก่อนที่คุณเนี่ยดิฉันเอาลอตเตอรี่ไปให้คุณตรวจคุณก็ต้องเซิร์ชใช่ไหมอาจารย์ปู่เนี่ยตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันนี้เพื่อที่คุณจะตรวจนี่คือการทำงานของตำรวจไซเบอร
1: ์ใช่แล้วก
2: ็เป็นหลักฐาน
1: เป็นหลักฐานด้วยจนโดยเฉพาะที่เท่าของลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นศาลขอรับ
2: ไม่แล้วอีกคนหนึ่งที่เราไม่พูดไม่ได้
1: ใครคะ
2: แม่ค้าขายลอตเตอรี
1: ่เป็นไงอ
2: ันนี้ก็คือเดอะวินเนอร์เหมือนกันเขาจำได้แล้วเขาถ่ายภาพเขาเก็บหลักฐานก็เป็นแม่ค้าที่โอ้โหนะต้องทุกคนต้องเอาอย่างนะแม่ค้าลอตเตอรี่ฉันจำได้ว่าคุณป้าคนนี้มาซื้อถ่ายรูปไว้
1: ค่ะนอกจากเรื่องลอตเตอรี่แล้วไปดูเรื่องของทุเรียนกันหน่อยยังคงเป็นเรื่องที่แบบว่าเรายังโอ้โหแบบขายดิบขายดีแล้วก็ช่วงนี้ราคาด้วยแล้วก็ล่าสุดศรีสะเกษเขาจะมีเทศกาลนะคะทุเรียนภูเขาไฟชวนปั่นแรลลี่บุกภูมะเขือ12-21มิถุนายนนี้นะคะเริ่มวันนี้นะคะที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเขาจัดงาน1อำเภอ1เทศกาลสร้างสรรค์เทศกาลผลไม้ของดีทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษประจำปี2569นะคะบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์งานนี้เขามีขายทุเรียนภูเขาไฟผลผลิตการเกษตรสินค้าโอท็อปตลาดย้อนยุคต่างๆมีประกวดธิดาชาวสวนด้วยมีแข่งขันส้มตำลีลาไม่ใช่แค่ลีลาอย่างเดียวนะแข่งขันส้มตำลีลาสุดแซ่บ
2: ค่ะ
1: แล้วคิดดูว่าไม
2: ่ไม่ก็โหแต่ละคนจะแข่งส้มตำอ่ะขึ้นชื่อว่าส้มตำแล้วมันต้องแซ่บส้มตำไม่แซ่บเนี่ยไม่ได
1: ้แซ่บก็คือต้องเผ็ดด้วยนัวด้วยนะคะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญคือจะมีการประมูลทุเรียนภูเขาไฟเพื่อจะนำรายได้เนี่ยไปใช้ในงานสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้วยนั่นเองค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้ใครไปอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่จังหวัดตรังก็เตือนหน่อยละกันเพราะว่าสำนักอุทยานเนี่ยเขาเตือนนะครับว่าเนื่องจากขนาดนี้มีการตรวจพบแมงกะพรุนแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสจำนวนมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าถูกแล้วเนี่ยก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายปวดแสบปวดร้อนนะคะ
1: ค่ะเมื่อสู้ก็ยังไม่จบนิดหนึ่งที่ศรีสะเกษเนี่ยความพิเศษคือจะมีกิจกรรมเชิงท่องเที่ยวและกีฬาเขาจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะก
2: ิ
1: จกรรมปั่นจักรยานพิชิตภูมะเขือจำกัด400คนเท่านั้นกิจกรรมแรลลี่ตะลุยดินแดนภูเขาไฟไปภูมะเขืออันนี้จำกัด60คันซึ่งกระแสตอบรับดีมากนะคะจนสมัครเต็มทุกที่นั่งแล้วนะคะผู้เข้าร่วมจะได้ทำบุญร่วมกันมอบสิ่งของให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้เวลาของข่าวยามเช้าหมดลงแล้วค่ะเราสองคนต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2500

ตรีพชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพ